ฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
1: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
2: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้

0: โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
1: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลริสแมปเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้อง ้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
9: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวล ลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบุกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
9: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงระวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปครอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนทรเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตพาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศ พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซตแต่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:08
11: 1นาทีกับกปท.
12: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนน และลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติ
16: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
17: ระวังแผ่นดินไหวอีกครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจะมีมาในประชาชาติของฉันแผ่นดินสูบคนถูกสาปเป็นสัตว์ประหลาดหินจากนรกจะตกลงมาบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อมีสตรีเต้นรำมีคนดื่มเหล้าอย่างเมามันและมีการร้องรำทำเพลงกันอย่างเปิดเผยวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการทุกๆ ท่านครับผมกำลังนำเอากุรอานซูเราะห์อัลฟะลักมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังเป็นการเตือนตัวผมเองและพี่น้องก็ได้ประโยชน์นะครับซูเราะห์อัลฟะลักเนี่ยนบีจะอ่าน2ซูเราะห์ควบคู่กันซูเราะห์อัลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักอัลฟะลักนี่แปลว่ารุ่งอรุณกับซูเราะห์อันนาสแปลว่าซูเราะห์แปลว่ามนุษย์ชาติเนี่ยอ่าน2ซูเราะห์เนี่ยคู่กันเสมออ่านตอนไหนบ้างขอสรุปให้พี่น้องฟังนะเวลามืดๆฝนตกนบีก็อ่านหลังนมาศนบีก็อ่านนะครับตอนป่วยนบีก็อ่านตอนจะนอนนบีก็อ่านหลังนมาศนบีก็อ่านพี่น้องตอนเช้าๆนบีก็อ่านตอนเย็นๆนบีก็อ่านคืออ่านได้ตลอดเวลานะครับบางคนเนี่ยนั่งรถพี่น้องคุยกันทุกเรื่องแต่ไม่ได้อ่าน3คุณนี่เลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสไม่ได้อ่านเลยครับขาดทุนพี่น้องทั้งหลายมาดูคําแปลนะครับพี่น้องกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักฉันแสวงการคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณฉันแสวงการคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณนะครับกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้นมานะครับอัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นมาพี่น้องความชั่วนะความชั่วมีอะไรบ้างครับที่อัลลอฮ์สร้างมานะตัวยินทั้งหมดนะชัยฏอนทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเรื่องไม่ดีอะไรที่มาจากชัยฏอนเนี่ยเรื่องเลวหมดเลยพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมาฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาพี่น้องเราก็ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนะพี่น้องไอ้ของที่เรามองไม่เห็นตัวซึ่งเป็นศัตรูกับมนุษย์โดยเฉพาะพี่น้องไม่เป็นศัตรูกับใครพี่น้องเป็นศัตรูกับมนุษย์โดยเฉพาะเนี่ยพี่น้องและเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาและเรามองไม่เห็นตัวนะพี่น้องถามว่าถ้าจะต่อสู้กันเราแพ้อยู่แล้วมีแต่แพ้กับแพ้เรื่องชนะไม่มีแต่นบีของเราอัลลอฮ์ก็บอกว่าวิธีชนะชัยฏอนมีเอาไหมล่ะนี่ไงพี่น้องรับถืออัลอิสลามซะแล้วคุณจะรู้เลยว่าฤทธิ์ของชัยฏอนนั้นไม่มีฤทธิ์เลยพี่น้องฉะนั้นสิ่งแรกอยากจะฝากท่านพี่น้องมีน้ำนมาศเก็บเอาไว้ก่อนพี่น้องมุสลิมเนี่ยพี่น้องควรเก็บน้ำนมาศเอาไว้นะครับขับรถคนขับรถแท็กซี่มีน้ำนมาศได้ไหมได้คนทำงานที่ออฟฟิศแต่งตัวหล่อๆเนี่ยมีน้ำนมาศได้ไหมได้มุสลิมาที่งานทำงานบริษัทออฟฟิศต่างๆมีหน้านมาได้ไหมได้พี่น้องครับแล้วก็อ่านนี่นะสามซูเราะห์นี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสามซูเราะห์นี้เลยพี่น้องครับเป็นซูเราะห์ที่ไล่ชัยฏอนเลยพี่น้องทั้งหลายเอามาดูความหมายครับมินชัรริมาคอลักนะครับกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณมิชริมาคอลักให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันขึ้นมาอะไรบ้างครับที่พระองค์สร้างมานี่พี่น้องครับจะมารร้ายต่างๆแล้วก็สองภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมพี่น้องแล้วก็เนี่ยฝนตกหนักๆพี่น้องไม่ไปภัยธรรมชาติทั้งหมดพี่น้องภูเขาภูเขาไฟระเบิดพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นภัยธรรมชาติมีตั๊กแตนข้าตั๊กแตนมาในวันที่เราเปิดไฟพี่น้องก็ปวดหัวแล้วใช่มั้ยน่ะในบ้านท่านมีตั๊กแตนเข้าพี่น้องอัลลอฮุอักบัร
ไปไหนไม่รอดตะกแตนเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่ไงนี่ก็เป็นความไม่ดีที่อัลลอฮ์ทรงมาท่านอิบนุกอยยิมนะอธิบายดีนะครับว่าคำว่าชัดมีสองประเภทนะคำว่าชัดรุนมินชัดรีมาข้อหลักจากความชั่วที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันขึ้นมาเนี่ยความชั่วมีสองอย่างพี่น้องครับหนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนนั่นเป็นนะเป็นชัดรุนเป็นความไม่ดีเป็นความชั่วชนิดหนึ่งประการที่สองนะครับเป็นความชั่วแล้วก็อันตรายเนี่ยเรื่องเสียอกเสียใจที่เกิดขึ้นกับเรานี่คือมันเรื่องไม่ดีนะพี่น้องนะบางทีสามีพูดจาไม่เพราะหูกับเราบางทีภรรยาพูดจาไม่เพราะหูกับเราบางทีลูกพูดจาไม่เพราะหูกับเรานี่ก็เป็นความอัปยศเป็นความชั่วชนิดนึงฉะนั้นเราก็ขอว่ามินชารีมาคอลักขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากความชั่วที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาประการที่สองนะครับอัลกุฟรุวัชชิรกการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็เป็นความชั่ววัลกุฟรุการทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ก็เป็นความชั่วนี่ใครอธิบายครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมขอบคุณอัลลอฮ์ที่มีอุลามะประเภทนี้อธิบายคำวัชชัดให้เราฟังทำให้เราได้รับความรู้กว้างขวางพี่น้องดังนั้นมินชารีมาคอลักให้เราพ้นจากความชั่วร้ายที่อัลลอฮ์สร้างมาก็คือหนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยสองใครที่พูดจาเข้าหูเราแล้วเราไม่พอใจนั่นก็เป็นความชั่วนะประการที่สองก็คือเรื่องชิริกพี่น้องการบูชารูปจักรเวททั้งหมดบาปใหญ่พี่น้องการไปบูชารูปอะไรนะรูปโต๊ะนู่นโต๊ะนี่ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดและการกราบไหว้รูปจักรเวททั้งหมดเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดพี่น้องการเชื่อปู่ย่าตายายก็เป็นบาปใหญ่นะครับพี่น้องถ้าปู่ย่าตายายนั้นไม่ได้เอาคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์มาอธิบายมาสอนก็เป็นบาปใหญ่เหมือนกันฉะนั้นการขอดุอาตรงนี้สามารถให้เราห่างไกลได้ต่อมาครับในช่วงดุอาของเราที่เราขอในนมาดเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่เราขอดุอาเราไม่รู้ความหมายเราขอจากอัลลอฮ์นะขอดีเวลาออกจากนมาดแล้วทำความชั่วเหมือนเดิมเราขอจากอัลลอฮ์ในนมาดนะขอดีว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันนั้นถูกลงโทษในกุโบอย่าอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้ฉันตกนรกอย่าอัลลอฮ์ฟิตนะติลมามาติฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาติตอนมีชีวิตอยู่อย่าให้มีฟิตนะตอนตายก็อยากให้ตายแบบการทรมานเราขอในนมาดแต่พอออกนอกนมาดพี่น้องเราทำอะไรตรงกันข้ามกับที่เราขอจากอัลลอฮ์พอเราอ่านดูอาไม่เข้าใจพี่น้องเท่าไหร่เช่นอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรวะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดิจานี่ขอตั้ง 4-5 รายการขออย่าให้ถูกลงโทษที่สุสานที่กูโบกอะไรที่ไฟนรกก่อนขออย่าให้ฉันถูกลงโทษที่สุสานขอให้ถูกฟิตนะก่อนตายอย่าให้มีปัญหายุ่งยากก่อนตายตอนมีชีวิตอยู่แล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์หลังจากตายแล้วก็อย่าให้มีชัยฏอนมารบกวนฉันพอเราขอเสร็จพี่น้องเราให้สลามพอออกจากนมาดเราอยู่กับชัยฏอนตลอดเลยก็พี่น้องไอ้ที่ขอไว้อัลลอฮ์รับไหมไม่รับเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจกับดุอาที่เราขอนะพี่น้องครับเพราะเราอ่านดุอาเป็นประเพณีปฏิบัติที่ครูสอนมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เรายังถือปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติพี่น้องหลายคนขอดุอาไม่ได้นึกถึงว่านี่เป็นดุอาที่มาจากอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากรอซูลนะครับพี่น้องผมขออธิบายคนที่ขอความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษอยู่ในกูโบเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยควรปฏิบัติตัวยังไงในเมื่อขอไม่ให้ถูกลงโทษที่สุสานเนี่ยต้องเรียนศาสนาด้วยถ้าหากไม่เรียนคุณถูกกูโบถูกอาซาบที่กูโบแน่ๆพี่น้องครับไม่อ่านกุรอาน
มลาอิกาถามว่าทำไมคุณไม่อ่านกุรอานทำไมคุณไม่เรียนเรื่องซุนนะของท่านนบีทำไมคุณไม่อ่านกุรอานทำไมไม่เรียนซุนนะนบีทำไมคุณไม่เรียนรู้เรื่องซิฟัตของอัลลอฮ์3รายการนี้พี่น้องเรียนรามจบทั้ง4ปีปริญญาตรีใช้หนังสือเป็นร้อยๆเล่มเรียนจบแต่กุรอาน1เล่มอ่านไม่จบถามว่าเราขาดทุนหรือเรากำไรอย่าอัลลอฮ์อย่าลงโทษฉันที่กูโบแต่กุรอานไม่เคยอ่านเลยพี่น้องหนังสือปริญญาโทผมก็เรียนมานะครับพี่น้องเรียนมาเป็นตำราของคนยะฮูดีแต่งทั้งหมดเราอ่านได้ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเป็นพันๆหน้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยพี่น้องทำไมเราอ่านได้นะเพราะเราต้องการเรียนแล้วจะได้ใบปริญญามาแต่กุรอานเนี่ยเรียนแล้วทำให้เราห่างจากไฟนรกมาเราไม่เรียนพี่น้องเพราะไม่มีใครมาให้ปริญญาเรานะพี่น้องครับข้ออธิบายต่อนะครับมินชารีกอซิกินอิซาวะกอบะให้พ้นจากความชั่วที่มากับความมืดครับพี่น้องทั้งหลายอะไรบ้างที่มากับความมืดท่านอับบาท่านฮัสซันท่านมุจาฮิดเขาบอกรู้ไหมความมืดมีอะไรบ้างเขาบอกว่าความมืดหนึ่งยินกับชายยินมาในกับความมืดยินมาในความมืดผีเอาว่าผีเข้าใจหน่อยผีนี่มากับความมืดครับพี่น้องแล้วก็ชัยฏอนมากับความมืดสามสัตว์ร้ายทั้งหมดมาในความมืดหมดเลยครับรวมไปถึงคนด้วยพี่น้องคนชั่วที่ลักเล็กขโมยน้อยที่ขโมยน้ำมันที่มาขโมยยางที่มาขโมยรถจักรยานมาขโมยรถเก๋งมาในเวลากลางคืนทั้งหมดรวมไปถึงพวกดารานักร้องที่ใส่น้อยๆก็มาตอนตีหนึ่งตีสองพี่น้องดาราพวกเซ็กๆทั้งหมดนี่มาตอนกลางคืนทั้งหมดพี่น้องครับเห็นไหมเวลากลางคืนเนี่ยมันมีอะไรมามากมายรวมไปถึงคนที่คิดร้ายกับเราจะมาฆ่าเราบ่ทำลายเรามันก็เมื่อเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่มาลักเล็กขโมยน้อยก็กลางคืนยินก็มาในเวลากลางคืนชัยฏอนก็มากับเวลากลางคืนสัตว์ร้ายก็มาในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นนบีของเราสอนบอกว่าพอตะวันตกมุมินต้องเข้าบ้านสัตว์ร้ายจะออกจากรูในเวลาตะวันตกออกทำไมล่ะครับไปหาอาหารตอนกลางคืนผมมีคนรู้จักคนหนึ่งนะครับเป็นญาติสนิทของผมอยู่ในคอนเครติเลยพี่น้องเอ๋ยถูกงูกัดเป็นผู้ใหญ่นะครับจบปริญญาโทจบปริญญาโทพี่น้องถูกงูกัดผมก็ไปเยี่ยมผมถามว่างูกัดตอนไหนตอนตะวันตกพอได้ยินเสียงอาซานแล้วออกจากบ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแต่ผมถามว่าไม่ได้นมาศใช่ไหมบอกเปล่าไม่ได้นมาศเห็นไหมพี่น้องนั่นน่ะจบปริญญาโทเรียนหนังสือของพวกยะฮูดีที่อเมริกาส่งมาให้เรียนพี่น้องเรียนตำราของมนุษย์หมดเลยแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนตำราที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกงูกัดรู้ไหมเพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องอิสลามนะเพราะอิสลามบอกว่าตะวันตกให้มุมินอยู่ที่บ้านนมาศหรือไปที่มัสยิดถ้าเดินไปมัสยิดงูไม่กัดแต่ทำไมงูมากัดแต่พ่อไปยืนอยู่หน้าบ้านยืนแบบผู้ทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาทำไมไม่ก้มลงกราบตอนเย็นๆนบีนมาดเป็นแบบซอบ้านนบีก็นมาดเป็นแบบคนซอลิฮีนก็นมาดเป็นแบบคนที่ตายชะฮีดเขานมาดเพื่ออัลลอฮฺตอนตะวันตกทั้งหมดแต่คนที่ไม่เรียนกุรอานเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโท6ปีแล้วก็เรียนด็อกเตอร์อีก3ปีถ้าเก่งหน่อยก็เป็นประมาณ9ปีถึง10ปีครับพี่น้องกุรอานไม่ได้จับหรือพี่น้องเอ้ยถามท่านพี่น้องนะครับที่เรียนสูงๆดีแล้วเรียนสูงนะดีแล้วพี่น้องเอ้ยถามว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์แปลว่าอะไรลาอัดรีไอดอนโนพี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่ตัวเองอ่านนะพี่น้องแปลไม่ได้เลยครับพี่น้องซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ
เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์มินวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกอบจากความชั่วที่มากับความมืดที่มันแผ่คลุมกับพี่น้องทั้งหลายต่อมาครับวะมินชัรรินนัฟฟาซาตฟิลอุกอดและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วของบรรดาผู้เสกเป่าปมเงื่อนพี่น้องคำนี้แหละพวกหมอดูชอบเป่าเหลือเกินนะครับเสกเป่าคาถาทั้งชายและผู้หญิงเข้าไปอยู่ในคำนี้หมดเลยนะครับพี่น้องวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดและจากความชั่วของผู้ที่อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาพี่น้องครับคนที่มีคาถาไสยศาสตร์พูดใส่เนี่ยไอ้คนที่เป็นหมอดูทั้งหลายนะครับพวกผีทั้งหลายที่มาเข้านี่พี่น้องเพราะเขาอิจฉาพี่น้องคนมุชริกีนคนกาเฟรเห็นพี่น้องมุสลิมเจริญก้าวหน้านะครับเห็นพี่น้องมุสลิมเจริญก้าวหน้าก็อิจฉาครับพี่น้องรวมถึงพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองวันนี้พี่น้องเอ๊ะเห็นคนกลุ่มอื่นไม่ใช่กลุ่มตัวเองพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นอิจฉาครับพี่น้องฉะนั้นกุรอานตรงนี้เลยสอนเราว่าวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉาเป็นความนบีของเราสอนนะสอนดีนะครับว่าเมื่อเห็นใครได้รับเนียมัตบางคนเห็นแล้วเกิดไฟที่หัวใจในหัวใจของเขานะครับก็เกิดอิจฉาตามมาอยากให้เนียมัตที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขานั้นนะครับหมดไปจากเขาอย่าให้อยู่กับเขานานๆคนที่คิดแบบนี้ถือว่าเป็นการคิดที่ฮารอมบาปกะบี้รอเป็นบาปใหญ่พี่น้องครับขอให้เลิกคิดนะพี่น้องนะพี่น้องครับพูดคำนี้ดีกว่าพี่น้องแล้วจะสบายใจมาชาอัลลอฮ์พี่น้องไปเห็นบ้านใครมีบ้านใหญ่โตไปเห็นใครมีรถยาวๆคันใหญ่ๆยี่ห้อดีๆแต่งตัวสวยๆหล่อๆหน้าตาสวยอย่าไปอิจฉาก็เลยพี่น้องเอ้ยนบีสอนว่าให้ว่าอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์แปลอะไรครับเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เขาฉะนั้นเวลาท่านไปเห็นเนี่ยมัดของคนอื่นมีอะไรมากกว่าเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอิจฉาเกิดขึ้นที่หัวใจเพราะการอิจฉานี่บาปหนักนะพี่น้องเป็นวะนะกะบีรอเป็นบาปใหญ่ฮารอมด้วยบาปด้วยพี่น้องว่าอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้แต่งตัวสวยเป็นภรรยาของใครไปแล้วเราเห็นแล้วโอ้พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ก้มหน้าพี่น้องมันจะไปมองซ้ำถ้ามองบ่อยๆเดี๋ยวความอิจฉามันจะตามมามาชาอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้พี่น้องครับแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้เราได้มีอัคลากดีหน้าไม่สวยแต่มีอัคลากดีมีนิสัยงามบางคนนะรูปหล่อพี่น้องเงินเยอะแต่อัคลากไม่ดีเราไม่ต้องการพี่น้องครับเราต้องการว่ามีเงินน้อยแต่อัคลากดีกว่านะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮาซัดพวกยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยอิจฉานบีมุฮัมมัดมากครับพี่น้องนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วก็ยังอิจฉามุสลิมอยู่พี่น้องไม่ให้มุสลิมเจริญก้าวหน้าพวกยะฮูดีนัสรอนีเขาทำทุกวิถีทางที่จะยับยั้งไม่ให้อิสลามเจริญก้าวหน้าพยายามพี่น้องเห็นมักกะก็มันไส้แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นพี่น้องมุสลิมไปรวมตัวกันที่มักกะเป็นล้านๆพี่น้องก็มันไส้แล้วพี่น้องคนที่คิดที่จะเอาแขกเข้าประเทศตัวเองอะรู้ไหมพี่น้องเรียนแบบใครเรียนแบบอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ตะอาลานะครับให้นครมักกะซึ่งนบีอิบรอฮีมขอดุอาไว้ให้เมืองมักกะเป็นเมืองที่มุสลิมทั่วโลกมันมาเยือนอัลลอฮ์รับดุอาของนบีอิบรอฮีมพี่น้องแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งให้มีผลไม้ทั่วโลก
นะครับเอ็กซ์พอร์ตไปหรืออิมพอร์ตเข้ามาอยู่ในนครมักกะฮ์ให้เยอะที่สุดวันนี้ผลไม้เต็มมักกะฮ์เลยครับพี่น้องแม้แต่ตะไคร้บ้านเราก็ยังมีขายในนครมักกะฮ์ครับพี่น้องทั้งหลายบูดูก็มีขายปลาร้าก็มีขายครับพี่น้องทั้งหลายมีสินค้าทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดเอาไปขายในมักกะฮ์ทำให้หลายคนอิจฉาทำไมนครมักกะฮ์จึงเป็นนครที่มีคนอยากไปเยือนเหลือเกินพี่น้องอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมาเยือนประเทศของตัวเองเหมือนกับพี่น้องมุสลิมไปเยือนนครมักกะฮ์แต่ทําไม่สําเร็จครับพี่น้องเท่าไหร่เสียค่าโฆษณาไปเท่าไหร่แต่ของอัลลอฮ์ไม่มีการโฆษณาเลยพี่น้องเพราะในคัมภีร์กุรอานพูดเอาไว้นิดเดียวอัลลอฮ์รับดุอาของนบีอิบรอฮีมพี่น้องวันนี้เราเองอยากไปนครมักกะอยากไปถามพัดที่นครมักกะไปแล้วก็ไปอีกพี่น้องอยากไปบ่อยๆเพราะอะไรครับเพราะดูอาของท่านนบีอิบรอฮีมที่นบีอิบรอฮีมขอดูอาเอาไว้นะครับพี่น้องทั้งหลายขอสรุปสั้นๆนะครับกุรอานซูเราะห์อัลฟะลักเนี่ยพี่น้องครับนบีอ่านซูเราะห์นี้อยู่เป็นประจำผมขอดูอาให้ท่านพี่น้องอ่านซูเราะห์นี้เยอะๆ2ซูเราะห์นี้นะพี่น้องกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสอ่านตอนไหนครับพี่น้องอ่านหลังนมาศทุกครั้งไป2อ่านหลังนมาศมะกริบทุกวัน3อ่านตอนกลางคืน4อ่านก่อนนอน5อ่านตอนเช้า6อ่านตอนเย็น7เวลาฝนตกมืดทั่วไปหมดอ่านเวลาลูกของท่านไม่สบายป่วยภรรยาป่วยสามีป่วยพี่น้องครับยกมือขึ้นเปล่าแล้วก็อ่าน3กุลนี้กุลลอฮุอะฮัดด้วยนะพี่น้องกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสอ่านเป่าก่อนแล้วก็อ่านยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ลูบทั้งตัวเลยครับพี่น้องเอ้ยตัวเราเองเราก็ลูบถ้าคนอื่นไม่สบายแล้วก็ให้เขาอ่านให้เขาลูบตัวเองถ้าเขาลูบไม่ไหวเราไปช่วยเขาเราอ่านเองแล้วก็ลูบตัวเขาถ้าลูกเล็กๆของเราพี่น้องคลอดออกมาได้เดือน2เดือนเดือนครึ่งเดือนอะไรก็ตามแต่พี่น้องเราก็ลูกเราร้องกลางคืนพี่น้องครับหรือไม่ร้องก็ตามเพื่อปกป้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ยกมือขึ้นเป่าแล้วก็อ่าน3กุนแล้วก็ลูบไปที่ตัวของลูกของเรานะครับพี่น้องทั้งหลายขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเนี่ยเรื่องคาถาอาคมเรื่องสายตาของคนที่จ้องมาอย่างตัวเราหรือบ้านเราหรือรถเราพี่น้องครับด้วยสายตาที่ไม่ดีงามอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองแล้วก็เรื่องภัยพิบัติต่างๆที่สายตามาที่ตัวเราอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองด้านวิญญาณเราด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ท่านญิบรีลมาสอนนบีให้ขอดุอาเช่นเดียวกันบรรดาซอฮาบะห์นบีก็ทำแบบนี้ฉะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเราก็ร้องเพลงมาเยอะแล้วกีตาร์ก็ดีดมาแล้วพี่น้องของฮารามก็ทำมาเยอะแล้วฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่วันนี้อ่านอัลกุรอานเยอะๆแล้วอย่าลืม3ซูเราะห์นี้อ่านอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ขอดุอาอ์ตอดนึกอ่านแล้วให้รู้ความหมายด้วยนะครับพี่น้องนึกยาอัลลอฮ์ช่วยขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากซูเราะห์3ซูเราะห์นี้กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ลูกเราอ่านด้วยให้ภรรยาอ่านด้วยและเราเองก็อ่านด้วยวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนครูเจษดาหรือครูมาลิกีจิตมานะครูเจษดาหรือครูมาลิกีจิตมานะอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจยะไซนับจิตมานะจะละหมาดยะนาซะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา 9:00 นณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอุสมานหรือฮัจญีประสิทธิ์หวังเกษมฮัจญีอุสมานหรือฮัจญีประสิทธิ์หวังเกษมอายุ59ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีแอร์และฮัจญะซาวดะหวังเกษมและเป็นบุตรเขยของอิหม่ามอันวาสรอฮิมะฮุลลอฮ์และฮัจญะสมจิตอัสอาลีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา 9:00 นณ มัสยิดเนียมาตุลอิสลามทับช้างล่างสอบถามโทร082-272-1792 082-272-1792คุณอัชอาลีบุตรชายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมหวังหนูรักนายสมหวังหนูรักได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของนายหวังหนูรักจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา 8:00 นณ มัสยิดยามีรุนอิสลามจระเข้ขบ
1: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
2: อัซกาลุศบาห์อัซกาลุศบาห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ช
1: และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อนส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนักเขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุกและส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบาที่พำนักของเขาก็คือเหวลึกฮาวิยะและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไรคือไฟอันร้อนแรง
2: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะห์เป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCRได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
6: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติปรารถนาให้ทุกคนไม่มีหนี้มาจัดระเบียบการเงินกันใหม่ใช้จ่ายคิดถี่ถ้วนชวนให้ประเมินเงินในกระเป๋าใช้เงินเบาๆอนาคตเราจะมีกินมีใช้ตลอดไป
8: วิทยุกระจายเสียงคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งทิ้งแพลตฟอร์มวิทยุภาคพื้นดินแม้ว่ามันจะขาดทุนท่านต้องรักษามันไว้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภควิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
9: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายโมฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมคำด่าทุกคำมีราคาเออมาสมัยนี้ใช่ไหมมันโลกโซเชียลอ่ะสมัยก่อนอ่ะจะด่ากันจะหมิ่นประมาทกันอ่ะมันจะต้องอะไรอ่ะเจอกันต่อหน้าถูกไหมล่ะหรือว่าจะเขียนจดหมายไปด่าสมัยก่อนนะผมก็คงไม่มีใครหรอกมั้งเขียนจดหมายไปด่าผมก็อาจจะมีแหละหรือว่าโทรเลขไปด่ามันก็คงมันก็ยุคเก่าแล้วอ่ะแต่ยุคนี้ยุคโซเชียลครับด่ากันหน้าเฟซด่ากันหน้าอะไร TikTok อะไรอีก IG ใช่มั้ยเออนะมันแบบสาธารณะเลยประจานกันไปเลยนะครับแล้วก็พอถูกฟ้องปุ๊บกระเช้าต้องมาไหว้นู่นนี่นั่นเอาบางคนบอกว่างี้คำด่าทุกคำมีราคาฉันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะเราคนเล่นโซเชียลนะผมว่าเป็นคนเล่นโซเชียลเหมือนกันนะบางทีผมอ่านดูนะโอ้โหมันโดนหมิ่นประมาทเต็มๆเลยนะหรือว่าไปด่าเขาหยาบๆคายๆโอเคแหละอาจจะไม่ใช่หมิ่นประมาทนะแต่มันก็จะเป็นแบบดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งมันก็มีโทษทางอาญาเหมือนกันนะครับโอเคแหละหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็เป็นโทษทางอาญาที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยแต่ถ้ามุดเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าด่าแบบคำหยาบคายมันก็เป็นโทษที่ไม่ร้ายแรงแต่ว่าเรื่องของอะไรอะไรประวัติไงมันก็มีประวัติอ่ะใช่ไหมล่ะมันไปลงไปศาลไปสถานีตำรวจมันไม่ใช่เรื่องสนุกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโซเชียลเนี่ยมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องจริงๆมันต้องโซบัตอ่ะคือถ้าเราไม่พอใจกับใครความเห็นไหนข่าวไหนเอาจริงๆนะเลื่อนผ่านอย่าไปอ่านนะครับอย่าไปอ่านเพราะว่ามันก็มีนะคนที่แบบว่าอะไรอ่ะเหมือนกับจะยั่วให้เราด่าแล้วก็ฟ้องเรียกสตางค์ไม่รู้แหละเอาสตางค์ไปทำอะไรอาจจะเอาไปบริจาคเอาไปใช้ส่วนตัวถามว่ามันมีไหมมันก็มีถามว่าผมมันสังคมสมัยนี้มันก็มีแบบพูดกันตรงๆนั้นหลอกให้ด่าแต่ถามว่าไปโทษก็ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะเขาอะไรเพราะเขาเป็นผู้เสียหายกฎหมายให้อำนาจเขากฎหมายให้สิทธิ์เขานะครับถูกด่าปุ๊บถูกหมิ่นประมาทปุ๊บจ้างทนายฟ้องกันแหละหรือไปแจ้งความที่สน.กันแหละไอ้เราสมมติว่าเขาถูกด่าเชียงใหม่ใช่ไหมเราด่าที่ไหนเราด่ากรุงเทพเขาถูกด่าที่เชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่ตอนถูกด่าสิเขาแจ้งความที่เชียงใหม่นะเราก็ต้องทอไปเชียงใหม่ไม่รู้แหละจะเป็นหมิ่นประมาทจะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ถ้าตำรวจมีหมายเรียกมาศาลมีหมายศาลมาก็ต้องอะไรทอไปพอทอไปถึงจะผิดไม่ผิดยังไม่รู้เลยคำด่าจะหมิ่นไม่หมิ่นจะดูหมิ่นซึ่งหน้ายังไม่รู้เลยว่าศาลจะพิพากษายังไงแต่ว่าบางทีคนเรามันขี้เกียจเนาะโอ้โหมันไปเชียงใหม่มันไกลเว้ยถ้าเขาก็ถ้าสมมติว่าฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าเออถ้าพี่อยากจบพี่เอามาหมื่นหนึ่งแล้วหนูถอนฟ้องถอนคำร้องทุกข์ถอนคำแจ้งความถามว่าได้ไหมก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วถามว่าเราต้องจ่ายไหม คือถ้าไม่จ่ายสมมติถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละก็ต้องไปศาลนะกี่รอบล่ะสมมตินัดตำรวจถ้าตำรวจเนี่ยนัดตำรวจสมมติสองนัดหนึ่งก็ได้นัดหนึ่งไปอัยการอีกนัดหนึ่งไปศาลอีกโอ้โหอีกสองนัดเป็นสี่นัดและกรุงเทพเชียงใหม่ค่ารถเท่าไหร่ไปกับน้ำมัน 5,000 ค่ากินไม่ต้องนอนโรงแรมเนี่ยไปเช้าเย็นกลับอู้เหนื่อยตายก็ต้องยอมอ่ะใช่ไหมล่ะบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่ยอมเว้ยคำพูดแบบนี้ยังไงฉันก็ชนะในศาลแต่โอ้โหกว่าจะฟ้องเสร็จศาลชั้นต้นไปกี่รอบนี่แหละบางทีมันก็เป็นบทเรียนอ่ะมันก็เป็นบทเรียนอ่ะว่าเฮ้ยเราต้องสอบบัตรนะอันไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะมันมีแต่เรื่องเสียกับเสีย1อ่ะเสียสตางค์2อ่ะเสียอะไรเสียเวลาเสียสุขภาพจิตนะครับโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะไปเสียค่าทนายอีกอ่ะถ้าจะสู้คดีอ่ะก็ต้องเสียค่าทนายแต่ถ้ามุดบ้านอยู่กรุงเทพแล้วถูกฟ้องศาลในกรุงเทพอันนั้นอีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปก็ไปสู้กันถ้าคิดว่าฉันไม่ได้ด่าแต่มันก็ต้องเสียก็เสียเพราะนั้นศาสนาบอกว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องของการตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมนะครับเลื่อนผ่านไปเลื่อนผ่านไปเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคุณเนี่ยจะกลายเป็นผ ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายที่ไปด่าเขานะผู้เสียหายคือว่านี่แหละคุณต้องเสียสตางค์เสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียเพื่อนฝูงเสียไม่รู้เสียครอบครัวด้วยหรือเปล่านะเพราะครอบครัวน่าจะบ่นกันนู่นนี่นั่นนะฟิตเนสมันเกิดขึ้นได้ในโลกโซเชียลฟิตเนสมันเยอะเพราะนั้นก็ละไปนะครับเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: ดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายเป็นการขับโซเดียมออกจากร่างกายคุณผู้ฟังครับจากกรณีกระแสคำแนะนำให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆแล้วออกกำลังกายเพื่อเป็นการขับโซเดียมหลังจากกินอาหารที่มีโซเดียมสูงว่าการดื่มน้ำแล้วออกกำลังกายช่วยขับโซเดียมได้บ้าง 10-20% หากทำได้ถือว่าดีกว่าไม่ดื่มน้ำเปล่าไม่ออกกำลังกายด้วยควรดื่มน้ำอย่างเหมาะสมเพราะเกลือโซเดียมจะขับออกทางปัสสาวะหากดื่มน้ำน้อยเกินไปจะทำให้ปัสสาวะน้อยเกลือก็ออกไม่ได้ค้างในตัวนะครับส่วนการออกกำลังกายอาจช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายเพียงแค่ 5-10% ขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลังกายนานมากน้อยแค่ไหนถ้าออกประมาณครึ่งชั่วโมงก็อาจจะไม่มากแต่ถ้าออกกำลังกายเกิน1ชั่วโมงก็อาจจะช่วยเอาโซเดียมออกได้มากขึ้นครับเนื่องจากโซเดียมจะออกไปพร้อมกับเหงื่อจะเห็นว่าเหงื่อจะมีรสเค็มจะช่วยให้ไตเราได้พักเพราะตามปกติแล้วโซเดียมจะขับออกทางไตถึง 90% ดังนั้นการออกกำลังกายก็ถือว่าช่วยได้บ้างครับขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: จงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อโลกหน้าและอย่าลืมส่วนของเจ้าแห่งโลกนี้และจงทำความดีเสมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำความดีแก่เจ้าและอย่าแสวงหาความเสียหายในหน้าแผ่นดินแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดบรรดาผู้บ่อนทำลายซูเราะห์อัลกอซอสอายะห์ที่77ทางสายกลางที่อัลลอฮ์ทรงสอนข้อแรกจงแสวงหาโลกหน้าเพราะอาคิเราะห์คือเป้าหมายแท้จริงของชีวิตและอีกข้อหนึ่งคือต้องไม่ลืมโลกนี้ต้องทำงานอย่างสุจริตเลี้ยงครอบครัวอย่างดีศาสนาไม่เคยห้ามวิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้มีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรายการวัลฮะดีษนะครับก็ได้มาพบกับท่านนะครับวันนี้เรามีหัวข้อนะครับวัลฮะดีษนะครับอิสลามเริ่มต้นเป็นคนแปลกหน้านะฮะแล้วก็จะกลับมาดังที่เริ่มต้นเป็นคนแปลกหน้าเหมือนเดิมนะครับดังนั้นท่านนบีบอกว่าความดีจงมีแด่คนแปลกหน้านะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าบะดาอิสลามุกอรีบันวะซายูดุกอรีบันกะมาบะดะฟะตูบาลิลกุรบะนะครับในบางรีวายะห์ที่เป็นรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าบะดาอิสลามุกอรีบันวะซายูดุกะมาบะดะกอรีบันฟะตูบาลิลกุรบะผู้รายงานหะดีษนี้คือท่านอบีฮุรอยเราะห์ที่รายงานหะดีษนี้ต่อจากท่านนบีสิ่งที่มันลิงก์หรือโคกับหะดีษเนี่ยก็คืออิสลามเวลาที่กลับมาแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับแกะสีขาวในหมู่แกะดำทั้งที่ก็เป็นแกะเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่จะมีความแตกแยกไม่เหมือนกับบรรดาแกะทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มนั้นแต่ตั้งแต่เดิมดังนั้นวิถีชีวิตของคนที่นำอิสลามกลับมาเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการนำกลับมาในลักษณะที่เรียกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเวลาที่อิสลามมานะจากการนำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ได้ลงประทานอัลกุรอานลงมาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนูคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสญิดินต้องแต่งตัวของพวกท่านให้งดงามนะครับในทุกๆมัสยิดงั้นเวลาที่ไปมัสยิดเนี่ยให้เราแต่งตัวให้ดีนะครับนะเสื้อผ้าให้ดูเรียบร้อยนะเท่าที่เรามีนั่นแหละนะครับสะอาดนะครับแต่ไม่ให้เปลือยกายไม่ให้แต่งตัวแบบว่านุ่งกางเกงขาสั้นเดินขึ้นเดินไปเดินมาในมัสยิดอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนบอกว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองสะอาดไม่นุ่งอะไรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาก็คือเราจะต้องแต่งตัวปิดกายอย่างมิดชิดนะมีเรื่องฮิญาบมีเรื่องการแต่งกายของผู้ชายอย่างไรมีเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงอย่างไรนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของอิสลามที่กลับมาแล้วมีสภาพเหมือนกับคนแปลกหน้าเช่นเดียวกันในใกล้ๆวันเกียมะห์นะครับใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นยุคนี้หรือถัดไปจากยุคนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคที่อาคิริสมาหรือใกล้วันเกียร์มาเนี่ยค่านิยมทั้งหลายของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่านิยมที่เรียกว่ายูฮาวีดานี่ฮีบางทีอาจจะตามแนวทางที่บรรดายูเซลนิสได้วางรูปแบบเอาไว้เป็นค่านิยมตามแบบฉบับแบบนิวเวิลด์ออเดอร์นะเอาอยู่นัสซิรอนี่ฮีหรือบรรดาชนชาติที่เป็นคริสเตียนนะฮะที่เป็นกลุ่มอีลิททั้งหลายที่อยู่ในยุโรปในอเมริกาซึ่งได้วางรูปแบบค่านิยมต่างๆเอาไว้แล้วเราบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่พอใจต่อพวกเรานะจนกว่าเราจะปฏิบัติตามวิธีของพวกเขานะฮัตตาตัตตะบิอะมิลละตะฮุมนะเขาจะไม่พอใจกุลอินนะฮุดัลลอฮิวัลฮุดามุฮัมมัดจงกล่าวถึงว่าแท้จริงทางนำของอัลลอฮ์นั้นคือทางนำที่ถูกต้องนะไม่ว่าจะเราพยายามจะยืนหยัดอยู่ในทางของเราดีของเราอยู่แล้วเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่เขาจะไม่พอใจจนกว่าเราจะใช้ชีวิตตามวิถีของเขาเนี่ยดังนั้นวิถีของเราก็กลายเป็นคนแปลกหน้านะในกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะก็คือเกิดขึ้นในเรียกว่าไทม์สแควร์ของนิวยอร์กใช่ไหมฮะที่มุสลิมไปละหมาดกันไปถือศีลอดกันนะครับก็มีคนไปเป่าแตรแปนทั้งที่เขาทำการเฉลิมฉลองกันมาเยอะตั้งแต่วันปีใหม่วันคริสต์มาสวันอีสเตอร์อะไรต่างๆก็ฉลองกันตรงนั้นนะครับไม่มีใครไปว่านะแต่ถ้าหากว่ามุสลิมจะไปละหมาดตะรอวีไปละศีลอดไปอาซานกันตรงนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจและเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนแปลกหน้านะครับไม่เหมือนกับวิถีของเขาดังนั้นทำยังไงครับก็ต้องค่อยๆที่จะอดทนในการที่จะเผยแผ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับไอ้การที่คนคนหนึ่งเป็นชนชาวอเมริกันนะครับแท้นะฮะเขาก็มีสิทธิ์ของเขาในประเทศของเขาเหมือนกับเราเป็นคนมุสลิมไทยเราก็มีสิทธิ์นะในสัมมโนครัวเรามีอะไรต่างๆแบบของเราเป็น แต่ถึงกระนั้นแล้วมันก็จะมีกลุ่มที่ไม่เคยพอใจวิธีของเราเหมือนกันที่จะออกมาเล่นงานโดยเฉพาะเรื่องของฮาลาลเนี่ยในเวลาผมดูสื่อเนี่ยเราจะเจออยู่ตลอดว่าฮาลาลเป็นปัญหาอะไรต่างๆนะครับทำไมเขาจะต้องมาจ่ายเงินค่าฮาลาลด้วยนั่นเป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของกรรมวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าก็บอกว่าเขาต้องจ่ายแพงนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่จะที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยเริ่มต้นขึ้นอย่างคนแปลกหน้าและอิสลามจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอย่างที่มันเริ่มต้นดังนั้นท่านนบีบอกว่าฟาตูบาลิลกุรอบาความดีทั้งหลายพรอันประเสริฐนั้นจงมีแด่คนแปลกหน้านะครับพรอันประเสริฐที่จะมีแด่คนแปลกหน้าก็คือสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานให้เพราะการยืนหยัดของคนคนนึงอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในวิถีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมั่นคงนั้นก็คือการยืนหยัดที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะต้องโดนเสียดสีมันจะต้องโดนบูลลี่นะฮะจะต้องมี IO เกิดขึ้นต่างๆมากมายดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าเคยยืนหยัดอยู่ได้ก็หมายความว่าเขาจะได้พรอันประเสริฐจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนนะครับวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องราวในการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวันละหะดีษของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์การอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จักทรงให้เขาพอเพียงจากเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ทว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จักทรงมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์จักไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจาลัมราทับเปลี่ยนฮะจาลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอฮ์และฮะจาละไมปั้นห้าวจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮะญะอามีนะทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะญีกอเซมและนางซูนะเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดิยอเจสละและเป็นวะของครูซาวานเจสละจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร082-541-1538 0825411538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดดารุนมุอ์ซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนคุณอบิดีนขำธานีคุณอบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจจีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา 13:00 นณมัสยิดญะมีอุลอิบาดะห์บ้านทางควายอนุท59ประเวศทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าวขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 นถึง 15:00 นงานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูติไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ซูเราะห์อัลอิคลาสอายะที่1ถึงอายะที่4

0: ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค
1: ์อินนาอัฏฏอนากัลกัวซัร
0: โอ้มุฮัมมัดแท้จริงเราคืออัลลอฮ์ได้มอบอัลกอซัรแก่เจ้าอัลกอซัรนั้นเป็นบ่อในสวรรค์หรือบ่อของศาสนทูตมุฮัมมัดซึ่งประชาชาติของท่านจะเข้าไปดื่มกินหรือหมายถึงความดีอันมากมายที่ท่านศาสนทูตได้รับจากอัลลอฮ์เช่นได้เป็นศาสนทูตได้รับอัลกุรอานได้สงเคราะห์ประชาชาติได้ความรอบรู้มีผู้ถือตามเป็นจำนวนมากและอื่นๆอีกดังนั้นโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงทำละหมาดและจงเทือดสัตว์พลีเพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดโดยการทำละหมาดอีดินอัฎฮาและทำกุรบานในวันนั้นซึ่งอิหม่ามฮานาฟีมีความเห็นว่าเป็นวาญิบจำเป็นต้องกระทำโดยอาศัยองค์การนี้เป็นหลักฐานเพราะใช้คำฟิอิลอมัรส่วนอิหม่ามชาฟิอีถือว่าเป็นสุนัตคือกระทำได้บุญและทิ้งไม่เป็นบาป
1: อินนะชานิอะกะฮุวัลอับตั
0: รแท้จริงผู้เกลียดชังเจ้านั้นเขาย่อมเป็นผู้ขาดความดีโดยสิ้นเชิงองค์การนี้ได้ประทานเกี่ยวกับพฤติการของอัสบินวาอิลเขาพูดว่าศาสนทูตมุฮัมมัดเป็นผู้ขาดความดีในวันเสียชีวิตของกอเซมผู้เป็นบุตรของศาสนทูตหมายถึงตระกูลของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดไม่มีผู้ใดสืบอีกต่อไป
1: ซดกัลลอฮุลอะซีม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮะจะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาทีอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร0627626060ฮะจาลัมราทับเปลี่ยนฮะจาลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอฮ์และฮะจาละไมปั้นห้าวจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร0922671378

0: 02-0922671372ฮัจญะห์อามินะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮัจญีกอเซมและนางซูนะเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดิยอเจสละและเป็นวะของครูซาวานเจสละจะละหมาดจะนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิฟาฮัจญียะกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาดารุ่นมัวซีนีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิบาดะห์บ้านทางควายอนุท59ประเวศทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
1: พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมาทุกท่านครับพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเถิดเพราะแท้จริงแล้วความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับความผาสุกความปลอดภัยทั้งในดุนยาแห่งนี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทุกท่านครับวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอประโยคหนึ่งถือว่าเป็นประโยคที่มีความสำคัญมากที่สุดของพวกเราชาวมุสลิมบุคคลที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้จักและเข้าใจประโยคนี้เพราะประโยคนี้อัลลอฮ์จึงสร้างโลกเพราะประโยคนี้จึงให้มีสวรรค์ให้มีนรกเพราะประโยคนี้จึงให้มีบทบัญญัติอันอิสลามเพราะประโยคนี้มนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นมุสลิมและกาเฟรเพราะประโยคนี้จึงมีคนดีและคนชั่วนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านได้บอกว่าคอยรุดูอาดูอาอุยอมีอารอฟะดูอาที่ดีที่สุดก็คือวันอารอฟะวะคอยรุมากุนตุอานะวันนบียูนามินกับลีและสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้านี้ทุกคนกล่าวมันนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นซิกรุลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่คำกล่าวซิกรุลลอฮ์มันคือข้อคิดข้อเตือนใจของผู้ศรัทธาทุกคนเป็นธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ศรัทธาทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จะต้องปฏิบัติในคำนี้ให้ถูกต้องครั้งหนึ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับได้ทูลขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาร็อบบีอัลลิมนีชัยอันอัซกุรุวะอะดออูกะบิฮิโออัลลอฮ์ขอพระองค์ช่วยสอนผมสักเรื่องหนึ่งคำพูดหนึ่งที่ผมจะใช้กล่าวและผมจะใช้ล้ำลึกถึงพระองค์นั่นหมายความว่านบีมูซากำลังขอถ้อยคำพิเศษที่เจาะจงเฉพาะนบีมูซาที่ไม่เหมือนใครแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่ากุลยามูซาลา

0: อิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาก็เลยทูลถามกลับไปหาอัลลอฮ์บอกว่ากุลลุอิบาดิกะยะกูลูนะฮาซาโอ้ล้อครับบ่าวของพระองค์ทุกคนก็กล่าวคำนี้หมดแล้วผมอยากจะได้ถ้อยคำพิเศษแต่อัลลอฮ์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พิเศษที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีประโยคใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นหมายความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงถ้อยคำกล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าวันนี้เอาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินอื่นจากข้าเอามาไว้ในตาชูด้านหนึ่งและเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาไว้ในตาชูอีกด้านหนึ่งตาชูด้านลาอิลลัลลอฮ์จะมีน้ำหนักมากกว่าดังนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำกล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อไรที่มันจะทำให้ตาชูมันมีน้ำหนักเมื่อไรที่กล่าวแล้วจะทำให้เข้าสวรรค์นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มาสู่การดำเนินชีวิตของเราให้มาสู่หัวใจและความเชื่อให้มันฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของเราเมื่อนั้นแหละครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะยังประโยชน์ให้กับผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าที่ผมกำลังสื่อให้พี่น้องเนี่ยมีด้วยหรือคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่ยังประโยชน์มีด้วยหรือคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่ได้เข้าสวรรค์นี่ครับเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับความหมายของมันทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่มต้นคำว่าลาอิลาฮะในภาษาอาหรับเนี่ยลานะครับปฏิเสธลานาฟิยะตุนลิจินส์ปฏิเสธประเภทต่างๆถ้ามีคำนามหนึ่งเอาไปไว้หลังลาตัวนี้แปลว่าคำนามเหล่านั้นจะถูกปฏิเสธประเภทของมันทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์บอกให้นบีมุฮัมมัดมาสอนกับเราว่าลาอิลาฮะพระเจ้าแบบไหนที่เจ้าต้องปฏิเสธนั่นหมายความว่าวันนี้มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ทั้งหมดลามะบูดะบิฮักกินไม่มีสิ่งที่ถูกกราบไหว้ที่แท้จริงไม่มีอีกแล้วปฏิเสธหมดแล้วหรือยังถ้าวันนี้เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราท่องวันละ100ครั้ง1000ครั้งแต่ในขณะเดียวกันเรายังไม่ได้ปฏิเสธในชีวิตของเราจะขึ้นเรือยังมีแม่ย่านางเรือจะขึ้นรถยังมีแม่ย่านางรถจะปลูกบ้านยังเชื่อเลิกงามยามดียังเชื่อเรื่องโชคลางของขังยังเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นหมายความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านกล่าวไปมันออกมาเพียงแค่คำพูดของท่านมันไม่ได้ออกมาจากหัวใจที่เชื่อมั่นว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไหว้ที่แท้จริงอื่นจากอัลลอฮ์อีกแล้วแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราทุกข์ใจเมื่อเราไม่สบายใจเรากลับไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากลับไปหากูโบสคนที่เขาตายไปแล้วแล้วเราก็ไปยืนไปขอดุอานะครับกับคนเหล่านั้นเราไปที่ต้นไม้เราไปที่สิ่งที่สถานที่หนึ่งที่เขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปขอจากสถานที่แห่งนั้นถามว่าวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรากล่าวไปมันออกมาจากใจของเราจริงหรือไม่ไม่ใช่ถ้าวันนี้เรายังเชื่อว่ายังมีผู้ให้คุณมีผู้ให้โทษอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของเราไม่ยังประโยชน์อะไรเลยถ้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ยังประโยชน์นะครับลองกลับมาดูประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับชาวมักกะทั้งหลายว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นหมายความว่าชาวมักกะเนี่ยยุคจาฮิลียะก่อนที่อิสลามจะมาเขามีความเข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากกว่าพวกเราเสียด้วยซ้ำทำไมเขาไม่ยอมกล่าวเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคือการปฏิวัติมันคือการปฏิรูป สังคมของพวกเขาการแบ่งชนชั้นวรรณะจะต้องหายไปการเข่นฆ่าลูกจะต้องหายไปการกราบไหว้รูปปั้นรอบกาบาจะต้องหายไปการกดขี่ข่มเหงทั้งหมดจะต้องหายไปเขาจึงไม่ยอมกล่าวเพราะเขาเข้าใจว่าจะต้องกลับไปหาพระเจ้าองค์เดียวจะต้องกลับไปหากฎของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเขาจึงบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเจ้าจะทำให้พระเจ้าหลายองค์ของเราเหลือองค์เดียวเหรอนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกมากมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำแบบนั้นธุรกิจต่างๆของเราจะต้องเสียหายเพราะผู้คนจะเดินทางมาเพื่อมากราบไหว้เจวิตรอบกะบะห์360กว่ารูปวันนั้นธุรกิจของเราจะต้องเสียหายถ้าวันนี้เราจะต้องกราบไหว้พระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวถ้าวันนี้เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราบอกว่าที่ฉันไปหากูโบสคนตายแล้วฉันไปขอดุอาเนี่ยเพราะฉันไม่ได้ตั้งพวกเขาเป็นพระเจ้านะเข้าใจให้ถูกฉันไม่ได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้านะเข้าใจให้ถูกแต่ฉันใช้พวกเขาเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายประโยคนี้เป็นหลักฐานว่าเขาทำถูกกุฟฟาร์มุชริกีนจะต้องเป็นมุสลิมกุฟฟาร์มุชริกีนในสมัยนบีจะต้องถูกการันตียอมรับว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่ทำไมเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันคำพูดเหล่านี้มันยังคงนะครับมันยังคงมีร่องรอยเหลือในมุสลิมพี่น้องเราในยุคปัจจุบันเวลาเราบอกว่าอย่าไปขอกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เลยพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าไปกราบไหว้อย่าไปดูอาขอพรจากคนที่เขาล่วงลับไปแล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้นะครับก็จะมีบางท่านได้กล่าวว่าเราไม่ได้แต่งตั้งคนเหล่านี้เป็นพระเจ้าแต่เรานั้นใช้เขาเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์เหมือนกันไหมครับถ้าหาคนในยุคนบีไม่ใช่มุสลิมแน่นอนครับคำพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องคำพูดอย่างนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ปฏิเสธหลักฐานนี้มา 1,400 กว่าปีแล้วว่าไม่อนุญาตให้เราไปขอไปไหว้วอนไปวิงวอนเราต้องเหลืออัลลอฮ์เพียงแค่องค์เดียวที่เป็นพระเจ้าที่ถูกกล่าวว่าอย่างแท้จริงอินลัลลอฮุอิสบาตคือเตาฮีดไม่ใช่ตัสนียะไม่ใช่ทำให้อัลลอฮ์เหลือ2ไม่ใช่ทำให้อัลลอฮ์เป็นตัสลีสเหลือ3อัลลอฮ์ต้องเหลือ1เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ทรงเอกะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่มีความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เรานั้นจะกล่าวแล้วก็ทุกคนได้เข้าสวรรค์เหมือนกันหมดหลายคนมีความเข้าใจว่าอย่ามาเตือนกันไม่ต้องไปว่ากันใครจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเพราะเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไงเขาก็ได้เข้าสวรรค์ถ้าวันนี้นะครับเราลองไปศึกษาดูนักวิชาการเขาได้ประมวลหลักฐานนะครับจากหลักฐานอัลกุรอานจากหลักฐานหะดีษเนี่ยและสรุปมาแล้วนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กล่าวอย่างเดียวแล้วเข้าสวรรค์ต้องมีเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขของมันคืออะไรล่ะครับบรรดานักวิชาการได้สรุปเงื่อนไขจากกุรอานและหะดีษนะครับได้บอกถึงเงื่อนไขทั้ง7ประการเราลองมาดูนะครับว่าอุลามะนะครับได้พูดกันไว้ว่าอย่างไรครั้งหนึ่งนะครับท่านวะฮับอิบนุมุนับบิเป็นซะลัฟเป็นกีบาร์ตาบีอีนเป็นตาบีอีนอาวุโสท่านถูกถามนะครับว่าอะไลซะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มิฟตาฮุนจันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นเป็นกุญแจไขสู่สวรรค์ใช่ไหมหมายถึงคนที่มาถามเนี่ยกำลังจะถามว่าถ้าวันนี้ผมพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมยืนยันว่าผมมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยผมเข้าสวรรค์ทันทีเลยใช่ไหมดูคำตอบของชาวซะลัฟท่านบอกว่ายังไงบะลาใช่แต่ถ้าว่ามีเงื่อนไขอยู่นะครับมามินมิฟตาฮินอิลลาละวะละฮูอัสนานลูกกุญแจนะครับลูกกุญแจของเราเนี่ยมันมีซี่ฟันของมันถ้าวันนี้คุณเอากุญแจที่มันไม่มีฟันกุญแจไปไขกุญแจเปิดกุญแจนั้นได้ไหมฉันใดก็ฉันนั้นการที่คุณมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วมันไม่มีเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ไขให้คุณได้เข้าสวรรค์ทันทีเช่นเดียวกันท่านฮัสซันอันบัสรีนะครับได้ถูกถามเช่นเดียวกันว่าอะไลซามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะท่านฮัสซันอันบัสรีถูกถามว่าไม่ใช่หรือ คนที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาก็ต้องเป็นชาวสวรรค์ท่านก็บอกว่าใช่แต่ทว่ามันอัดดาฮักกะฮาวะฟัรดะฮาดะฟลันจันนะใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามสิทธิของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ครบถ้วนได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ครบถ้วนเสียก่อนเขาจึงจะได้เข้าสวรรค์ถ้าวันนี้เรามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อให้เขาจะขึ้นรถแล้วเขาขอเจ้าที่เจ้าทางต่อให้เขานะครับจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อให้เขาจะขอแม่ย่านางเรือต่อให้เขาจะนะครับเชื่ออื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเป็นชาวสวรรค์หมดนั่นเป็นความคิดของกลุ่มที่ไม่ใช่ชาวซุนนะนั่นคือมุรจิอะห์มุรจิอะห์ที่เขาบอกว่าไม่การงานไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยต่อให้คุณไม่ละหมาดต่อให้คุณไม่ใจสกาดคุณคือมุมินที่มีอีหม่านสมบูรณ์วันนี้ต้องทำความเข้าใจครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องพูดกันทุกวันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเป็นหัวข้อสำคัญในการบรรยายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเป็นหัวข้อสำคัญในการคุตบะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเป็นหัวข้อสำคัญที่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายจะมาสอนลูกหลานของเขาเพราะวันนี้นะครับลูกหลานของเราไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาโดนอิทธิพลต่างๆแทรกซึมเข้ามาว่าเราไม่ได้มาจากอันนบีอาดัมบ้างเรานะครับจะต้องไม่ต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้เพราะเรามีความรู้ความสามารถนะเราก็เป็นพระเจ้าเองได้ความดีความชั่วเรากำหนดเองได้วันนี้ลูกหลานของเรากำลังโดนนะครับซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้ามาถ้าวันนี้ผู้ปกครองทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญว่าลูกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราคือบ่าวของอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราคือผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เราจะปลีกตัวออกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้คนคนหนึ่งจะมีความสุขได้ในโลกดุนยาใบนี้จะต้องอยู่ภายใต้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับชูรูตของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องรู้ชูรูตเงื่อนไขต่อไปนี้1อัลอิลมุต้องมีความรู้ก่อนวันนี้นะครับเรามาถามตัวเองนะครับผมก็จะถามตัวผมพี่น้องก็ถามตัวพี่น้องว่าวันนี้ประโยคเนี้ยเรามีความรู้ความเข้าใจกับมันได้มากแค่ไหนลาอิลาฮะแปลว่าอะไรอิลลัลลอฮ์แปลว่าอะไรปฏิเสธพระเจ้าที่ถูกกล่าวไหว้ทั้งหมดในโลกดุนยาใบนี้แปลว่าอะไรแล้วยืนยันอัลลอฮ์หรือเหลือองค์เดียวเนี่ยยืนยันในแง่ไหนอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างใช่และผู้สร้างจะต้องถูกกล่าวไหว้แต่เพียงผู้เดียวด้วยถ้าวันนี้เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้เป็นให้ตายแต่ขณะเดียวกันเวลาขอดุอาเราไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวแสดงว่ามันย้อนแย้งมันย้อนแย้งสิ้นดีถ้าผู้ให้คืออัลลอฮ์องค์เดียวนั่นหมายความว่าผู้ที่ถูกกราบไหว้ก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าใจครับลาอันนัฟยูปฏิเสธปฏิเสธทั้งหมดพระเจ้าที่ถูกเขาอุปโลกขึ้นมาเขาเชื่อว่าเป็นพระเจ้าของเขาเขากล่าวว่ามุสลิมจะเชื่อไม่ได้และยืนยันว่าอัลลอฮ์องค์เดียวนั่นหมายความว่าอัลอิลมุยูนาฟีอัลญะฮลุความรู้ที่มันตรงข้ามกับความเขลาความไม่รู้มุสลิมจะต้องรู้ครับไม่มีที่ยืนให้กับคนไม่เรียนรู้ชีวิตของเราต้องเรียนตลอดชีวิตวันนี้เราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ผิดไม่ได้อินชาอัลลอฮ์หัวข้อในเย็นนี้เราจะมาคุยกันว่าไม่รู้ไม่ผิดจริงหรือไม่ประเด็นต่อมานะครับอันยากีนยูนาฟีอัชชักวันนี้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในใจจะต้องตรงกันข้ามกับความอะไรครับสงสัยถ้าวันนี้มุสลิมบอกว่าฉันมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พอพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีจริงไหมการลงโทษในหลุมฝังศพมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ครับสิ่งที่จะตรงกันข้ามกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราต้องมีความเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัสซิดกูจะต้องมีความจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงกันข้ามกับอะไรครับอัลกะซิบเราจะไม่โกหกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่หัวใจนั้นคิดอีกอย่างละหมาดทำไมต้องเชื่อกล่าวไปงั้นแหละเพราะวันนี้ฉันอยากจะแต่งงานวันนี้ฉันอยากจะเข้าสังคมมุสลิมวันนี้ฉันอยากจะอะไรครับจะทำธุรกิจกับมุสลิมดังนั้นวันนี้ฉันก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปงั้นแหละแตกต่างอะไรกับมุนาฟิกีนในสมัยของท่านนบีไหมครับอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์ มูนาฟิกในสมัยนบีเขาอยากจะแฝงตัวเข้าไปอยู่กับกลุ่มชนของซอฮาบะห์เขาก็ไปหานบีแล้วเขาก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็เป็นมุสลิมแต่มุสลิมอย่างพวกเขามูนาฟิกในสมัยนบีเนี่ยเป็นมุสลิมแค่ภายนอกแต่หัวใจนั้นปิดซ่อนเร้นความโกหกเอาไว้นั่นหมายความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณต้องมีความสัตย์จริงซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์จริงใจกับอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวออกมาเพียงแค่ฉันต้องการผลประโยชน์ทางดุนยาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีมะฮับมีต้องอิคลาสครับอิคลาสต่ออัลลอฮ์ก็คือการที่จะไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่โอ้อวดไม่ตั้งภาคีและไม่โอ้อวดและมีมะฮับบะห์มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือตรงข้ามกับความรังเกียจวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้เราละหมาดเราไม่พอใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเดือนรอมฎอนให้ถือศีลอดเรารู้สึกเบื่อหน่ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุสลิมะห์ได้คุมผมได้แต่งฮิญาบได้แต่งชุดให้เรียบร้อยเรารู้สึกว่ามันร้อนมันไม่เหมาะกับบ้านเราเลยทำไมต้องปิดหน้าทำไมจะต้องคุมผมทำไมต้องกางกายมิดชิดทำไมอิสลามต้องมีนั่นมีนี่แสดงว่าเรามีความโกรธในหัวใจของเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าความโกรธเกลียดหลักการของอัลลอฮ์แม้กระทั่งเรื่องเดียวแล้วเราไม่พูดมันออกมาเป็นหนึ่งในนวาติดุลอิสลามเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้อิสลามของเราในเสียหายได้เพราะเรายังไม่ได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับอันอิงกิยาก็คือการปฏิบัติตามตรงข้ามกับการละทิ้งวันนี้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราละหมาดแต่เราบอกว่าเราไม่ละหมาดฉันไม่ว่างอัลลอฮ์ให้เราถือศีลอดฉันไม่มีเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำฮัจญ์เราบอกว่าเงินน่ะมีแต่ฉันไม่มีเวลาฉันไม่ไปเดี๋ยวฉันจ้างคนอื่นไปก็ได้ฉันให้คนอื่นไปแทนก็ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราทำความดีเราบอกว่าไม่มีเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราจ่ายซะกาตเราบอกว่าเงินของฉันจะจ่ายให้คนอื่นทำไมอันนี้เขาเรียกว่าไม่อิงกิยาตและละทิ้งหลักการของอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็จะไม่ยังประโยชน์วันนี้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีกอบูลครับการยอมรับนะครับตรงข้ามกับการปฏิเสธต้องไม่ปฏิเสธหลักการใดๆทั้งหมดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เรื่องเดียวเรามามีลมหายใจในโลกใบนี้มาเพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เราคือมุกัลลัฟถ้าวันนี้เราบอกว่าฉันไม่ได้ละหมาดเลยถามตัวเองสักนิดนึงว่าคุณเข้าข่ายคนที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ทิ้งละหมาดหรือไม่วันนี้ใครบ้างครับที่ต้องทิ้งละหมาดได้คนบ้าเราบ้าไหมถ้าเราไม่บ้าห้ามทิ้งคนที่ทิ้งละหมาดได้อัลลอฮ์ไม่เอาบาปคือคนตายเพราะเขาไม่ต้องละหมาดแล้วเราถามตัวเองซิว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราตายแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ตายห้ามทิ้งวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาผิดกับเด็กทารกเราถามตัวเองซิว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราบรรลุศาสนภาวะมากันกี่ปีแล้วที่เราทิ้งละหมาดกันมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราบรรลุศาสนภาวะเนี่ยกี่ปีมาแล้วเราอยู่ในเกณฑ์ที่ทิ้งละหมาดได้ไหมดังนั้นพี่น้องครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องเป็นประโยคฝังใจของพวกเราทุกคนนั่นคือการที่เรายอมจำนนในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์การที่เราได้ประกาศว่าวันนี้ฉันจะกตัญญูต่ออัลลอฮ์วันนี้ที่เรายอมว่ายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ให้เป็นให้ตายวันนี้เรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นจะต้องถูกกราบไหว้แต่เพียงผู้เดียวนั่นหมายความว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือแนวทางการดะวะของท่านนบีขอให้เราให้ความสำคัญกับคำเหล่านี้ขอให้เรายึดมั่นกับคำเหล่านี้ขอให้เราเรียนรู้อย่างจริงจังกับประโยคนี้นะครับเพราะมันเป็นประโยคที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะลักุมวะริซาอิลมุสลิมีนมุกลิซัมบฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ดวงตาสองคู่ที่จะไม่ถูกไฟนรกแตะต้องคือดวงตาที่ร้องไห้เพราะความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์และดวงตาที่เฝ้ายามในหนทางของอัลลอฮ์สถานีวิทยุเสียงอิสลามเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลิลอะซีมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็เราเน้นย้ำกันอย่างสม่ำเสมอนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางนำและทางรอดของมนุษยชาตินะครับจุดตรงนี้เองนะครับจึงทำให้เราทุกคนนั้นจะต้องหันกลับมาดูนะครับว่าตัวของเราวิถีชีวิตของเรานะครับได้นำอัลกุรอานมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นข้อคิดมาเป็นทางนำหรือไม่นะครับหลายครั้งที่เราอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจกุรอานหลายครั้งที่เราอาจจะบอกว่าเราไม่สันทัดเรื่องของอัลกุรอานแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ากุรอานจริงอยู่เป็นคัมภีร์เป็นคำพูดของพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นคัมภีร์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับองค์การต่างๆทั้งหมด30ยุส114ซูเราะห์นี่นะครับแต่มันไม่ใช่หมายความว่ากุรอานเฉพาะคนคนหนึ่งที่เขาได้ทุ่มเทหรือได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานเรื่องของศาสนามาเป็นระยะเวลานานและมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับเขาเท่านั้นที่จะรู้อัลกุรอานไม่ใช่เลยพี่น้องครับเราทุกคนสามารถที่จะศึกษาอัลกุรอานได้เราทุกคนสามารถที่จะทำความเข้าใจอัลกุรอานได้ตามสภาพตามความเข้าใจหรือตามสภาพที่เรารับได้ไม่ใช่เข้าใจเองนะครับคือตามสภาพที่เราสามารถจะรับได้ก็แน่นอนแหละครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของความหมายก็ดีเรื่องของไวยากรณ์ก็ดีเราอาจจะเข้าใจแบบผิวเผินหรือเข้าใจแบบนิดๆหน่อยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่แปลกว่าวันนี้เราจะเห็นว่าผู้ที่มารับอิสลามใหม่นะครับก็ศึกษาอัลกุรอานครับจากการเลิกกับอ่านแบบเป็นเขียนแบบคาราโอเกะก่อนเขียนภาษาไทยเนี่ยนะแต่อ่านเป็นภาษาอาหรับหลังจากนั้นพัฒนาขึ้นมาเรียนเป็นภาษาอาหรับนะฮะถ้าเขาพยายามมีความมุ่งมั่นอีกเขาก็พัฒนาด้วยของความหมายแต่วันนี้พี่น้องครับในรายการของเรานั้นก็คือเราต้องการที่จะให้ เราทุกคนนั้นได้เข้าใจกุรอานในมุมของความเข้าใจนะครับในมุมของวิสัยทัศน์ในมุมของการบอกถึงมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมและมุมมองของมนุษยชาติว่าควรจะมองชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างไรนะครับครับ พี่น้องตอนนี้เรายังอยู่ในซูเราะห์นะอัลกอชิยะห์นะซึ่งเรารีบเรียงมาตั้งแต่ยุสอัมมาหรือซูเราะห์อันนะบะนะครับเราไล่มาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่ซูเราะห์อัลกอชิยะห์นะครับอายะห์ที่18นะวันนี้นะครับก็แน่นอนถ้าซูเราะห์นี้เดี๋ยวพี่น้องจะค่อยสุรอะไรกอเชียสุรฮัลอาตานะฮะสุรฮัลอาตานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าในสุรนี้บอกถึงสภาพบรรยากาศของคนที่อยู่ในนรกหรือสภาพของชาวนรกและสภาพของชาวสวรรค์นะให้รู้ถึงข้อแตกต่างให้รู้ถึงความสุขสบายกับความยากลำบากให้รู้ถึงความสนุกสนานกับการทรมานนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยาซึ่งยังไม่เจอสองสภาพนั้นเลยเนี่ยเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยควรจะเลือกทิศทางใดควรจะมองในทิศทางใดของชีวิตของเราในของความสำเร็จของชีวิตเรานะครับหรือเราคิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดนะปล่อยไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เลยพี่น้องครับข้อคิดอย่างนี้มีในอายะห์ถัดไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกให้เรารู้นะครับให้เราเข้าใจให้เราพิจารณาไม่ได้บอกว่าโลกนี้ไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกอย่างมันมาตามเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างมาไม่มีเลยครับนะครับมาดูนะครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอัฟลายันซูรูนอีลัลอิบิลกัยฟะคุลิกัตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่บอกถึงสภาพของชาวนรกสภาพของ

ชาวสวรรค์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้บรรดามนุษย์ชาติเนี่ยควรไตร่ตรองคิดนะว่าท่านไม่พิจารณาเห็นหรอกหรือว่าอูฐเนี่ยถูกสร้างมาอย่างไรนะทำไมถึงยกตัวอย่างอูฐพี่น้องต้องพิจารณาลงลึกไปนิดหนึ่งนะครับว่าอาหรับเนี่ยเขาชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาอยู่กับเนี่ยแหละสัตว์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยม้าอูฐนะครับเพื่อให้เราเห็นอะไรครับเห็นถึงความสร้างอันแปลกประหลาดอันมหัศจรรย์นะครับที่อูฐถูกสร้างขึ้นนะเราซึ่งเป็นคนไทยนะว่าเลยนะบางทีเวลาบอกอูฐปุ๊บเราก็เห็นภาพว่าสัตว์สี่เท้ามีโหนกอยู่ตรงกลางหนึ่งโหนกบ้างสองโหนกบ้างคอยาวๆเรามองแค่นั้นแต่ถ้าเรารู้ถึงความซับซ้อนหรือความมหัศจรรย์ของระบบหรือการสร้างของอูฐว่ามันเป็นอย่างไรนั้นน่ะแน่นอนแหละครับมันจะได้ข้อคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างและทำมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาตินะไม่ว่าจะเป็นหนังของมันไม่ว่าจะเป็นเนื้อของมันไม่ว่าจะเป็นตัวมันเองตอนมันมีชีวิตทุกอย่างทั้งหมดเหล่านี้นะฮะว่ามันถูกสร้างมาอย่างไรนะครับวะอิลัสซามาอิกัยฟะรุฟิอัตและท้องฟ้าเนี่ยถูกยกไว้อย่างไรพี่น้องหลายครั้งที่เวลาเราพูดถึงท้องฟ้าเนี่ยเราจะด้วยกับที่เราถูกสอนที่เราถูกบอกกล่าวมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะตั้งแต่เราเรียนเขาเรียกประถมเนี่ยนะฮะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามองท้องฟ้ามันดูธรรมชาติหมดเลยมันดูแบบไม่มันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเรานะอีกอายะห์หนึ่งซึ่งเป็นดุอาด้วยในการมองท้องฟ้านะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารับบานามาคอลักตะฮาซาบาติลาซุบฮานะกะฟะกินาอาซาบันนารนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดุอาเขาเรียกดุอาที่เวลาเรามองท้องฟ้าให้อ่านดุอาบทนี้นะให้รู้ว่าท้องฟ้าที่เราเห็นมันลอยขึ้นไปได้แล้วก็ไม่มีสลิงไม่มีอะไรรองรับไม่มีเสาเข็มไม่มีอะไรตึงมันไว้ด้วยมันอยู่ยังไงแล้วมันไม่ใช่ลอยวันนี้ไม่ใช่ลอยวันนี้แล้วไม่ใช่มันอยู่สูงในวันเฉพาะวันนี้ไม่ใช่มันอยู่มาตั้งแต่วันที่ถูกสร้างเลยเป็นอย่างไรล่ะดังนั้นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะครับที่บอกว่ารับบานามาคาลักตาฮาดาบาติลาโอ้พระเมืองของเราพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาแบบไร้เหตุผลคือสร้างมาอย่างนั้นไม่ใช่นะมหาบุรุษแด่พระองค์นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาควรต้องตระหนักนะครับควรต้องตระหนักนะว่าสรรพสิ่งหรือมัคลุกต่างๆที่เกิดขึ้นและเราเห็นเราประจักษ์ไม่ว่าในยุคไหนก็แล้วแต่ก็จะเห็นท้องฟ้าดูท้องฟ้าไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองถึงจะเห็นเราอยู่นอกเมืองไม่เห็นไม่ใช่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำพวกเราทั้งหลายให้ได้สำนึกรับบานามาคอลักตาฮาดาบาติลาซุบฮานะกะมหาบุรุษแด่พระองค์วะกินาอาดาบันนารขอพระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกนี่เป็นดุอาและนี่เป็นคำแปลของดุอานะครับที่กล่าวตอนที่เรามองท้องฟ้าทำไมถึงอย่างนั้นวันปีนี้วันนี้เราเห็นนะฮะภาพที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับที่มาบอกว่าเมฆหรือท้องฟ้ามันลงมาใกล้มันเป็นเหมือนกับคลื่นเมฆอ่ะที่เราเห็นบางทีมันก็ดูสวยบางทีมันก็ดูน่ากลัวนะมันดูน่ากลัวของภาพที่เราได้เห็นเอาละจะเป็นจริงหรือไม่วัลลอฮุอาลัมนะจากการที่เราเห็นจากต่างประเทศที่เขาส่งลิงก์กันมาส่งภาพกันมาให้ดูเนี่ยนะจะอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหรือสิ่งนี้จะมีจริงหรือไม่อย่างไรเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เรากำลังจะบอกโฟกัสที่บอกว่าวะอิลัสซามาอิกัยฟะรุฟิอัตท้องฟ้าเนี่ยมันถูกยกขึ้นได้อย่างไรมันอยู่อย่างนั้นตลอดได้อย่างไรนะไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรขับเคลื่อนไม่มีแม้กระทั่งเสาค้ำยันไม่มีครับแต่มันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดและอย่าลืมนะครับที่เราเห็นเมฆเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นะฮะมันก็หมุนมันก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ปิวไปเรื่อยๆได้อย่างไรนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับนะคิดตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้รู้ว่า
ขนาดสิ่งที่สุขสร้างยังมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่และเรายังหาที่พิสูจน์หรือยังไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรเนี่ยและผู้สร้างจะเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างนะพิจารณาตรงนี้มองตรงนี้และย้อนกลับไปถึงผู้สร้างที่แท้จริงนะครับเพื่อเราจะได้สำนึกแล้วเราจะย้อนกลับตัวนะครับไปยังต้นซูเราะห์ที่บอกว่าภาพของคนที่อยู่ในนรกกับภาพของคนที่อยู่ในสวรรค์ความสุขสบายกับความยากลำบากความสนุกสนานกับการทรมานนะครับเป็นการเลือกเป็นการคิดเป็นการตัดสินใจของการที่เราจะไปในทิศทางไหนมี2ทางเท่านั้นพี่น้องครับวันนั้นมีแค่2ทางเท่านั้นนะฮะไม่ได้ให้เลือกด้วยครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในวันนี้เราจะต้องตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะเลือกทิศทางใดถ้าเราเลือกทิศทางใดก็แล้วแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามทิศทางนั้นๆที่เราเลือกเอาไว้นะครับวะอีลันจิบาลิกัยฟะนุซิบัตและดูภูเขาว่ามันปักตั้งมันมั่นคงอย่างไรนะที่วันนี้มีคำถามหลายๆคำถามที่เกิดขึ้นนะครับว่าภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่เอามาขึ้นบนทะเลนะฮะมีคำถามว่าข้างบนใหญ่และข้างล่างข้างบนกับข้างล่างอันไหนใหญ่กว่ากันนะที่เราเห็นที่มันใหญ่แล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วรากฐานนี่มันใหญ่กว่าฐานน้ำแข็งนะฮะนะทีนี้เราลงมาดูนะอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่วันนี้พี่น้องเรื่องของภูเขาที่มันปักแน่นลงไปในพื้นดินเนี่ยอย่างดูอย่างไรใครเป็นคนปักไว้และมันมั่นคงได้ขนาดนั้นนะนี่เป็นแค่ข้อคิดนะพี่น้องให้เราได้คิดได้ตระหนักใช้คำเดียวที่บอกอัฟลายันซูรูนะและพระองค์อัลเลาะห์ก็ได้บอกว่ามีอะไรบ้างมีอูฐมีท้องฟ้ามีภูเขานะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นการสร้างมันเป็นการกำหนดที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราคิดพิจารณาเราจะเห็นทันทีเลยว่าผู้สร้างพระองค์เดียวเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้างสรรพสิ่งที่แตกต่างกันความมั่นคงที่แตกต่างกันท้องฟ้าที่ลอยเบาและลอยอยู่กับภูเขาที่หนักอึ้งปักอยู่ตั้งอยู่อย่างพงะอย่างถาวรเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนได้คิดพิจารณาพี่น้องอย่าปล่อยว่าไปเที่ยวภูเขาสนุกดีนะฮะบินไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินแล้วดูว่าโอ้โหมันเขาเรียกมันดูตื่นเต้นมันดูสวยงามดีมันไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันมีมากกว่านั้นนั่นคือการคิดพิจารณาถึงผู้สร้างนี่เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ย้ำเตือนและตอกย้ำกับอีมานของพวกเราทุกๆคนว่าการที่เราจะคิดวิเคราะห์การที่พิจารณาในสิ่งที่ถูกสร้างอีหม่านมันจะเกิดความมั่นใจต่อพระผู้สร้างพระเจ้าเพียงองค์เดียวมันก็จะประจักษ์ขึ้นและมั่นคงขึ้นแต่เราไม่ต้องไปคิดพิจารณาในรูปลักษณ์ในขั้นตอนของหรือในการสร้างของผู้สร้างไม่ต้องพูดง่ายว่าไม่ต้องไปคิดว่าผู้สร้างเป็นอย่างไรแต่ให้คิดว่าสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นเป็นอย่างไรนะพอสติปัญญาความรู้ของเรานี่ไปไม่ถึงแน่นอนนะครับไปไม่ถึงนะขนาดมรรคลุกต่างๆความรู้เรายังไปไม่ถึงเลยสติปัญญาเรายังคิดไม่ได้เลยนะถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูในอดีตนะเขาก็คิดว่าการที่จะเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ใช้พาหนะเช่นม้าอูฐลานะก็คิดได้แค่นี้เพราะเขายังไม่รู้ว่าเครื่องยนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะน้ำมันจะมาอย่างไรนะจะเป็นพลังงานได้อย่างไรยังไม่คิดเหล็กที่ว่าหนักก็ยังไม่มีใครคิดในอดีตว่าเหล็กดังขนาดนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรก็ยังคิดไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมฮะขนาดมนุษย์และเรื่องสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเองเนี่ยเรายังคิดไม่ถึงเลยในอดีต
ก็เช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องคือเปรียบเทียบให้เห็นว่า

0: ดมักรู้ต้องมีหลากหลายหลายหลายอย่างเนี่ยเรายังรู้ไม่หมดเลยแล้วเราจะไปคิดวิเคราะห์พิจารณาในผู้สร้างอย่างไรนะครับอันนี้คือวิธีนะครับดังนั้นอัลลอฮฺสุตลาให้เราได้พิจารณาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อก่อให้เกิดอีมานในหัวใจความมั่นใจนะครับในหลักการศาสนานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราคิดพิจารณาในสองด้านหรือสองแนวทางของวันที่เราจากโลกนี้ไปหรือวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับเราจะไปทิศทางใดนะครับเพราะวันนั้นนะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับวันนั้นไม่ได้ให้เราเลือกวันนั้นไม่มีใครเลือกจะไปที่ไหนได้แต่วันนั้นเราจะไปที่ใดก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับผลงานการกระทำของเราในโลกดุนยานี้นะครับมาดูอายะห์ถัดไปนะครับนะพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกต่อว่าอีลัลอัรดิกัยฟะซุติฮัตและดูแผ่นดินที่มันแผ่ออกนะมันแผ่ออกอย่างไรนะวันนี้พี่น้องครับเราอาจจะมองไม่ออกเพราะว่ามาเราอยู่กันแบบไม่ได้มองอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวบางทีเราจะมองอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็พยายามมองคิดค้นคว้าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยถ้าเราคิดวิเคราะห์พิจารณานะสิ่งที่เราจะได้ก็คือแน่นอนครับเรื่องของอีหม่านอย่างแท้จริงนะครับพระองค์อัลลอฮฺสลาจึงให้4ประการให้เราคิดวิเคราะห์พิจารณาและ4ประการนี้มันคือ4ประการที่อยู่กับมนุษย์ชาติตั้งแต่ขเล็กนบีอาดัมนะจนถึงวันกิยามะห์4เหล่านี้จะอยู่กับพวกเราสิ่งอย่างนี้จะอยู่กับมนุษย์ชาติทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าอัลลอฮฺใช้คำว่าอัฟลายันซูรูนะท่านไม่ได้คิดไม่ได้มองไม่พิจารณาหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่ายุคนี้จะเป็นยุคเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีนะฮะ 4G 5G 6G อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะพัฒนาเร็วอะไรขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับแต่4ประการยังคงอยู่กับเรายังคงอยู่กับมวลมนุษยชาติถึงวันกิยามะห์เพื่อให้เราได้ตระหนักได้ใส่ใจและได้เข้าใจว่าพระผู้สร้างที่แท้จริงพระผู้สร้างที่แท้จริงคือใครและเราซึ่งเป็นผู้ถูกสร้างคนหนึ่งนะฮะควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรพี่น้องครับหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกประหลาดใจของความสามารถของหมอท่านหนึ่งที่ได้คิดวิเคราะห์ว่าร่างกายมนุษย์เป็นแบบนี้ผ่าตัดได้ช่วยเหลือได้เส้นเลือดที่มันระยิบระยับเนี่ยนะฮะหมอก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับโอ้เราอาจจะรู้สึกความมหัศจรรย์และความเก่งความเก่งของหมอท่านนั้นแต่เราลืมมองเลยไปอีกนิดนึงว่าผู้สร้างสิ่งต่างๆที่มนุษย์กำลังศึกษาเนี่ยนะน่าจะมีความสามารถกว่าไม่ใช่หรือน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศรัทธาและเชื่อมั่นไม่ใช่หรือเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาศึกษาไงเราเอาสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วมาศึกษาเพื่อจะได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและเป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและประโยชน์ในสังคมนะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยครับย้อนกลับไปถึงความศรัทธาความเชื่อมั่นนะฮะต่อพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวมาดูอายะห์ถัดไปที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์บอกเพื่ออะไรทำไมให้เราขอคิดพี่น้องครับอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆที่มันอยู่กับเราและคิดว่ามันธรรมดาวันนี้เราเดินบนดินเนี่ยนะฮะเราเดินบนพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดอะไรมั้ยฮะไม่ได้คิดนะเราเข้าใจเลยไหมฮะบางทีเราก็บอกก็ไม่มีอะไรนะเพราะคนมองดินจะมองไม่ค่อยออกว่ามันจะต้องคิดอย่างไรวิเคราะห์อย่างจนกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นแผ่นดินแยกออกจากกันมีอะไรผุดขึ้นมาจากแผ่นดินก็จะรู้มาคิดมาคดนะแต่ท้องฟ้านี่บางทีแน่นอนฮะบางทีมันก็เกินเอื้อมเราก็ไม่สามารถที่จะมองได้แต่ผู้ศรัทธาหรือมุสลิมเราที่ได้อ่านอัลกุรอานนะครับกุรอานบอกให้เราคิดพิจารณาให้พยายามมองให้พยายามคิดไม่ใช่เพื่อถึงความยิ่งเขาเรียกอะไรความมหัศจรรย์อย่างเดียวย้อนกลับไปถึงผู้สร้างว่ามหัศจรรย์ขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และผู้สร้างจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับนะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดุวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮะญะลัมราทับเปลี่ยนฮะญะลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอฮ์และฮะญะละไมปั้นห้าวจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮัจญะอามีนะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสะละนายอิบรอฮีมเจสะละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะญีกอเซมและนางซูนะเจสะละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสะละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจสะละและเป็นวะของครูซาวานเจสะละเจละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร082-541-1538 082-541-1538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮะจีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดจะมีอุนอิบาดะห์บ้านทางควายอ่อนุช59ประเวททีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
6: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
7: สุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันแล้วมาดูกันว่าอายุชีวภาพของคุณจะเด็กกว่าเลขจริงได้แค่ไหนยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆแต่ให้ทำทุกวันเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
8: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการนี้ทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับวันนี้ก็เราจะได้พูดถึงองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าให้ใช้ครอบครัวของท่านให้ทำการละหมาดและก็ให้มีความอดทนนะอดทนต่อการละหมาดนั่นอดทนต่อการละหมาดตรงนี้หมายความว่าใช้ให้ครอบครัวละหมาดนะครอบครัวอันประกอบไปด้วยภรรยาและก็ลูกๆให้ละหมาดแล้วก็ต้องมีความอดทนอดทนในที่นี้ถ้าเขาใช้ไปแล้วลูกก็ยังไม่ละหมาดนะลูกก็ยังไม่ทำเราก็อดทนอดทนก็ต้องใช้ใหม่อีกมาไม่ใช่ว่าพูดทีเดียวใช้ทีเดียวแล้วก็ปล่อยผ่านเลยลูกก็ไม่ยอมละหมาดภรรยาก็ไม่ยอมละหมาดอย่างนี้ไม่ได้นี่แหละครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอฮาว่าวะอะมุดอะห์ละกะบิศศอลาวัสตอบิดอะไลฮานะครับท่านจงใช้ให้บุคคลในครอบครัวของท่านปฏิบัติละหมาดและให้มีความอดทนต่อการปฏิบัติละหมาดนั้นนะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าให้อดทนถ้าใช้แล้วยังไม่เอาก็ต้องอดทนนะครับแต่หน้าที่ของเราจะต้องใช้และเราต้องทำด้วยนะครับหัวหน้าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะต้องทำตัวจะต้องละหมาดนะถ้าบอกว่าให้ภรรยาละหมาดให้ลูกละหมาดแต่ตัวไม่ละหมาดไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับแต่ถ้าเขาเป็นตัวอย่างถึงเวลาละหมาดเอามาเดี๋ยวไปมัสยิดก็เรียกลูกมาละหมาดภรรยามาละหมาดด้วยกันละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันพ่อแม่ลูกก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์แล้วนะครับทำให้ฝึกตรงนี้ให้เป็นนิสัยเอาถึงเวลามักเรบเรียกลูกบอกว่าเลิกเล่นฟุตบอลเลิกเล่นนั่นเล่นนี่มาต้องดูโทรศัพท์เอาไว้ก่อนนะมาละหมาดกันก่อนไหนก่อนแล้วก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดเองเลยถ้าลูกโตก็ลูกนำละหมาดก็ได้แต่ก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างอย่างนั้นพอทำให้เป็นตัวอย่างลูกมันจะเห็นเพราะแบบอย่างการทำเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าการพูดเราใช้หมายถึงเราพูดใช่ไหมเราพูดเนี่ยน้ำหนักมันก็มีแต่น้ำหนักในการทำเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องใช้ด้วยและก็ทำด้วยนะครับเนี่ยถ้าไปดูในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโออันนี้ก็ใช้กันนะหลายอย่างด้วยกันนะครับ นี่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงป้องกันตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกนี่อันนี้สำคัญนะเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องใช้ป้องกันตัวเราครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยการที่ว่าเราจะต้องให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ในรอยในหลักการของศาสนานะเพราะคนที่ดำเนินอยู่ในแนวทางของอิสลามเนี่ยเขาจะรอดและปลอดภัยในวันกิยามะห์ถูกต้องไหมครับด้วยเหตุนี้เราจึงจะต้องผู้นำครอบครัวจะต้องเป็นตัวอย่างอันดีงามและก็ทำให้ครอบครัวนั้นประสบความสำเร็จนะครับท่านนบีเนี่ยนะครับท่านนบีจะสอนเราว่าใช้ให้ลูกๆของท่านละหมาดเมื่ออายุกี่ขวบครับอายุ10ขวบอายุ7ขวบเนี่ยตั้งแต่ตอน7ขวบถ้าอายุเขา10ขวบไม่เอาเนี่ยให้ตีเนี่ยให้ตีได้แล้วนี่นบีสอนอย่างนั้นนะครับไปดูหะดีษจากรายงานจากอัมดิบนุชูเอฟนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามูรูเอาลาดะกุมบิศศอลาติวะฮุมอับนาอูซับอีซินีนพวกท่านจงใช้ให้ลูกๆของพวกท่านทำการละหมาดขณะที่พวกเขาอายุ7ปีนะอายุ7ปีต้องใช้ให้ละหมาดแล้วนะวัดรีบูฮุมอะไลฮาวะฮุมอับนาอูอัชรินและจงตีพวกเขานะถ้าเขาไม่ละหมาดขณะที่เขาอายุได้10ปีนะอายุ10ขวบอายุ10ปีนี่ถ้าไม่ละหมาดให้ตีได้นะครับนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ปลูกฝังให้เขาติดละหมาดให้เขาละหมาดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะพอเขาโตไปเขาก็ไม่เขาก็เพิกเฉยกับการละหมาดเขาก็ไม่สนใจนะพอมันติดละหมาดเนี่ยคนเนี่ยพอติดละหมาดแล้วเนี่ยโอ้โหมาชาลอดเลยไม่ว่าจะไปอยู่ณที่ใดก็ตามเขาต้องหาทางละหมาดให้ได้เพราะว่าเขาถือว่าถ้าไม่ได้ละหมาดเนี่ยมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยพอละหมาดแล้วมันสาสบายใจสาวะครบอย่างนี้เป็นต้นนี่คนที่ติดละหมาดครับทีนี้กว่าจะติดละหมาดเนี่ยที่เราก็ต้องมาฝึกกันนะนี่นบีก็สอนเราว่าให้สอนลูกๆใช้ลูกๆตอนอายุ7ปีนะให้ละหมาดแล้วก็ตีได้เมื่ออายุ10ปีนะครับถ้าเขาไม่ละหมาดว่าฟารีกูใบนาอุมฟินมาดอเยะตรงนี้อีกข้อนึงให้แยกพวกเขาระหว่างที่ในที่นอนนะแยกระหว่างลูกๆเนี่ยให้นอนกันคนละที่เห็นไหมที่ท่านนบีสอนนะครับลูกชายก็ให้นอนที่หนึ่งลูกหญิงก็ให้นอนอีกที่หนึ่งนะครับลูกชายถ้ามีห้องนะก็ให้เขาไปนอนกันคนละห้องนะครับส่วนลูกหญิงเนี่ยแน่นอนแหละให้แยกกับลูกชายจะให้ลูกสาวลูกหญิงมานอนรวมกับลูกชายอันนี้ไม่ได้ไม่ดีไม่ศาสนาไม่อนุญาตพอเขาโตแล้วนะครับพออายุประมาณ10ปีขึ้นไปนี่ไม่ได้แล้ว10ปีขึ้นไปนี่ศาสนาได้กำหนดแล้วว่าให้แยกที่กันนอนแล้วลูกชายก็ไปนอนที่นี่ลูกหญิงก็นอนที่นึงไอ้ส่วนลูกชายจะแยกกับลูกชายหรือไม่นั้นถ้าพร้อมก็ทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้ใช้นะนี่แต่เราปฏิบัติตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีสำหรับเรานะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบนะครับ
10: อย่าว่าแต่เรื่องละหมาดนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเรื่องการกินการอยู่อะไรเราก็ต้องสอนลูกต้องบอกลูกนะผมจะยกตัวอย่างเรื่องมันไม่ใหญ่โตหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราบางทีเราไม่ได้ฝึกนะครับการกินเนี่ยการกินด้วยมือนะบางทีเด็กเนี่ยมันจะถนัดมือซ้ายอย่างเงี้ยจะกินอาหารมือซ้ายจะจับโน่นจับนี่มือซ้ายก็จึงเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแม่นะครับที่จะต้องบอกว่าหนูให้จับมือขวาเวลากินอาหารให้กินมือขวานะอย่ากินมือซ้ายนะคะอย่ากินมือซ้ายนะครับกินข้างขวาใช้มือขวาจับอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เด็กก็จะเคยสอนด้วยแล้วก็จำที่จำชัยตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติได้บอกไปแล้วว่ามันจะถนัดซ้ายมันจะเอามันเด็กแรกเนี่ยมันจะจับโน่นจับนี่ข้างซ้ายเราก็ไม่บอกให้มาจับข้างขวาหัดมันแล้วก็พูดด้วยเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างนั้นนะครับนบีได้กล่าวกับเด็กคนหนึ่งว่ายากุลามซัมบิลลาเนี่ยนบีสอนอย่างนั้นโอ้เด็กเอ๋ยโอ้เด็กจงกล่าวนามอัลลอฮ์เนี่ยเวลาจะกินอาหารน่ะให้กล่าวบิสมิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะวะกุนฟียามีนิกะและจงกินด้วยมือขวาของท่านนะเห็นไหมวะกุนมิมมายะลีกะและจงกินสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างตรงว่ามีสำรับอาหารอย่างนี้นะครับสำรับอาหารมีอาหารหลายอย่างนะครับก็ให้กินอาหารที่ตั้งใกล้ๆตัวก่อนไม่ใช่ว่าโน่นเอื้อมมือไปหยิบนู่นไปหยิบอาหารที่อยู่ไกลตัวมาให้กินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนี่นบีสอนอย่างนั้น 1. ให้กล่าวนามอัลลอฮ์ 2. ให้กินด้วยมือขวา 3. ให้กินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเห็นไหมนี่แหละเราจะต้องเอาไปสอนลูกสอนหลานนะครับแล้วมันก็ต่อมามันก็จะเคยนะท่านคงจะเห็นไปแล้วเคยเห็นใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาเนี่ยฝึกไม่ได้แล้วครับไปถนัดซ้ายไปแล้วนะพอโตมาเนี่ยเขียนหนังสือยังเขียนมือซ้ายเลยกินอาหารก็กินมือซ้ายแล้วก็ถ้ามันฝึกไม่ได้จริงๆแล้วถามทำยังไงอยู่ในบ้านไม่เป็นไรพอไปสังคมนอกบ้านไปกินมือซ้ายน่าอายไหมครับเขาก็บอกว่าไอ้นี่ไอ้คนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนเขาผู้ใหญ่ก็จะพูดอย่างนั้นไอ้เด็กนี่พ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนนะก็ต้องกินมือขวาแล้วก็ศาสนาก็สอนให้กินมือขวาแล้วก็ให้กล่าวนามอัลลอฮ์เวลากินนี่แหละครับคือเราจะต้องเอาตรงนี้นะไปสอนลูกเรานอกจากสอนเรื่องละหมาดนะสอนเรื่องอัคลากด้วยนะเรื่องจริยธรรมอิสลามสอนเนาะเวลาจะออกนอกบ้านลูกนะเวลาจะออกนอกบ้านนี่ให้กล่าวมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะให้กล่าวบิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานูวะตะอาลาสอนอย่างนั้นแล้วก็เวลาจะไปออกนอกสังคมข้างนอกก็ให้พูดจาในเรื่องการพูดจาไม่ให้ด่าไม่ได้พูดคำด่าสามคำในปัจจุบันนี้ทำไมด่านั้นถามสาวไม่ซอพูดนะครับสังเกตไหมครับพอไปได้ยินข้างนอกโอ้โหมันด่าไฟแลบเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายด่าภาษาผู้ชายผู้หญิงด่าภาษาผู้หญิงนี่แหละเพราะอะไรแหละครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสังคมภายในบ้านมันก็ด่ากันพ่อแม่ก็พ่อก็ด่าแม่ก็ด่าแล้วลูกมันจะไม่ด่ามันจะไหวมันจะ ทนยังไงเพราะเหมือนกันมันก็เอาจากพ่อแม่เอาแบบจากพ่อแม่นี่แหละนะเพราะงั้นถ้าพ่อแม่พูดจาดีนะมารยาทดีอะไรดีนะครับลูกก็จะพูดจาดีนิสัยดีมารยาทดีนะครับถ้าไปดูคำสอนนบีล่ะนบีเนี่ยสอนว่าอันกาลิมาตุตตอยยิบะซอดากอตุนเห็นนะสั้นๆคำพูดที่ดีนะเป็นซอดากอนบีบอกพูดให้ดีเข้าไว้พูดด้วยคำพูดที่ดีคำพูดที่สุภาพเป็นซอดากอแต่ว่าที่เด็กมันพูดดีพูดไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ในครอบครัวถ้าครอบครัวสอนเรื่องดีนะพ่อแม่พูดจาดีแล้วก็สอนลูกๆให้พูดจาดีพอออกนอกบ้านเด็กก็จะพูดจาดีนะครับไม่ด่าไม่อะไรอย่างนี้แหละครับจึงสิ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับเราไปดูท่านนบีท่านนบีนะท่านนบีกับหลานนะรายงี้รายงานจากอบีฮุรอยรอนี่จะบอกว่าจะเล่าว่านบีกับท่านฮาซันซึ่งเป็นหลานชายนะเสร็จแล้วก็บอกว่ายังไงอะอะคอดัลฮาซันดิบนีอาลีรอดิยัลลอฮุอันตัมรอตันมินตัมรอติสซอดะกอนะแล้วเสร็จแล้วฮาซันเนี่ยฮาซันซึ่งเป็นลูกของอาลีลูกของอาลีก็คือเป็นหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซันก็ไปหยิบอินทผลัมมา1เม็ดนะอินทผลัมนี้น่ะเป็นอินทผลัมที่เขาให้มาทำซอดาเกาะไม่ได้ให้กับนบีให้มาทำซอดาเกาะไม่ได้ให้มาฮะดียะห์กับนบีไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วพอไปหยิบมาเม็ดนึงฟะยะอะลาฮาฟีฟีฮิฮาซันก็มากินนะเอาอินพลามนั้นใส่ไปในปากฟะกอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าคายทิ้งนบีบอกให้ฮาซันคายอินพลามมาทิ้งไปไม่ให้กินอะไรเพราะอะไรล่ะอามาอัลิมตาอันนาลานะกุลุสอดะกอแน่เจ้าไม่รู้หรือว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รับประทานสอดะกอหมายความว่าอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้นบีนะรับเรื่องสอดะกอและก็ไม่รับประทานสิ่งที่เป็นสอดะกอมาเห็นไหมอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องที่ถ้ามองแล้วก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรไอ้ภาษาเด็กเนี่ยเด็กมันเห็นอินพลามก็ไปเอาอินพลามมาเม็ดนึงแล้วก็อินพลามก็เอามาใส่ปากก็กินเลยก็ไม่ได้รู้แล้วว่าอินพลามเนี่ยเป็นของซอดาเกาะหรือเป็นของส่วนตัวอะไรเงี้ยก็นบีบอกให้คายทิ้งเพราะว่านบีนั้นไม่อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้กินของที่เป็นซอดาเกาะนั่นเห็นไหมนบีที่นบีพูดกับฮาซันหลานชายเช่นนั้นเนี่ยเพื่ออะไรท่านทราบไหมครับเพื่อจะฝึกไงเพื่อจะฝึกเด็กไงเพื่อจะฝึกเด็กว่าอันไหนไม่ควรกินอันไหนไม่ควรไปหยิบไม่ควรไปหยิบฉวยของที่เป็นส่วนอะไรก็ไม่รู้ไปหยิบฉวยมาอะไรเงี้ยไม่ให้เนี่ยนบีก็สอนเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมจึงรับซอดาเกาะไม่ได้นบีรับซอดาเกาะไม่ได้ที่รับซอดาเกาะไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ห้ามไม่ให้นบีเนี่ยรับซอดาเกาะไม่ให้นบีเนี่ยรับซะกาตแต่ว่าให้นบีรับฮะดียะห์ได้เพราะฉะนั้นคนที่เอาซะกาตมาเอาซะกาตมาให้นบีก็ต้องไปแจกต่อไปเอาซะกาตนั้นไปจ่ายแจกเพราะนบีกินซะกาตไม่ได้ พอคนเขาให้ซอดาก้อมานบีก็เอาซอดาก้อนั่นไปจ่ายให้คนอื่นไปคนยากจนไปเพราะนบีกินซอดาก้อไม่ได้แต่ถ้ามีฮาดียะมามีคนเอาของมาฮาดียะให้นบีฮาดียะในที่นี้คือเอามาให้เป็นของขวัญให้กันท่านนบีอันนบีรับได้อย่างนี้นะครับก็ให้เรารับรู้ว่านี่แหละที่นบีจึงฝึกฮะซันบอกว่าไม่ให้ไปเอาของซอดาเกาะห์มาอันเนื่องจากว่าท่านนั้นจะไม่กินของซอดาเกาะห์เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาได้ห้ามไว้ถ้าเป็นของฮะดียะนบีก็จะรับได้และก็กินได้ก็เล็กๆน้อยๆในคำสอนเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องสอนเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้สาระตรงนี้สำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับวบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
11: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
12: ์อับดุลลอฮ์มานะ
11: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮะจะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจาลัมราทับเปลี่ยนฮะจาลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอและฮะจาละไมปั้นห้าวจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮะจาอามีนะทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสะละนายอิบรอฮีมเจสะละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะญีกอเซมและนางซุนะเจสะละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสะละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจสะละและเป็นวะของครูซาวานเจสะละเจละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร082-541-1538 082-541-1538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจียะกบมุสตาฟาฮะจียะกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮะจีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิบาดะห์บ้านทางควายอนุท59ประเวททีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
12: ์คำถามแรกครับอาจารย์ครับเขาบอกว่ามีสร้อยทองสร้อยคอทองคำอาจารย
13: ์ครับ
12: 1เส้นหนัก4บาทอาจารย์จะแลกเป็นสร้อยข้อมือหนัก2บาทเนี่ยนะเส้นละ2บาทเนี่ยแทนได้ไหมเอาไปแลกที่ร้านอาจารย
13: ์
12: นะเรามีทองเส้นใหญ่เลย4บาทโอ้โหมันใหญ่แค่ไหนนะ4บาทนะแล้วก็ไปที่ร้านบอกขอเปลี่ยนนะเป็น2เส้นอย่างนี้อาจารย์ฮะจะทำได้ไหมครับอาจารย์ครับ
13: บิสมิลลาฮ์เราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับการแลกเปลี่ยนทองคำในกรณีที่น้ำหนักเท่ากันจำนวนเท่ากันนะแล้วก
12: ็
13: ในเวลาเดียวกันคาเลฟิลมัจลิสนะครับกบดอนหรือยะดันบียะดินนะครับยืนหมูยืนหมากันนะนี่เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่งอย่างใดอย่างใดในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละตะบีอุอะซะบิซะฮับเวลาอยากขายทองด้วยกับทองคำหมายถึงว่าในกรณีที่แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่เท่ากันนะหรือจำนวนไม่เท่ากันเพราะในบางฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิลลาวะซนันบิวะซนินน้ำหนักต้องเท่ากันมิสลัมบิมิสลินเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันอย่าดันบียาดินยื่นหมูยื่นหมากันถ้าในกรณีแบบนี้พี่น้องจะแลกกันจะแลก4บาทเป็น1บาทหรือ4บาทเป็นอะไรเป็นเส้นละบาทก็ไม่มีปัญหาหรือแลกเป็นเส้นละ2สลึงไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือแลก4บาทกับ4บาทเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันเท่ากันนะอยู่ในมัจลิสเดียวกันพอพี่น้องส่งอันนี้ไปเขาก็ส่งอันนู้นมาให้ยื่นหมูยื่นหมากันแบบนี้อันนี้อนุญาตนะครับเพราะในฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าจะขายทองกับทองแลกทองกับทองเนี่ยให้มันเหมือนกันคำว่าเหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นรูปพรรณเหมือนกันนะครับหรืออาจจะอีกอันนึงเป็นเส้นสร้อยคออีกอันนึงเป็นเส้นอะไรนะมันจะเกี่ยวกับอะไรนะสร้อยข้อมือ
12: สร้อยข้อมืออ
13: ีกคนอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้มันเป็นทองคำเหมือนกันน้ำหนักเท่ากันราคาเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอนุญาตตามหลักการของศาสนาและไม่ถือเป็นดอกเบี้ยถึงแม้ว่าทองคำจะเป็นหนึ่งในอัสนาบอริบวิยะก็คือสินทรัพย์สินที่มีโอกาสที่จะเกิดดอกเบี้ยได้ก็ตามแต่ถ้ามันเวลาไม่เลื่อนล่าไปกว่ากันไม่แตกต่างกันอยู่ในสถานที่ที่เป็นมัจลิสที่พูดคุยเจรจาตกลงกันนะครับจำนวนเท่ากันน้ำหนักเท่ากันอะไรเท่ากันทั้งหมดเนี่ยอันนี้อนุญาตตามหลักการศาสนานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม
14: รวยโลกนี้สำเร็จโลกหน้าอมนะคำสั้นๆแต่ทรงพลังพูดง่ายๆแต่ทำยากคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาอมนะและอย่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเสียอมนะเมื่อไม่มีอมนะอีหม่านก็เริ่มอ่อนแอฉะนั้นจงเช็คอีหม่านให้อยู่ในสภาพดีแล้วอมนะก็จะไม่บกพร่องวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
15: อย่าทำร้ายคนที่ใจดีกับคุณเพราะถ้าวันหนึ่งเขาเดินออกไปจากคุณในวันนั้นคุณอาจจะเสียใจที่สุดและทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุล
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ที่เราเนี่ยจะได้พูดถึงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์นะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันกับซอ

ได้นะครับแม้ว่าจะกระทั่งในสงครามครั้งแรกนะครับในฮิจเราะห์ศักราชที่2ก็คือสงครามบะดัรหรือต่อมาเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยกลับไปรวบรวมกองทัพใหม่กลับไปรวบรวมทรัพย์สินใหม่เนี่ยเอาให้ใหญ่เล่นใหญ่เล่นโตเลยนะครับในฮิจเราะห์ศักราชที่3หลังจากนั้นที่ผ่านมาก็คือสงครามอูฮุดถึงแม้ว่าสงครามอูฮุดเนี่ยพวกเขาจะคิดว่าพวกเขาชนะเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงกระทั่งชีวิตของท่านนั่นเองทีนี้นะครับกุเรชมักกะห์เนี่ยก็ยังคงอยู่กับความแค้นอยู่กับความเครียดแค้นที่ไม่สามารถที่จะจัดการมุสลิมได้นะครับก็เลยทำแผนเนี่ยนะครับล่อลวงซอฮาบะห์บางส่วนของท่านนบีนะครับเป็นซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านนะครับที่มีความรู้เรื่องของศาสนามีความเข้าใจในอัลกุรอานนะครับมีความเข้าใจในคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ไปขอนบีมาเนี่ยนะครับขอมา6ท่านนะครับไปขอนบีมานบีก็ส่งมา6ท่านนะครับ6ท่านนี้ก็คือมีใครบ้างก็คือท่านมัสซัดอิบนุอบีมัสซัดนะครับแล้วก็คอลิดอิบนุบะกีรนะครับแล้วก็อาซิมอิบนุซาบิตนะครับแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุตอริกทั้ง4คนนี้เนี่ยก็ได้ต่อสู้เนี่ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งว่าถูกทำให้เสียชีวิตถูกฆ่าเรียบร้อยนะครับก็ทั้ง4ท่านนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตตายชะฮีดลงนะครับแล้วก็ได้วิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เตรียมตัวเนี่ยนะครับที่จะไปเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นเองทีนี้เหลืออีก2ท่านสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือท่านคูเบบบินอาดีแล้วก็ท่านเซดอิบนุดิซินนะครับทั้ง2ท่านนี้เนี่ยก็ถูกจับเป็นเชลยนะครับถูกจับไปเป็นเชลยไอ้กลุ่มชนที่หลอกซอฮาบะห์มาเนี่ยนะครับก็พามาแล้วก็พามาขายนะครับพามาขายทีนี้ในตลาดค้าทาสนะครับท่านเนี่ยนะครับท่านคูเบบอิบนุอาดีเนี่ยก็ถูกซื้อไปโดยอุกบะอิบนุฮาริสนะครับเพราะว่าอุกบะอิบนุฮาริสเนี่ยเป็นลูกชายของฮาริสซึ่งคนที่ชื่อฮาริสเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายในสงครามบะดัรเขาก็ยังแค้นความแค้นเนี่ยก็ฝังมาจนกระทั่งว่าเอาความแค้นเนี่ยมาลงกับท่านคูเบบินอาดีนั่นเองส่วนท่านเซดอิบนูดิซินนะเนี่ยนะครับก็ซื้อท่านไปเนี่ยก็คือซอฟวานอิบนูอุมัยยะซอฟวานอิบนูอุมัยยะเนี่ยก็เป็นลูกของอุมัยยะบินคอลัฟนั่นเองอุมัยยะบินคอลัฟที่เราเคยเกริ่นไปหน้านี้นะครับที่ว่าอุมัยยะบินคอลัฟก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มชนในมักกะนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทรมานท่านบิลาลเนี่ยนะครับบิลาลอิบนูรอบะนะครับจนกระทั่งว่าท่านอบูบักเนี่ยซิดดีก็มาซื้อท่านบิลาลต่อไปจากอุมัยยะแล้วอุมัยยะเนี่ยก็ถูกฆ่าตายในสงครามบะดัรนะครับทีนี้ซอฟวานคนเป็นลูกเนี่ยซอฟวานเป็นลูกของอุมัยยะก็เครียดแค้นเหมือนเดิมนะครับยังแค้นอยู่ฝังใจอยู่นะครับก็ต้องการที่จะชำระล้างความโกรธชำระล้างความขัดเคืองในหัวใจด้วยกับการฆ่าท่านเซดอิบนูดิซินนะนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อท่านทั้งสองเนี่ยท่านคูเบบินอาดีกับท่านเซดอิบนุดิซินนาเนี่ยได้ถูกซื้อไปเนี่ยนะครับทั้งสองก็แยกจากกันนะครับคนนึงก็ไปอยู่บ้านของซอฟวานอิบนุอุมัยยะอีกคนนึงก็ไปถูกขังอยู่ที่บ้านของอุกบะอิบนุฮาริสนะครับทีนี้เรามาดูท่านคูเบบก่อนท่านคูเบบอิบนุอาดีท่านคูเบบเนี่ยถูกขังนะครับถูกขังไว้ในบ้านซึ่งท่านคูเบบเนี่ยนะครับไม่ได้กินอาหารจากน้ำมือจากการกระทำจากการประกอบของกุเรชมักกะห์เลยแม้แต่น้อยท่านจะกินเพียงแค่นมอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านคูเบบินอาดีเนี่ยใช้ชีวิตรอที่ตัวเองเนี่ยรอที่จะถูกประหารเนี่ยนะกลางวันเนี่ยท่านก็ทำการละหมาดนะครับซิกรุลลอฮ์ใช้ชีวิตของท่านเวลาของท่านทั้งหมดเนี่ยไปการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในคุกในที่จองจำท่านนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านคูเบบินอาดีเนี่ยได้ไปขอบอกเนี่ยนะครับบอกกับคนที่คุมขังเขาอยู่เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยต้องการมีดโกนใบมีดโกนหน่อยเพื่อที่จะมาทำความสะอาดร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานหรือว่าหน้าหวาดกลัวเนี่ยนะครับท่านก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ยังหมกมุ่นนะครับอยู่กับการที่จะทำปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่แคร์สายตาของคนรอบข้างไม่แคร์สายตาของคนอื่นเลยเพียงแค่ต้องการที่ทำไมครับต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ทำตามแบบอย่างของคนที่ตัวเองรักนะครับท่านคูเบบินอาดีก็
ขอนะครับ

0: ขอกับคนคุมเนี่ยนะครับว่าขอใบมีดโกนให้ฉันหน่อยฉันต้องการที่จะทำความสะอาดร่างกายของตัวเองทีนี้นะครับอุกบะอิบนุฮาริสคนนี้เนี่ยเขามีภรรยาอยู่คนนึงนะภรรยาของเขาเนี่ยก็ด้วยกับความประสงค์ของลอซาตาลาเนี่ยนะครับภรรยาของอุกบะอิบนุฮาริสเนี่ยก็ได้ส่งใบมีดโกนเนี่ยไปกับเด็กคนนึงก็คือเป็นลูกชายนะฮะเป็นลูกชายของเขาเนี่ยแหละก็ส่งให้ลูกชายให้ลูกชายเนี่ยเอาไปให้คูเบฟบินอาดีให้ท่านคูเบฟบินอาดีทีนี้เด็กนะครับด้วยความที่ไร้เดียงสาด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเพิกเฉยจากแม่ของตัวเองเนี่ยนะครับที่ให้เอาไปให้ลูกชายเนี่ยคนนี้เนี่ยลูกชายของอุกบะอิบนุฮาริสเนี่ยก็ได้เอามีดเนี่ยนะครับเอาเข้าไปให้ถึงในข้างในของห้องขังเลยนะครับของท่านคูเบฟบินอาดีนะครับทีนี้เมื่อคนเป็นแม่เนี่ยนึกขึ้นได้ว่าคนที่ขอใบมีดโกนเนี่ยก็คือคูเบฟบินอาดีและคูเบฟบินอาดีเนี่ยก็เป็นนักโทษที่กำลังจะถูกสังหารที่กำลังจะถูกฆ่าในวันต่อไปเนี่ยหลังจากนี้อีกไม่นานเนี่ยแล้วคนที่ฆ่าคนที่จะลงมือสังหารเนี่ยก็คือพ่อของเด็กคนนี้แหละนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็รีบนะครับรีบวิ่งนะไปที่ขังของท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยเพราะกลัวเนี่ยนะครับว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยแน่นอนว่าด้วยของความแค้นที่ตัวเองจะต้องถูกฆ่าเนี่ยก็เป็นการฆ่าไอ้ลูกชายของไอ้คนที่จะสังหารเขาเนี่ยก็เอาไว้ก่อนแหละนะฆ่าไปก่อนแต่ทีนี้ไม่ใช่ครับท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยกำลังอะไรครับกำลังนั่งอยู่กับเด็กชายคนนั้นเด็กชายคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนตักนะครับของท่านคูเบฟบินอาดีโดยที่ภรรยาของอุกบะอิบนุฮาริสเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับของเด็กชายคนนี้ก็มาพบเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นว่าคูเบฟเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะครับได้บอกไว้เนี่ยนะครับหรือได้เล่าถึงสิ่งต่างๆไว้เนี่ยนะครับว่าคูเบฟเป็นคนโหดร้ายเป็นคนฆ่าไม่เลือกเลยนะครับไม่ใช่นะครับแต่ปรากฏว่าภรรยาของอุกบะอิบนุฮาริสเนี่ยได้พบว่าท่านคูเบฟเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเป็นคนที่ไม่ทำร้ายเด็กเนี่ยนะครับโดยที่ท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยนะครับก็ได้บอกนะครับบอกว่าอินนาดีนียันฮาอานิลกีละที่ว่าแท้จริงศาสนาของฉันแล้วเนี่ยห้ามจากการที่จะลอบสังหารนะครับห้ามที่จะไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มาเป็นคนที่ทำผิดนะครับไม่มีการที่จะทำร้ายฝากไม่มีการที่จะฆ่าฝากเนี่ยนะครับในศาสนาอิสลามต่อมาเนี่ยนะครับพออีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันก็มีคนคุมเนี่ยนะครับคนที่คุมก็ได้เห็นว่าท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยมีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่ได้กินก็คือองุ่นนะครับองุ่นทั้งที่ไม่มีใครเนี่ยนะครับได้เอาองุ่นเนี่ยไปให้ท่านคูเบฟบินอาดีแล้วในมักกะช่วงเวลานั้นในฤดูนั้นเนี่ยก็เป็นฤดูที่ไม่มีผลไม้องุ่นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งเนี้ยมัดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ท่านคูเบฟบินอาดีอีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับต่อมาพอถึงเวลาเนี่ยนะครับถึงเวลาที่กุเรชมักกะเนี่ยนะครับต้องการที่จะประหารต้องการที่จะสังหารซอบาทั้งสองท่านนี้ก็คือท่านคูเบฟบินอาดีแล้วก็ซียดอิบนุดิฟินนาเนี่ยนะครับทั้งสองท่านก็พาทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับบรรดาซอบาสองท่านนี้ออกนอกเขตฮารามนะครับก็คือไปถึงที่ตะนาอีมก็คือนอกเขตแผ่นดินฮารามนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อถึงแล้วเนี่ยนะครับท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวขึ้นมานะครับเป็นดุอานะครับว่าอัลลอฮุมมะอะฮซีฮิมอะดะดันขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอันนี้คือท่านคูเบฟเนี่ยถูกจับขึงจับตรึงแล้วใช่มั้ยครับอยู่กับไม้เนี่ยนะครับกลางออกท่านคูเบฟก็กล่าวดุอานี้ขึ้นมาครับอัลลอฮุมมะอะฮซีฮิมอะดะดันขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนับพวกเขาทุกๆคนเลยนะวักตุลุฮุมบาดาดันแล้วก็ขอรับสารทรงจัดการพวกเขาเนี่ยทีละคนทีละคนเวลาตะบกอมินฮุมอาหารดันแล้วขอรับสตาลาอย่าได้เก็บพวกนี้ไว้เลยแม้แต่คนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งท่านคูเบฟบินอาดีก็ได้กล่าวดุอานี้ออกไปจนกระทั่งให้กุเรชมักกะหลายๆคนที่อยู่รอบๆท่านเนี่ยที่ได้ยินดุอาของท่านเนี่ยรู้สึกกลัวนะครับรู้สึกหวาดกลัวกับดุอานี้และหลายๆคนเนี่ยก็ถอยห่างออกไปด้วยกับกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับตัวพวกเขานั่นเองต่อมาเรากลับมาที่ซอบาอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถูกจับเช่นเดียวกันนั้นก็คือท่านเซดอิบนุดิซินนะ นะครับเซดอิบนุดิซินนะเนี่ยนะครับก็ได้ถูกจับเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็อบูซุฟยานก็ตอนนั้นเนี่ยอบูซุฟยานเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับอบูซุฟยานเนี่ยก็ได้กล่าวกับท่านเซดอิบนุดิซินนะนะครับว่าอะตุฮิบุอันนะมุฮัมมัดันอินดานะอัลอานฟีมากานิกะนะครับเอามั้ยเนี่ยฉันจะให้ข้อเสนอกับท่านว่าถ้าให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้นบีของเจ้าเนี่ยนะให้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแทนที่เจ้าเนี่ยนัดริบุอุนุกอฮูวะอันนะกาฟีอะฮลิกะให้เราเนี่ยได้ฆ่ามุฮัมมัดแล้วเราเนี่ยจะปล่อยเจ้าให้กลับไปอยู่ที่บ้านของเจ้านะก็คืออบูซุฟยานเนี่ยยื่นข้อเสนอให้กับท่านเซดอิบนุดิซินนะนะครับแบบนี้ว่าก็คือเอาไม้เลขตัวนะท่านไปพามุฮัมมัดมาแล้วเราก็จะสังหารมุฮัมมัดแล้วเราก็จะปล่อยให้ท่านไปอยู่ที่บ้านดูคำตอบนะครับแล้วมาฟังคำตอบของท่านเซดอิบนุดิซินนะกันท่านเซดอิบนุดิซินนะเนี่ยนะครับได้กล่าวด้วยกับซิกบิลอีมานก็คือด้วยกับหัวใจอันแน่วแน่นะครับมั่นคงโดยที่กล่าวอย่างไม่ลังเลไม่รู้สึกว่าเฮ้ยจะรับข้อเสนอนี้ดีไหมนะครับหรือว่ารับไปอย่างนั้นแหละให้พวกนี้ปล่อยตัวไปก่อนแล้วเราก็ค่อยหนีทีหลังเซดอิบนุดิซินนะกล่าวขึ้นมาด้วยกับความมั่นคงแน่วแน่ในหัวใจด้วยกับอีมานเนี่ยนะครับด้วยกับความรักของท่านนบีที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์เถอะมาอุฮิบบุอันนะมุฮัมมัดอัลอันฟีมากานิฮิอัลลซีฮุวะฟีฮิตุซีบุฮูชาวกะตุนเซดอิบนุดิซินนะนะครับบอกว่าอย่าแม้กระทั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วพวกท่านก็สังหารนบีมุฮัมมัดเนี่ยอย่าว่าแต่ถึงขั้นนั้นเลยนะฉันเนี่ยก็ยังไม่มีความสุขเลยนะว่านบีมุฮัมมัดให้นบีเนี่ยอยู่ที่ของท่านที่เดิมตอนนี้แหละนะแล้วก็ท่านเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วก็มีเศษหนามเนี่ยมาตำเท้าท่านวะนาจาดิซุนฟิอะฮลีแล้วก็ถึงแม้ว่าฉันจะนั่งอยู่ในบ้านของฉันเองก็ตามฉันก็จะไม่รู้สึกพอใจรู้สึกไม่สบายใจนะครับที่เพียงแค่หนามนิดเดียวเนี่ยได้ตำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วอย่าได้พูดถึงว่านบีมุฮัมมัดมาอยู่ตรงนี้แทนฉันเลยแล้วก็นบีมุฮัมมัดถูกสังหารโดยพวกท่านทั้งหลายนะครับนี่ก็คือเป็นคำตอบของท่านเซดอิบนุดิซินนะนะครับด้วยกับความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอบูซุฟยานเนี่ยนะครับได้พูดออกมานะครับว่ามารออัยตุมินันนาซีอะฮะดันฉันเนี่ยไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนเลยเนี่ยนะครับที่อยู่ให้บูอะฮะดันกับฮุบบิอัศฮาบิมุฮัมมัดมุฮัมมัดันนะฉันเนี่ยไม่เคยเจอเลยว่าจะมีชายคนไหนจะมีกลุ่มชนไหนเนี่ยที่จะรักคนหนึ่งคนใดเนี่ยไปมากกว่าสหายของมุฮัมมัดที่รักมุฮัมมัดนะครับก็คืออบูซุฟยานเนี่ยกำลังจะบอกว่าไม่มีใครแล้วเนี่ยที่จะรักคนหนึ่งคนใดได้แม้กระทั่งว่าพ่อรักลูกของตัวเองนะครับหรือสามีรักภรรยาของตัวเองภรรยารักสามีของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมากนะครับที่หรือที่มีความรักมากไปกว่าที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยวันกอดูอะลัยฮิวะกอตะลูกอตะลูฮูนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่ออบูซุฟยานเนี่ยแล้วก็หัวหน้ากุเรชมักกะห์ทั้งหมดได้ยินคำยืนยันจากท่านเซดอิบนุดิซินนะเนี่ยนะครับก็ทำไมครับก็จัดการสังหารท่านแล้วก็ประหารท่านให้เสียชีวิตในตอนนั้นเลยนะครับโดยที่ท่านเซดอิบนุดิซินนะเนี่ยก็ได้นะครับได้เสียชีวิตชะฮีดลงในตอนนั้นนั่นเองต่อมาครับถึงหลังจากที่ได้สังหารประหารท่านเซดอิบนุดิซินนะไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็หันมาหาท่านคูเบบินอดีนะครับซึ่งท่านคูเบบินอดีตอนเนี้ยถูกตรึงอยู่นะครับถูกกางไว้อยู่กับบนแผ่นไม้เนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าท่านคูเบบินอดีได้กล่าวว่าอินรออัยตุมอันตะดออานีฮัตตาอัรกอรอกาตัยฟัฟอาลูนะครับก็เซท่านคูเบบินอดีเนี่ยก็กล่าวกับพวกเขานะครับว่าหากว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่เป็นการอะไรแล้วก็เหอะนะฉันขอที่จะละหมาดก่อน2รอกาตนะครับพวกเขาก็กล่าวว่าดูนะกะฟัรกะก็คือเอาละหมาดไป2รอกาตพอนะฟะรอกะรอกะตัยนีอัจัมมะฮูมาวะอะห์ซะนะฮูมานะครับท่านคูเบบินอดีเนี่ยก็ได้ทำการละหมาด2รอกาตนะครับก่อนที่ท่านเนี่ยจะถูกประหารนะครับละหมาดอย่างเต็มเปี่ยมละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างดีเลยนะครับจนกระทั่งว่า ท่านคูเบบินอาดีให้สลามนะครับแล้วก็กล่าวว่าถ้าฉันเนี่ยไม่คิดไม่กลัวว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะคิดว่าฉันเนี่ยคลี่ขาดนะครับกลัวที่จะถูกสังหารแล้วก็ฉันเนี่ยทำไมจะละหมาดให้นานกว่านี้อัสตักซัรตุมินัสศอลาติฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้อยากจะละหมาดให้มันมากกว่านี้แต่ที่นี้ที่ละหมาดแค่2รอกาตเนี่ยเพราะว่านะครับอย่าคิดว่าฉันเนี่ยกลัวว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะคิดว่าฉันขี้ขาดละหมาดให้นานเนี่ยเพื่อที่ว่าอ๋อจะได้ต่อชีวิตหน่อยนึงนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องถูกสังหารไม่ใช่นะครับต่อมาเนี่ยก็ถูกมัดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับกุเรชมักกะอีกหลายๆคนเนี่ยก็ต้องการที่จะทดสอบอีกว่าท่านคูเบบบินอาดีเนี่ยจะออกจากศาสนาของมุฮัมมัดไหมโดยที่กล่าวนะครับว่าเอาไหมเนี่ยฉันจะปล่อยท่านแต่ให้ท่านเนี่ยต้องออกจากศาสนาของมุฮัมมัดอิรจิอานินอิสลามนุคอลิซาบีลักนะครับออกมาจากศาสนาอิสลามเราปล่อยท่านแน่นอนฟะกอละละฮุมท่านคูเบบินอาดีได้กล่าวกับพวกเขานะครับว่าละวัลลอฮิมาอุฮิบบุอันอัรจิอานินอิสลามขอสาบานต่อแล้วฉันจะไม่ยอมออกจากศาสนาอิสลามเลยวะอันนะลีมาฟิลอัรดิญะมีอันถึงแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนแผ่นดินกับฉันก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการมีอะไรครับบนโลกใบนี้1เกียรติยศอำนาจทรัพย์สินชื่อเสียง4อย่างนี้เอามาให้ท่านคูเบบินอาดีทั้งหมดเลยเนี่ยในโลกดุนยาคูเบบินอาดีก็ไม่ต้องการนะครับที่จะออกจากศาสนาอิสลามเพราะว่าท่านคูเบบินอาดีเนี่ยได้รู้แล้วว่า4อย่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่มั่นคงมันไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่ยั่งยืนนั้นคืออะไรคือการที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตได้ตายชะฮีดลงในศาสนาของอัลลอฮฺสุบานตะลานะครับต่อมาท่านคูเบบินอาดีก็ได้กล่าวเป็นชะเอ็ดดังออกมานะครับเป็นชะเอ็ดที่มะรูฟเป็นชะเอ็ดที่รู้กันนะครับก็คือว่าลัสตูบาลีฮีนะอุกตะลุมุสลิมันฉันเนี่ยไม่สนใจหรอกหากว่าฉันเนี่ยจะถูกฆ่าตายแล้วฉันเนี่ยเป็นมุสลิมอะลาอัยจันบินกานะลิลลาฮิมัสรออีถึงแม้ว่าไอ้แผลของฉันหรือว่าการล้มของฉันจะล้มไปข้างหน้าล้มไปข้างหลังฉันไม่สนใจนะครับแต่ขอให้ทำไมฉันได้ตายในศาสนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตายในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ กลุ่มชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้รวบรวมเอาวัยรุ่นมาแต่ละกลุ่มชนเนี่ยถือหอกคนละอันเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆทิ่มแทงไปที่ท่านคูเบบินอาดีทีละคนจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยถึงเสียชีวิตนั่นก็คือเป็นประวัติส่วนหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านนี้นะครับที่ได้ถูกนำพาตัวไปหลอกลวงไปแล้วก็ท่านทั้งหลายทั้ง6เนี่ยก็ได้เสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ฮูเซนฉิมกุล
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะลัมรอฮ์ทับเปลี่ยนฮัจญะลัมรอฮ์ทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอฮ์และฮัจญะละไมปั้นห้าวจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮัจญะอามีนะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรัก จะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสะละนายอิบรอฮีมเจสะละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะญีกอเซมและนางซูนาเจสะละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสะละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจสะละและเป็นวะของครูซาวานเจสะละจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮะจีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดจนาซะในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดจามิอุนอิบาดะห์บ้านทางควายอ่อนนุช59ประเวททีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยะซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอะมาบะอ์Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาและความเอ็นดูปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านตลอดจนผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่ทำให้กระผมได้กลับมาพบปะกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรายการที่จะมาให้ความรู้นะครับเป็นรายการที่จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุมินมุสลิมผู้ศรัทธาเอาละครับท่านพี่น้องในวันนี้ผมก็อยากที่จะนำเสนอรวยหยิบยกเรื่องการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันมีความประเสริฐอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าความประเสริฐของการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความประเสริฐอย่างไรมีหลักฐาน จากอัลกุรอานไหมแล้วก็มีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมนะครับเรามาดูอายะห์กุรอานก่อนนะครับอายะห์กุรอานที่พูดเกี่ยวกับการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تاجين الله سبحانه وتعالى และบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์ทำการประสานพรทำการประสาทพรให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเองแล้วก็บรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์เนี่ยยังทำการประสาทพรให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นการศอลาวาตทำการศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสไปต่ออีกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายศ็อลลูอะลัยฮิพวกท่านทั้งหลายจงทำการประสาทพรแก่ท่านนบีเถอะพวกท่านทั้งหลายจงทำการประสาทพรแด่เขาเถอะหมายถึงอะลัยฮิเนี่ยหมายถึงแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซัลลิมูตัสลีมาและให้และให้กล่าวสลามแก่ท่านด้วยการสลามที่สมบูรณ์นะครับซูเราะตุลอะห์ซาบอายะห์ที่56เป็นอายะที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์เนี่ยทำการประสาทพรให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นที่จะต้องมาคิดต่อมาพิจารณาต่อว่าถ้าเราได้ยินการเอ่ยนามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราไม่ศอลาวาตต่อท่านนบีแล้วเราไม่กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนบะคีลไปเป็นคนที่ขี้เหนียวไปเรามาดูอีกหะดีษหนึ่งนะครับเรามาดูหะดีษกันบ้างเป็นหะดีษที่รายงานจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าศ็อลลูอะลัยยะพวกท่านทั้งหลายจงทําการศอลาวาตแก่ฉันพวกท่านทั้งหลายจงทําการศอลาวาตจงกล่าวศอลาวาตแก่ฉันเถอะฟะอินนะศอลาตะกุมเพราะการศอลาวาตของพวกท่านนั้นตับลูกุนีมันจะถูกส่งมายังฉันไฮซูมากุนตุมไม่ว่าพวกท่านอยู่ที่ใดก็ตามนะตับลูกุนีหมายถึงมันจะมาถึงฉันการศอลาวาตเนี่ยมันจะมาถึงฉันไม่ว่าไฮซูมากุนตุมไม่ว่าพวกท่านจะอยู่แห่งหนใดก็ตามนะอันนี้ก็เป็นคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเนี่ยทำการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามาดูอีกหะดีษหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอะไรก็ตามที่มีหลักฐานพูดมีอายะห์กุรอานพูดระบุถึงเรื่องนั้นไว้หลายหลายอายะห์มีหะดีษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นหลายๆหะดีษให้พี่น้องจำไว้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น สิ่งสำคัญถ้าไม่สำคัญเนี่ยจะไม่มีระบุไว้ในอัลกุรอานแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่กล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำไว้หลายๆรอบไว้ในหลายๆหะดีษมีอีกหะดีษนึงที่พูดเกี่ยวกับการศอลาวาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านพี่น้องเป็นหะดีษที่รายงานจากอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเป็นรายงานที่อะไรเป็นหะดีษที่รายงานจากอับดุลลาห์อิบนุอัมรบินอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานเอาไว้ว่าอันนะฮูซะมิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันบุคคลใดก็ตามที่ทำการศอลาวาตแก่ฉันทำการประสาทพรแก่ฉันนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะใครก็ตามที่ทำการศอลาวาตแก่ท่านนบี1ครั้งศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรออัลลอฮ์จะทรงกล่าวศอลาวาตแก่เขา10ครั้งนะใครก็ตามที่กล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการประสาทพรให้แก่เขาจะศอลาวาตแก่เขาขอดุอาให้กับเขากี่ครั้งครับ10ครั้งท่านพี่น้องลองจินตนาการแล้วก็ลองเทียบถึงความสำคัญที่ท่านนบีได้สั่งเอาไว้ท่านนบีได้กำชับพวกเราเอาไว้ว่าการที่เราศอลาวาตเพียงแค่1ครั้งท่านพี่น้องเรายังได้ผลบุญขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเราศอลาวาตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนึงเนี่ยหลายๆครั้งท่านพี่น้องก็ลองไปบวกลบคูณหารดูนะครับว่าคำพูดที่ดีๆเช่นการศอลาวาตเนี่ยนะแล้วมีผลบุญที่ใหญ่ด้วยมีผลบุญที่ดีด้วยเนี่ยเมื่อเทียบกับคำพูดที่ไร้สาระเนี่ยพี่น้องเอาคำพูดที่ไร้สาระเนี่ยไว้อีกที่นึงเลยนะครับนะเราหันมาลงทุนกับการกระทำหรือว่าการค้าขายที่มันได้กำไรเยอะๆดีกว่านะครับเราทำการลงทุนกับเรื่องเช่นนี้ดีกว่านะท่านพี่น้องลองดูท่านนบีบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้องลองจินตนาการนะครับจินตนาการตามท่านนบีบอกกับเราว่าเราแค่เราศอลาวาตเพียงแค่1ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการศอลาวาตให้แก่เราหรือว่าแก่ผู้ที่ศอลาวาตกับท่านนบีเนี่ยต่อท่านนบี10ครั้งด้วยกันมันหมายถึง10เท่าเลยนะครับแล้วผู้ที่ทำการศอลาวาตให้แก่เรานั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่ามันมีความจำเป็นจะบอกว่ามันมีความหมายมากๆนะ เรามาดูอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ศอลาวาตต่อท่านนบีได้ยินชื่อของท่านนบีเมื่อนามชื่อของท่านนบีถูกเอ่ยณที่เขาแล้วเขาไม่ศอลาวาตเนี่ยผลของมันจะเป็นอย่างไรท่านพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่ศอลาวาตแล้วก็เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็เราจะไม่มีโทษอะไรท่านพี่น้องลองฟังหะดีษนี้เป็นหะดีษที่รายงานจากอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าرغم أنف رجل ความหายนะจงประสบแก่ผู้ที่ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ เมื่อนามชื่อของฉันถูกเอ่ยณที่เขา فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ แต่ว่าเขาคนนั้นไม่ทำการศอลาวาตให้แก่ฉันอันนี้คือท่านนบีบอกรอกีมาอังฟูรอจุลินรอกีมาอังฟูเนี่ยถ้าแปลตรงๆท่านพี่น้องครับแปลว่าจมูกเปื้อนฝุ่นหมายถึงความหายนะความพินาศจงประสบกับเขาคนนั้นเขาคนไหนครับเขาคนนั้นคือผู้ที่ซูกิรตูอินดะฮูเมื่อฉันเนี่ยถูกเอ่ยขึ้นถูกกล่าวณที่เขาหมายถึงเวลามีคนพูดคนเอ่ยชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่ได้ยินไม่ทำการศอลาวาตต่อท่านอ่ะหมายเช่นเวลาเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีการยกหะดีษมีครูสอนเราฟังบรรยายแล้วพูดคือแล้วพูดถึงนามชื่อของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นรอซูลุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นท่านนบีไม่ว่าจะเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์เนี่ยเวลาเราได้ยินคำเหล่านี้นะพี่น้องเราจะต้องพูดคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะเราได้ยินแล้วเพราะเราว่าเพราะเราได้ยินการเอ่ยนามหรือว่าการกล่าวชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเราจะต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้พ้นจากบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความหายนะจะประสบกับเขานั่นเองนะครับมีอีกหะดีษนึงนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่ยาวหน่อยแต่ความหมายใจความเนี่ยใกล้ๆกันคล้ายๆกันแต่เป็นหะดีษที่ยาวแล้วก็มีการเอ่ยถึงเรื่องอื่นด้วยเป็นหะดีษที่รายงานจากมาลิกอิบินฮุวัยริสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาได้รายงานเอาไว้ว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้รายงานเขาได้เล่าเอาไว้ว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอกีอะอะตาบะตันมินบัรรอกออะตาบะตันมินบัรได้ก้าวขึ้นสู่มินบัรนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวขึ้นสู่มิมบัตเดี๋ยวเราจะได้รู้ด้วยว่ามิมบัตของท่านนบีนี้มีกี่ขั้นนะก้าวขึ้นไปก้าวแรกอยู่ๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวคําว่าอามีนซุมมารอกออะตาบะตันอุคราแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงขั้นที่2ฟะกอลอามีนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอามีนอีกกล่าวว่าอามีนอีกเป็นครั้งที่2ซุมมารอกออะตาบะตันอุคราแล้วก็ก้าวอีกขั้นนึงฟะกอลอามีนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวคําว่าอามีนเป็นครั้งที่3แสดงว่ามิมบัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มี3ขั้น1 2 3แล้วท่านนบีหยุดเตรียมตัวที่จะปาสายเตรียมตัวที่จะกล่าวคุตบะห์ละเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเช่นนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเหตุผลที่กล่าวอามีนขั้นแรกกล่าวอามีนครั้งที่2กล่าวอามีนครั้งที่3เนี่ยท่านนบีบอกว่ากอละท่านนบีพูดว่าอาตานีจิบรีลอะลัยฮิสสลามเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดว่าอามีนอามีนอามีนเนี่ยจิบรีลได้มาหาฉันเมื่อสักครู่นี้ฟะกอละยามุฮัมมัดแล้วก็พูดกับฉันว่าโอ้ยามุฮัมมัดมันอัดรอกะวาลิไดฮิเอาอะฮะดูฮุมาใครที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับบุพการีทั้งสองของเขาหรือหนึ่งในทั้งสองของเขาหมายถึงถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับบุพการีของเรากับพ่อแม่ของเราในยามที่ท่านแก่ชราเนี่ยนะหรือใครคนใดคนหนึ่งจากทั้งสองซุมมาดะคอลันนาร แล้วเขาคนนั้นผลสุดท้ายก็คือเขาจะต้องลงนรกเขาถูกนำไปไว้ในนรกยะฮันนัมทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเหตุเลยที่จะทำให้เราได้เข้าสวนสวรรค์แสดงว่าเราไม่ได้ทำดีต่อพ่อแม่เลยเพราะว่าการทำดีต่อพ่อแม่ครับท่านพี่น้องเป็นเหตุทำให้เราเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ร่วมกับท่านได้มีโอกาสได้ปฏิบัติพัดวีท่านดูแลท่านแล้วสุดท้ายเรายังต้องเข้านรกเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับท่านแต่ไม่ปฏิบัติพัดวีท่านอย่างดีเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราอยู่กับท่านเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติท่านเลยฟาอับอะดะฮุลลอฮุและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เขาคนนั้นเขาคนไหนครับคนที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้ทำดีอะไรกับพ่อแม่เลยเนี่ยถูกเข้านรกเรียบร้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยตกนรกและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ด้วยอันนี้คือคนที่หนึ่งที่ท่านนบีกล่าวคำว่าอามีนเนี่ยท่านญิบรีลขอให้ว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับบิดามารดาของเขาบุพการีทั้งสองของเขาแล้วทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์เลยแล้วก็ทั้งสองเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องตกนรกแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลปฏิบัติพัดวีบุพการีของเขาเลยจึงเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยตกนรกนะแล้วญิบรีลก็บอกว่าฟะอับอะดะฮุลลอฮ์ญิบรีลก็ขอดุอาว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงทำให้เขาคนนั้นห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ท่านนบีก็กล่าวว่าอามีนอันนี้คนที่หนึ่งบุคคลที่สองใครครับมันอัดรอกะรอมฎอนบุคคลที่สองนะครับมันอัดรอกะรอมฎอนฟะลัมยุฟัรละฮูฟะอับอะดะฮุลลอฮุกุลอามีนฟะกุลตุอามีนบุคคลที่สองเนี่ยคือผู้ที่ได้มีโอกาสพบกับเดือนรอมฎอนฟะลัมยุฟัรละฮูแต่ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกอภัยโทษให้ไม่ได้รับการอภัยโทษหมายถึงรอมฎอนมาเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องรอมฎอนเลยมาก็มาจะไปก็ไปฉันไม่สนใจนะเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะว่าการอภัยโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้บ่าวของพระองค์ในเดือนรอมฎอนนี้มันมีเยอะมีหลายโอกาสถ้าเดือนรอมฎอนมาแล้วมันไม่เป็นเหตุทำให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเราแสดงว่าเขาคนนั้นนะครับไม่เอาไหนอ่ะฟาอับอะดะฮุลลอฮท่านญิบรีลบอกว่าอัลลอฮฺก็จะทรงทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ญิบรีลบอกว่ากุลอามีนจงกล่าวอามีนฟะกุลตุอามีนนบีก็กล่าวอามีนอันนี้บุคคลที่สองมาบุคคลที่สามคือบุคคลที่เราจะเอานะครับมันซุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศอลลีอะลัยมันซุกิรตะอินดะฮูฟะลัมยุศอลลีอะลัยกะฟะอับอะดะฮุลลอฮกุลอามีนฟะกุลตุอามีนบุคคลที่สามครับท่านพี่น้องคือผู้ที่เมื่อเจ้าอันนี้ท่านญิบรีลพูดนะครับผู้ที่เมื่อเจ้านั้นถูกเอ่ยณที่เขาแล้วเขาคนนั้นไม่ทำการศอลาวาตต่อเจ้าฟะอับอะดะฮุลลอฮุขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ญิบรีลบอกว่ากุลอามีนมุฮัมมัดครับมุฮัมมัดจงกล่าวคำว่าอามีนฟะกุลตุอามีนท่านนบีก็กล่าวอามีนบุคคลทั้ง3ประเภทนี้เป็นบุคคลที่ท่านญิบรีลขอจากอัลลอฮ์นะครับว่าบุคคลทั้ง3ประเภทนี้จะได้ รับความหายนะหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เมื่อนามชื่อของท่านนบีถูกเอ่ยณที่เขาแล้วเข้าไม่ศอลาวาตเราดูคนขอดุอากับคนรับดุอาคนขานรับคนขานว่าอามีนเนี่ยซีใหญ่ทั้งคู่ครับพี่น้องญิบรีลเป็นมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดตำแหน่งสูงส่งที่สุดในบรรดามาลาอิกะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่เป็นบุคคลที่สูงส่งที่สุดในหมู่บาชัดในหมู่ในมวลมนุษย์ทั้งคู่เนี่ยซีใหญ่ทั้งคู่แล้วก็เราจะเหลือถ้าท่านญิบรีลขอดุอาแล้วก็ท่านนบีขานรับอย่างนี้นะครับแสดงว่าการที่เรากล่าวศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราเนี่ยมีผลบุญที่จะได้รับด้วยนะครับแล้วก็มีบทลงโทษที่เราไม่กล่าวด้วยเมื่อนามชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเอ่ยขึ้นณที่เราฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักครับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เราอย่าเป็นคนขี้เหนียวในการที่จะกล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งการเขียนครับพี่น้องแม้กระทั่งการพิมพ์หรือว่าการเขียนลงไปในสมุดเมื่ออ่ะสมมุติว่าเราทำรายงานแล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าท่านนบีแน่นอนเมื่อเราพิมพ์คำว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะต้องเติมจุมละอิอ์ติรอดิยะห์ไปด้วยเติมจุมละที่เป็นจุมละหลังจากนั้นด้วยก็คือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราบางคนเขียนตัวย่อซอจุดลอจุดแล้วก็วงเล็บนะมันหมายถึงความขี้เหนียวที่เรามีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี้เหนียวแม้กระทั่งที่จะเขียนจะพิมพ์คำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องลองคิดดูเอาแล้วกันไม่ใช่เพียงแต่การพูดนะครับแม้กระทั่งเวลาเราเขียนไม่ว่าจะเขียนด้วยมือหรือว่าพิมพ์ด้วยกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเจอชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เขียนให้เต็มเขียนให้สวยเขียนให้เต็มหรือไม่ก็ถ้าเราไม่เขียนมันก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสัญลักษณ์นะครับคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นภาษาอาหรับเลยอันนั้นก็ง่ายหน่อยนะเราคลิกปุ๊บแทรกมันก็มาเลยนะอันนี้จะบอกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่บะคีนมีหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษของท่านฮุเซนอิบนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันบะคีลุคนที่ตระหนี่ขี้เหนียวเนี่ยคือผู้ที่มันซุกิรตุอินดะฮูซุมมาลัมยุศ็อลลิอะลัยยะคนที่ขี้เหนียวคือคนที่เมื่อฉันถูกเอ่ยขึ้นณที่เขาแล้วเขาไม่ศ็อลาวาตต่อฉันอันนี้ก็เป็นความประเสริฐนะครับของการศ็อลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในวันกับคืนนึงเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องได้ยินนะครับชื่อของท่านนบีนะครับนามของท่านนบีก็ให้เรากล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยในรูปแบบที่ถูกต้องในรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในกิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านพี่น้องก็น่าจะนะครับพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปแล้วก็ตอนหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
5: ์ชะกิรินรัมมะสิทธิ
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
6: อาเมน
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ลัมราทับเปลี่ยนฮัจญะห์ลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอฮ์และฮัจญะห์ละไมปั้นห้าวจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮัจญะห์อามีนะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะดีกอเซมและนางซูนะเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดิยอเจสละและเป็นวะของครูซาวานเจสละจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจสละน้องสาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นณมัสยิดดารุนมุซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮะจีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 13:00 นณมัสยิดญะมีอุลอิบาดะห์บ้านทางควายอนุท59ประเวศทีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ดุนยานี้ไม่แน่ว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมอะไรที่ต้องบอกก็ต้องบอกหรือต้องพูดก็ต้องพูดส่วนจะขัดใจใครหรือไม่วิทยุเสียงอิสลามวิทยุสร้างปัญญา

0: وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรธและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ผมได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในวันนี้แล้วก็ต้องขอชมเชยทุกท่านนะครับว่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยได้มีภารกิจนะหลายๆคนก็ไปเที่ยวเอาง่ายๆนะว่าง่ายๆเลยไปเที่ยวนะเพราะว่าเป็นวันหยุดสิ้นปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติตัวแม้ว่าเราจะฉกฉวยโอกาสในช่วงนี้เนี่ยเพื่อการไปพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเนียดของเราแล้วต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองของเขาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีความผิดได้นะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนแน่นอนนะครับที่ได้ภาษาอาหรับก็ใช้คำว่าตะชับบุห์บินกุฟฟาร์ถ้าแปลตามตัวเลยก็คือเรียนแบบคนเรียนแบบผู้ปฏิเสธการเรียนแบบผู้ปฏิเสธแต่ว่าผมแปลเป็นภาษาไทยมานะฮะคร่าวๆก็คือว่าอย่าเรียนแบบผู้อื่นจะได้ดูฟังดูว่าอะไรบ้างที่เราไม่น่าจะต้องทำตามเราไม่ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยเด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงหนีไม่พ้นในช่วงเทศกาลด้วยเหมือนกันที่เราจะพูดถึงกันนะครับเมื่อกี้ก็คงจะได้ฟังในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ไปแล้วนะครับวันนี้ลองมาฟังดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลต่างๆก็ดีหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราก็ถือว่าเป็นอัตชับบุฮ์บินกุฟาร์ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ยึดหลักของการเป็นผู้ศรัทธาในการแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีส่วนแม้กระทั่งคำพูดคำจาก็ใช่นะกิริยาท่าทางก็ใช่เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยด้วยกับสื่อต่างๆที่มันได้ถาถมเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาและก็เป็นคนไทยคนนึงเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้สื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลกับเราเหมือนกันมันก็มีบทบาทกับเราเหมือนกันแม้กระทั่งภาพยนตร์แม้กระทั่งละครใช่ไหมครับที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าติดกันเลยอ่ะนะก็ดูแล้วบางคนก็อินไปกับละครก็มีนะคิดไปคิดมาทำไมเหมือนตัวฉันเลยก็ไม่รู้แหมตรงกับชีวิตฉันเลยมันก็มีนะหลายๆคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเพลงนะฮะเสียงเพลงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มันมากับวัฒนธรรมตะวันตกโดยสิ้นเชิงแต่การทำดุลิลละห์ครับในฐานะที่เราได้มีโอกาสในการศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เยอะๆนะครับเพราะอย่างน้อยเราก็มีเขาเรียกมีวิธีการในการที่จะได้เอาไปตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันขัดหรือว่ามันสอดคล้องต่อบทบัญญัติมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้ด้วยความเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราต้องเข้าใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้รูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปแบบที่ดีงามนั่นคือรูปแบบที่เราทราบจากชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งแบบอย่างของการดำเนินชีวิตของเราบรรดาซอฮาบะห์คนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ถือว่าเป็นต้นแบบของเราเพราะว่านบีบอกแล้วนะครับว่าให้เรานั้นได้ยึดถือในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์วะซุนนะตินคุลาฟะอัรรอชิดีนแล้วก็ซุนนะหรือแบบอย่างของเหล่าบรรดาคอลีฟะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่มีคุณลักษณะที่ได้รับการยอมรับนั่นเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าเขามีคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเป็นดุอาซึ่งเวลาเรากล่าวถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราก็ต้องกล่าวดุอาบทนี้ด้วยรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นดุอาที่มีความหมายว่าอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพึงพอพระทัยในตัวเขาเพราะนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เราจะไม่เข้าไปแตะเขาไม่ว่าเขาจะมีเรื่องหรือว่ามีข้อบาดหมางใจอะไรกันนะครับเหมือนกับบางกลุ่มอย่างกลุ่มของชีอะห์เขาก็มีการยกตัวอย่างของซอฮาบะห์เพื่อให้เราได้เกิดการเปรียบเทียบว่าคนนั้นน่าจะดีกว่าคนนี้คนนี้น่าจะดีกว่าคนนั้นคนนี้เป็นเครือญาตินบีเป็นคอลีฟะในขณะที่อีกท่านหนึ่งเป็นแค่เป็นซอฮาบะห์ธรรมดาซึ่งโดยการเป็นผู้ศรัทธาของเราแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวไก่คนเหล่านี้เลยเพราะคนเหล่านี้เนี่ย ท่านนบีบอกว่าเป็นคอยรุนนาสเป็นคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้นบีบอกเอาไว้นั่นหมายถึงบรรดาซอฮาบะในยุค100ปีแรกซุมมัลละซีนายาลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีเป็น200ปีละซุมมัลละซีนายาลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีก็เป็น300ปีเพราะนั้นคนเหล่านี้อยู่ในยุค300ปีซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นมนุษย์แน่นอนเรื่องบาดหมางอาจจะมีเรื่องไม่ลงรอยกันอาจจะมีนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเนี่ยอยู่ในยุคปีนี้ปีที่ฮิจเราะห์ที่เท่าไหร่แล้วนะฮะทราบไหมเดี๋ยวจะมีเกี่ยวพันของเราด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าพุทธศักราชที่เท่าไหร่คริสตศักราชที่เท่าไหร่แต่หลายๆคนไม่รู้ว่าและไอ้ตอนนี้มันฮิจเราะห์ที่เท่าไหร่ละเท่าไหร่นะฮะ1434แล้วนะฮะ1434อัลฮัมดุลิลละห์นะหลายๆท่านทราบเพราะนั้นเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ต้องถือว่าอยู่ในเค้าเรียกอยู่ในยุคที่ศตวรรษที่15ศตวรรษที่15แต่แปลกนะคนในศตวรรษที่15เนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คนในศตวรรษที่100ของนบีซึ่งนบีบอกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยาแปลกไหม

ครับรูปแบบของการปฏิบัติหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรารับทราบมาจากแบบอย่างของนบีแบบอย่างของเราบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นอัลกุรอานเองก็สำทับเตือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาเน้นย้ำว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของมุฮัมมัดเนี่ยในตัวของมุฮัมมัดซึ่งสำหรับสู่เจ้าแล้วถือว่าเป็นอุสวะตุนฮะซะนะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับดังนั้นเมื่อนบีเป็นแบบอย่างของเรานะครับเราก็ต้องมันก็ต้องหมายรวมไปถึงใครด้วยครอบครัวนบีด้วยถูกไหมครับภรรยานบีลูกๆนบีแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเขาก็ดำเนินรอยตามแบบอย่างของนบีซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเอาวิถีชีวิตของเขามาสู่การปฏิบัติของเราด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้นบีได้เตือนเอาไว้ว่าพอใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ผู้ศรัทธาจะดำเนินชีวิตในลักษณะที่อาจจะถูกล่อลวงอาจจะถูกสิ่งต่างๆที่เป็นการพัฒนาในยุคใหม่เนี่ยมันดึงดูดเราไปโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนบีจึงได้เตือนเอาไว้นะครับว่าละตัตตะบิอันนะซุนันัลลซีนามินกับลิกุมชิบรอนบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออินฮัตตาลาวซะลักูจุฮรดับบิลลาซะลักตุมูฮูหะดีษบทนี้ถ้าแปลไทยผมมั่นใจว่าทุกคนเคยได้ยินแน่นอนนบีบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายหรือพวกท่านทั้งหลายนั้นจะตามการปฏิบัติตัวของคนรุ่นก่อนคืบต่อคืบศอกต่อศอกคุณยังว่าหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรนั่นหมายถึงการดำเนินชีวิตที่เราเรียนแบบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นดอลลีนที่เราอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์ไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนทั้งมักดูบูบิอะลัยฮิมกับอับดอลลีนเนี่ยนั่นหมายถึงอันยะฮูดวะนะซอรอก็คือหมายถึงยิวและบรรดาคริสเตียนทั้งหลายที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นการพัฒนาในยุคใหม่เนี่ยมันดึงเราไปเหมือนกันสื่อต่างๆที่มันเข้ามาการดำเนินชีวิตการแต่งเนื้อแต่งตัวคำพูดคำจาวิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีอิสลามอยู่แน่นอนว่าเราก็คงจะไม่ต่างกับคนอื่นๆที่เราก็เห็นอยู่ในสังคมว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นลูกน้องตะวันตกแบบชิบรอนบีชิบลินเลยนะคืบต่อคืบศอกต่อศอกเขาพัฒนาอะไรเราพัฒนาตามเขาอันนี้ในความหมายของเขานะซึ่งในทัศนะของเราแล้วเรามองว่านี่คือสิ่งที่เป็นการทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัคลากจรรยามารยาทที่ในปัจจุบันนี้ก็พยายามเหลือเกินในการที่จะรณรงค์ว่าคนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่ผมเคยบอกไปแล้วหลายๆที่นะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมเกิดไม่ได้ยังไงก็เกิดไม่ได้ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ถูกต้องไหมฮะคนถ้าไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกลัวใครอ่ะมนุษย์แค่แป๊บนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไม่เห็นหน้าก็ไม่กลัวละวงจรปิดเดี๋ยวหลบหน่อยก็ไม่กลัวละแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลบไม่ได้ไงหลบไม่ได้เพราะนั้นคนถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์แสดงว่าคนคนนั้นไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นไปดูได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่บรรจุเข้ามาในการศึกษาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไอ้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไม่มีทางเกิดแน่นอนนะครับอันนี้ฟันธงได้เลยนะทีนี้เมื่อนบีเตือนอย่างนี้แล้วเนี่ยนบีบอกว่าแม้กระทั่งว่าเขาตามเข้าไปในรูแย้นบีเปรียบเทียบนะว่าไอ้การที่บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยมันนำวิถีชีวิตของเราไปไอ้เราเองก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเลยโดยที่เราเองก็ไม่ได้เอารูปแบบของอิสลามเนี่ยมาใช้อย่างจริงจังด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนบีจึงเตือนแบบนี้นะครับแล้วซอฮาบะห์เขาก็ถามว่าท่านนบีพูดอย่างนี้เนี่ยหมายถึงอันยะฮูวันนะซอรอใช่ไหมนบีบอกจะมีใครอีกนั่นก็แสดงว่าไอ้สองกลุ่มเนี่ยคือศัตรูของเราศัตรูตัวฉกาจเพราะนั้นไม่ต้องเอามาเป็นเพื่อนเมื่อไม่เอามาเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องเอาวิถีชีวิตไม่ต้องเอารูปแบบของคนเหล่านี้มามีเขาเรียกมามีอิทธิพลกับชีวิตของเราโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นเราขาดทุนแน่นอนนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะให้รายละเอียดกับท่านพี่น้องก็คือว่าไอ้การเรียนแบบคนอื่นหรือว่าการเรียนแบบพฤติกรรมของคนเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็คงจะมีอยู่หลายข้อเลยทีเดียวนะครับเอาเท่าที่เวลาเรามีก็แล้วกันนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คืออัลอซอบียะตุอิลาเกามินเอาอิลามัซฮะบินเอาอิลาบาลาดินเอาอิลากอบีละตินนั่นหมายถึงว่าการเรียกร้องสู่การเล่นพรรคเล่นพวกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียนแบบพฤติกรรมของเขาเพราะเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ใช่

0: ศรัทธาเนี่ยหรือคนที่เราเรียกว่ากาเฟรหรือผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะมีพรรคพวกของเขาเขาจะมีพันธมิตรของเขาแล้วไปดูได้ฮะคนเหล่านี้เนี่ยมีพฤติกรรมมีแนวความคิดเหมือนกันเหมือนกันลองไปดูฮะประเทศมหาอำนาจเขาก็จะมีกลุ่มของเขาใช่ไหมครับกลุ่มที่มีความคิดเหมือนกันคือเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเขาทำยังไงก็ได้ที่จะเอาผลประโยชน์จากชาติอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วในเวลาหาผลประโยชน์ก็มาหากับประเทศมุสลิมอะนะซึ่งเราก็เห็นอยู่ประเทศมุสลิมนี่เราก็โดนรังแกอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกับข้อหาอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อการร้ายมันก็แปลกอะนะฮะคือไปลุกรานบ้านเมืองเขาแล้วก็บอกว่าไอ้ประเทศนี้เป็นผู้ก่อการร้ายพอเวลาเขาต่อสู้มาก็บอกเขาเป็นพวกหัวรุนแรงก็นะเราก็ให้รู้ไว้นะฮะว่านี่คือแผนการชั่วร้ายของยิวแล้วก็นาซอรอที่มันต้องทำหน้าที่ของมันคือไอ้สองกลุ่มเนี่ยเวลามันมีเรื่องกับมุสลิมมันจะรวมหัวกันแต่ว่าวันดีคืนดีมันก็เล่นกันเองนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองแจ๋วตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าถึงคราวที่จะต้องเป็นศัตรูกับมุสลิมเนี่ยเขาจะรวมหัวกันเพราะนั้นเราเองจึงต้องมีจุดยืนของเราเหมือนกันด้วยเหตุนี้เองเนี่ยสิ่งที่นบีเตือนก็คือว่าการเรียกร้องสู่การเล่นพรรคเล่นพวกไม่ใช่พวกนบีบอกว่าไลซามินนามันดาอิลาอัสบียะตินไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่พวกของเราก็คือไม่ได้อยู่ในวงจรของแบบอย่างของนบีเลยคนที่เรียกร้องสู่การเล่นพรรคเล่นพวกไอ้นี่พวกฉันทำอะไรก็ตามเพื่อพวกพ้องของฉันซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับว่าเราเห็นได้ในสังคมบ้านเราคนที่ไม่ใช่เราต้องบอกว่าไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะคนที่เป็นมุสลิมคงไม่มีมั้งนะหวังว่านะฮะคนที่เป็นมุสลิมต้องระวังนะครับว่าเราจะต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าหากว่าพวกของเราที่เราถือว่าเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเนี่ยเขาทำผิดเราก็ต้องว่าผิดเราจะไม่มากันถ้าหากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาแล้วนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่เป็นเผ่ากุเรชแต่เป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนยากคนจนหน่อยไปลักขโมยนะเสร็จแล้วเนี่ยพวกกุเรชก็จะเอาเป็นเอาตายไม่ได้ฮุกมต้องตัดมือไงขโมยต้องตัดมือแล้วก็เวลาคนที่เป็นคนร่ำคนรวยไปขโมยบ้างคือไปมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างเนี่ยกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครในการที่จะมาแม้กระทั่งจะมาพูดถึงด้วยซ้ำนบีก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้คนเหล่านี้เวลาคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่าอยู่ในตระกูลดังๆทำความชั่วและทำกับเพิกเฉยในขณะที่คนทั่วๆไปพอทำความผิดหน่อยถึงขั้นจะเอาเป็นเอาตายนบีก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าถ้าหากว่าฟาติมาซึ่งเป็นลูกสาวของฉันเนี่ยขโมยแล้วก็ถ้าฮุกมว่าต้องตัดมือฉันก็จะตัดมือนางเหมือนกันเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าฮุกมของอัลลอฮ์เนี่ยเวลาลงมาแล้วทุกคนเท่ากันหมดจะเป็นคนรวยก็ฮุกมนี้แหละจะเป็นคนจนก็ฮุกมนี้แหละนะเพราะนั้นมันไม่มีแยกนะคือฐานะทางสังคมชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งในการที่จะเอามาแยกแยะว่าใครจะดีกว่ากันในทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันอย่าชะล่าใจนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดีกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าเราจะมีหน้ามีตาทางสังคมแล้วเราจะได้รับการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนอื่นเขาเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้ตัดสินที่ตรงนี้แต่เราตัดสินที่พฤติกรรมของเราเพราะนั้นอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่าอักนากุมแปลว่าคนที่รวยที่สุดไม่ใช่แต่เราใช้คำว่าอัตกอกุมคนที่มีการตักวามากที่สุดนั่นหมายถึงคนมีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเกรงกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์มากที่สุดคนเหล่านี้ต่างหากที่อัลลอฮ์ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งนะพระองค์เพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัตกอกุมอินดัลลอฮ์ได้เหมือนกันจะเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ยึดมั่นต่อหลักการของอิสลามนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเสมอภาคนะที่อัลลอฮ์ได้ให้เราจะเห็นว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนยากคนจนก็จะเสียเปรียบจะเสียโอกาสตรงนี้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะครับแต่เอาความอีหม่านที่เรามีเอาความยำเกรงที่เรามีมาเป็นเกณฑ์ในการวัดเพราะฉะนั้นนบีจึงได้เตือนไงว่าไลซามินนามันดาอิลาอัลซอบียะติน วะไลซะมินนามันกอตะลาลิอัศบียะตินและก็ไม่ใช่พวกของเราคนที่ต่อสู้เพื่อพรรคพวกของตนเองนะครับภาพแบบนี้เนี่ยเอายกตัวอย่างวัยรุ่นแล้วกันนะที่เราเห็นอยู่วันๆไม่ต้องทำอะไรนะถ้ายิ่งเรียนช่างกลด้วยนะเขาต้องจะออกกำลังกายกันอยู่เรื่อยใช่ไหมเดี๋ยววิ่งกันเดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวตีกันนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เพื่อนกูเจ็บไม่ได้อันนี้แกมาทำเพื่อนฉันก่อนฉันก็เลยต้องเอาคืนอันนี้เขาเรียกการเล่นพักเล่นพวกการต่อสู้เพื่อพวกพ้องมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นอิสลามเลยเพราะนั้นถ้าหากว่ามุสลิมเข้าไปมีส่วนแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยต้องพิจารณากันละว่าเรายังคงความเป็นผู้ศรัทธาอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นนบีเตือนนะครับว่าวะไลซะมินนามันมาตะอะลาอัศบียะตินแล้วก็ไม่ใช่พวกของฉันอีกเหมือนกันคนที่ตายเพื่อการเล่นพรรคเล่นพวกเพราะนั้นสรุปในภาพรวมในหัวข้อแรกก็คือว่าคนที่เขาเรียกชาตินิยมก็ดีหรือว่าคนที่เล่นพรรคเล่นพวกก็ดีเนี่ยนบีบอกไม่ใช่พวกของฉันเมื่อไม่ใช่พวกของฉันมันก็คือแบบอย่างของคนที่ปฏิเสธซึ่งนบีห้ามอิสลามห้ามนี่เป็นแบบแรกอย่างแรกที่อยากจะนำเรียนกับท่านพี่น้องก่อนนะครับมาประการที่สองที่ไม่ควรปฏิบัตินะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติหรือว่าอย่าเรียนแบบผู้อื่นนะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในประการที่สองนี่คงจะเกี่ยวข้องกับมุสลิมัตตรงๆเลยนะครับเพราะว่าหัวข้อก็คือตะบารุญนิซาวันอิฟตินานูบิฮินนะการอวดโฉมการอวดโฉมของสตรีและความลุ่มหลงในสตรีการอวดโฉมของสตรีเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าผู้หญิงหรือมุสลิมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาด้วยกับโครงสร้างด้วยกับสรีระร่างกายซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันคนละแบบกับผู้ชายเขาเพราะฉะนั้นในการแต่งเนื้อแต่งตัวของมุสลิมะหรือของผู้หญิงเองเนี่ยมันก็จึงต้องมีความพิถีพิถันมากกว่าคนที่เป็นผู้ชายด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอิสลามก็จึงได้เตือนเอาไว้ได้สำทับเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเราจะออกจากบ้านซึ่งเราจะต้องไปเจอผู้คนมากมายโดยหลักแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องปกปิดเอาร้อของเราเราจะต้องแต่งกายให้มิดชิดให้เรียบร้อยซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูในอดีตในยุคยาฮิลิยะเนี่ยยุคที่อิสลามก่อนที่อิสลามจะมาก่อนที่นบีจะรับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยเขาก็แต่งตัวในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามอาจจะมีกำไรข้อเท้าเราเคยเห็นใช่ไหมกำไรข้อเท้าแต่ในสมัยนี้มันกลับมาเกิดอีกแล้วนะใช่ไหมฮะกำไรข้อเท้าเริ่มมีเขาเรียกยาฮิริยาย้อนยุคยุคก่อนเนี่ยมันเป็นยาฮิริยามันก็มีรูปแบบแบบนี้เวลาไปไหนทีก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคนก็ต้องมองแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องดึงดูดสายตาของคนอื่นเขาแล้วก็มีทีท่ามีกิริยามารยาทที่ต้องการดึงดูดสายตาของผู้อื่นซึ่งอันนี้คือรูปแบบในยุคยาฮิริยาเพราะนั้นเมื่ออิสลามมาเนี่ยอิสลามจึงมาตีกรอบของความสวยงามของผู้หญิงให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เตือนนะครับเป็นคำสั่งห้ามนะวะลาตะบัรรุญนะตะบัรรุญญาฮิลียะตินอูลาและพวกเธอทั้งหลายอันนี้คือตอบก็คือการสนทนาคำสั่งตรงนี้เนี่ยเฉพาะผู้หญิงตรงๆเลยว่าและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าได้อวดโฉมของพวกเธอเหมือนการอวดโฉมในยุคยาฮิลิยะโดยเด็ดขาดซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ายาฮิลิยะมันกลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วถูกไหมฮะการแต่งเนื้อแต่งตัวของไม่ใช่ของมุสลิมมาอัฟนะฮะของผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับของมุสลิมเนี่ยเราก็อันทำดีแล้วเราอยู่ในกรอบที่เรามีรูปแบบของศาสนามาเป็นแนวทางอยู่แล้วแต่ของผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นเราเองก็ต้องระวังนะครับมีลูกมีหลานวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบจะเขาเรียกอยากจะโชว์อยากจะแสดงเราเองก็ต้องคงจะเป็นคนที่จะต้องคอยเขาเรียกคอยสกรีนหน่อยนะฮะคอยตรวจสอบคอยเช็คหน่อยว่าอันนี้เหมาะไหมอันนี้ถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆอีกเหมือนกันนะครับอย่างในข่าวที่เราได้เห็นอยู่นะมีข่าวอาชญากรรมข่าวข่มขืนข่าวอะไรต่ออะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นสาเหตุประการแรกเลยเหมือนกันดังนั้นเราเองก็คงต้องช่วยกันนะครับถ้าหากว่าลูกหลานของเราแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยก็ต้องบอกต้องสอนเขาอย่าปล่อยปละละเลยเพราะสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาตามมาอีกมากมายแล้วเราก็จะมานั่งปวดหัวกันทีหลังว่าจะทำยังไงดีล่ะกับปัญหาเหล่านี้กันซะก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับอัลวิกอยะไครุมินันอิลาจนั่นก็คือการปกป้องเนี่ย การตีกรอบเอาไว้และการป้องกันมันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนอันนี้คือสุภาษิตอาหรับเขาพูดเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วแหละฮะว่าถ้าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันย่อมจะเป็นการดีกว่านั่นเองนะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับแล้วก็เราเองก็เหมือนกันนะฮะหลายๆท่านก็ต้องบอกว่ามุสลิมะบางท่านก็เราก็รู้จักประยุกต์นะประยุกต์แฟชั่นให้เข้ากับฮิญาบนะครับก็มีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ต้องบอกว่าบางทีมันก็เด่นเกินไปอ่ะนะฮะแล้วก็คือเอาให้เหมาะสมอ่ะคือไอ้เรียบร้อยเนี่ยถูกต้องเนี่ยถูกต้องตามหลักการผมมั่นใจว่าทุกคนรู้ว่าเป็นยังไงแต่เอาให้มันดูเรียบร้อยแล้วดูดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามในการที่จะพิจารณาเองแล้วแหละว่าแบบไหนยังไงนะครับอย่าให้มันเขาเรียกอย่าให้สวยเกินพิกัดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งไงนะครับแล้วก็อีกอย่างเรื่องของเครื่องหอมอีกใช่ไหมเรื่องของน้ำหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการศาสนาเวลาเราออกนอกบ้านนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แป้งมันก็มีน้ำหอมแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าก็เอาที่มันไม่แรงอ่ะนะฮะถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยไม่มีใครยอมแน่นอนผมมั่นใจฮะบอกแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดกันคือหลักการศาสนายังไงก็คือความถูกต้องแต่ถามว่าถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้มีประโยชน์ไหมไม่มีนะฮะเพราะนั้นเอาละในเมื่อหลายๆคนเนี่ยก็ยังเขาเรียกอะไรยังมีความสุขกับในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเมื่อมันเป็นหลักการศาสนาเราทำยังไงล่ะพยายามที่จะปรับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าสู่หลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับในประการที่3อันนี้ตรงกับอันนี้เลยฮะตรงกับเทศกาลพอดีเลยนะครับว่ามันเป็นแบบอย่างของกาเฟตเขาเขาเรียกอัตชับบูบินกุฟาร์เนี่ยก็คือการเรียนแบบคนอื่นการเรียนแบบกุฟาร์เนี่ยนะครับประการที่3ก็คือว่าอัลอิฮติฟาลวันอิฮติฟาบิอายาดินอุกุฟาร์ก็คือการเฉลิมฉลองตามเทศกาลของคนอื่นเขาของกาเฟตละกันนะครับเพราะหัวข้อมันอย่างนั้นการเฉลิมฉลองตามเทศกาลของกาเฟตอันนี้ตรงกับของเราเลยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีเทศกาลฟันธงได้เลยครับต้องมีมุสลิมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเยาวชนจะไปมีส่วนร่วมในเรื่องแบบนี้ซะเยอะถึงแม้ว่า เราเองเนี่ยอาจจะตักเตือนบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งเนื่องจากว่าในการดำเนินชีวิตที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยวัฒนธรรมแบบนี้มันก็ซึมซับถึงกันด้วยเหมือนกันอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้แม้กระทั่งตามโรงเรียนเขาก็มีจับฉลากของขวัญใช่ไหมฮะของขวัญในวันปีใหม่บางโรงเรียนเขาก็มีแบบนี้ซึ่งการให้ของขวัญกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะเพราะนบีบอกว่าตาฮาดูตาฮาบูให้ของขวัญซึ่งกันและกันแล้วพวกท่านทั้งหลายจะได้รักกันแต่มันจะต้องอะไรมันจะต้องไม่ใช่เทศกาลแบบนี้เพราะไอ้เทศกาลแบบนี้มันเป็นเทศกาลของเขานั่นหมายถึงถ้าเราเอาการปฏิบัติของเราเนี่ยไปสอดคล้องกับเทศกาลของเขาแสดงว่าเราเนี่ยเรียนแบบเขาเมื่อเรียนแบบเขานบีบอกมันตะชับบะฮบีเก้ามินฟาหัวมินหุมใครก็ตามที่เรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็ถูกจัดว่าอยู่ในคนกลุ่มชนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไอ้แบบอย่างอันนี้มันเป็นแบบอย่างของกาเฟตของผู้ปฏิเสธซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่เรากลับไปมีส่วนร่วมแล้วเราจะมาบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้แล้วแหละซึ่งในเทศกาลแบบนี้จะเห็นภาพชัดนะครับวันที่25ที่ผ่านมาวันอะไรนะฮะพวกเรายังรู้เลยเห็นไหมเห็นไหมวันคริสต์มาสก็มีเด็กมุสลิมบางคนแต่งชุดซานตาคลอสมาเลยนะก็อันเนี้ยคือต้องตีใครต้องตีใครต้องตีพ่อแม่นะครับเพราะเด็กยังไม่รู้เรื่องนั่นหมายความว่าถ้าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราเนี่ยมีส่วนเต็มที่ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเราก็ต้องให้ความคิดให้ความเข้าใจเขาว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรา25ก็ช่างมัน25ก็25ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็ไม่ต้องจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดกันมากเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราเอาเทศกาลของเขามาพูดเนี่ยบางทีเราไม่รู้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำพูดมากๆเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงเอาเป็นอย่างนั้นไปซะอีกนะคือถ้าไม่พูดเลยบางทีเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเพื่อให้รู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ใช่เพื่อให้รู้แล้วเราไปทำตามไม่เอานะนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการง่ายๆนะเหมือนกับที่ผมพูดในรายการกับอาจารย์มุฮัมมัดอาลีก็เหมือนกันมึงบอกว่าวิธีการง่ายๆเลยยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลายุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาถูกไหมฮะยุ่งกับหลักการศาสนาอิสลามให้เยอะๆว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรนบีใช้ยังไงวันนี้ต้องทำอะไรจันทร์พฤหัสต้องถือศีลอดนี่คือรูปแบบที่เป็นวิถีชีวิตของเราทั้งสิ้นถ้าเรายุ่งกับวิถีชีวิตของอิสลามเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาแน่นอนถูกไหมฮะปีใหม่เราก็ไม่ต้องสนใจปีใหม่ก็ดีถนนโล่งดี ใช่ไหมก็อย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายแต่ถ้าหากว่าปีใหม่วันที่31วันพรุ่งนี้31เดี๋ยวเราจะดูดิมันจะมีโอ้เขาเฉลิมฉลองกันทั่วเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบของเขาถามว่ามุสลิมมีส่วนไหมมีมุสลิมก็ไปกับเขาด้วยอย่างเมื่อกี่ปีที่แล้วนะที่มีไฟไหม้ที่เขาเรียกอะไรนะซันติก้าผับอะไรนั่นนะฮะตายทั้งกี่ศพอ่ะก็นี่แหละไอ้วันที่31นี่แหละคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เทศกาลทั้งหลายเนี่ยมันจะมีของที่ฮารามอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละเหล้ามีไหมมีหลังจากเหล้าเสร็จซีนาต่อมันมีของที่เป็นต้องบอกว่าเอาง่ายๆภาษาง่ายๆเขาเรียกมีแต่ของชั่วทั้งนั้นแล้วถามว่ามุสลิมเข้าไปยุ่งได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องยุ่งถึงบอกว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะนะวันๆเนี่ยยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะผมมั่นใจว่าถ้ายุ่งเรื่องของเราเยอะไม่มีเวลายุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะเรื่องของเรานี่มีเยอะเหมือนกันนะแต่ละวันว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเนี่ยทำไมรู้จะทำอะไรอ่านกุรอานก็ได้เอานะนั่นก็เป็นสิ่งดีแล้วนะครับง่ายที่สุดด้วยที่เราจะทำได้เอ้าถ้าอ่านกุรอานไม่ได้บางคนบอกว่ามีประจำเดือนอ่านกุรอานไม่ได้ทำยังไงซิกรุลลอฮ์ได้ไหมได้ไม่เป็นไรฮะเนี่ยนี่คือวิธีการปฏิบัติซึ่งมันมีรูปแบบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้เทศกาลต่างๆนะครับที่จะเข้ามาถึงแล้วก็พอเดือนกุมภาพันธ์อีกแล้วนะพวกเราคงไม่แล้วรุ่นเราคงไม่แล้วแหละกุมภาเขามีวันอะไรอย่างวาเลนไทน์นะผมสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ฝ่ายปกครองเขาเรียกวันวาเลนตีนพอมันเขียนด้วย TINE ไงตัว T เนี่ยมันออกเสียงตัวทหารก็ได้ตัวต่อเต่าก็ได้ในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยถ้าไอ้คำว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางครั้งไอ้สื่อที่มันเข้ามาเนี่ยยิ่งสมัยนี้เนี่ยโอ้โหสื่ออยู่กับมือเลยนะลองใครนั่งรถประจำทางลองดูดิฮะเด็กทำอะไรกันเวลาอยู่บนรถหรือแม้กระทั่งรถตรงรถตู้ใครขับรถตู้ก็ลองดูเด็กทำอะไรฮะเล่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต Facebook ทั้งหมดเนี่ยแล้วถามว่าสมองมันจะมีประโยชน์ไหมอ่ะมันจะได้พัฒนาไหมไม่มันก็อยู่แบบนี้แหละนี่คือสื่อที่ตะวันตกมันให้มาเพื่อทำให้คนทำไมครับให้เยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยโง่มากขึ้นเพราะไม่มีเวลาพัฒนาสมองไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกเราก็อยู่ในยุคนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นทำยังไงอะฮะก็ต้องควบคุมพฤติกรรมของเขาแบ่งสรรเวลาเอาละเล่นเกมก็เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่ให้เล่นเกมเลยเดี๋ยวมันหนีออกไปเล่นนอกบ้านทำไงล่ะเอาปัญหามาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็คงต้องวางแผนให้ดีอะนะครับวางแผนให้ดีผมบอกแล้วว่าผมเอาเรื่องจริงมาพูดคือหลักการเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ถูกแต่ถามว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างเนี้ยว่าถ้าเราไม่ให้ลูกไปเล่นไม่เล่นเกมเลยเดี๋ยวมันก็หนีออกนอกบ้านไปเล่นที่อื่นต่อให้เราตอนนี้ปวดหัวหนักเข้าไปอีกเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีกันใช่ยังงั้นทำยังไงอ่ะก็ต้องควบคุมว่าควรจะต้องทำยังไงอาจจะมียืดหยุ่นบ้างเพราะเด็กมันต้องเล่นเกมอย่างเงี้ยนะเกมก็มีประโยชน์นะจะว่าไม่มีโทษอย่างเดียวก็เกินไปเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องการพัฒนาเหมือนกันอย่างไอ้พวกตัวลงตัวเลขอย่างเงี้ยฝึกให้เด็กได้มีการบวกมีอะไรแต่ว่ามันอย่ามากเกินไปอันนี้ตรงเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงต้องศึกษาวิธีการอะไรนะการเลี้ยงลูกในยุคใหม่กันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าหลักการศาสนาเนี่ยก็มีอยู่แล้วว่าเราควรที่จะต้องมีกรอบให้กับเยาวชนของเราในเรื่องของการเฉลิมฉลองก็เหมือนกันเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะฮะอย่าไปเป็นเขาเรียกอย่าไปเป็นต้นงานแม่งานซะเองอ้าวเดี๋ยววันนี้ที่31เดี๋ยวที่บ้านทำบุญซะหน่อยเชิญคนนี้มากินฉลองไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ทำบุญเฉยๆไม่มีอะไรทำวันอื่นได้ไหมล่ะมันจะได้ไม่ไปตรงกับเทศกาลเขาเพราะตรงกับเทศกาลเขาเนี่ยมันเหมือนกับคนทำอะไรสักอย่างแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเนตอย่างนั้นอย่างเช่นเราเข้าไปในร้านที่เขาขายเหล้าเราบอกเราไม่ได้เข้าไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ได้เข้าไปซื้อเหล้าด้วยแต่เข้าไปทำธุระใครเขาจะเชื่อถูกไหมฮะใครเขาจะเชื่อว่าเราเข้าไปในนั้นแล้วไม่นั่นก็รอท่านบอกว่าเข้าไปหาเพื่อนก็ดึกโทรเรียกมันออกมาสิจะเข้าไปทำไมเพราะนั้นตรงนี้เราต้องระวังเหมือนกันคือภาพพูดตรงนี้มันต้องระวังเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเรามีเจตนาดีก็จริงแต่ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามันไปสอดคล้องกับแบบอย่างของคนอื่นเขาเนี่ยเราก็เลี่ยงลำบากเหมือนกับคนอยู่ในวงไพ่อะใช่ไหมเวลาเขาจับเราโดนด้วยไหมก็โดนด้วยนะโดนเหมารวมไปด้วยเพราะนั้นก็ด้วยความอิคลาสของเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงนะครับเพราะนั้นเฉลิมฉลองงานของชาวบ้านเขาไม่ต้องไปยุ่งนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเฉลิมฉลองจริงๆเนี่ยมันมีวันของเราเหมือนกันใช่ไหมวันไหนบ้างเอ่ยอีทั้งสองเอาให้เต็มที่เลยนะแต่แปลกนะพอวันอีดเนี่ยไปดูได้แล้วหลายบ้านไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนกันไปเที่ยวกันใช่ไหมพอใครจะมาเยี่ยมก็ไม่เจอแล้วเพราะไปเที่ยวแล้วไงเพราะนั้นวันอีดเนี่ยเอาเลยฮะเฉลิมฉลองของเราหรือถ้าหากว่ามันนานไปเพราะปีหนึ่งโอ้ต้องสองอีกสองมีแค่2วันเองอ่ะมันนานไปเนาะ ทำยังไงอ่ะวันศุกร์ไงครับวันศุกร์อีดของสัปดาห์วันศุกร์เนี่ยเป็นอีดของสัปดาห์นะฮะอุลามะเขาก็สนับสนุนนะว่าให้เราจะทำบุญจัดงานเลี้ยงเชิญเพื่อนฝูงเชิญญาติพี่น้องมาในวันอีดไม่ว่าไอในวันศุกร์ไม่ว่ากันนะครับแต่ไอวันที่มันเป็นเทศกาลของคนอื่นเขาเราเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่ไปตะชับบูบินกุฟฟาร์เขาไงจะได้ไม่ไปตรงกับการเรียนแบบของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังในประการต่อมาครับตะอัลลุมุลุกะติลกุฟฟาร์มินอัจริชชะฮรอลามินอัจริดดาวะอันนี้ต้องแยกประเด็นนิดนึงก็คือการเรียนภาษาของคนต่างชาติเพื่อการโอ้อวดต้องบอกก่อนเพื่อการโอ้อวดไม่ใช่เพื่อการดะวะเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าบอกห้ามเรียนภาษาคนต่างชาติตายเลยภาษาอังกฤษเรียนไม่ได้ส่งลูกเรียนแล้วตอนนี้มันพูดภาษาอังกฤษปื้อเลยเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่นะครับความหมายก็คือว่าเรียนเพื่อการโอ้อวดฉันพูดภาษาอังกฤษได้เป็นไงโอ้นี่ลูกฉันพูดภาษาอังกฤษได้บางทีลูกไม่ได้อวดเราอวดเองนี่ลูกฉันนี่พูดภาษาอังกฤษโอ้ยคุยกับฝรั่งแจ๋วเลยแต่ลูกฉันไม่ละหมาดไม่พูดถึงอันเนี้ยบางทีเราก็ภูมิใจถูกไหมฮะแต่ทีนี้ว่าในความภูมิใจของเราเนี่ยศาสนาก็ได้บอกกับเราเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรียนเพื่อการดะวะไม่เป็นไรเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราต้องติดต่อคือเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเรียนเพื่อเป้าประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดไม่มีปัญหาเพราะอย่างที่บางทีก็เป็นเรื่องของการค้าการขายอย่างเช่นเราเป็นนักธุรกิจเรามีลูกเราก็อยากที่จะต้องให้ลูกสานต่อธุรกิจอาจจะต้องส่งให้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีโอกาสในการที่จะทำการค้ากับคนชาติอื่นอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าหากว่าเรียนมาแล้วมาโอ้อวดกันอันนี้ลูกฉันพูดภาษาอังกฤษได้ลูกฉันเรียนเก่งอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกห้ามด้วยนะครับท่านอุมัรได้เคยเตือนเอาไว้นะครับว่าการเรียนภาษาของคนที่ไม่ใช่เขาเรียกภาษาของคนต่างชาตินะภาษาคนต่างชาติคือท่านอุมัรเตือนเอาไว้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่ในสมัยท่านอุมัรจะมีชาวเปอร์เซียเข้ามาเยอะเปอร์เซียในสมัยก่อนก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นอิหร่านอิรักนะเข้ามาอยู่กันเยอะแล้วก็ท่านอุมัรเองก็ถูกฆ่าโดยคนเปอร์เซียนั่นแหละท่านจึงได้เตือนเอาไว้ไงว่าอย่าคือระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเรียนถามว่าเวลาเราเรียนภาษาของคนต่างชาติอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องซึมซับวัฒนธรรมเขาถูกไหมฮะเพราะภาษามันจะมาพร้อมกับวัฒนธรรมเราเรียนภาษาอังกฤษลองดูได้ลูกหลานเราเรียนภาษาอังกฤษเกือบทุกโรงเรียนแหละเวลาสอนภาษาอังกฤษเขาเอาหนังอะไรให้ดูล่ะหนังฝรั่งใช่ไหมเอาหนังฝรั่งให้ดูมันก็ซึมซับวิถีชีวิตซึมซับถึงไอแนวทางการปฏิบัติตัวด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแอคชั่นการแสดงออกมันก็ซึมซับมาด้วยเหมือนกันแม้กระทั่งการทักทายเวลาเจอกันบางทีก็ hello แต่ว่ามุสลิมเราให้ทักด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมมันหนักเข้ามันก็เลยกลายเป็นว่าทิ้งรูปแบบของอิสลามแล้วเอารูปแบบของตะวันตกมาใช้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องเขาเรียกต้องตีกรอบให้เขาให้ได้นะครับไม่ได้ห้ามนะฮะเดี๋ยวบอกว่าเรียนภาษาต่างชาติไม่ได้เรียนได้แต่ต้องมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนว่าอย่าเรียนเพื่อการโอ้อวดแล้วต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเรียนแล้วเนี่ยบางทีมันซึมซับวัฒนธรรมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มีมาใหม่แล้วบ้านเราเยาวชนส่วนใหญ่ก็จะชอบภาษาอะไรไงเกาหลีอะไรจุงเบยอะไรก็อยู่น่ะงงไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยบางทีเราก็ต้องเขาเรียกต้องตีกรอบให้ลูกของเราเหมือนกันนะว่าให้อยู่ในกรอบที่มันถูกต้องนะครับอันต่อมานะครับการตักลีดุนกุฟาร์บีมายะซูลุฟีฮัฟาลาติซาวาจเรียกการเรียนแบบคนกาเฟสในเรื่องของการเรียกการจัดงานแต่งงานแต่งงานต้องจัดงานถูกไหมฮะเอาลินวาลาบิชาตินบีบอกเอาลินวาลาบิชาตินจงจัดงานวาลีมาแม้แบบเพียงใช้แกะสักหนึ่งตัวก็ตามก็คือเพื่อเป็นการแสดงความดีใจอ่ะนะแต่ว่าถ้ามันเกินไปเนี่ยถ้ามันเกินไป3วันไม่เลิกอย่างเงี้ยนะบางคนบางงานมันเต็มการนานกันนะคือใจอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเอาให้มันพอดีซึ่งผมคงไปกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าพอดีมันขนาดไหนถ้าเรามีฐานะก็ไม่เป็นไรเรามีคนรู้จักเยอะเอาก็เอาคืออย่าให้มันเหลือแล้วมันฟุ่มเฟือยอย่ามาให้มันสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่านบีบอกว่าการแต่งงานที่จะมีบารากะห์มีความจำเริญเนี่ยก็คือไอซารูฮามาอูนาตันคือมันเป็นไปด้วยรูปแบบที่ง่ายในการสู่ของ่ายในการปฏิบัติง่ายในการจัดงานนะครับไม่ใช่มักง่ายนะฮะหมายถึงง่ายเพราะมันไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนักนะครับ แต่ว่าเขาครบตามเงื่อนไขนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวลาเขาตัดงานแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปตามอะไรอะโรงแรมใช่ไหมโรงแรมค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับแล้วก็พอโรงแรมเนี่ยแต่งชุดธรรมดาเข้าไปได้ไหมจริงมันได้อะแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าโอ้ถ้าธรรมดาไม่เอาไม่เข้าอะต้องทำไมถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้หรูหราไว้ก่อนบางทีไม่มีทำยังไงอะก็ต้องไปเช่านั่นแหละมันเกินความจำเป็นไงพอเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็คือรูปแบบเราลองดูอะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นภาพว่าลองดูอย่างเช่นของคริสเวลาเขาแต่งงานเห็นไหมเขาจะแต่งกันที่โบสถ์ก็จะมีการแต่งตัวมีจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่แหละแล้วก็มีเสื้อผ้าของคนที่ใส่มาในงานก็จะเป็นในลักษณะที่คล้ายๆกันซึ่งมันทั้งหมดมันคือความสิ้นเปลืองซึ่งอิสลามไม่ได้มองเขาเรียกอะไรไม่ได้ให้พิถีพิถันถึงขนาดนั้นนะครับเราให้พิถีพิถันในเรื่องของการปฏิบัติตัวแต่ว่าในเรื่องของการจัดงานแต่งงานที่มันเกินเลยไปในอิสลามไม่ได้ส่งเสริมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าให้มันมากจนเกินไปเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าเราไปเรียนแบบเขาไปเรียนแบบเขาซึ่งศาสนาก็สำทับเตือนเอาไว้นะครับในประการต่อมาครับอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของมุสลิมีแล้วแหละนะครับว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกทำระวังในการที่จะไม่ให้เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามทำตามสุนนะนบีให้ได้มากที่สุดเพราะว่า เป็นเรื่องของการเขาเรียกการโกนเคราแล้วก็ไว้หนวดมันจะสลับกันคือเราลองดูฮะฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาส่วนใหญ่เขาจะไว้หนวดใช่ไหมแล้วเขาก็จะโกนเคราซึ่งอันนี้คือรูปแบบของฝรั่งเขารูปแบบของยิวแหละเอาง่ายๆนะครับทีนี้นบีได้เตือนว่านบีบอกยัซซุชวาริบวะอัรคุลลุฮาก็คือให้แต่งหนวดให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ไว้เคราทีนี้พอไว้เคราแล้วก็ต้องดูให้เรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ไว้พลุงพลังเลยนะกลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยรูปแบบของอิสลามนี่มันน่าปฏิบัติหรือว่ามันน่ากลัวกันแน่บางคนเห็นมุสลิมมาเนี่ยโอ้โหทำไมมันดูซกมกเหลือเกินน่ะก็เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยซุนนะของนบีก็จริงแต่ว่าไอ้คนแสดงเนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันไม่รู้เรื่องไงคนแสดงมันต้องให้มันดูดีด้วยนะฮะเพราะนั้นเราลองดูดิฝรั่งอ่ะไอ้ที่เป็นโปรเฟสเซอร์อะไรทั้งหลายลองดูมันไว้เขานะมันไว้เขาแล้วทำไมทุกคนให้การยกย่องหมดเลยอ่ะเพราะเขาแต่งเขาอะไรให้ดีไอเราเองเราเป็นมุสลิมมาบอกว่าให้ไว้เขาแล้วก็ไว้ซะเฟิร์มพลุงพลังหนวดเนิร์ดเข้าปากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าให้คลิปหนวดก็คือแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ปล่อยเขาก็คือให้ไว้เขาให้สมกับความเป็นเขาเรียกเป็นผู้ชายอ่ะนะแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาด้วยและอย่างเป็นสุนนะของนบีนะก็สนับสนุนนะฮะว่าถ้าใครสามารถทำได้นี่คือแบบอย่างที่นบีได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นเองนะครับประการต่อมาครับอัลอติมาดูฟิตาริกอาลันมีลาดก็คือการยึดเอาวันที่ตามนี่แหละตามอะไรนะตามเขาเรียกตามการมีลาดก็คือตามการเกิดของนบีอีซาซึ่งเขานับเอาวันที่1วันที่1ก็คืออีก2วันข้างหน้าเนี่ยคือเรารู้อย่างที่เมื่อกี้บอกไงฮะเรารู้วันที่ของเขาแต่บางทีเราก็ไม่รู้วันที่ของเราแล้ววันนี้มันวันที่เท่าไหร่พอเราไม่รู้วันนี้ที่เท่าไหร่บางทีเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าซุนนะในช่วงนี้ต้องทำยังไงสมมุติถ้าเรารู้ว่า13 14 15ของเดือนอาหรับมันมีซุนนะอยู่ใช่มั้ยนบีสอนให้เราทำอะไรนะฮะจำได้มั้ยถือศีลอดบางทีแต่ถ้าเราไม่รู้วันมันก็จะทำให้เราพลาดสุนนะด้านนี้ไปใช่ไหมครับหรือวันที่10มุฮัรรอมที่ผ่านมาแล้วเนี่ย10มุฮัรรอมก็มีสุนนะอีกว่าให้เราถือศีลอดซึ่งก็ต้องหมายรวมวันที่เท่าไหร่ไปด้วยวันที่9ไปด้วย9กับ10เพราะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าที่9วันที่10มุฮัรรอมมันตรงกับวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พลาดสุนนะด้านนี้ไปอีกเหมือนกันนะแต่อัลฮัมดุลิลละห์ว่าช่วงเนี้ยต้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆว่าเรามีโอกาสในการที่จะรับรู้เพราะมันมีทีวีทั้ง4ช่องรายการวิทยุเค้าก็เวลามีหัวข้ออะไรทีก็เอามาพูดก็มาเอามาบรรยายมาบอกเล่าให้เราได้รับทราบมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะทำตามซุนนะด้วยการที่ไม่ต้องไปพึ่งใครมากนักนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเราใส่ใจนี่ไงเพราะเราใส่ใจกับวันที่หนึ่งพอใส่ใจกับวันที่หนึ่งปั๊บมันก็เลยต้องมีการเฉลิมฉลองคือมันโดยปริยายเหมือนกันนะแม้กระทั่งโลกอาหรับเองก็ต้องยอมรับบ้ามีไหมอาหรับมีไหมมีเมื่อปีที่เท่าไหร่มา2ปีที่แล้วหรือเปล่าที่บอกว่าต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกรู้ไหมอยู่ประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะประเทศดูไบใช่ไหม อาหรับนี่แหละผมไม่แน่ใจดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละก็เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราถึงบอกไงว่าอย่าเอาอาหรับมาเป็นเกณฑ์นะว่าอ้าวทำไมอาหรับมันทำได้ล่ะเขาไม่ได้วัดก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละเขาไม่ได้วัดคนจนหรือคนรวยใครจะดีกว่ากันเขานี่ก็เหมือนกันไม่ได้วัดว่าอาหรับมันจะดีกว่าเรานะลาฟัตลาลีอารอบียินอาลาอัจมียินอิลลาบิตักวานบีเตือนไว้แล้วคนอาหรับไม่ใช่ว่ามันจะประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่เขาวัดกันที่ตักวาเหมือนกันยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไหมเพราะนั้นอาหรับดีๆโอเคแหละเราก็ต้องเชื่อเขาแหละเพราะอาหรับที่เป็นอุลามะระดับโลกเขามีอยู่แล้วแต่อาหรับที่มันเลอะเทอะมีไหมมีนะมีเยอะด้วยนะมาบ้านเราเนี่ยมันเลอะเทอะประจำแหละนะก็เพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้วัดว่าเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราวัดจากการที่เป็นอาหรับเนี่ยก็จะพบว่าอาหรับเองเนี่ยก็หลุดโลกซะเยอะก็มีปฏิบัติตามแบบอย่างของกาเฟตก็มีไปดูที่อาหรับต้องกี่คนที่มันไว้แต่หนวดอย่างเดียวอะแล้วเขามันจริงๆแล้วมันคนเขาเยอะใช่ไหมอาหรับเนี่ยเตียนบนเลยก็มีนะในซาอุดีเองก็มีลองดูเอาละกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆและที่สำคัญก็คือว่ามันไปตะชับบูบินกุฟฟาร์นั่นเองที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็คือเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นพฤติกรรมของเราเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไปเหมือนไปคล้ายคลึงกับเขาซึ่งอิสลามก็ห้ามและนบีก็ห้ามเอาไว้นะครับในประการต่อมาครับตารบียะตุนกีลาบลิกอยริฮาจะจินอันนี้เขาเรียกเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีความจำเป็นมุสลิมเลี้ยงสุนัขผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งฮะสมัยนั้นอาจารย์วิทยาใช่ไหมคนหมาเลี้ยงได้ไหมภาษานี้เลยนะหมาเลี้ยงได้ไหมอาจารย์วิทยาว่าไงนะคนนิสัยหมาเขาก็ไม่เลี้ยงเลยนะคนถามสะดุ้งไปเลยฮะเพราะคนถามเป็นนักศึกษานะฮะก็ว่ากันไปอันนั้นแต่ก็ให้รายละเอียดทีหลังนะครับเพราะนั้นการเลี้ยงสุนัขเนี่ยโดยไม่จำเป็นเขาใช้คำว่าโดยไม่จำเป็นแสดงว่าถ้าจำเป็นเป็นยังไงอะมันเลี้ยงได้เขาเลี้ยงเฝ้าสวนเลี้ยงเฝ้าบ้านแล้วผมก็ดูในข้อมูลมาก็คือว่าอุลามะเขาให้แนวคิดอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองมีความจำเป็นต้องเลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้านไหมไม่จำเป็นนะถ้าเลี้ยงฮารามอุลามะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเอาทำไมเลี้ยงหมาล่ะเขาเอาไว้เฝ้าบ้านไอ้อย่างเงี้ยฮารามเลี้ยงเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นแต่ถ้ามันมีสวนมีอะไรอย่างบางคนมีสวนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเอาต้องมีบ้างเพื่ออะไรเพราะว่าหมานี่มันจะจมูกดีหน่อยใช่ไหมเวลาใครแปลกหน้ามามันก็จะเห่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ว่ากันเพราะว่าจำเป็นไงมันต้องแยกเรื่องนะฮะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเลี้ยงโดยไม่จำเป็นเนี่ยนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกมันอัมซักกะกัลบันฟาอินนะฮูยันกุสุกุลลายามินอามะลัยฮิกีรอตุนอิลลากัลบะฮัรซินเอามาชิยตินนบีบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยผลบุญมันจะหลุดไปทุกวันน่ะจากผลบุญที่เรามีอยู่อ่ะที่มีอยู่แล้วน้อยๆนี่แหละนะมันก็จะหลุดไปทุกวันนะใช้คำว่ากีรอตเหมือนกับเราไปละหมาดยานาซาละหมาดยานาซาเนี่ยเขาได้1กีรอตกีรอตเขาเปรียบเทียบเท่ากับอะไรนะภูเขาอูฮุดโอ้โหแล้วนี่มันนบีบอกกีรอตเนี่ยจะหลุดไปปกติแล้วก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วมันหลุดไปอีกเนี่ยจะเอาอะไรเหลือกันล่ะเพราะนั้นอย่าเลี้ยงนะครับอย่าเลี้ยงถ้าจำเป็นก็เอาไว้เฝ้าสวนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องนะเอาสุนัขไว้เฝ้าบ้านเดี๋ยวมันกัดเรายุ่งอีกออกข่าวมาแล้วใช่ไหมสุนัขเป็นไงแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมากัดเจ้าของตายนะครับอันนี้ก็รู้ไว้นะครับว่าถ้าจำเป็นอิสลามก็มีทางออกให้แต่ถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรตามนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับและประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงสาเหตุนะอันนี้คือผลที่เกิดเดี๋ยวจะมีสาเหตุให้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ประการสุดท้ายคืออันมูซีกอวัลกีนะดนตรีและเสียงเพลงดนตรีและเสียงเพลงมี2อย่างเลยนะดนตรีเนี่ยผมมั่นใจทุกคนรู้หมดอ่ะพอดนตรีปั๊บฮารามทันทีเลยแต่เสียงเพลงมีปัญหาอีกแล้วเสียงเพลงอันไหนฮารามอันไหนไม่ฮารามเนี่ยนะจริงๆแล้วโดยหลักการศาสนาเนี่ยมันก็ห้ามอยู่แล้วเพราะเสียงเพลงมันจะทำให้เพลินมันจะทำให้เพลิดเพลินมันจะทำให้เคลิ้มเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นเสียงเพลงที่มันทำให้เคลิ้มนี่แหละมันตรงนี้แหละมันทำให้ฮารามก็ตรงนี้แหละพอเราเพลินเราเคลิ้มคนเนี่ยเวลามันเพลินมันเคลิบเคลิ้มมันจะติดนะมันจะติดด้วยนะเราฟังใครที่ฟังเพลงบ่อยๆอ่ะจะติดพอติดปุ๊บตอนนี้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาดูภาพวัยรุ่นก่อนแล้วกันเพราะวัยรุ่นจะเห็นภาพชัดกว่าเราอย่างเรานี่คงไม่แล้วล่ะฮะนะมั้งนะแต่วัยรุ่นจะเห็นชัดเห็นไหมเป็นไงฮะตลอดเลยผมบอกเนี่ยไอ้นี่หูไม่ดีใช่ไหมเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ย ะเพราะมันอยู่ที่หูตลอดนะแล้วนักเรียนหญิงนี่คุมผมนี่ก็ต้องระวังนะเพราะบางทีมันไม่เห็นนะใช่ไหมล่ะนะถึงว่าพอเรียกทำไมมันไม่หันอ๋อมันใส่เครื่องช่วยฟังนี่เองแล้วก็มันถึงไม่ยอมหันเวลาเราเรียกเนี่ยเพราะนั้นเสียงเพลงมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลงลืมได้เหมือนกันทางศาสนาจึงห้ามนะครับส่วนในชีตก็มีทั้งอุลามะว่าได้และไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็คงเราต้องตัดเอาเองนะว่าได้หรือไม่ได้เพราะอุลามะบางท่านบอกว่าได้ในชีตนะในชีตว่าไม่มีดนตรีอยู่แล้วแต่อุลามะบางท่านไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงเห็นว่าคนที่เป็นคนอ่านอัลกุรอานนะครับเสียงพ่อเนี่ยและร้องในชีตด้วยอุลามะบางคนเขาก็ถึงว่าไม่รับเพราะอะไรเพราะในชีตเนี่ยมันการทำให้เพลิดเพลินถูกไหมฮะมันก็คือเพลงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีดนตรีแค่นั้นเองนะครับจะเป็นในชีตภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมให้ทั้งสองทางเลยเพราะว่าอุลามะเขาก็ไม่ได้ฟันธงอะนะถ้าไม่มีดนตรีแล้วเนื้อหามันไม่ได้เชิงเกี่ยวพาราศีเป็นเชิงส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความพึกเขิมทางศาสนามีอุลามะทั้งสองกลุ่มว่าเห็นว่าได้และไม่ได้นะได้และไม่ได้ซึ่งเราก็เลือกเอาละกันนะฮะว่ายังไงจริงๆแล้วถามว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะถ้ามันมีทั้งได้และไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าจำเป็นก็ถึงว่าได้ถ้าถามว่าจำเป็นไหมล่ะก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะได้เอาเวลาไปซิกรุล้อเยอะๆผมว่านะไม่ต้องไปยุ่งกับเสียงดนตรีเสียงเพลงด้วยอ้าวทีนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บอกไปแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะทำไมถึงมีการตะชับบูบินกุฟาร์ล่ะสาเหตุที่เกิดก็คือว่าประการแรกเลยอันนี้ประการหลักแน่นอนครับอันอินฮิรอฟอันกิตาบุสุนนะก็เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยออกห่างจากกิตาบุลล้อและสุนนะนั่นเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมทุกสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมันจึงเกิดเพราะเราห่างไกลจากบทบัญญัติถูกไหมฮะเพราะเราห่างไกลจากบทบัญญัติเราไม่ศึกษาว่าเป็นมุสลิมต้องทำอะไรเราไม่ศึกษาว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรเราไม่ศึกษาว่านบีเนี่ยบอกอะไรกับเราเมื่อเราหันหลังให้กับบทบัญญัติห่างไกลจากบทบัญญัติถามว่าถ้าเรามันมีอยู่สองทางให้เราเลือกไงถ้าเราไม่เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะเราก็ต้องไปเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละก็คือสิ่งที่อยู่ถือว่ามันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะทั้งสิ้นแบบอย่างจากคือบทบัญญัติละกันผมใช้คำว่าบทบัญญัติเพราะบทบัญญัติมันจะมีที่มาอยู่สองที่จำได้ว่าผมเคยบอกไปแล้วบทบัญญัติมีที่มาอยู่สองที่คือมาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเราเรียกว่าบทบัญญัติทางศาสนาฉะนั้นทำอะไรก็ตามมันต้องมีบทบัญญัติรองรับไม่ทึกทักเอาเองคิดเองไม่ได้ครับถ้าคิดเองนะสนุกเลยนะพอเราต้องกี่คนน่ะแต่ละคนก็เห็นต่างมันก็จะไม่ได้บทสรุปเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าให้มาจากบทบัญญัตินะครับก็คือกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะประการที่2ก็คือว่าที่เป็นสาเหตุนะครับยะฮลุลมุสลิมีนวะอะดามุตะฟักกุฮิมฟิดดีนก็คือขาดความรู้ความเข้าใจศาสนาขาดความเข้าใจศาสนาอันดับแรกขาดความรู้หมายความว่าไงหมายความว่าไม่เรียนถูกมั้ยฮะขาดความรู้แปลว่าไม่เรียนไงพอคนเนี่ยไม่เรียนก็เลยไม่มีความรู้ประการที่2ที่ว่าขาดความเข้าใจนั่นหมายถึงเรียนแหละแต่เข้าใจไม่เหมือนกับที่เขาเข้าใจคือขาดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองเพราะเวลาเข้าใจต้องเข้าใจให้เหมือนคนรุ่นก่อนนะเขาเรียกที่เราชอบพูดกันน่ะเข้าใจเหมือนคนซาลัฟอ่ะซาลัฟเขาเข้าใจแบบไหนอ่ะเพราะซาลัฟคือคนที่อยู่ใกล้กับนบีมากกว่าเราอย่างเราเนี่ยภาษาอะไรเขาเรียกคาลัฟแปลว่าคนรุ่นหลังเราก็ต้องเข้าใจให้เหมือนกับเขาต้องมาวิเคราะห์มาตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วเข้าใจยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงนะครับเราอาจจะบอกว่าเกิดไม่ทันจะรู้ได้ไงล่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์หลายท่านเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสารับทำอย่างนี้แล้วจะมาบอกได้ไหมว่าสารับทำยังไงไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับซ่อนรูกับมาลายตรงนี ออีกนิดเดียวฮะประการต่อมานะครับเมื่อกี้เลย สะดุดเลยสารับเมื่อกี้เขาบอกว่าเวลาเราเข้าใจเรื่องราวของศาสนาให้เข้าใจเหมือนคนในอดีตให้เข้าใจเหมือนกับคนในยุคก่อนๆเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดกับนบีไงเพราะโอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เอาง่ายๆเพราะเขาเห็นนบีทำเนี่ยก็เห็นนบีทำก็เห็นนบีปฏิบัติก็เห็นนบีบอกเอาไว้เนี่ยเขาทำได้เหมือนกับนบีแน่นอนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจให้เหมือนเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราบอกว่าซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลลีนบีบอกว่าจงละหมาดเสมือนหนึ่งพวกท่านเห็นฉันละหมาดบางคนก็ตั้งเงื่อนไขก็เกิดไม่ทันนบีจะเห็นนบีละหมาดได้ไงอ่ะเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเขาหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้และทำความเข้าใจโดยการผ่านคนเหล่านี้แหละแล้วก็จะได้รู้ว่านบีทำยังไงนะฮะคืออย่าเขาเรียกอย่าเล่นเชิงเยอะนะประการที่สองมาแล้วนะฮะที่เป็นสาเหตุประการที่สามครับอิมบิฮารุนมุสลิมีนบิตตะกอดุมอันมาดีแปลว่าหลงไหลกับความเจริญด้านวัตถุนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงไปเรียนแบบเขาก็เพราะว่าเวลาความเจริญมันถาถมเข้ามาเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ได้ฮะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องใช้ให้เป็นมีใครไม่ดูโทรทัศน์บ้างมีไหมฮะไม่มีเนาะโทรทัศน์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอีกอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกวิวัฒนาการคือการพัฒนาซึ่งเราต้องยอมรับว่าต้นแบบคือตะวันตกทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยมีวิธีใช้ที่ฉลาดก็คือว่าใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับศาสนาของเราอ้าวอย่างทีวี4ช่องถามว่าเราใช้สื่อไหมใช้ความเจริญไหมใช้ฮะใช้แต่ว่าเราใช้เพื่อเอามาศึกษาในเรื่องราวของศาสนาตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็จะเห็นว่าไอทีวีเนี่ยมันผ่านดาวเทียมมันมีข้อที่5ผมเอาพูดเลยก็แล้วกันที่เป็นสาเหตุนึงก็คือว่าไอเขาเรียกทีวีผ่านดาวเทียมนะที่มันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรามีโอกาสเรียนแบบชาติอื่นหรือว่าคนปฏิเสธเพราะว่าถามว่าเราเคยไปอเมริกาไหมอ่ะไม่เคยอ่ะใช่ไหมฮะแต่เรารู้ไหมอเมริกาดำเนินชีวิตยังไงรู้เพราะว่าอะไรเพราะทีวีเนี่ยมันสื่อมาโดยตลอดเลยแฟชั่นเอยคำพูดคำจาโอบามารู้จักไหมรู้จักนะมันก็ผ่านมาแต่เราเทียมเนี่ยให้เราเห็นเคยเจอจริงไหมล่ะไม่เคยนะเพราะนั้นที่เราเห็นก็มาจากสื่อทั้งสิ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าการความเจริญที่มันเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์กับศาสนาของเราอย่าไปใช้เพื่อการดูว่าแฟชั่นเกาหลีเป็นยังไงอ๋อเห็นมันติดใจกันเหลือเกินนะฮะไปดูว่าญี่ปุ่นมันเป็นยังไงไปดูว่าอเมริกามันเป็นยังไงไปดูว่าชาตินั้นชาตินี้เป็นยังไงถ้าดูเพื่อให้รู้ว่าเออเนี่ยคนชาตินี้เขาเป็นอย่างนี้มันเป็นเพื่อการศึกษามันต้องเห็นที่ว่าเพื่อการศึกษาก็จบแค่ตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไปอินกับมันมากๆทุกวี่ทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันโดยอัตโนมัตินะเราเห็นสวยๆงามๆเราไม่ชอบเหรอเราก็ชอบใช่ไหมยิ่งผู้หญิงด้วยใช่ไหมแฟชั่นอะไรพวกนี้มันล่อตาล่อใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องระวังในการที่จะเอามาใช้นะครับแต่ก็ถ้าเป็นทีวีผ่านดาวเทียมนะมันมี4ช่องแล้วเขามี24ชั่วโมงไม่ต้องไปช่องไหนแล้ววนกันอยู่4ช่องนั่นแหละนะครับช่องไหนขายยาเปลี่ยนช่องยากอะไรล่ะก็ยาตัวนี้เรามีแล้วเราเผื่อไปช่องอื่นใช่มั้งใช่ไหมแต่บอกซะก่อนนะทุกช่องที่ขายยาพวกเราน่าจะเข้าใจก็คือว่าเขามีค่าใช้จ่ายนะครับนะใครที่ไม่อยากดูขายยาก็เปลี่ยนไปช่องอื่นนะครับอย่าไปมีอคติกับช่องหนึ่งช่องใดนะฮะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไปดูช่วงที่ตัวครูก็พูดสิแต่ก็ไม่แน่ยาบางตัวมันเฮ้ยอันนี้ตรงกับโรคเราลองซื้อมากินดูเผื่อจะหายก็ได้แต่ถือเป็นการช่วยเขาด้วยนะครับนี่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาด้วย ไม่รู้เขาจะให้ข่าวโฆษณาว่า ประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายที่เป็นสาเหตุนะก็คือว่าดอฟุตรบียาวัตเตอเยลินอาจารย์อันมุสลิมะก็คือขาดการให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่คือรุ่นเราเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยเคร่งคัดศาสนาแต่อย่าลืมนะฮะว่าเราเนี่ยเคร่งคัดศาสนาแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราอะถูกไหมถ้าเราไม่เคยสนใจให้เขามาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างเช่นดูโทรทัศน์ดูทีวีมุสลิมทั้ง4ช่องเราดูทั้ง4ช่องเลยแต่ไม่เคยพาลูกพาหลานมานั่งดูเลยมันก็ไปอยู่อีกช่องนึงไงไปอยู่กับเกมไปอยู่กับละครไปอยู่กับการ์ตูนเราไม่ต้องดึงมาทั้ง24ชั่วโมงกับเราหรอกล่ะครับเอามาแค่พอประมาณเพื่อให้เขารู้ว่าเขาต้องสนใจหลักการศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเองไม่มีความรู้อยู่แล้วในการที่จะให้ความรู้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยสื่อเหล่านี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้คนรุ่นหลังๆเรียนแบบประชาชาติที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสาเหตุหลักๆนะครับก็คงจะเพียงพอด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอย่าเรียนแบบคนอื่นเขานะครับอัตตชับบูบินกุฟฟาร์แล้วก็สาเหตุหลักๆก็อย่างที่ผมได้นำเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับ งั้นก็ขออนุญาตในการที่จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อกี้เขาไล่ไปทิ้งแล้วนี่ใช่ไหมว่าซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญะลัมรอทับเปลี่ยนฮะญะลัมรอทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอและฮะญะละไมปั้นฮาวจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮะญะอามีนะทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะญีกอเซมและนางซูนะเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดิยอเจสละและเป็นวะของครูซาวานเจสละจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณคอดิยอหรือคุณเดะเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญียะกบมุสตาฟาฮะญียะกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิทอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาบิดีนขำธานีคุณอาบิดีนขำธานีอายุ65ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮะญีอับดุลรอมานขำธานีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณมัสยิดญะมีอุลอิบาดะห์บ้านทางควายอนุท59ประเวททีมงานคนสวนหลวงแจ้งข่าว
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771109 089 0771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ติดตามรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านในวันนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายมาก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดแถวละหมาดเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์เน้นหนักก่อนที่ท่านจะตักบีรอตุลอิห์รอมจะเห็นว่าท่านจะจัดแถวและก็จะพูดเตือนมะมูมอยู่ข้างหลังตลอดเวลาทุกครั้งเวลาละหมาดนะครับอย่างเช่นท่านจะพูดกับบรรดามะมูมทั้งหลายว่ารุสูซูฟูฟะกุมวะกอริบูบัยนะฮูบัยนะฮาวะฮาซูบิลอานาก ท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรุสูรุสูก็หมายถึงให้มีความใกล้ชิดแนบแน่นสุฟูฟะกุมในแถวของพวกท่านทั้งหลายนะสุฟูทุกแถวนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองเหมือนกันนะครับจะต้องมีการรุสูแนบแน่นระหว่างคนสองคนที่เรายืนใกล้ชิดติดกันทั้งข้างขวาและด้านซ้ายของเรานะครับจะต้องใกล้ชิดแนบแน่นวะกอริบูใบหน้ากอริบูหมายถึงใกล้ชิดรุสูและใกล้ชิดย้ำเน้นนะครับให้แนบแน่นและก็ใกล้ชิดวะฮาซูบิลอานาคและก็ไลนะครับก็ต้องชิดด้วยบางคนเวลาเราเข้าไปยืนเพื่อต้องการที่จะให้เท้าใกล้ชิดหรือว่าไลชิดติดกันนะครับตามที่รอซูลได้สอนอย่างนี้บางคนต้องหนีห่างนะลีกมันเสมือนหนึ่งกับว่าเขาไม่ยอมหรือว่าไม่อยากที่จะทำตามสิ่งที่เราซุนได้ชี้แนะชี้นำไว้แต่บางทีเรามองในแง่ดีนะครับว่าเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราซุนได้แนะนำไว้ในเมื่อโอกาสที่เราได้เผยแผ่สิ่งเหล่านี้ผ่านทางสื่อแห่งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับแนวทางแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการจัดแถวในลักษณะอย่างนี้นะครับจะได้ปรับปรุงจะได้พยายามปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้เพราะสิ่งที่เราซูในชี้นำไว้นะครับแน่นอนที่สุดว่าเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานัวตาลาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในเรื่องการจัดแถวเราซูย้ำและก็หนักแน่นเหมือนกับที่ได้อ่านฮะดิษบทนี้ให้ท่านผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและต่อไปนะครับท่านเราซูยังกล่าวอีกว่าฟาวัลลาดีนับซีบิยาดีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของเขานั่นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีลาอัรชัยฏอนยัดคุลูมินคอลาลิซอฟฟีเราซุบฮานะฮูว่าแท้จริงฉันเนี่ยเห็นชัยฏอนมันจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในระหว่างแถวนะครับระหว่างแถวที่เรายืนไม่ชิดติดกันเนี่ยชัยฏอนจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ตรงนั้นกะอันนะฮัลฮะซัฟเราซูลบอกว่าเสมือนหนึ่งกับคำว่าฮะซัฟในที่นี้เนี่ยเขาได้อธิบายว่ากอนามุนซูดซีวอร์เหมือนกับลูกแกะสีดำลูกแกะเล็กๆสีดำนะครับที่เข้าไปสอดแทรกอยู่ในระหว่างแถวชัยฏอนก็เช่นเดียวกันชัยฏอนก็เช่นเดียวกันนะครับตรงไหนที่มีช่องว่างในแถวนะครับยืนไม่ชิดยืนไม่ติดกันนะครับมันจะเข้าไปสอดแทรกตรงนั้นซึ่งบางคนอาจจะอ้างว่าร้อนบ้างอะไรบ้างนะครับเราต้องให้เกียรติกับซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์เราต้องไม่เอาอารมณ์ของเรานะครับ
อยู่เหนือแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ถึงแม้ว่ามันอาจจะร้อนมันอาจจะอบอ้าวหรือมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเอาสิ่งนั้นมาอ้างด้วยกับการที่เราละทิ้งแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นเป็นพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยึดเขาไม่ได้เอาแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นวิธีในการดำเนินชีวิตของเขาในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในเรื่องของการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากมัสยิดก็ตามเราก็จะต้องเอาแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์มาชี้นำให้กับการดำเนินชีวิตของเราใครที่ยึดแบบอย่างเอาแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์มาเป็นสิ่งชี้นำในการดำเนินชีวิตของเขานะครับแน่นอนที่สุดเขาจะได้รับความสำเร็จแน่นอนในโลกนี้และก็ในโลกหน้าด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราซูลได้พูดถึงในกรณีของการจัดแถวเข้าแถวที่ผู้คนมะมูมากหน้าหลายตานะครับในกรณีที่ว่ามะมูมเนี่ยนะมีจำนวนมากการจัดแถวที่หนึ่งต้องให้เต็มแล้วก็ถัดไปเป็นแถวที่สองถ้าว่ามะมูมปะปนไปด้วยทั้งผู้ชายทั้งเด็กและก็ผู้หญิงนะครับรอซูลก็มีวิธีปฏิบัติหรือการจัดแถวในลักษณะที่รอซูลบอกว่าคนที่บรรลุศาสนภาวะคนที่มีเป็นผู้อาวุโสนะครับหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องศาสนานะเป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอานให้เขาได้อยู่แถวหน้าใกล้ชิดกับอิหม่ามใกล้ชิดกับอิหม่ามเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทั้งหลายนะครับหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าคนอื่นให้ใกล้ชิดกับอิหม่ามยืนใกล้ชิดนะครับกับอิหม่ามแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเป็นแถวของผู้ใหญ่เสร็จจากผู้ใหญ่ถ้ามีเด็กผู้ชายก็ให้เด็กผู้ชายนะครับยืนแถวถัดไปผู้ใหญ่แล้วก็เด็กผู้ชายหลังจากนั้นเป็นแถวของผู้หญิงแถวผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงนี่คือลำดับขั้นตอนที่รอซูลุลลอฮ์ได้จัดระเบียบในเรื่องของการจัดแถวละหมาดเอาไว้อย่างนี้ให้เราได้เข้าใจและให้เราได้รู้วิธีการยืนในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยืนเข้าแถวที่นอกเหนือจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยืนเข้าแถวเคารพธงชาตินะยืนเข้าแถว เพื่อต้อนรับคนนั้นต้อนรับคนนี้เราจะเห็นว่าไปยืนเข้าแถวอย่างมีระเบียบนะแม้กระทั่งบางทีต้องยืนตากแดดร้อนยังให้ความสำคัญกับคนที่เราไปต้อนรับด้วยนะครับนั่นคือชีวิตปกติของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เราจะเห็นว่าผู้คนให้ความสำคัญนะครับกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในเมื่อเราต้องการเนี่ยพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ให้การเลี้ยงดูให้ปัจจัยยังชีพให้ความโปรดปรานให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สัมผัสอยู่ในวันนี้นะครับนั่นมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นไหนเลยที่เราจะต้องละเลยเมินเฉยไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดแถวเข้าแถวทั้งที่คนอื่นนะครับบุคคลอื่นเราจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการยืนต้อนรับยืนให้เกียรติแล้วเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยในเรื่องของการจัดแถวยืนอย่างนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ยืนตามแบบที่รอซูลได้จัดระเบียบเอาตรงนี้เอาไว้นะครับนั่นในกรณีของผู้ที่ร่วมกันละหมาดแล้วก็มีมะมูมจำนวนมากๆการจัดแถวต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเอาต่อไปนะครับมาดูระเบียบการจัดแถวของรอซูลุลลอฮ์ในกรณีของอิหม่ามกับมะมูมอิหม่ามแล้วก็มะมูมหนึ่งคนที่เป็นผู้ชาย
จะยืนแถวอย่างไรถ้ามีมะมุมคนเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราได้เห็นเยอะแยะนะครับว่าการจัดแถวการเข้าแถวของพี่น้องของเรานะครับยังไม่เข้าใจยังปฏิบัติไม่ถูกต้องในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะเราซูลได้ชี้แนะไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้ามีมะมูมคนเดียวให้มะมูมคนนั้นยืนชิดติดกับอิหม่ามทางด้านขวาของอิหม่ามยืนทางด้านขวาของอิหม่ามแล้วก็ชิดติดกันนะครับไม่ต้องร่นต่ำลงมาจากอิหม่ามให้ยืนชิดเท่าเทียมกับอิหม่ามเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งบางคนอาจจะสับสนและเข้าใจนะครับคำว่ามะมูมคือผู้ที่ตามอิหม่ามเนี่ยคำว่าตามความเข้าใจของเขาเข้าใจเอาเองนะครับว่าคำว่าตามก็หมายถึงต้องอยู่หลังไม่ว่ากรณีใดๆนะครับไม่ว่ามะมูมจากคนเดียวสองคนสามคนก็แล้วแต่จะต้องอยู่หลังตลอดเราจึงเห็นสภาพสังคมของเราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามองถึงแบบอย่างซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ถ้ามะมูมคนเดียวเนี่ยจะต้องยืนชิดติดกับอิหม่ามไม่ต้องถอยร่นต่ำกว่าอิหม่ามนะครับต้องเท่าเทียมกับอิหม่ามแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามอิหม่ามเนี่ยตรงนี้เราจะต้องให้ความสำคัญให้มากนะครับว่าให้ทำตามอิหม่ามในเรื่องนี้ให้ทำตามอิหม่ามอิหม่ามตักบีรุลอิห์รอมเสร็จเราถึงทำตามอิหม่ามลงรุกูอ์เราทำตามนะอิหม่ามลงสุญูดถึงพื้นเราถึงต้องลงตามต้องทำตามอย่างนั่นคือเจตนารมณ์ของหะดีษของรอซูลุลลอฮ์นะครับที่พูดถึงว่าให้ตามอิหม่ามตามอิหม่ามหมายถึงว่าตามหลังในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวแต่ละท่วงท่านะครับให้ตามอย่าทำไม่พร้อมกันนี่บางคนทั้งที่ว่ายืนตามหลังอิหม่ามแต่เวลาเคลื่อนอิริยาบถในท่าทางต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนทำพร้อมๆกันไปเลยหรือว่าเหมือนกับว่าแย่งชิมทำก่อนอิหม่ามด้วยซ้ำไปนะหรือว่าบางคนอิหม่ามยังอ่านไม่เสร็จนะครับยังอ่านไม่ทันจบซูเราะห์ด้วยซ้ำไปปล่อยมือรอที่จะลงรุกอ้วนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงแม้ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามะมูมคนนั้นนะครับจะยืนหลังอิหม่ามในกรณีของมะมูมหลายคนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติท่วงท่าอิริยาบถการเคลื่อนไหวแต่ละท่าแต่ละทางนะครับนำก่อนอิหม่ามเนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้การละหมาดของเขาเนี่ยบกพร่องหรือถึงขั้นเสียหายได้นะครับถ้าทำก่อนอิหม่ามเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เอานะครับนั่นคือกรณีของมะมูมคนเดียวจะต้องยืนชิดติดกับอิหม่ามเหมือนกับที่ได้บอกมาแล้วนะครับต่อมาจากในขณะที่เรากำลังละหมาดกันอยู่สองคนอิหม่ามกับมะมูมคนเดียวมีบุคคลอื่นมาทีหลังต้องการที่จะละหมาดร่วมกับเราด้วยจะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้ให้มะมูมนะครับถอยร่นลงมาเมื่อรู้ว่ามีบุคคลอื่นต้องการที่จะร่วมละหมาดกับเราด้วยถอยร่นลงมานะครับถ้ามีพื้นที่นะครับข้างหลังสามารถถอยร่นลงมาได้ก็ถอยร่นลงมาหรือบางทีนะครับพื้นที่ไม่มีที่จะถอยร่นลงมาแต่มีพื้นที่ทางด้านหน้าอิหม่ามก็ต้องรู้นะครับว่าเมื่อมีคนอื่นต้องการมาละหมาดร่วมกับเราด้วยให้อิหม่ามก้าวขึ้นไปข้างหน้าเพื่อต้องการที่จะยืนให้มันถูกต้องตามระบบระเบียบที่เราซูลได้จัดแถวไว้ให้กับบรรดามะมูมทั้งหลายได้ยืนปฏิบัติตามอิหม่ามในกรณีที่มะมูมมีมากกว่า1คนอย่าไปยืนแถวเดียวกันเลยนะครับไม่มีใครเคลื่อนขยับถอยลงก็ไม่ถอยอย่าขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับยืน3คนเรียงหน้าเป็นแถวกระดานอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะครับ
ครับท่านผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เวลาของเราคงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสต่อไปกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาจากกันด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ضحاها.
1: Quran is life.
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮะดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ดีที่1ตุลาคมเวลา 14:00 นณ มัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญะลัมรัต

0: 0922671372ฮัจญาอามินะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศบดีที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายอิบรอฮีมเจซะเลนายอิบรอฮีมเจซะเลอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะยีกอเซมและนางซูนาเจซะเลเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจซะเลเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจซะเลและเป็นวะของครูซาวานเจซะเลจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศบดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณคอดียอหรือคุณเดะเจซะเลน้องสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศบดีที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิท
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่เคารพรักท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่อยู่บนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นี่คือแนวทางนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นมันฮัจเป็นแนวทางที่พวกเราทุกคนจะต้องรับรู้จะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานที่พวกเรานะครับได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนครับเราก็จะมาเข้าสู่การอธิบายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่19แล้วก็องค์การที่20นะครับพี่น้องท่านใดมีอัลกุรอานเปิดนะครับเปิดเลยตอนนี้เลยนะครับไปหยิบอัลกุรอานมานะครับแล้วก็มาเปิดไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่19แล้วก็อายะห์ที่20นะครับถ้ามีเล่มสีแดงก็เปิดเล่มสีแดงถ้าหากว่าพี่น้องมีเล่มสีเขียวเล่มที่เป็นปกหนังเป็นกุรอานธรรมดาหรือเป็นปกสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็ทบทวนตามไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของตัฟซีรุลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เริ่มจากอายะห์ที่19หลังจากที่เราได้พูดคุยกันมาในครั้งที่แล้วนะครับอายะห์ที่17อายะห์ที่18วันนี้เราจะขึ้นอายะห์ที่19กันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเอากะซอยยิบมินัสซะมาอิฟีฮิซุลุมาตุนวะรอดุนวะบัรกุนยัจญาลูนอะซอบิอะฮุมฟีอาซานิฮิมมินัสซะวาอิกฮะซะรัลเมาตีวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรีนในองค์การที่19นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับโดยสรุปที่เราพูดคุยกันก่อนในตอนนี้นะครับเอากอซอยยิบินมินัสซะมาอิหรือเป็นดังเหมือนกับอะไรครับซอยยิบินเหมือนกับดังสายฝนที่มันหลั่งลงมามินัสซะมาอิจากฟากฟ้า

0: ฟีฮีแล้วก็โดยที่ฝนในฝนนะครับในฝนนั้นฟีฮีซูลูมาตุนวะระดุนวะบัรกุนในสายฝนนะครับมันก็มีทั้งบรรดาความมืดคำว่าซูลูมาตแปลว่าความมืดนะครับวะระดุนมีทั้งฟ้าร้องนะครับคำว่าระดุนแปลว่าฟ้าร้องหรือว่าเสียงคำรนของฟ้านะครับวะบัรกุนแล้วก็มีฟ้าแลบก็คือฟ้าผ่านะครับยะจาลูนะเอาซอบีอาหุมแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็จึงเอาอะไรเอาซอบีอาหุมก็คือเอานิ้วมือของเขานะครับพวกนิ้วมือของพวกเขาเนี่ยอุดหูเอาไว้นะครับอุดหูเอาไว้ฟีอาดานิฮิมอุดไปยังที่ใบหูของพวกเขามินัสซอวาอะกินะครับเนื่องจากฟ้าผ่าเนื่องจากฟ้าผ่าแล้วก็เนื่องมาจากเสียงฟ้าร้องเพราะอะไรครับฮาซารอนเมาต์มันเป็นความหวาดกลัวในความตายของพวกเขานะครับวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรีนและอัลลอฮ์นั้นทรงห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ด้วยกับการปฏิเสธศรัทธานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ด้วยกับการปฏิเสธศรัทธาในองค์การต่อมาครับองค์การที่20ยะกาดุลบารกุยัคตฟุอับศอรฮุมกุลละมาอะฎออะตกุลละมาอะฎออะลาฮุมมาชาวฟีฮิวะอิซาอัซละมะอะลัยฮิมกามูวะลาวชาอัลลอฮุละซะฮะบะบิซัมอิฮิมวะอับศอริฮิมอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะที่20หรือว่าองค์การที่20นะครับบอกว่ายังไงครับสายฟ้านะครับก็คืออะไรครับยากาดุลบารกุก็คือสายฟ้าที่มันแลบแป๊บๆเนี่ยนะครับมันแทบจะอะไรจะเฉียวนะอาจจะเฉียวอัลบารกุยากาดุลบารกุสายฟ้าเนี่ยที่มันแลบแป๊บๆเนี่ยมันยากาดูแปลว่าเกือบจะยัคตฟุอับซอรุฮุมอับซอรอฮุมมันเกือบจะเฉียวชาสาดเฉียวไปในสายตาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับกุลละมาอัลดออะลาฮุมนะคราใดที่มันให้แสงนะครับคราใดที่มันให้แสงสว่างละหุมกับพวกเขามาชาวฟีฮีพวกเขาก็จะเดินไปนะครับในขณะที่มันมีแสงสว่างวะอิซาอัซละมะอะลัยฮิมและเมื่อใดที่ท้องฟ้านะครับมืดสนิทลงอะลัยฮิมนะแก่พวกเขาก้อหมู่พวกเขาก็จะหยุดยืนนะครับพวกเขาก็จะหยุดยืนกอมูแปลว่าหยุดยืนนะครับวะลาชาอัลลอฮุนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อบอกว่าและหากแม้นว่านะครับอัลลอฮ์ทรงประสงค์ละซะฮะบะบิซัมอิฮิมนะครับหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นะครับแน่นอนพวกเขาก็จะทรงเอาอะไรครับทรงเอาหูนะบิซัมอิฮิมวะอับศอริฮิมดวงตาอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกๆสิ่งนะครับในองค์การนี้เป็นการกล่าวนะครับเป็นการแปลโดยสรุปนะครับแต่ว่ามาดูความหมายที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้อันนี้เป็นอุปมาเช่นเดียวกันเป็นการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอุทาหรณ์กับใครพี่น้องจำได้ไหมองค์การไม่ว่าจะเป็น17 18 19 20เป็นการยกอุทาหรณ์ของคุณลักษณะพวกมุนาฟิกีนพวกบรรดาผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกกลับกลอกทางด้านการศรัทธานะครับเป็นกลุ่มชนที่เห็นพบเห็นความจริงนะครับแต่ไม่ยอมรับความจริงพวกเขาก็จะประสบพบเจอกับสัจธรรมในบางครั้งบางเวลาแต่ว่าเวลาที่พวกเขาเจอกับสัจธรรมแล้วหัวใจของเขาจะมีแต่ความสงสัยนะครับหัวใจของพวกเขาจะมีแต่ความคลางแคลงใจมีแต่การปฏิเสธมีแต่ความสับสนนะครับก็เป็นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับเหมือนกับกะซอยยีบินนะครับกะซอยยีบินในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่19เอากะซอยยีบินนะครับหรือเปรียบประดุจดังเช่นหรือว่าเชกเช่นซอยยิบแปลว่าอะไรพี่น้องครับคำว่าซอยยิบแปลว่าซอยยิบินตัวซอสนะครับตัวซอสตัวยะตัวบะนะครับเหมือนกับที่เราอ่านดุอาเวลาที่ขณะฝนตกเนี่ยนะครับอัลลอฮุมมา ซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ได้โปรดที่ทำให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นฝนที่มีประโยชน์เป็นฝนที่ดื่มคล่องคอนะครับเหมือนกันนะครับคำเดียวกันอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เป็นการอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเปยเหมือนกับสายฝนนะเอากะซอยยิบินมีนัสซามาอีที่ถูกหลั่งลงมาแต่พี่น้องครับคำว่าซอยยีบินนักวิชาการนะครับได้อธิบายว่ายังไงพี่น้องครับคำว่าซอยยีบินแปลว่าฝนไม่ใช่ฝนอย่างเดียวคือฝนที่ถูกตกลงมาอย่างกระหน่ำนะครับฝนที่ตกหนักอย่างมากมายเลยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้อธิบายเอาไว้ประมาณนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์อีกกลุ่มหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้นำมาบันทึกเอาไว้นะครับกับคำพูดและความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มนี้ที่บอกว่าคำว่าซอยยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ถูกกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักจากฟากฟ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันเกิดขึ้นนะครับนี่เองนะครับในตัฟซีรของอิหม่ามอัตตะบารีก็ได้บันทึกเอาไว้1ทับ334นะครับบรรดานักวิชาการก็มีหลายๆท่านนะครับที่มีความเห็นนะครับที่อยู่ไปในแนวนี้นะครับอยู่ไปในแนวนี้ซึ่งแปลความหมายของคำว่าเอากะซอยยีบินนะครับคำว่าซอยยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างกระหน่ำพรั่งพรูนะครับดังนั้นนักวิชาการมีใครบ้างที่มีความเข้าใจตามนี้ก็นะครับ1ท่านอาบูลอาลียะนะครับท่านมูจาฮิด2ท่านมูจาฮิด3ท่านซาอิดอิบนุจูเบร์4ท่านอัตอนะครับ5ท่านอัลฮะซันอัลบัสรี6ท่านกอตาดะนะครับ7ท่านอัตียะอัลอัลฟีนะครับ8ท่านอัตออัลกุรอซานี10 9นะครับอัสซุดดีและอัรรอบีนะครับอิบนุอานัสนะครับในตัฟซีรของอิบนุอาบีฮาเต็มเล่มที่1ทับ66นะครับอันนี้เป็นนักวิชาการในระดับซอฮาบะห์แล้วก็เป็นนักวิชาการที่มีความเห็นพ้องต้องกันและก็อธิบายคำว่าซอยีบินนั้นแปลว่าสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างกระหน่ำอย่างพรั่งพรูอย่างหนักนะครับโดยนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอับดุลฮักได้กล่าวนะครับว่าคำว่าซอยยีบินเนี่ยหมายถึงมันคือก้อนเมฆที่ดำทึบนะครับก้อนเมฆที่ดำสนิทอันนี้ก็เป็น อีกสายหนึ่งนะครับที่อธิบายคำว่าซอยยิบแปลว่าก้อนเมฆที่ดำทะมึนนะครับโดยท่านในหนังสือตำราตัฟซีรของอิบนุอาบีฮาติมก็ได้บันทึกเอาไว้นะครับในเล่มที่1หน้าที่67ทัศนะนะครับที่มีความล่ำลือหรือก็เป็นที่รู้จักกันนะครับทัศนะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างหนักแล้วก็จากฟากฟ้าที่มันมีเมฆหมอกมืดดำสนิทนะครับก็คือมันคือความคลางแคลงใจการเปรียบเปยนะครับเมฆหมอกที่มีความดำสนิทนะครับมันก็คือการความเกิดความคลางแคลงใจก็คือเกิดการปฏิเสธแล้วก็คือการกลับกรอกนะครับที่นักวิชาการได้มีความให้ความหมายมาในแนวนี้นะครับอย่างที่เราได้กล่าวมาก็คือเปรียบประดุจเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หัวใจของเขามีความคลางแคลงใจมีความกุฟรมีความกลับกรอกอยู่ในหัวใจเปรียบประดุจสิ่งอย่างเนี้ยพฤติกรรมอันเนี้ยเหมือนกับสายฝนที่ถูกตกลงมาอย่างหนักอย่างกระหน่ำในท้องฟ้าที่มีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับแล้วก็เมฆที่ดำทะมึนตรงนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับส่วนคำว่าวะรอดุนคำว่าเราะอินดันนะครับก็คืออะไรครับเราะดุนพี่น้องครับเสียงฟ้านะครับเสียงฟ้านะเสียงฟ้าผ่าที่เราเข้าใจความหมายกันนะครับก็คืออะไรครับการเกิดทำให้เกิดความรำคาญใจอันเนื่องมาจากความหวาดกลัวความตื่นตระหนกเพราะสภาพของบรรดาพวกมุนาฟิกีนในขณะนั้นก็คือเขามีความกลัวนะครับมีความหวาดกลัวเอามากๆแล้วก็มีการตระหนกตกใจนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยกล่าวเอาไว้ในอีกองค์การหนึ่งนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนอายะที่สี่นะครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายสำทับคำว่าระดุนเอาองค์การนี้มาอธิบายคำว่าระดุนนะครับในองค์การนี้กล่าวว่ายังไงครับยะซาบูนะกุลละซอยฮะตินอะลัยฮิมพวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้อง ที่มันเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาที่มันเป็นศัตรูกับพวกเขานะครับเสียงดังหรือเสียงก้องกังวานนะครับเสียงที่มันมีความสั่นสะเทือนเสียงที่มันมีความดังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นปฏิปักษ์กับเขาเป็นศัตรูกับพวกเขาดังนั้นในองค์การเนี่ยลักษณะของบรรดาพวกมุนาฟิกูนั้นพวกเขาจะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งคือมีความตื่นตระหนกมีความหวาดกลัวเพราะในหัวใจของเขามันมีแต่ความคลางแคลงใจเวลาที่ฝนตกเวลาที่เมฆหมอกมึนนะครับมืดทึบนะครับมีเสียงฟ้าร้องมีการเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าพวกนี้จะรู้สึกตื่นตระหนกอยู่ในหัวใจเพราะในหัวใจของเขาก็มีแต่ความสับสนนะครับมีแต่ความไม่สนิทใจนะเพราะเขารู้ดีในหัวใจของเขาลึกๆเนี่ยเขารู้ดีว่าอันนี้คืออำนาจหรือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการที่เกิดฝนตกพายุนะครับพายุฝนกระหน่ำเมฆหมอกนะครับที่มารวมตัวกันอย่างมึนทึบแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามันคือปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาแล้วมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับหัวใจของบรรดามูนาฟิกีนอย่างมากมายอันนี้คือลักษณะของบรรดามูนาฟิกีนดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตอบซึ่งท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายนะครับวะยะฮลิฟูนบิลลาฮิอินนะฮุมลามิงกุมวะมาฮุมมิงกุมวะลากินนะฮุมกอมุยยัฟรกูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การนี้ท่านได้หยิบยกเอามาอธิบายนะครับเรื่องของความตื่นตระหนกความหวาดกลัวของบรรดามูนาฟิกีนที่เจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺตาลาให้พวกเขาได้เจอนะครับกล่าวว่ายังไงพี่น้องครับว่ายะฮลิฟูนบิลลาฮิพวกเขาจะสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮุมแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นเป็นอะไรครับละมิงกุมเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเจ้าวะมาฮุมมิงกุมและอัลลอฮฺตาลาบอกว่าพวกเขาหาได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดกับพวกเจ้าไม่เลยนะวะลากินนะฮุมกอมุยัฟรอกูนแท้ที่จริงพวกเขานั่นคือพวกเขานั่นคือแต่ทว่าพวกเขานั้นก็คือพวกที่อะไรครับพวกที่มีความหวาดหวั่นมีความหวาดกลัวมีความตระหนกตกใจนะครับแล้วยะจีดูนะมัลจาอัลเอามาการาตินมาการาตินนะครับมาดูครับในองค์การนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาพวกมุนาฟิกีนเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเป็นพวกเดียวกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเปล่าพวกเขาไม่ได้มาเป็นนะครับพวกเขากลับกรอกทางด้านหัวใจแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความหวาดกลัวเป็นผู้ที่มีความตื่นตระหนกอยากจะเป็นผู้ที่ชอบรักตัวกลัวตายนะครับเลยมายอมสวามิภักดิ์อยู่กับเรานะครับเรายะจีดูนะมัลจะอันนะครับพวกเขาเป็นผู้ที่หาที่พึ่งพิงนะเอามากอรอตินหรือหาถ้ำนะครับเอามุดดะคอลันหรือหาอุโมงค์นะครับหาอุโมงค์ละวัลลาอิไลฮิวะฮุมยะจะมาฮูนนะครับพวกเขานั้นจะหันไปหามันจะไปสอดแสวงหามันอย่างรีบด่วนอย่างเร่งด่วนทำไมล่ะครับพวกนี้อัลลอฮฺตาลาได้เปรียบประดุจลักษณะของพวกเขาเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องการอยากจะได้ที่พักพิงอยากจะได้ที่หลบซ่อนนะครับเกาะกำบังให้กับพวกเขานะจะไปหาอุโมงค์จะไปหาถ้ำเพื่อที่จะอาศัยหลบซ่อนแสงจากท้องฟ้าหลบซ่อนเสียงจากท้องฟ้าที่ดังสนั่นแล้วก็มีเสียงมีแสงที่น่าหวาดกลัวพวกเขาเป็นแบบนี้ลักษณะของพวกเขานะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่56และอายะห์ที่57ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายถึงคุณลักษณะของความหวาดกลัวที่บรรดามุนาฟิกีนเขามีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับเขาไม่ได้จะมาศรัทธาหรือไม่ได้จะมาทำการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดพี่น้องครับอยากจะได้พูดคุยและก็อธิบายกันต่อกับคำว่าอัลบารกูแต่ว่าเวลาก็หมดลงแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับอยากจะให้พี่น้องได้ติดตาม รายการตัฟซีรุลกุรอานกันต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ในองค์การนี้ยังไม่จบนะครับองค์การที่20และองค์การที่21นะครับให้พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่เวลาที่เขาปล่อยรายการมาพี่น้องจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลแจ้งเตือนก่อนเลยว่าอันนี้นะอิสลามนะมุสลิมออนแอร์นะครับกำลังออกอากาศอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอันนี้คือหนทางหนึ่งในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอินชาอัลเลาะห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ให้เยอะๆจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติเมาะ
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์ลัมราทับเปลี่ยนฮัจญะห์ลัมราทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอและฮัจญะห์ละไมปั้นห้าวจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดญะมีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮัจญะห์อามีนะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะดีกอเซมและนางซุนะเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสะละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจสะละและเป็นวะของครูซาวานเจสะละเจรมาจนาซะในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร0825411538 0825411538คุณคอดียอหรือคุณเดเจสะและน้องสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิท
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรนีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีร็อบบิซิดนาอิลมันวะรซุกนาฟะฮ์มาAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาความกรุณาบานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกดประสบนะครับแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังนะวิทยุสื่ออิสลามนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ ก็กลับมาเจอกันพี่น้องนะครับในการเรียนรู้ศาสนาผ่านทางวิทยุเสียงอิสลามนะซึ่งในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องในหนังสืออิฮาฟุลกิรอมนะของท่านเชคซอลาฟอซานนะฮาฟิซาอุลลอฮ์นะครับกับบทเรียนที่มีชื่อว่านะครับมินอัสมามีดูคุนินจันนะจากสาเหตุต่างๆนะครับที่เป็นสาเหตุนำพาเราสู่สวนสวรรค์นะครับเราก็ได้พูดคุยในประการแรกนะพี่น้องจากฮะดีษที่ท่านอับดุลลอฮ์บินซาลามนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับจากฮะดีษของท่านนบีท่านนบีกล่าวถึงประการแรกนะพี่น้องที่นำพาเราสู่สวนสวรรค์นะครับนั่นก็คืออัฟชุสซะลามคือการกล่าวสลามซึ่งกันและกันทั้งกับบุคคลที่เรารู้จักและก็ไม่รู้จักนะไม่ว่าเราจะเจอพี่น้องมุสลิมที่ไหนก็ตามนะครับให้เราให้สลามซึ่งกันและกันนะครับเพราะการให้สลามถึงแม้จะเป็นซุนนะนะครับแต่เชคซอลาฟอซานบอกมันจะทำให้ก่อเกิดความรักความสบายใจซึ่งกันและกันและความแน่นแฟ้นในหัวใจของพี่น้องมุสลิมแต่เมื่อเราเจอหน้ากันแล้วเราไม่ได้ให้สลามซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความอ้างว้างความหมางเหินหรือว่าอาจจะเกิดข้อสงสัยในหัวใจได้ว่าเขาไม่ชอบหน้าเราเขาไม่พอใจในตัวเราหรือเปล่าซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธานะครับฉะนั้นก็ให้เรารักษาสุนนะประการนี้คือการให้สลามนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในความดีงามและแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งนำพาเราสู่สวนสวรรค์นั่นเองนะครับมาดูในประการที่สองพี่น้องนะครับท่านในมีกล่าวว่าอัตอิมุตตออามจงให้อาหารนะครับเชคซอลาฟอซานก็บอกนะครับอธิบายต่อว่าให้อาหารตรงนี้เนี่ยหมายถึงลิลมุฮตาจีนให้อาหารกับคนที่มีความยากลำบากมีความจำเป็นเช่นคนยากคนจนคนขัดสนนะครับคนที่ไม่มีอาหารที่จะรับประทานเนี่ยนะครับวัดดูยูฟให้อาหารกับแขกที่มาเยือนนะครับก็ถือว่าเป็นการให้อาหารเช่นกันวัดจีรอนเพื่อนบ้านนะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารในฮะดีษบทนี้ในประโยคนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้อาหารกับคนที่เขาไม่มีจะกินเพียงเท่านั้นให้อาหารกับคนที่ยากลำบากจริงๆเพียงเท่านั้นเนี่ยถึงจะได้ให้แต่หมายความว่าเราให้อาหารกับคนที่ไม่ว่าเขาจะมีหรือว่าไม่มีก็ตามนะให้ว่ามันคือความดีงามนะให้เพราะว่ามันคือความรักให้เพราะว่ามันคือความแน่นแฟ้นให้เพราะว่ามันคือเครือญาตินะมันคือคนที่รู้จักมันคือคนที่มาเยือนนะนั่นก็คือการให้อาหารทั้งสิ้นนั่นเองนะครับแต่แน่นอนคนที่เขายากลำบากนะครับคนที่เขาเดือดร้อนก็ยิ่งจำเป็นที่เราจะต้องดูแลและรักษามากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการให้อาหารณที่นี้จะหมายถึงว่าคนที่ได้รับผลบุญจากการให้อาหารเนี่ยก็ต้องเป็นการให้อาหารเฉพาะคนยากคนจนคนลำบากเท่านั้นนะแต่การให้อาหารกับแขกที่มาเยือนถึงแม้ว่าแขกคนนั้นจะร่ำรวยให้อาหารกับเพื่อนบ้านถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านจะร่ำรวยก็มีผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนั่นเองนะครับท่านนบีกล่าวว่าอัตอิมุตตามจงให้อาหารนะเชคก็อธิบายว่านะครับให้อาหารกับคนลำบากแขกมาเยือนว่าเพื่อนบ้านฮาซามินันคือซอลิตอยีบะเชคบอกนี่แหละคือหนึ่งในคุณลักษณะอันดีงามอัลลาตีตูจีบุดูคูลันจันนะซึ่งเป็นเหตุนำพาเราเนี่ยสู่สวนสวรรค์ได้วะตาจีดูนัลละทีนยุตอิมูนัตตออามฟิลมุจตะมิอะละฮุมไมยิซะนะเชคก็ได้บอกว่านะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะได้พบได้เห็นว่าบรรดาบุคคลที่เขาให้อาหารกับคนอื่นเนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความพิเศษว่าละหุมมาแก่นะตุนอินดันนาสและพวกเขาก็จะมีสถานะนะที่มันดีงามนะครับกับบรรดาผู้คนหมายความว่าผู้คนก็จะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลใจบุญเป็นบุคคลที่ดีงามวะตาจีดูนะอัรซาก็หุมดารอตันอะไลฮิมนะและพวกท่านทั้งหลายก็จะพบว่าริสกีของบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ชอบให้อาหารกับคนอื่นชอบช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารกับคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ริสกีของพวกเขาเนี่ยจะห้อมล้อมพวกเขาอยู่ก็คือจะไม่ยากจนไม่ลำบากนั่นเองนะครับวะฟิลฮะดีษฟีมายะรวีฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลร็อบบิฮิมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าซึ่งเป็นหะดีษกุดซีนบีกล่าวว่าอันฟิกอุงฟิกอะลัยกะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงใช้จ่ายนะจงใช้จ่ายสิ่งต่างๆทรัพย์สินต่างๆนะครับไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุงฟิกอะลัยกะพระองค์ก็จะตอบแทนนะครับให้กับพวกท่านนะใครก็ตามที่ใช้ทรัพย์สินของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าใดๆก็ตามอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทดแทนให้ทั้งหมดนะฉะนั้นการที่เชคซอลาฟอซานหยิบยกหะดีษบทนี้มาอธิบายเพื่อให้เรารู้ว่าการให้อาหารกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเขาดูแลรักษาเขานั่นเองนะครับวะกอดกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอัสมาบินติอาบีบักรนะและอีกหะดีษบทนึง ท่านนบีเนี่ยได้กล่าวกับท่านหญิงอัสมาบินติอาบีบักนะครับว่าลาตูอีฟายูอัลลอฮุอะลัยกิท่านนบีกล่าวว่าเธอเนี่ยอย่าได้เก็บทรัพย์สินอันมากมายไว้โดยที่ไม่ได้บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เพราะถ้าหากว่าทำเช่นนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ทดแทนนะครับไม่นำสิ่งใดมาทดแทนให้กับเธอแล้วก็ปล่อยให้มันหมดไปนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำลายจะทำให้ทรัพย์สินที่เราหวงแหนเนี่ยมันหมดไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์นะไม่ได้รับความดีงามจากสิ่งที่เรามีนะครับหะดีษบทนี้ก็มาตอกย้ำให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินที่เรามีนะไม่ได้มีเพื่อเก็บนะไม่ได้มีเพื่อหวงนะไม่ได้มีเพื่อเป็นการตนีทีเหนียวเท่านั้นแต่ทรัพย์สินที่เรามีเราจะต้องใช้มันไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนั่นเองนะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องบริจาคทั้งหมดเท่านั้นถึงจะปลอดภัยนะครับแต่หะดีษบทนี้หมายความว่าให้เราได้แบ่งสักส่วนหนึ่งไปในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไม่บริจาคเลยนะครับไม่ใช้จ่ายไปในหนทางของพระองค์เลยนะครับใช้กับตัวเราใช้กับความสุขของตัวเราเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเช็คหยิบยกมา2หะดีษเพื่อเป็นการขยายความนะครับว่าคนที่เขาให้อาหารกับคนอื่นหรือว่าคนที่ชอบบริจาคเนี่ยเป็นบุคคลที่จะมีเกียรติทั้งบนดุนยาคือบุคคลบนดุนยาก็จะรักในตัวเขานะก็จะชื่นชมในตัวเขานะแต่แน่นอนสำหรับบุคคลที่เขาบริจาคเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ที่ให้กับบุคคลเหล่านี้ว่าเขาจะมีชีวิตนะครับอยู่ด้วยกับการที่ผู้คนรอบข้างเขาก็จะรักในตัวเขานั่นเองแล้วยามที่เขาเดือดร้อนนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ช่วยเหลือนะครับนั่นเองนะครับแต่แน่นอนการที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลตอบแทนบนดุนยาเนี่ยมันเล็กน้อยถ้าเทียบกับผลตอบแทนในอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้นะครับกับสำหรับการบริจาคในหนทางของพระองค์เนี่ย700เท่าหรือว่ามากกว่านั้นนั่นเองนะครับท่านเชคอธิบายต่อนะพี่น้องว่าฟามันอารอดะอันยะดรอลลอฮุละฮุริซฟันยุงฟิกฟีมามิมมาอาจาฮุลลอดังนั้นใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาปรารถนาต้องการที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานนะครับประทานริสกีให้กับพวกเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จงบริจาคนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้กับเขานะครับเขาก็จงช่วยเหลือคนอื่นนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้กับเขามานะครับอัลลอฮฺกล่าวไว้ในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่39นะพี่น้องว่าว่ามาอังฟักตุมมิงชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุและสิ่งใดก็ตามที่สุเจ้าทั้งหลายได้ใช้มันไปในหนทางของพระองค์เนี่ยฟะฮุวะยุคลิฟุอัลลอฮ์ก็จะทดแทนจะตอบแทนทั้งหมดวะฮุวะคอยรุรอซิกีนและพระองค์คือผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีงามที่สุดนะนั่นเองเช็คกล่าวต่ออัมมาอิซาอัมซะกะฟะอินนัลลอฮยุมซิกุอันฮุส่วนหากว่าเราเองเป็นบุคคลหนึ่งที่เก็บทรัพย์สินที่เรามีหวงแหนนะไม่ยอมให้กับคนอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเก็บไม่ประทานริสกีให้กับเราเช่นกันฟาอิดอามุตอามุละฮูมัยยะตุนอะซีมะแต่นั้นจากสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยการให้อาหารกับคนอื่นเนี่ยนะมันถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษอันยิ่งใหญ่และมีเกียรติคูซูซอลละดีนะอัลตุรุกอตนะโดยเฉพาะการให้อาหารกับคนที่อยู่ตามถนนหนทางวัลละดีนะฟิลบัรรีคนที่อยู่ตามชนบทนะตามมือที่ห่างไกลว่ายมุรูบิฮิมุดดุยูฟวันมุตาจูนหรือว่าคนที่เราผ่านไปผ่านมาและพบเจอกับพวกเขานะหรือว่าเป็นแขกเป็นคนที่มีความจำเป็นและต้องการในอาหารเนี่ยฟาลาฟาฮาอูไลอิดะอัตอามุตตาอามซอรอละหุฟัตุลอาซีมนะเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับหาว่าเป็นคนที่ให้อาหารกับคนอื่นเนี่ยเขาจะกลายเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐและยิ่งใหญ่อย่างมากนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าหากว่าเราเองเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เราก็ไม่ได้มีจะกินมากมายหรือว่าเราก็เป็นบุคคลที่เป็นคนมาเยือนด้วยซ้ำนะเราก็เป็นบุคคลที่มีความต้องการเช่นกันนะแต่เราก็ยังเผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยนะครับนี่แหละหากว่าเราทำได้เราก็จะเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะลาซียะมาฟินอามากินลาซีฟีฮาฮาจะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความต้องการอย่างมากก็ให้เราได้พิจารณานะพี่น้องว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะบริจาคนะครับในเรื่องใดก็ตามนะโดยหรือว่าในเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยก็ต้องดูนะว่าสถานที่ไหนนะครับเขามีความจำเป็นในสิ่งที่เราจะบริจาคไปมากที่สุดนะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือประการที่2นะครับที่เป็นสาเหตุนำพาเราสู่สวนสวรรค์ประการที่3พี่น้องนะครับที่ท่านนบีกล่าวนะครับว่าวัสลุลอัรฮาม อีกประการหนึ่งที่นำพาเราสู่สวนสวรรค์นั่นคือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับคำว่าอารฮามเนี่ยนะครับเชคอธิบายว่าคำว่าอารฮามเนี่ยนะครับมันหมายคำว่าอันกอรอบะอัลลาดีนยัสตัมิอูนมาอากะลิกอรอบะตินมินจิฮะตินเอามินจิฮะตินอับนะคำว่ากอรอบะหรือว่าอารฮามเนี่ยหมายถึงญาติใกล้ชิดนะที่ญาติใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงญาติที่มาจากทางด้านมารดาของเราหรือว่าอาจจะหมายถึงญาติที่มาจากด้านของบิดาของเรานะไม่ว่าจะมาจากด้านของบิดาหรือว่ามารดาก็นับว่าเป็นญาติใกล้ชิดนั่นเองนะครับมินจีฮันตินอุ้มเชคก็ยกตัวอย่างนะเช่นญาติใกล้ชิดที่มาจากด้านของมารดาเนี่ยกันอัควานนะวันคอลาก็เช่นอาเช่นนานะก็คือพี่สาวน้องสาวแม่หรือว่าพี่ชายน้องชายแม่วันอัจดาดวันจัดดาดนะหรือว่าพ่อของแม่หรือว่าแม่ของแม่นะวันอับนาวันอับนาอินอัควานหรือว่าลูกหลานของพี่น้องแม่ก็คือลูกพี่ลูกน้องของเราด้านแม่เนี่ยนะครับนั่นคือญาติใกล้ชิดด้านแม่วามินจีฮัดินอับกันเอควาวันอัควาดวันอามามวันอัมมาจวะบนาอินอามามอิลาวิดาลิกด้านพ่อก็เช่นกันพี่น้องพ่อจะเป็นพ่อจะเป็นพี่ของพ่อหรือว่าจะเป็นน้องของพ่อผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับก็ญาติใกล้ชิดนะหรือว่าจะเป็นพ่อของพ่อแม่ของพ่อนะครับหรือว่าลูกหลานของพี่น้องพ่อนะนั่นก็นับว่าเป็นญาติใกล้ชิดทั้งสิ้นนั่นเองเชฟบอกฮาอูละฮุมุลอัรฮามคนเหล่านี้แหละคือญาติใกล้ชิดนะครับฉะนั้นญาติใกล้ชิดไม่ได้หมายความเพียงแค่ด้านเดียวด้านแม่ไม่ได้หมายความแค่ด้านเดียวคือด้านพ่อแต่คือทั้งสองด้านนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เน้นย้ำในเรื่องของญาติใกล้ชิดไว้ในหลากหลายอายะนะครับอย่างอายะหนึ่งในซูเราะห์นิซาในอายะแรกเนี่ยอัลลอฮฺกล่าวว่าตะกุลลอฮัลลซีตะซาอะลูนาบิฮิลอัรฮามจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สูงเจ้าทั้งหลายเนี่ยวิงวอนขอนะและก็จงระวังในเรื่องของญาติใกล้ชิดนะอัลลอฮฺกล่าวอิตตะกุลลอฮ์วะตะกุลอัรฮามอันตุกติอูฮาจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺและติดกันเลยเนี่ยคือการระวังในเรื่องของญาติใกล้ชิดคืออย่าได้ตัดสัมพันธ์เครือญาตินั่นเองนะครับหรืออายะหนึ่งในซูเราะห์อิสรออัลเลาะห์กล่าวว่าวะอาติซันกุรบาฮักกอฮูจงให้สิทธิกับญาติใกล้ชิดนั่นเองนะครับหรืออีกอายะหนึ่งอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์นิซาเช่นกันนะครับอายะที่36ว่าวะอะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอ่าจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาจงปฏิบัติดีต่อบิดามารดาว่าบิดินกุรบาและก็ทำดีต่อญาติใกล้ชิดนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยอายะห์กุรอานมากมายนะที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าญาติใกล้ชิดนะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่หากว่าผู้ศรัทธาต้องการที่จะได้รับนะครับการเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นการตอบแทนเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดของเขาอย่าได้ตัดสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัรเราะห์เช่นกันนะครับอัลเลาะห์กล่าวว่าฟะฮัลอาไซตุมอินตะวัลไลตุมอันตุฟซิดูฟิลอัรฎวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมนะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ละทิ้งนะครับได้ละทิ้งอย่างนั้นหรือหากว่านะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผินหลังนะให้กับการทำลายบนพื้นแผ่นดินเนี่ยวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมและก็ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอัลเลาะห์กล่าวว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะที่ผินหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์ที่ทำลายบนพื้นแผ่นดินเนี่ยที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอูลัยกัลลดีนะละอานะฮูมุลลอฮ์บุคคลเหล่านี้เขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลเลาะห์วะอัซมมะฮุมแล้วอัลเลาะห์จะทำให้พวกเขาหูหนวกวะมาตาบอนอะบศอรฮุมไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ย้ำเตือนให้ได้รู้ว่าผลเลิศบุญของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่และเช่นกันการที่เราตัดสัมพันธ์กับเครือญาติการลงโทษก็รุนแรงเช่นกันนะครับวะมิมาอามารัลลอฮุบิฮิอันดูซิลันอัรฮามเชฟบอกจากสิ่งเหล่านี้เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ที่ให้เราเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัรเราะฮิมละฮูฮักกุนยะตีบะดะฮักกินวาลิดัยการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติมันเป็นสิทธิที่รองลงมาจากการให้สิทธิกับบิดามารดานั่นเองและเชคกล่าวต่อนะครับว่าวะฮิยะซะบะบุลลิดุคูลินญันนะและมันก็เป็นสาเหตุนำพาเราสู่สวนสวรรค์เหมือนที่ท่านนบีได้กล่าววะกอตีอูฮะวะกอตีอะตุฮาซะบะบุลละนะ วรตดดีมินรอห์มาตินลาส่วนการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นเหตุนำพาเราไปสู่การสาปแช่งการถูกขับไล่ให้ออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวะลัยอะซุบิลลาห์นะครับฉะนั้นในประการที่4ตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นในประการที่3ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกประการนึงที่สำคัญและเป็นอีกสาเหตุนึงที่สำคัญนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทุกคนนะครับว่าหากว่าเราอยากจะมีอีกสาเหตุนึงนำพาเราสู่สวนสวรรค์เนี่ยนะครับนั่นคือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินั่นเองนะครับและสาเหตุสุดท้ายนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นั่นก็คือวะศ็อลลูบิลไลลิวันนาซุนิยามและจงละหมาดในยามค่ําคืนในขณะที่ผู้คนกําลังหลับไหลอยู่นั่นเองนะครับท่านเชคอธิบายว่าฮาซายัชมาลุศอลาตุลฟารีฎอห์การละหมาดในยามค่ําคืนจากคําพูดนี้ของท่านนบีเนี่ยมันครอบคลุมทั้งละหมาดที่เป็นฟัรดูเช่นละหมาดอิชาละหมาดซุบฮีนะวะยัชมิลุกิยามัลไลและก็ครอบคุมละหมาดที่เป็นละหมาดซุนนะห์คือละหมาดในยามค่ําคืนที่ลุกขึ้นมาด้วยนะตะฮัจญุดนั่นเองลิอันนัลไลวักตุนยานามูฟีฮีเหตุนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าการที่ละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็เพราะว่าละหมาดในยามค่ําคืนมันเป็นเวลาที่คนกําลังนอนกันฟะอิซากอมายุศอลลีฟะฮาซาดะลีลุนอะลาอีมานิฮีดังนั้นคนที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นข้อบ่งชี้ถึงอีหม่านของเขาให้สู่อาซารอศอลาอะลันนาวะอะลารอฮาโดยที่เขาเองเนี่ยทำให้เรื่องของการละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการนอนและการพักผ่อนนะเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวในซูเราะห์ซะจดะห์อายะห์ที่16ว่าตะตะจาฟาจูนูบุฮุมอานิลมะฎอญิญคนที่พวกเขานะครับได้ยกสีข้างของพวกเขาขึ้นนะจากที่นอนของเขานะมาอันนาวฟีฮาจะดินอิลันนาวทั้งนั้นที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะนอนวะบิฮาจะตินอิลัดดัฟอีฟิชิตาเขาก็มีความต้องการในการที่อยากจะอบอุ่นในฤดูหนาวนะเมื่อหนาวแล้วก็ไม่อยากจะลุกวะยะกูนุบิฮาจะตินอิลาซาวญะติฮิไอฎอนแล้วเขาก็มีความต้องการที่จะนอนกับคู่สามีภรรยาของเขาฟะยัจรุกุซาลิกะกุลละฮูวะยะกูมุลิศศอลาแต่เขากลับละทิ้งความต้องการเหล่านั้นของเขาทั้งหมดและยืนขึ้นละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเช่นว่าศอลาตุลไลลวะศอลาตุลฟารีฎอห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะห์ในยามค่ําคืนหรือว่าละหมาดฟัรดูในยามค่ําคืนฮาซัลลซียุศอลลีบิลไลลวันนาสุนกูซาลานิยามุนอะลาฟุรุชิฮิมนะคนที่เขาลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนทั้งที่ผู้คนกําลังขี้เกียจกําลังนอนหลับอยู่บนที่นอนของเขาเนี่ยฟารกุนไบนะมันฮัวนาอิมวะไบนะมันฮัวกออิมยุศอลลีมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนนอนและคนลุกขึ้นมานะเพราะท่านนบีกล่าวว่าหนึ่งในสาเหตุที่นำพาเราสู่สวนสวรรค์เนี่ยนั่นก็คือซอนลูบินไลลิวันนาซุนิยามการลุกขึ้นละหมาดนะในขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลอยู่นั่นเองนะครับและเชคซอลาฟซานก็สรุปนะพี่น้องทั้งหมดนะครับจากสิ่งที่กล่าวมา4ประการเนี่ยนะครับว่ามันอามีลาฮาทินคือซอนอัรบาใครก็ตามที่ปฏิบัติ4ประการนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยหนึ่งก็คืออัฟชุสสลามการให้สลามซึ่งกันและกันไม่ว่าจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักวะอัตอิมุตตออามการให้อาหารนะวะซิลุลอัรฮามการเชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดวะศอลลูบิลไลลิวันนาซุนิยามและการละหมาดในยามค่ําคืนที่ผู้คนกําลังหลับไหลเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าดอคอลันจันนะตบิสลามคนเหล่านี้ที่ปฏิบัติ4ประการนี้เนี่ยนะจะนำสี่ประการนี้จะเป็นเหตุนำพาเขาสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเหมือนที่อัลเลาะห์กล่าวในซูเราะห์อัลฮะจัรนะครับว่าอุดคูลูฮาบิสลามินอามินีนบรรดาชาวสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์พวกเขาจงเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับความสันติและความปลอดภัยนะครับหรืออีกอายะห์นึงอัลเลาะห์กล่าวว่าอุดคูลูฮาบิสลามจงเข้าสู่สวนสวรรค์ด้วยความปลอดภัยซาลิกะยอมุนคูลูนและนี่แหละคือวันที่เป็นวันที่จะอยู่กันตลอดกาลนั่นเองนะครับฮาซายาซาอูฮุมเชบอกนี่คือการตอบแทนของพวกเขานะครับเพราะว่าการตอบแทนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยกับการที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่การตอบแทนตรงนี้นะครับมันคืออัญญาซามินยินซินลามันมันเป็นการตอบแทนที่มาจากการกระทำของพวกเขานั่นเองนะครับวะดุคูลุนจันนะไลซาบะดะฮูมัตมาอุนเชคอธิบายต่อว่าและการเข้าสู่สวนสวรรค์ไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่มีความต้องการแล้วหลังจากนั้นหัวอาตมุนมาตอมเนี่ยมันคือความต้องการอันสูงสุดแล้วที่เราต้องการหัวอาตมุนมาตอลิฟคือเป้าหมายอันสูงสุด วะฮุวะยะซีรุนอะลามันยัสซะรอฮุลลอฮุอะลัยฮิและมันก็จะง่ายได้สำหรับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้เขาง่ายได้นะครับและเชคก็ได้นะครับได้อธิบายในช่วงท้ายของการอธิบายหะดีษบทนี้ว่านะครับสวนสวรรค์เนี่ยนะครับลายะละมาฟีฮามินัลค็อยริวันนะอีมวัลลัซซะวัสซุรูรอิลลัลลอฮ์สวนสวรรค์ไม่มีใครที่จะรู้ว่าความดีงามความสุขนะความเพลิดเพลินนะความสวยงามความอร่อยอร่อยในสวนสวรรค์อันแท้จริงได้เนี่ยไม่มีใครรู้มันนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะตะตัลลัมมินกะซีวะอะมาลิสซะฮละนะครับแล้วก็การงานที่จะทำให้เราเข้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกิจการงานอะไรที่มันยากลำบากนะเกินกว่าความสามารถของเรากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหมือนกับที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเคยนะครับมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าดุลลานีอะลาอามะลินยุดคินูนีอันญันนะนะครับโอ้รอซูลเอ๋ยจงบอกกับฉันหน่อยถึงการงานที่จะนำพาฉันเนี่ยเข้าสู่สวนสวรรค์ได้ว่าอยู่บาอีรุนีมินันนาสและทำให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกท่านนบีก็กล่าวว่าแล้วก็ซานตาอานอซีมท่านได้ถามถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าอินนะฮูละยะซีรุนอะลามันยัสซะรอฮุลลอฮุอะลัยฮิและสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้มันง่ายกับเขาตะอูดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาท่านนบีก็บอกกับชายคนนี้นะครับในประการแรกว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวอย่าได้นำสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกหลากหลายประการนะครับฉะนั้นเนี่ยจากสิ่งตรงนี้มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าคนใดใครก็ตามที่เขาจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเป็นเหตุเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราอยากจะเป็นบุคคลที่ได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่มุ่งหน้าปฏิบัติทุ่มเทสุดความสามารถของเรานะเพียงเท่านั้นแต่เราต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์เปิดทางให้พระองค์ประทานความง่ายดายให้พระองค์ให้เรายืนหยัดและรักษาความดีงามเหล่านั้นไปให้ได้ตลอดชีวิตของเรานั่นเองเพราะมีผู้คนมากมายที่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็ละทิ้งมีผู้คนมากมายที่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายมีผู้คนมากมายที่ปฏิบัติแล้วแล้วก็ไม่ยืนหยัดนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมามากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันฉะนั้นนะครับการรักษาความดีงามเนี่ยนะครับอย่างยืนหยัดและมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องขออนุญาตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะเชคก็ได้กล่าวว่าฟะฮาซินคิซอนอะซีมะดังนั้นลักษณะเหล่านี้ทั้ง4ประการเนี่ยในหะดีษบทนี้เนี่ยมินมากาลิมิลอัคลากถือว่าเป็นพฤติกรรมที่มีเกียรติก็คือเป็นการกระทําเป็นมารยาทที่มีเกียรตินะลิอันนะอิฟชัยซะลาวะอิตมาอามัตตออามวะซิลาตันอัรฮามนะเพราะว่าการให้สลามการให้อาหารกับคนอื่นการเชื่อมสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดเนี่ยฮาซีคีซอลุนยะจาอัดดานะฟูฮาอิลันนัสนะครับลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ที่ไปส่งผลต่อคนอื่นด้วยพอเราให้สลามกับคนอื่นผลประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นความดีก็จะเกิดขึ้นระหว่างกันเมื่อเราให้อาหารกับคนอื่นนะครับอาหารของเราก็ไปส่งถึงคนอื่นก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเราเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติความรักความใกล้ชิดนะก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าประโยชน์ของมันก็ส่งถึงคนอื่นว่าอัมมาศอลาตุลไลวันนาสุนิยามส่วนประการสุดท้ายคือการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยฮาซิฮินัฟอูฮายักตัซิรุอะลาซอฮิมิฮานะครับผลประโยชน์ของมันอยู่เฉพาะกับคนที่ปฏิบัติเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับเราเองจากหะดีษบทนี้ไม่ได้สอนไม่แค่ให้เราอยู่กับตัวเราเท่านั้นรักษาอิบาดะห์อยู่กับมัสยิดหรือว่าอยู่บ้านอ่านกุรอานโดยที่ไม่สนใจกับคนอื่นไม่ช่วยเหลือคนอื่นอิสลามไม่ได้สอนเช่นนั้นอิสลามสอนให้เราเองอิบาดะห์นะครับอย่างดีงามเพื่ออัลเลาะห์นะครับรักษาความดีงามในตัวเราให้ดีที่สุดและแน่นอนก็ต้องมองเพื่อนมนุษย์ด้วยญาติพี่น้องด้วยนะครับคนรอบข้างด้วยว่าเขาลำบากเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านั่นเองนะเพราะดุนยาไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวนะแต่เราต้องอยู่ร่วมกับคนอีกมากมายนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็หวังนะพี่น้องว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนำในการที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับและอินชาอัลเลาะห์นะครับคงได้พบเจอได้พูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลิมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
5: ์บุคคอรีเหมฮีม
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี 034-1147
6: 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนางสาวสุดใจหรือนางสาวอามีนาเลียงทองนางสาวสุดใจหรือนางสาวอามีนาเลียงทองได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของนายอาลีเลียงทองและเป็นบุตรของนายหวังและนางบอเลียงทองจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดยามาลุดดีนคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอาจารย์เกรียงหรือฮัดดีกะบีรอิมามีอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของนายอามัดฮัจญะอามีนะหรือครูกลอยใจอิมามีเป็นสามีของอาจารย์เมธินีอิมามีจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดมูลนิธิอันฮูดากระทุ่มรายหนองจอกสอบถามโทร062-762-6060 062-762-6060อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะลัมรอฮ์ทับเปลี่ยนฮัจญะลัมรอฮ์ทับเปลี่ยนได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะดีจารินทับเปลี่ยนเป็นบุตรีของคุณอับดุลลอและฮัจญะละไมปั้นห้าวจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดญามีอุลอิสลามรามคำแหง53สอบถามโทร092-267-1372 092-267-1372ฮัจญะอามีนะห์ทับเปลี่ยนบุตรีผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางแอลอินทโชตนางแอลอินทโชตหรือเพียรรักอายุ104ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของกีเอกเพียรรักจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอิบรอฮีมเจสละนายอิบรอฮีมเจสละอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรชายของฮะยีกอเซมและนางซูนาเจสละเป็นบิดาของนายอุสมานและนายฮารูนเจสละเป็นพี่ชายของคุณอามีนคุณคอดียอเจสละและเป็นวะของครูซาวานเจสละจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงณมัสยิดอันยุสรอหล่อแหลเขตสะพานสูงสอบถามโทร082-541-1538 082-541-1538 คุณคอดียอหรือคุณเดเจสละน้องสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญียาโกบมุสตาฟาฮัจญียาโกบมุสตาฟาได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันพระศุกร์ที่1ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนบ้านดอนถนนสุขุมวิท
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นประจำทุกเดือนนะครับในวันอาทิตย์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมก่อนที่นะครับจะเข้าสู่เนื้อหาของการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะครับเรียนแจ้งกับพี่น้องก่อนว่าหัวข้อบรรยายในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากผมไปบรรยายที่มัสยิดนูรุญญานะห์บึงขวางนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ มีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งนะครับที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องทำอย่างไรจะได้ฝันเห็นนบีนะครับเขาอยากฝันเห็นนบีแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการฝันเห็นนบีแบบคลาดเคลื่อนแบบไม่ถูกต้องซึ่งเป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อในแนวทางของกลุ่มลัทธิซูฟีนะครับก็มีพี่น้องสอบถามเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เลยตั้งใจเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับพี่น้องต่อที่นี่นะหัวข้อวันนี้จริงๆแล้วตามนบีหรือว่าผีเข้าฝันก็ไม่รู้นะคุยเรื่องนี้ก่อนตามนบีหรือผีเข้าฝันใครเคยเห็นผีมั้งมีผีไหมแถวบ้านมีผีไหมไม่มีนะมุสลิมเลิกเชื่อเรื่องผีได้แล้วนะเพราะว่าเคยเห็นผีไหมไม่มีนะผีไม่มี
9: นี่เคยเห็นยินในมัสยิดตอนเด็ก
8: อ๋อยินมีแต่ผีไม่มีนะครับเพราะผีคือวิญญาณของคนที่ตายแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังต้องใช้เวรใช้กรรมใช่ไหมครับอันนี้ความเชื่อนี้ยะติก่อนแบบนี้เป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายนะครับเพราะอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาตามตัวบทหลักฐานแล้วเชื่อแบบนั้นไม่ได้เลยวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับเมื่อถูกถอดหรือถึงว่าจะถึงอายันถึงวาระแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลิกะถอดวิญญาณแล้วนำไปนะครับถ้าเป็นวิญญาณดีก็นำไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับในบารซักถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีก็ถูกนำไปลงโทษเป็นออเดิร์ฟก่อนเบาๆก่อนในอัลัมบารซักเหมือนกันไม่มีแล้วครับที่จะมาเวียนว่ายนะครับไปบ้านโน้นทีไปบ้านนี้ทีไปหลอกไปหลอนอะไรใครนะครับไปสิงสู่ตามต้นไม้ตามสามแยกอะไรแบบนี้เราไม่มีอะกีดะห์ของเราไม่เชื่อแบบนี้นะครับเชื่อไม่ได้เป็นอันขาดเลยเพราะมันขัดกับตัวบทหลักฐานแต่นี่เรื่องที่จะคุยเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วมันเริ่มต้นมาจากคนที่มีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฝันเห็นนบีฝันเห็นนบีจริงๆแล้วเรื่องการฝันเห็นนบีเนี่ยฝันได้มั้ยฝันได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีโอกาสฝันเห็นท่านได้แต่ผู้ที่เราเห็นในความฝันของเราใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องนึงที่มันยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเวลาใครมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าว่าคนที่เขาฝันเห็นนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆบางทีบอกฝันว่าเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เอาไปผูกโยงกับเรื่องของอะกีดะห์ผูกโยงกับเรื่องของอิบาดะห์แล้วก็มาทึกทักทำอิบาดะห์ทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในสังคมอื่นๆอะกีดะห์อะลิซุนนะฮ์วัลญะมาเราเชื่อนะครับว่ามุสลิมมุมินเนี่ยสามารถที่จะฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้และคนที่ได้มีโอกาสฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับความเมตตากรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรณีพิเศษซอฮาบะห์ของรอซูลก็เคยเห็นฝันเห็นท่านรอซูลคนซอลิห์คนดีคนอัตกียะห์ทั้งหลายเขาก็มีโอกาสได้ฝันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออานีฟิลมานามใครที่ได้มีโอกาสฝันเห็นฉันฝันเห็นฉันในความฝันของเขาฟะกอดรออานีแน่นอนถือว่าเขาได้ฝันเห็นฉันจริงๆฟะอินนัชชัยฏอนลายะมัตลายะตะมัสซะลูบีเพราะชัยฏอนไม่สามารถที่จะจำแรงร่างมาหลอกเป็นตัวฉันได้ฉะนั้นถ้าเราฝันเห็นนบีจริงๆนั่นคือเห็นตัวนบีจริงๆใครก็ไม่สามารถที่จะมาจำแรงร่างหลอกเราว่าเป็นนบีได้นะชัยฏอนให้มันเก่งแค่ไหนมีฤทธิ์แค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะจำแรงร่างให้เป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้จักมาในความฝันเห็นเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยหน้าตาแบบบางเนี่ยชื่อยะยาไม่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะสุไลมานหน้าเหมือนสุไลมานเปียบเลยแล้วมาบอกว่าเป็นนบีเชื่อมั้ยหน้าสุไลมานแต่มาบอกว่าชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อได้ไหมเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตานบีจริงๆเราจึงจะได้รู้ว่าอ๋อหน้านบีน่ะแบบนี้งั้นเราฝันเห็นใครก็ไม่รู้หน้าเป็นอาหรับแล้วมาบอกว่าฝันเห็นนบีได้ไหมไม่ได้นะเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีพี่น้องที่เขายังไม่เข้าใจซุนนะห์นะครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นญาติกันนางงานนะก็ทราบข่าวว่าเขาไปฮัจญ์ก็เขากลับจากฮัจญ์ก็หลายเดือนละ 4-5 เดือนแล้วผมก็ บังเอิญไปที่บ้านเขานะก็คุยเป็นไงไปฮัจญ์มาสบายดีไหมอะไรก็บอกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะอยู่ไกลพักไกลเขาก็เล่าเรื่องความลำบากเขานะสักพักหนึ่งเขาบอกแต่เขานี่โชคดีได้สลามกันนบีคิเดสพี่น้องเชื่อไหมสลามกันนบีคิเดสเนี่ยคนคนเนี้ยนะสลามกันนบีคิเดสเนี่ยเพราะคนที่เขามีความเชื่อนบีคิเดสยังไม่ตายนบีอิดริสยังไม่ตายนบีคนนั้นยังไม่ตายนบีคนนี้ยังไม่ตายเป็นความเชื่อของกลุ่มแนวคิดที่นิยมในอะไรแนวทางซูฟีฉะนั้นเขาก็เลยชอบที่จะพูดถึงเรื่องปฏิหารเรื่องอภินิหารอะไรที่เป็นความพิสดารเป็นความประหลาดอะไรแบบนี้เขาดีใจฮัสได้มาบรุษหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ที่สำคัญก็คือได้จับได้สลามกับนบีคิเดสรู้ได้ไงนบีคิเดสก็บอกนบีคิเดสมือนิ่มไม่มีกระดูก

0: เล่นนบีอ่ะเป็นไปได้ไหมนบีเขาเตียนฮะนบีโกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยเลยนบีไว้เขานบีไม่อนุญาตให้โกนเขาและที่มาเล่าว่านบีไม่มีเขาเป็นไปได้ไหมนี่แสดงว่าโกหกแล้วชัยฏอนไม่ใช่นบีแล้วแบบนี้นะครับโอ้โหนบีนี่หน้าขาวเชียเป็นสีชมพูเลยโกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยนะแล้วมาบอกว่าเป็นนบีไว้เขานะนบีเล็มหนวดนบีไว้เขาท่านมาเล่าว่านบีไม่มีเขานี่แสดงว่าไม่ใช่นบีแล้วนะอ้าวตอนนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษเมื่อสักครู่ว่าใครที่ได้มีโอกาสฝันเห็นท่านนบีน่ะถ้าเป็นนบีจริงนั่นคือฝันเห็นตัวจริงๆของนบีชัยฏอนให้ฤทธิ์มันแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะจำแรงร่างแปลงร่างมาหลอกเราว่าเป็นนบีมาสวมรอยเป็นนบีไม่ได้ตอนนี้ปัญหามันติดอยู่ตรงที่เราไม่รู้หน้าตานบีสินบีน่ะเป็นยังไงใช่ไหมครับเราไม่เคยเรียนชีวประวัติของท่านนบีไม่เคยเรียนลักษณะรูปพรรณสันฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสูงแค่ไหนรู้ไหมนบีตัวใหญ่แค่ไหนนบีไว้ผมแบบไหนนบีหวีผมแบบไหนนบีแต่งตัวแบบไหนไม่เคยรู้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับนบีแล้วก็บอกฝันเห็นนบีเขามาบอกว่าเขาเป็นนบีในฝันเชื่อเขาแล้วเหรออาจจะเป็นใครก็ได้จำแรงร่างมาเหมือนแชร์เหมือนฮัสซันเหมือนบางอะไรสักคนหนึ่งแปลงร่างมาหน้าเหมือนผู้ใหญ่มัดเลยเป็นนบีได้ไหมนบีไม่ได้หน้าเหมือนผู้ใหญ่มัดเนี่ยจะได้อะไรจะได้บอกว่าเป็นนบีฉะนั้นเราไม่เคยรู้รูปพรรณสันฐานของนบีแต่พอเขามาบอกเขาว่าเป็นพอเขาว่าอะไรเขาบอกเป็นนบีเราก็เชื่อและทึกทักไปแล้วแล้วยิ่งคนที่เขาเป็นซูฟีเลยนะถ้านบีในฝันสั่งอะไรเนี่ยนะเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยจนกระทั่งมันมีในบางคำสอนของกลุ่มลัทธิซูฟีนะครับเขาสอนอ้าวพี่น้องวันซื้อนี่ผมเป็นบรรยายที่นูรุนจันนะฮัสซันไปบันทึกรายการคุยเรื่องซอฮาบะซอฮาบะเนี่ยที่เราเรียนมาใช่ไหมครับยุคนบีแล้วก็มายุคของซอฮาบะเราก็รู้ว่าซอฮาบะที่อยู่ที่กูฟาคนสุดท้ายชื่ออะไรที่บัสรอคนสุดท้ายคืออะไรชื่ออะไรมักกะคนสุดท้ายชื่ออะไรมะดีนะคนสุดท้ายชื่ออะไรพอสิ้นยุคซอฮาบะแล้วเป็นยุคของใครยุคของตาบีอินลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะพอสิ้นยุคตาบีอินก็เป็นลูกศิษย์ของใครตาบีอตาบีนอัตบะของตาบีตาบีนอีกทีหนึ่งเป็นยุคเรื่อยมาใช่ไหมครับเป็นอะไรเป็นช่วงชั้นพอสิ้นยุคนบีเป็นยุคของซอฮาบะพอซอฮาบะคนสุดท้ายตายแล้วเหลือซอฮาบะอีกไหมไม่มีแล้วอะกีดะห์ของเราเชื่อว่าซอฮาบะก็จบไปแล้วหมดยุคนบีก็บอกยุคที่ดีคือยุคของนบีรองลงมาเป็นยุคของซอฮาบะยุคนั้นเราเรียนเราเข้าใจกันมาเชื่อกันมาแบบนี้ตลอดแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าซอฮาบะไม่มีวันสิ้นสุดอยู่จนกระทั่งถึงวันเกียร์มาเชื่อไหมครับโตเชื่อไหมโตจบอะไรมาเนี่ยโตไม่เชื่อเนี่ยเรียนไคโรเรียนมาดีนะเรียนอิรักเรียนที่ไหนมาเนี่ยไม่เชื่อฮะจบประเทศไทยเนี่ยนะไม่เชื่อเขาบอกว่าซอฮาบะห์นะมียันวันกิยามะฮ์เลยโตเชื่อไหมไม่เชื่อใครเชื่อเชื่อไหมนะเขาบอกซอฮาบะห์เนี่ยมียันวันกิยามะฮ์นั่นแหละพวกเราเนี่ยพูดผิดสอนผิดแชร์เชื่อไหมแชร์ก็ไม่เชื่อบางเชื่อไหมฮะไม่เชื่อบางเชื่อไหมเสื้อฟ้าเนี่ยเสื้อน้ำเงินเชื่อไหมไม่เชื่อบางแว่นเชื่อไหมบางแว่นก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่ก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยสักคนหนึ่งแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าซอฮาบะจะต้องมีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์แล้วซอฮาบะที่อยู่นั้นไม่ตายกันเลยแหละตายกันไปหมดแล้วเขาบอกซอฮาบะกลุ่มนั้นนะกลุ่มหนึ่งแต่จะต้องมีซอฮาบะกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์มีใครเชื่อเขาสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยตัวไม่เชื่อนะย่าไม่เชื่อนะนี่ไม่เชื่อนะซอฮาบะห์ตายหมดแล้วใช่ไหม
1: ซอฮาบะห์ก็คือคนที่อยู่ในยุคของนบีได้เห็นท่าทางและได้เรียนก
0: ับ
1: นบ
0: ีแล้วก็อะไรอีก
1: แล้วก็
0: ตายตามกันไปเป็นรุ่นทยอยตามไปก่อนจนกระทั่งหมด แสดงว่าเราเนี่ยยังไม่รู้จักซอฮาบะห์จริงซอฮาบะห์คือใครซอฮาบะห์คือใครซอฮาบะห์คือสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมคือคนที่ได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ในสมัยท่านนบีได้เห็นท่านนบีได้อีหม่านกับท่านนบีแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็น
2: ิเศษ

0: มุสลิมนี่เรียกซอฮาบะห์อยู่ในสมัยนบีไม่ได้ศรัทธากับนบีใช่ไหมครับแล้วก็มาได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมอันนี้คือกาเฟรเหมือนกับคนที่อยู่รอบๆนบีเป็นลุงนบีบ้างเป็นศัตรูกับนบีกาเฟรทั้งหลายเนี่ยอยู่กับนบีเห็นนบีแต่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาอบูละฮับเห็นนบีไหมคุยกับนบีทะเลาะกับนบีด้วยแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่มันจะเป็นมุสลิมคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์ฉะนั้นคนที่จะเป็นซอฮาบะห์ต้องมีชีวิตอยู่ในสมัยของท่านนบีแล้วก็เห็นท่านนบีอีหม่านกับท่านนบีแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมถึงแม้จะหลังนบีนานแค่ไหนก็แล้วแต่หรือตายก่อนนบีก็ได้ใช่ไหมครับนบียังอยู่แต่เขาตายก่อนได้อยู่กับนบีได้เห็นนบีศรัทธากับนบีแล้วเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมคนคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ใช่ป่ะคนกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกอ่ะแล้วทำไมสมัยนี้มีซอฮาบะห์ไม่ได้ล่ะมีได้ไหมอะไรก็เขาฝันเห็นนบี
1: หมดไปแล้ว
0: เอ้านบีบอกถ้าใครฝันเห็นนบีเท่ากับเห็นนบีจริงๆเห็นนบีจริงไหมหรือเห็นนบีปลอมถ้าคนฝันเห็นนบีเท่ากับฟะกอดรออานีเท่ากับเห็นนบีจริงๆอ้าวแล้วเขาเป็นมุสลิมไหมเขาเป็นมุสลิมเขาได้เห็นนบีและเขาเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมไงครบเงื่อนไขของซอฮาบะห์ยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วแล้วทำไมจะเป็นซอฮาบะห์ไม่ได้เนี่ยฉะนั้นคนกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าซอฮาบะห์ยังจะต้องมีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติเขาจึงแบ่งซอฮาบะห์ออกเป็น2ประเภทเขาเรียกซอฮาบะตุลอุลยากับซอฮาบะตุลกุรบะซอฮาบะที่อยู่ในระดับสูงสุดก็คือซอฮาบะที่หรือซอฮาบะที่ได้ใกล้ชิดปฏิบัติพัดวีคุกคีอยู่กับท่านรอซูลน่ะในสมัยร่วมสมัยกับรอซูลแต่ซอฮาบะตุลกุรบะก็คือซอฮาบะที่อะไรได้มีโอกาสเห็นนบีได้ใกล้ชิดนบีทางความฝันอันนี้คือเขาแบ่งของเขากันเองแต่ว่าหลักการศาสนาแบ่งไว้แบบนี้ไหมหลักการศาสนาไม่ได้แบ่งแบบนี้ที่เขาแบ่งแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้สิ่งที่เขาทำให้สิ่งที่เขาทำนะเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วเราบอกว่าเป็นบิดอะห์เขาบอกว่าไม่ใช่บิดอะห์ทำไมอ่ะเราบอกว่าในสมัยนบีไม่มีรายงานว่าเราสูญทำเอาไว้เขาบอกก็ใช่นบีไม่ได้รายงานให้พวกเองฟังแต่เขาเนี่ยได้ตรงมาจากใครเลยได้ตรงจากนบีในความฝันตกลงแล้วเขากับเราใครใกล้ชิดกว่ากันในความรู้สึกของเขาในความเข้าใจของเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยเหนือชั้นกว่าคนทั่วไปเพราะเขาได้รับโดยตรงจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยมีตัวอย่างเยอะเลยแล้วก็ถูกบันทึกถูกเขียนเป็นตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของพิธีปฏิบัติอะไรต่างๆที่มีประจำอยู่ในแต่ละกลุ่มในแต่ละยะมาตับลีกไม่ใช่ยะมาตับลีกอย่างเดียวนะในพวกซูฟีในแต่ละตอรีกอที่เขาจะมีลักษณะวิธีปฏิบัติเป็นเอกเทศของใครของมันเพราะเขาเชื่อว่าต่างแซต่างก็ถึงนบีเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับตอนนี้เรื่องของคนที่มีความนิยมงมงายนะครับแล้วก็คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดการได้ฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมากเลยนะมักจะอ้างว่าฝันเห็นนบีอยู่2คนคือนบีคีดีรกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาซูฟีพูดถึงเรื่องฝันถึงนบีจะฝันถึง2คนนี่แหละฝันเห็นนบีคีดีรกับฝันเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจึงไม่มีโอกาสไปจับมือแต่นบีคีดีรเนี่ยพวกซูฟีและนักวิชาการอีกกลุ่มนึงเขาเชื่อว่านบีคีดีรนบีอิดริสยังไม่ตายนบีอิดริสอัลลอฮ์ยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าเหมือนกับนบีอีซาอยู่เขาเชื่อกันแบบนี้นะพอเขาเชื่อแบบนี้นบีคีดีรเนี่ยไม่ได้ถูกยกก็แสดงว่ายังเดินอยู่บนแผ่นดินนี้นบีอิดริสถูกยกนบีอิดคีเดตไม่ได้ถูกยกดังนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าในแต่ละปีเนี่ยคีเดตจะต้องมาทำฮัจญ์ฉะนั้นความฝันของคนซูฟีก็คือเวลาไปทำฮัจญ์จะต้องพยายามหาคนที่ชื่อนบีคีเดตแล้วจับมือสลามให้ได้ ั้นเขาเวลาไปจับคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาจะขยำมือเลยบีบแน่นเลยดูว่านบีคีเดตมือนิ่มหรือเปล่าถ้ามือนิ่มไม่มีกระดูกคนนั้นละชัวร์เลยนบีอะไรนบีคีเดตนะครับอันนี้เขาปลูกฝังเขาสอนกันมาแบบนี้ตอนนี้พวกซูฟีที่เป็นกลุ่มที่มีความเชื่องมงายเกี่ยวเรื่องของความฝันเนี่ยนะครับถึงขั้นเชื่อว่ามีผลต่อการกำหนดและเพิ่มเติมหรือยกเลิกหลักการศาสนาได้ด้วยความฝันของพวกเขาความฝันของเขาที่ฝันเห็นนบีนะครับเนี่ยเขาเชื่อว่ามีผลต่อการกำหนดให้เพิ่มเติมหลักการศาสนาหรือลดตัดทอนหลักการศาสนาได้และเขียนเป็นตำรับตำราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เยอะกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเขาเรียกว่าอัลมานามาตชื่อหนังสือนะอิลฮามาตฟีรุยาอัลมานามาตของอากีลอิบนุอุมัรอัลมาลิกีนี่ชื่อหนังสือรวบรวมความฝันที่โตแซโตกีของเขาเนี่ยโตแซในสายซูฟีเนี่ยฝันเห็นนบีแล้วสั่งนบีสั่งมาให้ทำนั่นทำนั่นทำนั่นเป็นรวบรวมเป็นอะไรหนังสือเป็นเล่มๆเลยอีกเล่มนึงชื่ออัลมานามาตของอาลีบินอุมัรอัลกุรอชีอัสซาดุลลีอันนี้เป็นอะไรเป็นอาลีอัชชาดุลลีนี่เป็นซูฟีสายชาดุลลีแถวๆบ้านใหญ่บ้านเรารู้จักนะพวกชาดุลลีชาดุลลียะพวกนี้ก็จะมีความฝันรวบรวมว่าแซ่คนนี้ฝันเห็นนบีสั่งให้ทำไอ้นี่เขาก็เอามาถือปฏิบัติเป็นอิบาดะห์เป็นศาสนพิธีในความเชื่อในกลุ่มของพวกเขานะนะชื่อหนังสือเนี่ยหนังสือก็มีพิมพ์มีวางทั่วไปนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ลองไปค้นหาดูตามเว็บไซต์ตามอะไรก็ได้พิมพ์เข้าไปก็จะเจอฉะนั้นการฝันเขาเรียกมานามาตในกลุ่มซูฟีเขาเรียกมานามาตแปลว่าฝันที่เป็นนิมิตนะฝันที่เป็นนิมิตเขาเรียกมานามาตอีกระดับหนึ่งเขาเรียกอิลฮามาตอิลฮามาตแปลว่าการดลจิตดลจิตให้บันดาลให้นะอิลฮามาตและระดับสูงสุดระดับสูงสุดไม่ต้องฝันแล้วคือระดับแรกนะฝันเห็นนบีแล้วคอยดักถามนบีว่าสมมติคืนเนี้ยผมสงสัยเรื่องอะไรสักอย่างนึงใช้ได้ใช้ไม่ได้นะอันดูอาแล้วเดี๋ยวนบีจะมาเข้าฝันพอเข้าฝันเสร็จผมก็จะถามนบีเลยนบีเรื่องเนี้ยที่เขาเถียงกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงนบีก็จะฟัตวาออกมาพอฟัตวาออกมานั้นคือหลักการศาสนาแรกของเขาอันนี้ระดับต่ำสุดเลยเขาเรียกมานามาตดักฝันเอาแล้วนบีเป็นคนตอบทีนี้ไม่ฝันละสูงขึ้นมาหน่อยคืออิลฮามาตไม่ต้องถามนบีละอัลลอฮ์ดลให้เลยเกรอิลฮามาตอัลลอฮ์ดลจิตให้อัลลอฮ์ดลบันดาลให้เขาอันนี้ดลระดับสูงขึ้นมาสามสูงสุดละสามสูงสุดเลยอัลกัชฟูอัลกัชฟูที่เขาเรียกกัชชัฟกัชชัฟรู้จักเคยได้ยินไหมครับกัชชัฟอะฮลุลกัชชัฟกัชชัฟกัชฟุนแปลว่าถึงขั้นอย่างรู้เป็นทิพย์แล้วตอนนี้หูทิพย์ตาทิพย์รู้เองโดยไม่ต้องนบีบอกโดยไม่ต้องอัลลอฮ์ดลนะโดยไม่ต้องดลอันนี้รู้เองและกระชับนะครับเหมือนกับที่เขามีบันทึกหรือว่าบรรยายเอาไว้ในหนังสือเล่มเขียวที่วางอยู่ตามมัสยิดนบีน้องเราไปดูรู้เรื่องเหตุการณ์ในกูโบสรู้เรื่องบนฟ้ารู้เรื่องที่ไหนแต่ที่ไหนรู้หมดแล้วเพราะอะไรตาเป็นทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์พวกนี้พ้นอะไรพ้นวิสัยที่จะต้องอาศัยสัมผัสธรรมดาอันนี้อยู่ในวิสัยที่พ้นไปหมดแล้วฮะไม่ใช่เล่มเขียวๆไปดูตามสุราเล่มเขียวๆตั้งบนตั้งตู้ข้างๆไมโครโฟนนั่นแหละไปดูเดี๋ยวก็เจอนามิมบัตนั่นแหละมีนั่นแหละเล่มเขียวกันแล้วกันตกลงเขามี3ระดับนะมานามาตฝันเอาแต่ว่าฝันเห็นนบีถามนบีในฝันอิลฮามาตไม่ได้ฝันแต่อัลลอฮ์ดลให้อันที่3นี่กะชัฟแปลว่าอย่างรู้เป็นทิพย์แล้ว อันนี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญและเป็นสิทธิพิเศษสุดของกลุ่มญะมาอะห์ที่อะไรที่แนวทางซูฟีครับและใช้สำหรับในการกำหนดเป็นหลักการของศาสนาเค้าเรียกมาซอดิรในหลักการของกลุ่มแนวทางซูฟีฉะนั้นซูฟีจึงแบ่งหลักการศาสนาออกเป็น2 อย่างคือชะรีอะห์ซึ่งเป็นหลักการศาสนาของพวกอาวามอย่างพวกเราแต่ถ้าเป็นนะครับนะ เป็นมูลฐานของศาสนาเนี่ยสำหรับคนอะไรคนเอาวามที่ใช้นัสใช้ตัวบทหลักฐานแต่ถ้าเป็นฮากีกอห์คนที่รู้แก่นจริงๆของศาสนาอันนี้จะเป็นของกลุ่มที่เป็นคอวาสก็คือกลุ่มบุคคลพิเศษที่อยู่ในระดับสูงและมูลฐานของศาสนามาจากการกระชับล้วนๆไม่ต้องอาศัยตัวบทแล้ว
2: จำได้ไหมที่เคยสอนคดีที่เขาละหมาดอะไรของเขาเต้นรำหมุนอ๋ออ
0: ันนั้นซิกรุลละวิธีซิกรุลละของเขาซูฟีซูฟีนะครับตอริกอตอริกอจริงๆนะนะถ้าเรามี PowerPoint มีสไลด์มีจอนะเอามาฉายให้ดูนะ
2: นะ
0: นั่นแหละครับ
2: ของพา
0: ไปเ
2: ที่ยวอี
0: กน
2: ั่
0: นแหละ
2: เขาจะซ
0: ิ
2: กร
0: ุ
2: ลละ
0: เขาเต้นกระโดดกันปิดไฟกันนะครับมีสารพัดอย่างนะอย่างพวกเราเนี่ยถือเป็นอาวามเราจะรู้ศาสนาได้ต้องใช้นัสต้องเข้าถึงโดยการดูตัวบทแต่สำหรับพวกเขาตัวบทนี่ปิดไปเลยหนังสือกุรอานหะดีษนี่ปิดและพวกเขาใช้กัชชัฟราการรู้แบบเรียกทะลุรู้แจ้งทะลุถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องผ่านตำรับตำราคู่มือใดๆต่อไปแล้วอันนี้คือเขาเรียกหลักการจริงๆในศาสนาของพวกเขานะเขาเรียกศาสนาของพวกเขาว่าเป็นมะอริฟะห์ของเราเนี่ยอิลมูเป็นข้อมูลแต่เขาเนี่ยมะอริฟะห์รู้อย่างกระจ่างฉะนั้นขยักหนึ่งในกุรอานน่ะทรงเขียนว่าบิสมิลลาห์เนี่ยบาซีนซีนที่มี3ขยักน่ะเข้ามาถามรู้ไหมขยักแรกน่ะแปลว่าอะไรแค่ขยักอย่างเดียวนะเคยเห็นนักสอนซีนไหมซีนที่มีเป็นซีซีกันซีนลองเขียนซีนดูมีกี่ขยัก3ขยักที่1แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะขยักที่2แต่ซูฟีรู้ซีนมี3ขยักนะมีฮิกมะผมก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นพวกกระชับเขาทะลุหมดแล้วเดี๋ยวยกตัวอย่าง เดี๋ยวดูนิดหนึ่ง

0: สิ่งอ่านต่อไปนี้นะสิ่งที่ซูฟีส่วนใหญ่อ้างว่าได้รับจากการฝันเห็นท่านนบีมุสลิมละฮ์อะลัยฮิวสลัมอันนี้เป็นอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับผมคัดมาจากหนังสืออันมุนตะกอนนาฟีสของอะห์มัดอิบนดาริสหน้าที่9ถึงหน้าที่10นะครับในบางตำราก็ระบุว่าเป็นคำสอนที่ท่านนบีมุสลิมละฮ์สลัมสอนให้อ่าน1ครั้งนะครับแล้วให้นบีคิดรสอนทวนให้อีก3ครั้งคือบทเนี้ยเป็นบทพิเศษที่ซอฮาบะห์ของนบีคนไหนก็ไม่เคยได้แต่คนคนนี้ได้จากนบี1ครั้งโดยตรงจากนบีเลยแล้วเขาเข้าหานบีคิดรให้นบีคิดรช่วยทวนรอยย่อให้อีกกี่ครั้งอีก3ครั้งนะก็บอกว่าอัมลาอะลัยยะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอะห์ซาบะมินลัฟซะตินลัมยัสมะบิมิซลิฮาฟีอะห์ซาบิลอะวาอิลมินัลมะชายิคอัลลซีนะซะบะกูบทรำลึกที่เขาได้รับตรงนี้เป็นบทรำลึกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งบอกให้เขาคือนั่งบอกให้เขาจดเลยอ่ะนะครับนั่งบอกให้เขาจดซึ่งบรรดาเชคในยุคก่อนๆเขาที่ผ่านมาในหลายๆยุคก็ไม่เคยได้บทอะไรพิเศษหรือดีเด่นเท่ากับบทนี้มาก่อนวะกอตตะอัจญะบัลอัมบิยาอุอินดะมาซะมิอูถึงท่านนบีในยุคก่อนๆก็ยังทึ่งกับบทซิกเกตนี้ที่เขาได้มาจากนบีโดยตรงพี่น้องว่าบทนี้สำคัญไหมเขาพูดถึงความสำคัญของเขาบทเนี้ยนะบทเนี้ยว่าบทที่เขาได้เนี่ยได้มาจากนบีโดยตรงเลยเพราะนบีเป็นคนบอกกับปากเขาให้เขาจดเลยบอกกับปากเองเลยพอเขาได้บทนี้แล้วเขายังไปให้นบีอะไรทวนอีกนบีอิดริสทวนให้อีก3ครั้งเขาบอกว่าพวกตัวแซซูฟีที่มีมาในยุคก่อนๆกี่สายก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครได้บทที่วิเศษเท่ากับบทนี้ของเขาถึงขั้นว่านบีในยุคก่อนๆก็ยังทึ่งกับบทดูอาบทซิกเกตบทนี้ของเขาลักกอนาฮาลีมินกอยริวาซิตตินนบีสอนเขาโดยไม่ได้มีสื่อกลางใดๆเลยก็คือพูดกับเขาปากต่อปากสนทนากับเขาสอนกับเขาปากต่อปากเลยกอลาซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกชื่อเขาว่ายาอะห์มัดอันนี้อะห์มัดตีจานีนะเป็นซูฟีในแถบแอฟริกาในมอร็อกโกในแอลจีเรียนิยมมากเลยนะครับสายติยานียะเป็นซูฟีหัวคำครึ้มากเลยบอกว่ายาอะห์มัดโออะห์มัดเอ๋ยกอดอะตอยตุกะมาฟาติฮัสสมาวาติวัลอัรฎอะห์มัดต่อไปนี้เราจะมอบให้แก่เจ้าเปรียบเสมือนกุญแจที่จะไขประตูฟ้าไขประตูแผ่นดินทั้งหมดวะฮิยะซิกรุลอักบัรอันนี้เป็นดิกเกตที่ใหญ่ที่สุดในโลกดิกเกตที่วิเศษที่สุดในโลกวัสศอลาติลอุซมาและเป็นศอลาวาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวัลมัรรอตุลวาฮิดะห์มินฮาอันครั้งอันบทดิกเกตนี้ศอลาวาตนี้เพียงแค่ครั้งเดียวบิกอดริดดุนยาวัลอาคิเราะห์วะมาฟีฮิมาอัฎอาฟันมุฎออะฟะอันบทดิกเกตนี้เพียงแค่ครั้งเดียวได้ผลบุญเท่ากับดุนยาและอาคิเราะห์และสิ่งที่มีอยู่ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์รวมกันหลายๆเท่าฉะนั้นบทซิกเกตของเขาบางแซ่เนี่ยอันหนึ่งครั้งเท่ากับอันกุรอานได้70ครั้งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ความสำคัญของเขาอัพของเขานะจนกระทั่งทาริกรุลลอฮ์ด้วยวิธีของเขาหนึ่งครั้งมีความประเสริฐเท่ากับอันกุรอานปากเปล่า70จบนะแต่อันนี้ได้ผลบุญเยอะเท่ากับดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งหมดเลยนะให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฟีกุลลิลัมฮะตินวะนัฟซินอะดะดะมาวะซิอะฮูอิลมุลลอฮ์นะเขาไปให้ว่าแค่นี้แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฟีกุลลิลัมฮะตินวะนัฟซินอะดะดะมาวะซิอะฮูอิลมุลลอฮ์ซุมมะกอลลีคอซันตุฮาละกะฉันเก็บบทพิเศษนี้เอาไว้ให้กับท่านคนเดียวยาอะห์มัดมาซะบะกอกะบิฮาอะฮะดุนฉันไม่เคยสอนใครมาก่อนเลยซอฮาบะห์คนไหนฉันก็ไม่เคยสอนแต่ฉันจะเก็บเอาไว้ท่านคนเดียวนะครับมาบอกกับอะห์มัดตีจานแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอัลลิมฮาอัศฮาบะกะลิยัสบิกูบิฮัลอาวัลดังนั้นท่านจะเอาบทตัสบะห์บทศอลาวาตนี้ไปสอนให้กับสาวกของท่านเพื่อที่สาวกของท่านจะได้รู้หน้าล้ำหน้าซอฮาบะห์ของฉันนี่ดูนบี นี่เขากำลังบอกนบีน่ะสอนเขาบอกว่าให้เอาบทสุบานบทริเกตบทสลาวาตเนี่ยเอามาสอนให้กับสาวกของอาห์มัดติยานีเพื่อให้สาวกของอาห์มัดติยานีนะถ้าอ่านบทนี้แล้วจะได้แซงหน้ารุดหน้าใครรุดหน้าซอฮาบะห์นบีแล้วซอฮาบะห์นบีจะคิดยังไงเนี่ยถ้านบีทำแบบเนี้ยฮะหักหลังกันไหมหักหลังเลยนะไม่รู้ไปเอาอะไรมาพูดนะครับนะจากหนังสืออัลมุนตะกอนนาฟีสของอะห์มัดอิบินดาริสหน้าที่9ถึงหน้าที่10นะแล้วก็นะบางครั้งนะมีบางครั้งอันนี้เหตุการณ์นึงอีกบางครั้งอีกหักอีกเหตุการณ์นึงบางครั้งอ้างว่าความฝันแล้วนำมาเป็นหลักการในพิธีทางศาสนานะครับอันนี้มีอยู่ในหนังสือฟิกทั่วๆไปนะครับในหนังสือมุกนินมุฮตาชตัวฟาตุนมุฮตาชไฮยูมันมีบอกว่าเขาบอกกอลอัสบาฮานีนักวิชาการคนหนึ่งชื่ออัสบาฮานีบอกว่ารอไอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลมานามฉันได้ฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความฝันเขาบอกว่าเขาฝันเห็นนบีฟะกุลตุละฮูฉันก็เลยพูดกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์มุฮัมมัดอิบนุอิดรีสอัชชาฟิอีอิบนุอัมมิกะฮัลคอซัสตะฮูบิชัยก็ถามนะโอ้ท่านรอซูลครับอิหม่ามชาฟิอีที่ชื่อมุฮัมมัดอิบนุอิดรีสซึ่งมีศักดิ์เป็นเหลนของท่านเนี่ยมีศักดิ์เป็นเหลนของท่านท่านมีอะไรพิเศษกับเขาไว้บ้างหรือเปล่าอันนี้คืออุลามะเนี่ยคืออุลามะคนเนี้ยอิหม่ามอัสบาฮานีใครตะใครบนเนี้ยซึ่งเรื่องนี้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือมุกนิลมุฮตาตอฟะตุลมุฮตาซึ่งจะมาในพวกนี้อันนี้เป็นหนังสือในแนวทางมัซฮับชาฟีอีหมดเลยเขาก็ไปเอาความฝันของโตแซ่คนนี้มาอ้างเพื่อที่จะเชิดชูยกย่องอิหม่ามในมัซฮับอะไรมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีเขาก็บอกว่าอิหม่ามอัสบาฮานีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นนบีก็เลยถามนบีตรงๆเลยว่านบีครับมุฮัมมัดอิบนอิดริสหรืออิหม่ามอัชชาฟีเนี่ยนบีมีอะไรพิเศษกับคนคนนี้บ้างหรือเปล่าก็ละนามนบีบอกมีสิอิหม่ามชาฟีเราต้องพิเศษกับเขานะอัมซาอัลตุร็อบบีอัซซะวะญัลลาอัลลายูฮาซิบะฮูฉันขอกับอัลลอฮ์ไว้แล้วว่าขอให้อัลลอฮ์สอบสวนอิหม่ามชาฟีในวันเกียมะห์อิหม่ามชาฟีอีไม่ต้องโดนสอบสวนดีป่ะนะเขาบอกว่าฉันขอกับอัลลอฮ์ในความฝันนั้นนะเขาอ้างว่านบีบอกไว้ว่านบีขอกับอัลลอฮ์เป็นกรณีพิเศษให้ใครให้อิหม่ามชาฟีว่าอัลลาอยู่ฮาซีบะฮูขออัลลอฮ์ว่าอย่าให้อัลลอฮ์สอบสวนใครสอบสวนอิหม่ามชาฟีอีกุลตุฉันก็ถามต่ออีกว่าบิมาลายารอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรล่ะอิหม่ามชาฟีอีจึงต้องไม่โดนอัลลอฮ์สอบสวนในวันกิยามะห์กอลนบีก็เฉลยให้ฟังว่ากานายุซัลลีอะลัยยะศอลาตันลัมยุซัลลีอะลัยยะมิซลูฮาก็เพราะอิหม่ามชาฟีอีอ่านบทศอลาวาตบทหนึ่งที่คนในโลกนี้ไม่เคยอ่านบิดอะห์มั้ยเนี่ยฮะนบียังไม่ทำเลยซอฮาบะห์ไม่เคยทำเลยอิหม่ามชาฟีมาอ่านเป็นพิเศษนะลัมยูซัลลีอะลัยยะมิซลูฮามิซลาฮาไม่เคยมีใครอ่านศอลาวาตแบบนี้ให้ฉันมาก่อนเลยกุลตุอิหม่ามอัสบาฮานีก็ถามท่านนบีว่าวะมาติลกัสซอลาบทศอลาวาตที่ท่านหมายถึงว่าอิหม่ามชาฟีอ่านพิเศษไม่มีใครอ่านได้เหมือนอิหม่ามชาฟีนะต้นไหนกอละท่านนบีก็เฉลยให้ฟังว่ากานะยะกูลุอิหม่ามชาฟีอ่านศอลาวาตต้นนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกุลละมาซะกะรอฮัซซากิรุนวะศ็อลลิอะลามุวะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกุลละมากอฟะละอันซิกริฮิลกอฟิลูนคุ้นมาตอนไหนตอนอะรอวะฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอัฟฎอลศอลาติอะลาอัสอะดิมะคลูกาติกะบัดริดูจามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลิมอะดะดะมะลูมาติกะวะมิดาดิกะลิมานะเนี่ยพอตอบไปตรงนี้กุลมาซะกะรอกะซากิรูนวะกอฟะละอันซิกริกัลกอฟิลูนต้นเนี้ยเป็นต้นที่เขาอ้างว่าได้มาจากอิหม่ามอะไรอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามชาฟิอีได้จากใครไม่ได้ได้จากนบีด้วยเพราะเป็นต้นที่ไม่เคยมีใครอ่านมาก่อน นบีเพิ่งจะได้นบีมารู้ทีหลังก็เลยขอดุอาเป็นกรณีพิเศษให้อิหม่ามชาฟีอีว่าขอกับอัลลอฮ์เลยว่าอย่าให้อิหม่ามชาฟีอีโดนสอบสวนในวันเกียมะตกลงแล้วอิหม่ามชาฟีอีก็ทำศอลาวาตที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนตกลงอิหม่ามชาฟีอีนี่ทำอะไรเนี่ยฮะบิดอะห์ใช่ป่ะอิหม่ามชาฟีอีทำไหมไม่ทำเลยคนอิหม่ามชาฟีอีไม่ทำบิดอะห์ใช่ไหมครับตกลงต้นนี้เขาก็เลยเอาเป็นที่มาในเอาไปใช้ในอะไรพิธีอาระวะพิธีอิซิกุโบของเขาเนี่ยอัลลอฮุมะซัลลิอัฟฎอลัสศอลาติอะลาอัสอะดิมะกลูกอติกะนูริลฮุดามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลิมอะดะดะมะลูมาติกะวะมิดาดิกะกูเรื่อยไปจนกระทั่งจบเนี่ยนี่แหละเขาไปอ่านในตอนทำบุญนะตกลงแล้วเนี่ยตกลงเอาเนี่ยของที่ได้มาจากความฝันกี่ทอดแต่กี่ทอดเอามาเล่าแล้วก็เอาไปทำในพิธีอาระวะถ้าดีจริงเอาไปอ่านในละหมาดสิใช่ป่ะดีจริงเอาไปอ่านในอะไรเอาไปอ่านในละหมาดเพื่อให้ละหมาดของเรามันวิเศษสุดไปเลยแต่ในละหมาดใช่ไหมในละหมาดไม่ใช้เอาไปใช้เฉพาะในตอนทำบุญตกลงแล้วที่ว่าพิเศษที่สุดที่นบีอุตส่าห์ขอให้ว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องสอบสวนนะศอลาวาตตัวนี้เอาไปอ่านแค่ในเฉพาะกินบุญไม่สมราคาเลยนะถ้าดีจริงมันต้องอ่านทุกโอกาสในละหมาดในคุตบะห์ในอาซานอ่านไว้หมดใส่ไปหมดเลยเพราะของดีดูศอลาวาตฟาติฮะนะครับของกลุ่มซูฟีสายติจานีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลฟาติฮะลิมาอุกลิกเรื่อยไปนะครับคัดอันนี้คัดมาจากหนังสือจาวาฮิรุลมาอานีวะบุลูกิลอามานีนะครับของอบิลอับบาสอัตติจานีคนเขียนชื่อซีดีอาลีฮารอซิมนะครับหน้าที่1เล่มที่1หน้า136ศอลาวาตอัลฟาติฮะนี้เขาบอกว่าเขาอ้างว่าสรรพคุณก็คือเป็นศอลาวาตที่เขาได้รับมาจากนบีโดยตรงเมื่อกี้น้องสายชาดุลีนะของสายชาดุลีอันนี้สายตีจานีตีจานีก็บอกของเขาก็วิเศษสุดแล้วก็ได้มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเลยในขณะที่นอนในขณะที่เขานอนแต่ยังไม่ถึงกับฝันเพราะยังไม่หลับดีคนเจ้าของเขาเล่านะเขายังไม่ทันหลับเลยนบีก็มาเข้าฝันบอกเขากับเขาตั้งแต่เขายังไม่หลับแสดงว่าอยู่ในภวังค์ที่กึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับแล้วก็สอนดูอาศอลาวาตฟาติฮะนี้ให้กับเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าดูอาหรือศอลาวาตนี้เป็นศอลาวาตที่ประเสริฐที่สุดไม่มีบทรำลึกใดๆเทียบเท่าได้อีกแล้วแม้กระทั่งกุรอานของเราก็ตามมันน่าตกมุตัดไม่เนี่ยแบบเนี้ยนะแต่ผมยังไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าไอ้ที่เขาบรรยายมานี่มันน่าจะเป็นคำพูดของคนที่ตกมุตัดแหละแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะเพราะเราว่าตามที่เขาว่าเขาบอกว่าไม่มีบทรำลึกใดๆเทียบเท่าใดแล้วแม้กระทั่งกุรอานของฉันอ้าวกอละซีดีอะห์มัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซีดีอะห์มัดติยานีคนนี้นี่แหละเขาบอกว่าอินนัลมัรรอตัลวาฮิดะตะแท้จริงการอ่านบทศอลาวาตฟาติฮะของฉันแค่ตนเดียวตะอ์ดิลุมิงกุลลิตัสบีฮินให้ได้ผลบุญเทียบเท่ากับตัสบีฮ์ทั้งหมดรวมกันว่าไปถึงตัสบีฮ์ที่นบีสอนมาอย่างซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนั่นน่ะเอามารวมกันแล้วก็เท่ากับเขาอะไรของเขาแค่บทเดียวครั้งเดียววะกออะฟิลกอนิที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดวะมิงกุลลิซิกรินและบทซิกเกตทั้งหมดวะมิงกุลลิดุอาอินกะบีดและเทียบเท่ากับดุอาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เอาตัสบีฮ์เอาซิกเกตเอาดุอารวมกันก็ยังสู้บทตัสบีฮ์ก็เรียกศอลาฟาติฮะของเขาแค่บทเดียวไม่ได้อาวุโสกีรินมีนันกุรอานหรือว่าบทเล็กๆบทดูอาเล็กก็หมายถึงดูอาสั้นดูอายาวก็แล้วแต่ว่ามีนันกุรอานนี่ซิตตะตัวอาลาฟีมัรรอเทียบกับผลบุญของงานการอ่านกุรอาน 6,000 จบละอิลาฮิลลัลมุสกูนี่70จบอันนี้ศอลาตุลฟาติฮะได้ผลบุญเท่ากับอ่านกุรอาน 6,000 จบอ่าน 6,000 จบนี่กี่ชั่วชีวิตคนเนี่ย 6,000 จบอันกุรอานชั่วชีวิตก็ยังสู้อันบทอะไรศอลาฟาติฮะของเขาบทเดียวไม่ได้งั้นเลิกเถอะนะเลิกแล้วเลิกกุรอานเลิกติเกตให้หมดเลยละอ่านศอลาฟาติฮะอย่างเดียวนี่ของสายตีจานีอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ากอลาลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านรอซูลมาสั่งกับฉันว่ามาซัลลาอะลัยยะอะฮัดุนบิอัฟฎอลมินศอลาติลฟาติฮ์ลิมาอุกลิกะไม่มีใครศอลาวาตอะไรให้กับฉันดีเท่ากับศอลาวาตฟาติฮ์ที่ฉันสอนกับท่านศอลาวาตที่ศอลาวาตที่ฉันสอนอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศอลลัยตะที่เราอ่านในละหมาดเนี่ยต่อให้เป็นบทที่นบีสอนต่อให้เป็นบทที่ซอฮาบะห์เขาอ่านกันในละหมาดก็แล้วแต่เนี่ยก็สู้ประเสริฐเท่ากับศอลาตุลฟาติฮ์บทเดียวไม่ได้นะนี่เวอร์ละเยอะเยอะมากเลยอีกรายงานหนึ่งก็ละซีดีอะห์มัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุลาวอิสตะมาอะอะห์ลุสซะมาวาติซับวะมาฟีฮินนะวัลอะรฎีนซับวะมาฟีฮินนะอะลาอัยยัสฟูซะวาบัลฟาติฮ์ลิมาอูลิกะมากอดิรูอันนี้สุดยอดเลยอาหมัดตียานีบรรยายไว้ว่าต่อให้ชาวฟ้าทั้งหมด7ชั้นฟ้ารวมกับชาวดินทั้งหมดก็หมายถึงมาลิกะที่อยู่ชั้นฟ้าทั้งหมดมาลิกะที่อยู่ตามแผ่นดินทั้ง7ชั้นรวมกันเพื่อที่จะพรรณนาหรือบรรยายถึงผลบุญของการอ่านศอลาวาตฟาติฮ์ของเขาแค่บทเดียวเนี่ยเอาทุกมาลิกะทั้งหมดเลยนะมาลิกะบนฟ้าทั้งหมดบนแผ่นดินทั้งหมดเอามารวมกันเพื่อที่จะบรรยายถึงผลบุญกล่าวพรรณนาถึงผลบุญของการอ่านศอลาวาตฟาติฮ์ของเขาแค่บทเดียวเนี่ยมาก็ดีรู้มาลิกะทั้งหมดก็ไม่มีปัญญาบรรยายได้ฮะเยอะไหมเยอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซีดีมูฮัมหมัดอันบักกะรีซึ่งเป็นกุดบุญแปลว่าเซียนรู้จักเซียนไหมเซียนหรือเทพที่เขาอยู่ในถนนหนังจีนเซียนที่อยู่ตามภูเขาตามหรือพวกเซนทั้งหลายนะนั่นเซนแปดเซียนแปดภาคนะเหนือออกใต้แล้วก็เฉียงทั้งหมดเรียกแปดเซียนเซนพวกเซนในพวกโรมันนะพวกโรมในวรรณกรรมของโรมเซนที่ดูแลเรื่องความเย็นดูแลเรื่องความร้อนดูแลเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้เขาเรียกกุตบุนนะครับซึ่งเป็นผู้วิเศษดูแลในแถบอียิปต์นะครับกล่าวอ้างแล้วก็ท้าว่า คนอ่านซอลาตุลฟาติฮ์ไม่มีโอกาสตกนรกคนที่อ่านซอลาตุลฟาติฮ์หนึ่งครั้งในชีวิตไม่มีโอกาสตกนรกท้าเลยถ้าตกนรกให้ไปบอกเขาถ้าตรงนรกนะไปบอกเขาเพราะนบีรับปากกับเขาแล้วใครอ่านศอลาตุลฟาติฮ์ไม่ตกนรกสุดยอดไหมเขาบอกว่าดูวิธีการที่พวกซูฟีใช้ทำเพื่อให้ฝันเห็นนบีทำยังไงอยากฝันเห็นนบีไหมอันนี้เล่าของกลุ่มซูฟีที่เขาพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ฝันเห็นนบีเพื่อที่เขาจะได้รับอะไรพิเศษแบบนี้การที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเข้าฝันแล้วก็บอกอะไรเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นมะกอมสูงสุดของพวกซูฟีเขาก็เรียกเฉพาะกลุ่มคาวาสซึ่งรอมนะครับอันเนี้ยรอมาจากมะกอมของเป็นลักษณะของการเป็นทิพย์นะเรียกกระชับกอยาตุลกอยัตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาก็บอกมีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้ถูกกล่าวขึ้นมานะครับเป็นถูกผู้ใดละหมาดในคืนวันศุกร์2รอกอะห์อันนี้คือเขาอ้างว่าอบูฮุไรเราะห์สั่งเอาไว้ผู้ใดละหมาดในคืนวันศุกร์2รอกอะห์โดยอ่านในแต่ละรอกอะห์นั้นให้อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และอายะห์กุรซี1ครั้งและอ่านซูเราะห์อิคลาสหรือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอีก15ครั้งและกล่าวในตอนท้ายของละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนบีลอุมมีย์1,000ครั้งนะพอ2รอกอะห์ก่อนข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ในฝันเห็นนบี2รอกอะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลารอกอะห์แรกอัลฟาติฮะห์รอกอะห์ที่2อ่านอายะห์กุรซีเสร็จอายะห์กุรซีแล้วอ่านกุรออีกเท่าไหร่15ครั้งพอละหมาดเสร็จแล้วสลามเสร็จแล้วให้อ่านศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนบียิลอุมมียี 1,000 ครั้งแน่นอนเขาจะได้ฝันเห็นฉันในความฝันของเขาและวันศุกร์อื่นจะไม่ผ่านเขาไปนอกจากเขาจะได้ฝันเห็นฉันหมายความว่าถ้าอ่านในวันศุกร์นี้ไม่ทันถึงวันศุกร์หน้าเขาจะต้องได้ฝันเห็นฉันในระหว่างสองศุกร์นี้แหละจะใครทำตอนนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรล่ะ อันนี้ฮัสซันลองทำดูแล้วถามนบีเมาลิดฮารานเปล่าถามเลยนะถามเรื่องบิดานี่แหละถามนบีตรงๆไปเลยนะก็บอกว่าไม่ทันถึงวันศุกร์ใหม่หรอกเขาจะได้ฝันเห็นฉันอย่างแน่นอนและผู้ใดที่ได้ฝันเห็นฉันในสวนสวรรค์แน่นอนเขาจะได้อยู่กับฉันในสวรรค์นั่นเลยและเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่กระทำมาทั้งหมดและบาปที่เขาจะทำในอนาคตอัลลอฮ์ก็ยกให้ด้วยนะปรากฏว่าหะดีษบทนี้ไม่มีที่มาที่ไปหาแหล่งที่มาที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างเป็นวิชาการไม่ได้เลยท่านยะมาลุดดีนนะครับมุฮัมมัดอับุลมาวาฮิบอัชฮะดุลลีเหมือนกันนะครับกล่าวว่าฉันได้เห็นไปได้ฝันเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็สั่งกับฉันในฝันนั้นว่าให้ฉันอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม5ครั้งอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะฮีมอีก5ครั้งจากนั้นให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะบิฮักกิมุฮัมมัดอารินีวะจะฮูฮาลันวะมาอาลันแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ด้วยบารมีของมุฮัมมัดขอพระองค์ทรงโปรดให้ฉันเห็นหน้ามุฮัมมัดแต่โดยเร็วเถิดนะครับเพราะอันแบบนี้เนี่ยขณะที่ฉันจะนอนเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมาหาท่านในความฝันและฉันก็จะไม่เคยพลาดในการที่จะอ่านบทนี้ทุกครั้งที่อยากจะเห็นหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้วิธีที่2ง่ายมั้ยง่ายบิสมิลลาห์5ครั้งอะอูซุบิลลาห์5ครั้งแล้วก็อ่านอัลลอฮุมมะบิฮักกิมุฮัมมัดอารินีวะจะฮะฮูฮาลันวะมาอาลันแต่สู้ไอ้ดูออเบ็ดพยาธรมาช้าไม่ได้นะนะดูออเบ็ดพยาธรจันนิยาสมัยเช้าอันนี้วิธีที่3ที่ซูฟีเขาทำกันแต่เป็นวิธีที่เป็นบิดอะห์ทั้งหมดเลยนะที่เล่าให้ฟังนะเป็นบิดอะห์หมดเลยอีกวิธีหนึ่งเขาว่าท่านนบีกล่าวว่าผู้ใดที่ต้องการฝันเห็นฉันเขาจงละหมาดในคืนวันศุกร์4รอกอะห์2สลาม2รอกอะห์ให้สลามที2รอกอะห์สลามทีนะในคืนวันศุกร์แล้วอ่านในทุกรอกอะห์ ด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และซูเราะห์อัดดูฮาและซูเราะห์อันนัสเนี่ยอ่านอะไรมั่งนะ อัน4รอกอะห์นะ2รอกอะห์ให้สลามทีนึงทำ2ครั้งก็คือ4รอกอะห์แต่ละรอกอะห์ให้อ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์อัดดูฮาอ่านอัลลัมนัชรออ่านอินนาอันซัลนาฮูอ่านอิซาซุนซิลติลอัรฎูหลังจากให้สลามเสร็จแล้วให้ขอศอลาวาตให้ท่านนบี70ครั้งขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ตัวเอง70ครั้งหลังจากนั้นให้รีบนอนเลยจะได้ฝันเห็นนบีทันทีง่ายมั้ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายนะแต่เป็นบิดอะห์บิดอะห์นะละหมาดวันศุกร์4รอกอะห์2รอกอะห์ให้สลามทีแต่ละรอกอะห์ให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อัดดูฮาอัลลัมนัชรออินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดแล้วก็อิซาซุนซิลติลอัรแล้วก็ให้สลามเลยพอให้สลามเสร็จแล้วศอลาวาตนบี70ครั้งอิสติกฟาร์ให้ตัวเองอีก70ครั้งแล้วรีบนอนทันทีถ้าหลับก็จะได้ฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบิดอะห์วิธีต่อมาเชคซัยยิดอะห์มัดดะห์ลานเนี่ยอันนี้พวกตะคูบ้านเราชอบยกนะมุฟตีมัซฮับชาฟีอยู่มักกะห์สมัยหลังนี่อุตมันนี่แหละนะครับที่ตะคูบ้านเราบนซืนที่โรงเรียนไกลๆล้อแหลก็พูดถึงนั่นแหละเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ใดกล่าวศอลาวาตบทต่อไปนี้ทุกวันละ 1,000 ครั้งเขาจะได้ฝันเห็นนบีตามใจชอบเลยให้อ่านว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดลิอัสรอริกัดดาลอะลัยกะวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลิมแค่นี้นะครับความหมายก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกแต่ให้ว่า 1,000 ครั้งว่าจนหลับไปแล้วนะว่าจนหลับอันนี้ก็เป็นอุตริเป็นบิดอะห์เช่นเดียวกัน6ในหนังสือมัมบะอัสซาอดาตนะครับได้ระบุไว้ว่าผู้ใดอ่านดุอานี้100ครั้งก่อนนอนเขาจะได้ฝันเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความฝันของเขาทุกครั้งอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะบินูริลอันวาร์อัลลซีฮุวะอัยนุกะลากอยรุก อันตุริยานีวัชนบียิกะซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมาฮุวะอินดักให้อ่านต้นนี้100ครั้งอันนี้ก็เป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์เช่นเดียวกันวิธีสุดท้ายที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือของพวกซูฟีเขาบอกว่านบีสอนไว้ว่าแท้จริงผู้ใดละหมาดในคืนวันศุกร์2รอกาตโดยอ่านในทุกๆรอกาตหลังจากอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วให้อ่านอายะห์กุรซี15ครั้งเมื่อละหมาดเสร็จแล้วให้ศอลาวาตให้นบีอีก 1,000 ครั้งเขาจะได้ฝันเห็นนบีอย่างแน่นอนทั้งหมดที่อ้างมาเนี่ยไม่ใช่หะดีษของนบีสักต้นนึงแต่เป็นสิ่งที่ถูกแอบอ้างแล้วก็ยัดเยียดให้เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอทำแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครทำแบบนี้พลานิสงส์หรืออานิสงส์สรรพคุณก็คือจะได้ฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าฝันเห็นนบีเฉยๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอฝันเห็นนบีแล้วก็ไปแอบอ้างว่านบีสั่งให้ทำนั่นทำนี่ไอ้เพียงแค่ตรงนี้มันก็เป็นอุตริกรรมแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพียงแค่วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพระราชทานอายะห์กุรอานน่ะอัลยามักมันตุลกุมดีนะกุมนะซอฮาบะห์เขาเข้าใจว่าหลักการศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีอะไรต่ออีกแล้วหลังจากนั้นเป็นเพียงแค่รายละเอียดเพียงแค่ไม่กี่รายการไม่กี่อย่างเท่านั้นที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเพิ่มซึ่งมันเป็นรายละเอียดใช่ไหมครับแต่ว่าหลักๆนี่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วแต่มาสอนทีหลังว่าละหมาดบทนี้ศอลาวาตบทนี้พิเศษกว่าดีกว่ากุรอานเท่านั้นเท่าเท่านี้เท่าอย่างอะห์มัดตียานีน่ะอันของเขาต้นเดียวศอลาตุลฟาติยะห์ได้ผลบุญเยอะกว่าอันกุรอาน 6,000 เท่าน่าเชื่อได้ไหมครับน่ะเชื่อไม่ได้นะนะครับไม่มีอะไรดีกว่ากุรอานดีกว่ากะลามุลลอฮ์หรอกนะครับฉะนั้นการพูดแบบนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ลากขึ้นศาลลากขึ้นศาลอิสลามให้ศาลดำเนินการไต่สวนตั้งใจพูดจงใจพูดหรือเปล่าถ้าจงใจพูดรู้หรือเปล่าว่าเป็นความผิดถ้ารู้ประหารชีวิตได้เลยเพราะข้อหาอะไรแบบนี้อะไรดีกว่ากุรอานเนี่ยฮะตกมุรตัดนะครับตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเราก็ไปขุดไปคุยเขาไม่ได้นะแต่เราก็ต้องสอนว่าการมีความเชื่อมีความเข้าใจแบบนี้นะครับเป็นความเชื่อที่เป็นอุตริและเป็นปรปักษ์กับศาสนาอิสลามของพวกเราหลายอย่างไม่ได้มีในคำสอนของนบีเลยแม้แต่น้อยแต่ไปทึกทักอ้างเอามาจากความฝันที่อ้างว่าได้จากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะตกลงแล้วไม่ใช่นบีหรอกอย่างนี้เขาไม่เรียกตามนบีแต่ตามผีที่มาเข้าฝันเพราะไม่ใช่นบีไม่มาเข้าฝันแล้วสอนเลอะเทอะแบบนี้นะก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะเที่ยงตรงพอดีเลยนะครับขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอิตตะกิลลาห์เราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการสะสมเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรอซซาดิตตักวาวัตตะกุลวัตตะกูนียาอูลิลอัลบาบอิบาดัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเรื่องของคำถามที่เรานั้นจะถูกถามณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันที่เรานั้นไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์วันที่เราจะเอาชีวิตของเราในดุนยาทั้งชีวิตไปตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนั้นคำถามที่เรานั้นจะถูกถามคำตอบอยู่ที่การกระทําของเราในโลกดุนยาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าฟาวะร็อบบิกดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของท่านละนัสอะลันนะฮุมอัจมาอีนแน่นอนที่สุดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามคำถามกับพวกท่านทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นได้ตอบในสิ่งที่เขาทำณโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะลาชาอัลลอฮฺลาจะอะลากุมอุมมะตันวาฮิดะตันหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์แน่นอนพระองค์ก็จะทำให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติเดียวกันอุมมะตันวาฮิดะตันในความหมายของอุมมะตันวาฮิดะตันนั้นความหมายของคำนี้ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินตามแนวทางเดียวกันโดยไม่มีการแตกแยกโดยทางเดียวกันนั้นจะต้องเป็นทางที่เป็นทางนำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้
กับพวกเรานี่คือความหมายของอุมมะตันวาฮิดะตันถ้าหากเป็นแนวทางที่ไม่ใช่ฮิดายะห์ไม่ใช่ทางนำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่สามารถรวมกันได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีวันที่ความดีนั้นจะอยู่รวมกับความชั่วรวมกันไม่ได้หากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เราจะเป็นแบบนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสต่ออีกว่าวะลากินยูดิลุมัยยะชาวะยะฮดีมัยยะชาขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์หากพระองค์จะให้ใครนั้นหลงทางขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นจะให้ใครได้รับทางนำสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางของพระองค์หรือทำให้เรานั้นหลุดออกจากแนวทางที่ถูกต้องหันเหออกจากความจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในท้ายของอายะห์นี้เกี่ยวข้องกับคำถามที่เราจะต้องตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการคือสิ่งที่พระองค์นั้นจะถามต่อบ่าวของพระองค์วะลาตุสอาลุนนะอัมมากุนตุมตะมะลูนพวกท่านจะต้องถูกถามอย่างแน่นอนถึงสิ่งต่างๆที่พวกท่านนั้นได้กระทำวะกอลาตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอีกว่าลายุสอาลูอัมมายัฟอัลอัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกถามอัลลอฮ์จะไม่ถูกถามอัลลอฮ์จะไม่เป็นผู้ที่ถูกมนุษย์นั้นตั้งคำถามเพื่อที่จะถามพระองค์แต่ถ้าว่าวะฮุมยุสอาลูนพวกท่านต่างหากที่จะต้องเป็นผู้ถูกถามจากสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำอิบาดัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสิ่งที่เราจะถูกถามที่เป็นคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์มาแล้วมานั่งอยู่ข้างๆเราในหลุมฝังศพมาลาอิกะห์จะถามกับผู้ที่ศรัทธาถามถึงคำถามสามข้อข้อที่หนึ่งมันรับบุกใครคือพระผู้อภิบาลของท่านผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องผู้ที่ถูกถามตอบคำถามนี้ว่ารับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุที่เขาตอบคำถามนี้ได้เพราะในโลกดุนยาเขาอยู่กับอัลลอฮ์เขาทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาทำอิบาดะห์ทั้งหมดกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ตั้งภาคีเขาไม่ทำบาปใหญ่เขาเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จึงเป็นคำตอบให้กับเขาที่จะไปตอบกับมาลาอิกะห์ในขณะที่เขาถูกถามตอบได้อย่างถูกต้องคำถามที่สองมาลาอิกะห์ถามเขาอีกมาดีนุกอะไรคือศาสนาของท่านอะไรคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านคำตอบอยู่ที่การกระทําของเขาเขาปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ศาสนาอิสลามนั้นกำหนดครบถ้วนทุกประการไม่มีบิดพริ้วไม่มีผัดผ่อนศาสนาใช้ให้เขาทำอะไรปฏิบัติสิ่งไหนเขารีบทำเขาตั้งใจทำศาสนาบอกว่า
สิ่งนั้นอย่าเข้าใกล้จงออกห่างเขาละทิ้งเขาไม่ปฏิบัตินี่คือคำตอบที่เขาตอบว่าศาสนาของเขาคือศาสนาอิสลามต่อมาคำถามที่สามที่เขานั้นถูกถามจากมาลาอิกะห์มาฮุวัรรอญุลอัลลาซีบุอิซะฟีกุมผู้ชายที่ถูกแต่งตั้งมายังพวกท่านเขาคือใครเขาคือใครคำตอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกดุนยาแล้วเราไม่เคยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยปฏิบัติตาม

เอาแบบอย่างเอาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะสื่อให้มนุษย์นั้นได้ทำไปบอกต่อไปเผยแพร่นี่คือทางนำนี่คือสิ่งที่ถ้าหากว่าเราอยู่ในดุนยาแล้วเราไม่เคยปฏิบัติตามสุนนะเลยในวันนั้นเราจะตอบไม่ได้เราจะตอบไม่ได้นั่นคือคำถามที่มาลาอิกะฮ์นั้นถามชายผู้ศรัทธาผู้นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกกับมาลาอิกะฮ์บอกให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเปิดทางสวรรค์ให้กับเขาปูแนวทางที่ทอดมาจากสวรรค์ให้ชายคนนี้นั้นได้เข้าไปสู่สวรรค์อย่างง่ายดายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับมาลาอิกะฮ์ให้เอาอาภรณ์จากสวรรค์มาให้กับชายคนนี้เพราะเขาเป็นคนที่มีอีมานเขาเป็นคนที่ศรัทธาเขาเป็นคนที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามมาลาอิกะฮ์จะถูกสั่งใช้ให้เปิดประตูสวรรค์ให้กับชายคนนี้นี่คือสิ่งที่บ่าวผู้ศรัทธานั้นถูกถามต่อมาชายคนหนึ่งที่เป็นกาเฟรถูกถามด้วยคำถามเดียวกันถูกถามด้วยคำถามเดียวกันเลยว่าใครคือพระเจ้าของท่านคำตอบของชายคนนี้คืออะไรรู้ไหมครับมาลาอิกะฮ์ถามว่ามันรับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าฟะยะกูลุฮะฮะลาอัดรีลาอัดรีมันรับบุกฉันไม่รู้เลยว่าใครคือพระเจ้าของฉันเพราะตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในโลกดุนยาเขาไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยเขาไม่เคยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเขาทำอิบาดะห์ต่อเจเวตเขาทำอิบาดะห์ต่อรูปปั้นเขาทำอิบาดะห์ต่อสิ่งที่คุมเครือเขาทำอิบาดะห์ต่ออารมณ์ไฟต่ำของเขาอารมณ์เขาชอบแบบไหนเขาก็เคารพแบบนั้นสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายกับเขาเขาก็บอกว่ามันคือพระเจ้าของฉันคำตอบของเขาจึงเป็นแบบนั้นไงฉันไม่รู้ใครคือพระเจ้าของฉันฉันก็ไม่รู้มาลาอิกะฮ์ถามตอบอีกใครคือนบีของท่านใครคือผู้นำของท่านใครคือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมาให้พวกท่านนั้นได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้และความเท็จเป็นแบบนี้ใครเขาตอบว่ายังไงฮะฮะลาตรีมาริมาฮาซะมาดีนไม่รู้เลยตอบไม่ได้เพราะว่าในดุนยาเขาไม่เคยมีศาสนาหรือเขามีศาสนาแต่ศาสนาของเขาไม่ใช่ดีนุลอิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามคำตอบของเขาจึงเป็นแบบนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งมุฮัมมัดผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกใบนี้ผู้คนนำชื่อมุฮัมมัดไปตั้งกันทั่วโลกแต่เขากลับไม่รู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาไม่เคยทำในแบบฉบับของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยคำถามที่3อะไรคือศาสนาของท่านมาลาอิกะฮ์ถามไปอีกถามชายคนที่เป็นกาเฟรคนนี้ถามว่าอะไรคือศาสนาของท่านเขาตอบเป็นคำตอบเดียวกันเลยก็คือลาอัดรีฮะมันคืออะไรคำถามมันหมายความว่ายังไงฉันไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนศาสนาฉันก็อยู่บนโลกดุนยาฉันก็ไม่ดีรู้จักนี่คือความน่าอดสูของคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ

ับคำถามที่เกิดขึ้นมาซาคุนตะตะบุตที่ผ่านมาเราเคารพภักดีต่อใครที่ผ่านมาเราให้สำคัญกับการทำอิบาดะห์ต่อใครมาซาอายับตุมุลมุรสลีนรอซูลที่ถูกส่งมาเนี่ยพวกท่านตอบรับเขาบ้างไหมการตอบรับศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่รู้จักว่ารอซูลในอุมมะห์ของเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการรู้จักท่านรอซูลคือการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านอย่างเคร่งครัดและแท้จริงรู้จักอัลลอฮ์ก็ต้องรู้จักอย่างแท้จริงตะฮกีกุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รู้จักว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้แบบอิลมันรู้แบบรู้ว่าใครคือพระเจ้าใครคือผู้สร้างใครคือผู้ที่มีพระนามและคุณลักษณะนามที่สวยสดงดงามใครที่เป็นผู้ที่เรานั้นจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์เรารู้แบบนั้นหรือเปล่าเรารู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอามาลันรู้แล้วต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เรารู้อิลมันวะอามาลันวะอิคลาซอนและจะต้องด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นี่คือตะฮกีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกคนกล่าวกันได้เราเดินออกไปข้างนอกเราไปสอนใครให้อ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครๆก็อ่านได้แต่เขารู้ไหมเขาปฏิบัติไหมเขาอิคลาสไหมนี่คือเครื่องวัดต่อมารอซูลที่ถูกส่งมาเนี่ยเรารู้จักท่านแค่ไหนตะฮกีกุชะฮาดะตะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราจะต้องรู้จักมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ด้วยกับมาอาริฟะตันแบบฉบับของท่านตัวอย่างที่ท่านเคยทำสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านการยอมรับของท่านนี่คือเราให้ความสำคัญกับรอซูลไม่ใช่รู้จักเพียงเฉพาะแค่นามเท่านั้นวะอามาลันการปฏิบัติตามสุนนะวะตออะตันการตออัตต่อสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนั่นคือบางส่วนของคำถามที่เราจะถูกถามในกุบรคำถามที่เราจะถูกถามอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นคือกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาโดยที่มีคู่มือมาให้คู่มือของมนุษย์คือกุรอานกุรอานคือทางนำสิ่งที่เราอ่านกันกุรอานไม่ใช่ซีนะไม่ใช่เครื่องประดับเอากุรอานไปติดตามบ้านเอากุรอานไปตั้งไว้ที่สูงสูงกุรอานไม่ใช่เครื่องประดับกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้เรานั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นคือเป้าหมายแห่งการประทานอัลกุรอานเพราะฉะนั้นการอ่านของเราการศึกษาทำความเข้าใจอัลกุรอานของเรามีส่วนต่อการกระทำของเราถ้าหากว่าเราทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานคำตอบที่เราจะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮฺใช้เราทำอะไรเราก็ทำอัลลอฮฺห้ามอะไรเราก็ออกห่างเราให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเราไม่ได้นำกุรอานมาเพื่อที่จะให้อัลกุรอานนั้นมันเป็นหลักฐานผูกมัดตัวเราว่าเราอ่านแล้วเราไม่ทำตามกุรอาน
แต่เราต้องการให้อัลกุรอานนี้เป็นพยานยืนยันให้กับเราในวันอาคิเราะห์เป็นชาดาให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามทำไมเราถึงทำอ๋อทำตามกุรอานกุรอานบอกไว้แบบนี้ฉันทำตามแบบนี้เราถูกถามแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ละเลยกับคำถามที่เรารู้คำตอบมันอยู่แล้วเราจะถูกถามเรื่องละหมาดแต่วันนี้เราไม่ละหมาดเลยเราไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาดเลยเราจะถูกถามเกี่ยวกับวัยหนุ่มวัยสาวของพวกเราแต่เราไม่ทำอะไรไปเราไม่เคยคิดเลยว่าวัยหนุ่มสาวเราได้ทำอะไรไปบ้างไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักการของอันอิสลามเลยอารมณ์ของเราต้องการแบบไหนทำแบบนั้นอย่างเดียวเราถูกสอบแน่เราจะถูกสอบในทรัพย์สินที่เราได้มาและทรัพย์สินที่เราจ่ายออกไปถูกสอบหมดเลยนี่คือคำถามที่เรานั้นรู้คำตอบอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะนำไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราในฐานะที่เป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาเราจงเตรียมคำตอบไว้ให้กับคำถามที่เรานั้นรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนางสาวสุดใจหรือนางสาวอามินาเลียงทองนางสาวสุดใจหรือนางสาวอามินาเลียงทองได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นพี่สาวของนายอาลีเลียงทองและเป็นบุตรของนายหวังและนางบอเลียงทองจะละหมาดจะนาซะในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นณมัสยิดยามารุดดีนคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยา
1: ดูอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: คุณเคยสับสนไหมว่าอาการปวดแบบไหนควรประคบร้อนหรือเย็นถ้าคุณปวดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันเช่นข้อแผลงเคล็ดขัดยอกให้ประคบเย็นทันทีใน 24-48 ชั่วโมงแรกเพื่อห้ามเลือดลดบวมและลดอาการอักเสบแต่ถ้าปวดเรื้อรังเช่นกล้ามเนื้อจากออฟฟิศซินโดรมหรือปวดหลังประจำเดือนให้เลือกประคบร้อนเพราะความร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและทำให้ผ่อนคลายขึ้นการใช้ผิดวิธีอาจทำให้บาดเจ็บหนักขึ้นได้ดังนั้นจำให้ขึ้นใจประคบเย็นเมื่อบาดเจ็บใหม่ประคบร้อนเมื่อปวดเรื้อรังเท่านี้ก็แก้ปวดได้อย่างตรงจุดแล้วสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้ทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค
4: ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
5: โอ้ปวงชนผู้ศรัทธาพวกเจ้าจงแสดงการสรรเสริญทั้งปวงไว้ให้แต่เฉพาะอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลของมวลมนุษย์ยินมาลาอิกะห์และสัตว์ทั้งปวงตลอดจนสิ่งอื่นใดแห่งสากลโลก
4: อัรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: องค์ทรงเมตตาในโลกนี้โดยทั่วไปองค์ทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์
4: มาลิกยอมิดดีน
5: พระผู้ทรงเอกสิทธิ์ในการตอบสนองซึ่งบุญและบาปในวันพิพากษาคือวันกิยามะห์
4: อียากะนะอ์บุดวะอียากะนะสตะอีน
5: แด่เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่บรรดาข้าพระองค์น้อมเคารพโดยจิตเช่นความศรัทธาในเอกภาพของพระองค์และโดยกายเช่นการปฏิบัติละหมาด5เวลาและแด่พระองค์เท่านั้นที่บรรดาข้าพระองค์ขอความอนุเคราะห์ ทั้งในการเคารพภักดีในทางอื่นๆ
4: อินดินัสซิรอตัลมุสตะกีม
5: โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทวีเจตนาที่หนทางไปสู่ศาสนาอิสลามแก่บรรดาข้าพระองค์ซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรง

0: ได้แก่แนวนำแห่งศาสนาของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้โปรดปรานพระกรุณาธิคุณแก่พวกเหล่านั้นให้ไปสู่ศาสนาอิสลามทุกชนชั้นผู้เป็นมุมินยกเว้นแต่พวกกาเฟรทุกประเภทผู้ซึ่งถูกพระองค์กริ้วยะฮูดีและยกเว้นแต่พวกที่หลงงมงายคือพวกนัสรอนีด้วยเถิด
1: ศอดะกัลลอฮุลอะซีม
2: รัฐบาลเตือนประชาชนระวังภัยมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมย้ำเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ติดต่อประชาชนโดยตรงขออย่าลงเชื่ออย่าพูดคุยและคล้อยตามมิจฉาชีพ
3: เตือนถ้าไม่อยากเงินหายห้ามรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ไม่ว่ากรณีใดๆโดยเด็ดขาดลดเสี่ยงจากการถูกหลอกโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: สิทธิสตรีที่อิสลามปกป้องในทัศนะอิสลามสตรีเป็นเพศที่มีสถานะสูงส่งอิสลามได้ยกฐานะของสตรีเพศจากเดิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงและลิดรอนสิทธิต่างๆอย่างไม่เป็นธรรมในสังคมสมัยเก่าสู่การได้รับเกียรติและสถานะที่สูงส่งขึ้นกว่าเดิมสตรีในอิสลามจึงมีสิทธิของตัวเองมากมายดังตัวอย่างเช่นสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสตรีมุสลิมมีสิทธิจะจัดการเงินทองและทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างอิสระมีสิทธิจะซื้อขายกู้ยืมหรือทำสัญญาต่างๆเธอสามารถบริจาคเงินหรือทำธุรกิจใดๆที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและสิทธิดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเธอจะมีสถานภาพโสดหรือแต่งงานก็ตามสิทธิที่จะเลือกคู่ครองอิสลามมองว่าการแต่งงานเป็นคุณความดีและมีความงดงามการแต่งงานเป็นการยินยอมพร้อมใจของคนสองคนดังนั้นอิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกคู่ครองด้วยตัวเองควบคู่กับการเห็นชอบของผู้ปกครองสิทธิในการศึกษาอิสลามได้เรียกร้องให้มุสลิมทุกคนให้แสวงหาความรู้โดยไม่ได้จำกัดเพศแต่อย่างใดในคัมภีร์อัลกุรอานได้เปรียบเทียบว่าคนที่ฉลาดกับคนที่โง่เขลาไร้การศึกษานั้นจะเท่าเทียมกันได้อย่างไรท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดเองก็เป็นผู้รายงานวจนะของท่านหลายพันบทต่อชนรุ่นหลังเช่นกันสิทธิที่จะได้รับความเคารพอิสลามเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยความรักความเอาใจใส่และการให้เกียรติท่านศาสนทูตมุฮัมมัดกล่าวว่าหากผู้ชายปฏิบัติต่อสตรีอย่างดีมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะเป็นผู้มีความศรัทธามากยิ่งขึ้นเท่านั้นและนี่เป็นเพียงบางส่วนของสิทธิสตรีที่อิสลามได้ปกป้องและคุ้มครองสถานภาพในสังคมของพวกเธอ
5: ความโลภถูกข่มขู่ความกลัวหลงเชื่อตกใจขาดสติความรู้ไม่เท่าทันเป็นสาเหตุให้เงินในบัญชีธนาคารที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตหายเกลี้ยงไปในพริบตา
6: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
7: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
1: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิอัลอะลีอัลอะซีมอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูอัลลซีอัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรอะอะลัตตีนิกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนอัมมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเลยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันเรื่องราวของคนที่เป็นมุสลิมนะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราและก็สังคมเราเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าทั้งตัวเราและสังคมเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่เข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยจะย่อนยานนะครับเรื่องของการนมาดย่อนยานในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาหรือว่าย่อนยานในเรื่องการทำความเข้าใจด้วยนะครับจากอารมณ์สังคมนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงนะที่ไม่เข้าใจนะครับในการปฏิบัติการนมาดและอีกหลายเรื่องนะครับที่เข้ามาการงานก็ดีอะไรอีกล่ะนะครับการค้าขายก็ดีนะครับในเรื่องส่วนใหญ่มนุษย์อยู่กับการค้าขายเนี่ยนะครับเวลาขายก็ปัญหาจะเกิดจะได้เวลานมาดแต่ช่วงนั้นก็มีคนมาซื้อเยอะนะครับมีกันเรียกว่าริซกีมาที่จะทิ้งละหมาดไปก็กระไรอยู่จะทิ้งไปสู่การละหมาดก็หาใช่ที่ก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับพอเวลาผ่านไปก็ลืมนะเพราะว่าเราจนบางครั้งเนี่ยทำให้การละหมาดเนี่ยขาดหายไปแล้วบางคนก็บอกงั้นเอาไปรวมได้ไหมครับมีคำถามเอาไปรวมกับเวลาอิชาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าอีมานเราถดถอยแล้วเราก็จะย้ายเวลาของที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ของมักริบไปอยู่ที่อิชาแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือทำให้เราทั้งหลายเนี่ยไม่อะไรนะไม่พยายามในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาฟิสิกีเป็นของอัลลอฮ์แน่นอนครับบททดสอบก็เกิดขึ้นว่าตอนนั้นเวลานั้นเราจะเห็นกับปัจจัยแค่นี้กับการที่เราเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกตรงไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็มีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับว่าถึงเวลานมาดเนี่ยบางร้านที่เราเห็นนะครับก็จะป้ายปิดว่าพัก5นาทีนะครับทำการนมาดพัก10นาทีเพื่อการละประมาณนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของร้านค้าเรื่องของสถานที่แต่ว่าบางทีในการที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีห้องไม่ได้มีแบบร้านแบบนั่งทานในตอนไหนครับก็จะเป็นร้านโดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเกิดอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านี้นะครับช่วงเวลามักริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะจะเป็นช่วงที่ชัยฏอนทำงานอย่างมากแล้วก็ผู้คนก็จะมาซื้อกันนะครับทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นก็เริ่มพวักพวงนะครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่อุปสรรคเหล่านี้นะครับถูกกระจัดหมดเลยครับถ้าเขาจิตมั่นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คิดว่าริซกีอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ครับแล้วอาจจะขาดริซกีตรงนี้ไปจะ2-300บาทนะครับแต่ว่าหลังจากละหมาดกลับมาเราอาจจะได้5-600ถึง1,000บาทก็ได้อันนี้ก็เป็นอีหม่านอย่างหนึ่งนะที่เราพูดกันถึงแม้ไม่ได้ในสภาพเป็นจริงแต่เราก็มีความเชื่อที่มั่นใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการวันต่อๆไปจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงดูอยู่ไงว่าเขามีความศรัทธาแล้วก็มีความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนกับอุปสรรคเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นบางทีสุขภาพเราก็เป็นอุปสรรคนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนที่จะไปละหมาดได้นะโอ้นะครับขาเดินไม่ไหวบ้างเอ็นเสียบ้างนะครับอะไรต่ออะไรถึงมันก็ทำให้ความชราภาพก็อาจจะเป็นส่วนแต่อยากจะเรียนกับพี่น้องจริงๆนะเรายิ่งชราภาพหรือว่ามีอายุมากขึ้นสวก็ดีนะครับเราต้องทำมากขึ้นไงต้องไปมากขึ้นต้องมุญาดามากขึ้นนะครับยิ่งนับวันใกล้กับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำมากครับ นะครับมีหลายอย่างหลายคนนะครับมีทรัพย์สินเงินทองเมื่ออยู่ในวัยชราก็มีความสุขเพราะว่ากินบำนาญนะครับก็มีเงินมีทองทำไมแล้วไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยให้เราได้ไปมัสยิดได้นะครับหรือว่าไม่ให้มีอุปสรรคในเรื่องการนมัสจะมาต้องว่าอย่างนั้นนะครับสามารถจะไปมัสยิดได้ทุกเวลาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดกันไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเรายิ่งนับวันใกล้หาร้อนเนี่ยอีหม่านเราเริ่มถอยลงในส่วนใหญ่เลยนะครับอีหม่านจะถอยนะครับเพราะว่านมาดก็ไม่ได้ไปยะมาก็ไม่ได้นะครับต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นผู้ชราอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าผู้สูงวัยอยู่กับบ้านรอวันเวลาอย่างเดียวถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะวันนี้เราปรับใหม่ได้ไหมเราปรับใหม่เอาคนเหล่านี้นะครับให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและพระองค์จะเพิ่มพลังของคนที่ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้คือต้องกลับมาทำความเข้าใจให้มากๆนะครับแล้วเราจะได้ไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในวันที่เรากลับไปหาพระองค์นี่สบายใจเลยนะครับเพราะเราก็ได้ทำเต็มพิกัดแล้วก็ยิ่งน้ำวันก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะมันก็จะเป็นตัวช่วยในให้กับวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวได้มองเห็นถึงคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครับหรือคนที่มาก่อนนะครับเขามีความเข้มแข็งขนาดนั้นแล้วเราที่มีความเข้มแข็งทำไมเราจะอ่อนแอเรื่องอีหม่านอุปสรรคต่างๆนี้จะหมดไปทันทีถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วก็แสดงแบบแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยเชื่อว่าวันข้างหน้าเราจะเห็นคนเต็มมัสยิดและอุปสรรคเหล่านี้จะหายไปอย่างแน่นอนครับว่ามีแรงตะฟิกวันที่ใดยะสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักاقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعىأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرىكلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับพี่น้องที่มาร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามในวันนี้นะครับ
6: วันนี้ผมมาในช่วงที่2แล้วก็เป็นหัวข้อที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่มีความสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของบรรดานบีแล้วก็รอซูลเหตุที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องของหน้าที่ของบรรดานบีแล้วก็บรรดารอซูลเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็เพิ่มอีหม่านของเรามากขึ้นเพราะการที่เราศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆแล้วก็ลงลึกไปถึงสิ่งที่เป็นเรื่องภารกิจของท่านเหล่านี้เนี่ยจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นความมานะพยายามของท่านในการที่จะพยายามนำสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามเนี่ยให้ไปสู่ประชาชาติหรือบ่าวของอัลเลาะห์อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งนะครับที่บัญญัติต่างๆเนี่ยลงในแถบตะวันออกกลางนะแต่ว่ามันมาถึงเราได้อะนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนกระทั่งมาถึงเราได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์ได้ให้คำสอนของอิสลามเนี่ยมันไปทั่วหมดเลยนะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยก็คือตั้งประเด็นว่าเป็นภารกิจหลักของบรรดานบีและก็บรรดารอซูลเวลาที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือภารกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักตัวตนของบุคคลที่มีหน้าที่นั้นก่อนบรรดารอซูลและก็บรรดานบีเนี่ยมีสิ่งที่มีความใกล้เคียงกันก็คือท่านเหล่านี้เนี่ยได้รับวะฮีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าอุลามาเนี่ยจำแนกระหว่างนบีกับรอซูลนี่แตกต่างกันนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าบรรดารอซูลเนี่ยหมายถึงอุลามาบอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ได้รับบัญญัติใหม่ขึ้นแต่ถ้านบีล่ะก็คือสืบต่อมานะครับอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นรอซูลด้วยนะครับแล้วก็ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยบางส่วนเป็นนบีบางส่วนเป็นรอซูลท่านที่เป็นนบีก็หมายถึงรับบัญญัติของนบีอิบรอฮีมต่อมาสืบทอดต่อมาแต่พอหลังจากนั้นมีมูซาเกิดขึ้นมีอีซาขึ้นท่านเหล่านี้เป็นรอซูลก็มีบัญญัติเฉพาะของท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นนบีก็เป็นผู้ได้รับวะฮีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ่ายทอดต่อจากบรรดารอซูลนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็มีบัญญัติลงมานะให้เป็นบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือ ข้อแตกต่างในอายะห์หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อันนิซานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาพูดอย่างนี้บอกว่าอินนาเอาไฮนาอิไลกะกะมาเอาไฮนาอิลานูฮิวันนบียีนมินบะอ์ดิอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแท้จริงเรานั้นได้วะฮีมายังเจ้าหมายถึงมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเซลาลลอฮ์ก็บอกว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยวะฮีมายังเจ้าเนี่ยเหมือนกับที่เคยวะฮีมายังนบีนูห์นบีนูห์ก็วะฮีมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราได้วะฮีมายังเจ้าเหมือนกับที่เคยวะฮีมายังนบีนูห์นั่นแหละนะครับเซลาลลอฮ์ก็บอกว่าวันนบียีนมินบะอ์ดีรวมถึงบรรดานบีหลังจากนี้ด้วยหลังจากนบีนูห์ด้วยนะครับว่าเอาให้นาอิลาอิบรอฮีมว่าอิสมาอินว่าอิสฮากว่ายากูบนะว่าอัสบาดว่าอีซาว่าอายูบว่ายูนุสวาฮารูนว่าสุไลมานว่าอาตัยนาดาวูดะซะบูรอบอกเป็นรายละเอียดเลยว่ามีใครบ้างนะบอกว่าวะฮีมายังนบีอิบรอฮีมอิสมาอินอิสฮากยากูบแล้วก็วงวานต่างๆรวมไปถึงอีซาอายูบยูนุสฮารูนสุไลมานวะอาตัยนาดาวูดะซะบูรอและสำหรับนบีดาวูดก็ให้มีคัมภีร์ซะบูรมาด้วยนี่คือสิ่งที่เราบอกเล่าว่าคนเหล่านี้คือได้รับวะฮีทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยชื่อที่อ่านไปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีหลากหลายท่านเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลด้วยแปลว่าทั้งหมดคือได้รับวะฮีนะครับเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนเหล่านี้พอได้รับวะฮีแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำนี่แหละคือหน้าที่ละแต่เพื่อหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่หลังเราจะเห็นว่าบรรดานบีที่ได้รับวะฮีเนี่ยนะครับที่เห็นหลักใหญ่ๆสำคัญเลยในอายะห์นี้เนี่ยหนึ่งนบีนูห์นะใช้เวลาในการดะวะทำหน้าที่ของท่านเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยเกือบพันปี นะขาดไปเพียงแค่50ปีเท่านั้นเอง50ปีได้คนไม่กี่คนนะครับได้คนไม่กี่คนอาจารย์บางคนนี่เผยแพร่ไม่ถึงปีมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะกว่านบีนูห์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายนะนบีอิบรอฮีมเป็นนบีด้วยเป็นรอซูลด้วยตัวนบีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นอาบุลอัมบียะได้ที่ว่าเป็นพ่อของบรรดานบีทั้งหลายก็คือหมายถึงเหมือนเป็นต้นตระกูลเลยเป็นต้นตระกูลของบรรดานบีทั้งหลายเรียกว่าลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นนบีกันทั้งสิ้นนะเป็นนบีเป็นรอซูลกันทั้งสิ้นเลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งคำว่าอัสบาตเนี่ยอาจจะรวมถึงในอายะกุรอานอายะหนึ่งแต่พี่น้องอ่านอยู่ในสุรอาลีอิมรอนเนี่ยอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮาวะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอิมรอนอะลัลอาลามีนอายะนี้บอกถึง3อย่างอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมหนึ่งสองวะอาลาอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮาวะอาลาอิบรอฮีมนะมีอาดัมมีนูฮ์มีวงวานของอิบรอฮีมอิสตอฟาหมายถึงอัลลอฮ์ได้ทรงคัดสรรคัดเลือกมาคัดเลือกอาดัมคัดเลือกนัวคัดเลือกวงวานของอิบรอฮิมวะอาละอิมรอนอันที่4วะอาละอิมรอนวงวานของอิมรอนด้วยพี่น้องอาจจะรู้จักนบีอาดัมนบีนัวอาละอิบรอฮิมรู้จักอาละอิมรอนคือใครอาละอิมรอนคือใครอาละอิมรอนก็คือหมายถึงถ้าอาละอิมรอนก็คืออิมรอนเนี่ยก็คือพ่อของมารยัมเป็นพ่อของมารยัมและมารยัมนี่ก็เป็นแม่ของนบีอีซาอีซับนะมารยัมนะแปลว่านบีแต่ว่าอิมรอนเนี่ยซึ่งบางท่านบอกว่าเป็นนบีแต่บางท่านก็บอกไม่ได้เป็นนบีนะครับเป็นแค่ต้นตระกูลเฉยๆวงวานของอิมรอนเนี่ยก็คืออิมรอนกับภรรยาของท่านคือฮันนะนะทั้งของทั้งสองเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแล้วปรากฏว่าแต่งงานแม่ภรรยาของอิมรอนเนี่ยขอดุอาเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกอินนีนะซัรตุลิรเราะห์มานฉันขอดุวิงวอนนะขอดุนะซัรกับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยว่าขอให้มีบุตรสักคนหนึ่งขอเลยนะขอให้เป็นบุตรหมายถึงตั้งใจว่าจะให้ออกมาแล้วก็ได้เผยแพร่คำสอนของอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งนางเนี่ยหวังว่าคนที่จะได้คลอดออกมาที่อัลเลาะห์จะให้มาเนี่ยเป็นผู้ชายขออยากจะให้เป็นผู้ชายจะได้มาช่วยเหลืองานของศาสนาในการเผยแพร่คำสอนของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ปรากฏว่าพอคลอดลูกออกมานะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรฟะลัมมาวะดออัตฮากอลัตร็อบบีอินนีวะดออตุฮาอุนซาครั้นเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่านางบอกว่าวะดออตุฮาอุนซาฉันคลอดออกมาเป็นผู้หญิงอุนซาว่าผู้หญิงนะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้ทำงานศาสนาได้ไม่เต็มที่นะแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุอะลัมบิมาวะตออัตวะไลซะซะกะรุกัลอุนซาวะอินนีซัมมัยตุฮามัรยะมะวะอินนีอูซุฮาบิกะวะซุรรียะตุฮามิ

ตอนมารร้ายนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายเราเห็นว่าเรื่องราวของพระนางมารยัมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาไปสู่ภารกิจของนบีอีซาเหมือนกันนะครับพอหลังจากที่พระนางมารยัมเนี่ยคลอดลูกออกมาแม่ของคือฮันนะห์คลอดมารยัมออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ดูแลพระนางมารยัมอย่างดีต้องเท้าความไปก่อนนะบอกว่าในอาลอิมรอนเนี่ยมีนบีซักกะรียาอีกคนหนึ่งด้วยอยู่ในนั้นในช่วงวัยนั้นนะครับนบีซักกะรียาไปได้กับน้องสาวของอิมรอนนะน้องสาวของอิมรอนเนี่ยเป็นภรรยาของนบีซักกะรียาเพราะฉะนั้นพอพระนางมารยามคลอดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นคนดูแลพระนางมารยามเนี่ยนะใกล้ชิดที่สุดเนี่ยคือนบีซักกะรียาในอัลกุรอานบอกเอาไว้ว่าวะกัฟฟะละฮาซักกะรียากัฟฟะละก็คือกะฟีนหมายถึงนบีซักกะรียาเนี่ยเป็นคนอุปการะเลี้ยงดูนางนะเป็นอุปการะเลี้ยงดูพระนางมารยัมนะกุลละมาดะคอละอะลัยฮาซักกะรียาทุกครั้งที่นบีซักกะรียาเข้าไปหานางเนี่ยไปหมายถึงจะไปดูแลนางนะฮะเขาบอกว่ากุลละมาดะคอละอะลัยฮาซักกะรียัลมิห์รอบะวะจะดะอินดะฮาริซกอนบีซักกะรียาบอกว่าเวลาเข้าไปหานางทีไรเนี่ยเจอของกินเต็มไปหมดเลยริสกอนก็คือหมายถึงอาหารการกินอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยกอลายามารยามอินนีละกอินนะอันนาละกีฮาซานบีซักกะรียาถามว่าพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยของกินเต็มไปหมดเลยพระนางมารยามบอกกอลัตฮัวมินอินดิลลาพวกนี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์หามาให้พวกผลหมากรากไม้ทั้งในฤดูกาลนอกฤดูกาลนักตัฟซีรบอกมีเยอะหมดเลยเต็มไปหมดนะอินนัลลอฮะยัรซุกุมัยยะชาอ์บิฆอยริซับอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีโดยไม่นับเลยว่ามันมายังไงบ้างนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับได้ถูกจัดวางเรื่องราวเอาไว้แล้วนะว่าจะต้องมีใครบ้างและมีเรื่องราวต่อเนื่องยังไงบ้างจะมีใครเกิดขึ้นมาเป็นตัวเอกบ้างนะอย่างเนี้ยพอไปต่อไปปุ๊บหลังจากนี้เป็นนบีอีซาเกิดขึ้นมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งถ้าย้อนความกลับไปถึงในยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมในซูเราะห์มารยัมเราจะเห็นว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่มีนะครับนบีอิบรอฮีมใช้ความทุ่มเทความมานะพยายามในการที่จะเรียกร้องอันดับแรกเลยเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยคือพ่อเนี่ยนะพยายามที่จะให้มาสู่หลักการของอิสลามอัลลอฮ์บอกเล่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมว่าวัซกุรฟิลกิตาบิอิบรอฮีมอินนะฮูกานะซิดดีกอนนบียาอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดจงล้ำลึกถึงเรื่องราวของอิบรอฮีมที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอินนะฮูกานะซิดดีกอนนบียาบอกว่านบีอิบรอฮีมนั้นเขาเป็นซิดดีกอนเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นเชื่อมั่นเป็นนบีด้วยนบีอิบรอฮีมทำไงกับพ่อซิดดีกอนนบีอิซกอลลิอาบีฮียาอับติบอกกับพ่อของเขาบอกว่าโอ้พ่ออิซกอลลิอาบีฮียาอับติอินนีกอดจาอานีมินัลอินนีมาลัมยะติกะฟัตตะบิอานีอะฮดิกะซิรอตันซาวียาบอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้หมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยประทานความรู้ให้นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับพ่อบอกว่ามาเชื่อฟังฉันเถอะสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้หนึ่งที่จับประเด็นได้ก็คือหน้าที่ของคนที่เป็นนบีเนี่ยต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ละเหมือนกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีมูฮัมมัดก็มีความรู้เหมือนกันความรู้จากไหนถ้าท่านพี่น้องอ่านซูเราะห์อัลอินชิรอห์เนี่ยอะลัมนัชรอห์เนี่ยอะลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกเราได้นัชรอห์ก็คือหมายถึงเราได้อธิบายเราได้บอกเล่าหรือว่าได้ใส่สิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยไว้ในหัวอกของเจ้าแล้วไม่ใช่หรือนะหมายถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยนักตัฟซีรเนี่ยบอกว่าหลังจากที่นบีเนี่ยได้มีการผ่าอกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่นบีถูกล้างชำระสิ่งที่เป็นเรื่อง

ชาวัดอะไรต่างๆออกไปเนี่ยอัลลอฮ์ใส่สิ่งที่เป็นฮิกมะห์ลงไปในตัวของท่านนบีนักอธิบายให้บอกเหมือนกับเป็นเวอาอุลลิลฮิกมะห์หมายถึงเป็นภาชนะที่รองรับสิ่งที่เป็นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆหมดเลยแปลว่านบีทุกท่านเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นอะไรฮิกมะห์เป็นความรู้เรียกว่าเป็นสรรพความรู้อะไรต่างๆเต็มไปหมดซึ่งนบีรู้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนบีจึงมีคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือความรู้หรือที่เรียกว่าฟิตนะความเฉลียวฉลาดอยู่ในนี้ด้วยนะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องราวของนบีต่างๆมันเริ่มต้นจากการที่อัลลอฮ์สั่งใช้ว่าให้ทำหน้าที่อะไรนะเพราะฉะนั้นหลักฐานอันหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่ครอบคลุมหน้าที่หรือภารกิจของนบีทั้งหมดเลยเนี่ยคืออายะห์ที่บอกว่าวะลากอดบาอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอานิอับูดุลลอฮ์วัชตะนิบุตตอฮูตอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดบาอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินเราได้ส่งมาในทุกๆประชาชาติเลยนะทุกๆประชาชาติรอซูลันมีรอซูลท่านหนึ่งทุกประชาชาติจะมีรอซูลท่านหนึ่งนะวะลากอดบาอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอานิอับูดุลลอฮ์หน้าที่คือบอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายจงอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เถอะวัชตะนิบุตตอฮูตและก็ให้ออกห่างจากสิ่งจะเวททั้งหลายไม่ให้ไปเคารพหรือทำชีริกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราได้ประการอันที่หนึ่งก็คือหน้าที่หลักอันนี้เลยนะครับคือเรียกร้องไปสู่เตาฮีดแล้วก็สิ่งที่ตรงข้ามกับมันก็คือเหมือนกับเป็นคู่ต่อสู้กับเตาฮีดเลยเนี่ยก็คือชีริกเป็นคู่ต่อสู้กันนะเพราะฉะนั้นที่ไหนมีเตาฮีดที่นั่นต้องไม่มีชิริกเป็นแบบนี้เลยหมายถึงเป็นคนปราบเรื่องชิริกเลยนะครับนี่คือหน้าที่หลักของบรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะทั้งหลายนะทีนี้เมื่อเราทราบเรื่องของการที่จะมาทำหน้าที่เรียกร้องไปสู่เตาฮีดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งอยู่ในคุณสมบัติของคนที่เป็นนบีแต่ท่านพี่น้องได้อ่านอายะห์กุรอานจะพบคำสองคำที่มันอยู่คู่กันคือคำว่ามุบัชชิรีนวะมุนซิรีนคำเนี้ยในอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะรุสุลันกอดกอซัสนาฮุมอะลัยกวะรุสุลันลัมนักซุซุมอะลัยวะกัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมารุสุลันมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนอัลลอฮ์บอกเล่าเรื่องราวบอกว่ามันมีบรรดารอซูลนะที่อัลลอฮ์บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นไว้และมีบางส่วนที่อัลลอฮ์ไม่บอกเล่านะไม่บอกเล่าเรื่องราวของรอซูลต่างๆเหล่านั้นไว้แต่มีนะครับเสร็จแล้วก็มีบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์บอกว่ารุซูลันมุบัชชิรินวะมุนซิรินบรรดารอซูลนั้นมีทั้งคนที่เอาเรื่องดีๆมาบอกเล่ารวมถึงเรื่องที่เป็นเรื่องร้ายๆที่จะมีผลร้ายผลกระทบเนี่ยมาบอกมาเตือนด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่สองของบรรดานบีเนี่ยบรรดารอซูลเนี่ยต้องมีสองอย่างหนึ่งคือบอกเรื่องที่เป็นเรื่องดีหมายถึงบอกเรื่องผลบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องคุณงามความดีอะไรต่างๆบอกด้วยรวมไปถึงต้องบอกเรื่องร้ายด้วยเรื่องอาซาบเรื่องบทลงโทษเรื่องนรกอะไรต่างๆต้องบอกด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยใครที่จะทำงานดะวะต้องมีเพราะเวลาสอนศาสนาเนี่ยจะต้องไม่สอนในเชิงที่เป็นบวกอย่างเดียวสอนแต่เรื่องสวรรค์สอนแต่เรื่องผลบุญอย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนสิ่งที่ตรงข้ามกับมันด้วยอันนี้คือผิดสิ่งที่ทำไปสู่ความผิดและนำไปสู่นรกอย่างเนี้ยต้องบอกด้วยเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเรื่องด้านลบบ้างอาจจะมีผลกระทบผลนี่สอนเรื่องนรกอีกละไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเพื่อให้เรตติ้งของตัวเองดีขึ้นงั้นสอนในเชิงบวกบ้างพูดให้มันคนรู้สึกว่าโอ้คนนี้ไม่ว่าใครไม่อะไรใครพูดในเชิงบวกดีคนฟังชอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณสมบัติของรอซูลเนี่ยบอกทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องดีด้วยและเรื่องที่ไม่ดีก็บอกด้วยเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องสัจธรรมก็ต้องพูดเรื่องบาติลก็ต้องพูดนะต้องอยู่ใน
ตัวคนคนนั้นเหมือนกันนะครับ จะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาบอกว่ามีปรากฏอยู่ในรายงานของอิบนุญะรีรอัตตอบรีเป็นนักตัฟซีรอัลกุรอานท่านได้หยิบยกเรื่องราวของหะดีษบทหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหะดีษที่ถ่ายทอดมาจากอบูอุบัยดะห์อามีรอิบนุญะรอห์นะเขาบอกว่ากุลตุยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนี่ได้ถามท่านรอซูลนะครับบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ไอยุนนาสอัชัดดิอาซาบันยามัลกิยามะมนุษย์พวกไหนที่โดนอาซาบอย่างรุนแรงที่สุดในวันกิยามะนะอบูอุบัยดะห์เนี่ยถามท่านนบีกอละรอซูลตอบอบูอุบัยดะห์บอกว่ารัจุลุนกอตะละนบียันเอารัจูลุนอัมรบิมุงการินวะนะฮะอันมะอรูฟินนบีตอบว่าไอ้คนที่เลวที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือคนที่สังหารนบีฆ่านบีนะครับหรือคนที่อัมรบิมุงการินวะนะฮะอันมะอรูฟินคือคนที่สั่งช้าให้เขาทำความชั่วแล้วก็ห้ามปาเวลาเขาทำความดีไปห้ามเขานี่คือคนที่นบีบอกว่าอาชัดดูอาซาบันโดนอาซาบอย่างรุนแรงที่สุดในวันกิยามะนะครับซุ่มมากอราอัลอายะพอนบีพูดกับอบูบัยดะห์เสร็จนบีก็อ่านองค์การนี้อายะนี้อินนัลลซีนยักฟุรูนบีอายาติลลาห์แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์วะยักตูลูนันนบียีนและคนเหล่านี้เนี่ยสังหารบรรดานบีฆ่านบีนะครับบีกอยริฮักกินโดยไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องสิทธิอันชอบธรรมวะยักตูลูนัลลซีนยะมูรูนบิลกิสติมินันนาสฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบิลอะลีมรวมถึงฆ่าคนที่เขาลุกขึ้นมาสั่งใช้กำชับให้อยู่ในสิ่งที่เป็นเรื่องสัจธรรมความจริงเนี่ยพวกเหล่านี้ฆ่าหมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบิลอะลีมคำว่าฟะบัชชิรคำว่าบัชชิรเดิมทีแล้วเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงเรื่องดีๆแต่ละใช้สำนวนฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบิลอาลีมุฮัมมัดจงไปบอกกับคนพวกนี้เลยว่าข่าวดีของพวกเขาเหล่านี้คือโดนอาซาบนะเป็นเหมือนกับเป็นคำเรียกว่าตำหนิติติงอย่างรุนแรงนะครับฟะบัชชิรฮุมบิอาซาบิลอาลีมพอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บนบีเล่าต่อพอบอกซุมมะกอละนบีก็บอกกับอบูอุบัยดะห์บอกว่ายาอบาอุบัยดะห์กอตะลัตบะนูอิสรออีลก็เล่าเลยบอกว่าอบูอุบัยดะห์รู้ไหมว่าพวกบานูอิสรออีลคนพวกบานีอิสรออีลในยุคนบีก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่ามันได้สังหารซาลาซะตะวะอัรบะอีนะนบียันอัวลันนะฮาร์แค่ตอนต้นของเช้าๆเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยฆ่านบีไปแล้วถึงเขาบอกว่าซาลาซะวะอัรบะอีน43ท่านถูกสังหารไปตอนเช้าวันเดียวนะตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอัวลันนะฮาร์ฟีซาอะตินะเขาบอกว่าก็มีชาย100คนนะผู้ชายนี่100คนวะซะบูนรัจุลันมินอิบาดีบะนีอิสรออีลและอีก70คนแปลว่า100กับ70ชาย100คนและอีก70คนจากมินอิบาดีบะนีอิสรออีลอิบาดก็คือหมายถึงพวกทาสของพวกบะนีอิสรออีลชาย100คนกับบรรดาทาสอีก70คนเนี่ยเขาบอกว่าฟะกอมาก็หมายถึงลุกขึ้นมาต่อต้านนะลุกขึ้นมาต่อต้านฟะอามารูมันกอตะลูฮุมบิลมารูฟวะนะฮูอานิลมุนกัรคนเหล่านี้ลุกขึ้นมาบอกกับคนที่ฆ่าบรรดานบีเนี่ยนะบอกว่ายุติเถอะให้ทําความดีนะยับยั้งจากสิ่งที่เป็นเรื่องความชั่วเถอะมาห้ามพวกเหล่านี้นบีบอกฟะกอตะลูจะมีอันฟีอาคิรินนะฮาดมินซาลิกัลยามิปรากฏว่าพวกบันิอิสรอยมันฆ่าพวกนี้ทั้งหมดเลยตอนไหนตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยฆ่านบีไปละ43ท่านพอพวกนี้ขึ้นมาต่อต้านพวกตอนเย็นมันฆ่าพวกนี้ไปอีก170คนในวันเดียวกันนะนี่คืออะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการที่นบีเนี่ยลุกขึ้นมาเผยแพร่สิ่งที่เป็นคำสอนพวกนี้แล้วก็ได้รับการต่อต้านนะแต่บรรดานบีทุกท่านที่ถูกสังหารไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านเหล่านั้นไปนะเพราะฉะนั้นนบีทุกท่านนี่มีบางท่านที่อัลลอฮ์ก็ต้อง

0: เก็บไปมีบางท่านที่ล้อให้เขาได้รับการบาลาหรือโดนทดสอบอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้นี่ก็คือที่พ้นจากการสังหารของบรรดาบดีอิสรออีลแล้วก็ได้นำคำสอนมาบอกต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนบีมูซานบีอีซาหรือพวกนบียะกูบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะโดนบททดสอบหนักแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยกับการที่อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องเขาเพราะฉะนั้นคุณลักษณะอันที่3ของบรรดานบีเนี่ยนอกจากมีความรู้ใช่ครับนอกจากมีความรู้นะอันที่2สิ่งที่เป็นเรื่องปกป้องอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้การคุ้มครองปกป้องท่านนบีบรรดารอซูลทั้งหลายได้รับการปกป้องแล้วก็ประการต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนำคำสอนนะครับไปบอกต่อกับบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องทักษะหรือความรู้ความฉลาดของท่านเนี่ยมันอาศัยศาสตร์อย่างหนึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือมัชมูฟาตาวาของอิบนุตัยมียะห์นำฮะดีษบทหนึ่งของนบีมาบอกนะเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่านบีได้พูดเอาไว้บอกว่าอุมิรตุอันอุคอติบันนาสอะลากอดริอุกูลิฮิมเขาบอกว่านบีพูดว่าฉันถูกสั่งใช้มาอันอุคอติบันนาสให้มาบอกกับผู้คนทั้งหลายนะอะลากอดริอุกูลิฮิมหมายถึงให้บอกเรื่องราวที่เป็นคำสอนต่างๆที่อัลเลาะห์วะฮีมาให้เนี่ยตามกำลังความสามารถขีดความสามารถสติปัญญาของพวกเขาเหล่านั้นแปลว่าถ้าสอนคนทั่วๆไปก็พูดอีกสำนวนหนึ่งสอนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อีกสำนวนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นหลักการอันหนึ่งที่เราได้จากบทเรียนตรงนี้เนี่ยเวลาที่จะสอนกับผู้คนนะเหมือนสอนกับพี่น้องเนี่ยก็พูดภาษาบ้านๆไปไม่ต้องพูดภาษาให้เป็นภาษาวังหรือภาษาศัพท์ราชาสูงอะไรมากไม่ต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับบางคนต้องพูดศัพท์ที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือศัพท์ที่มันเป็นราชาศัพท์อะไรต่างๆมันไม่เข้าใจสิ่งที่นบีบอกตรงนี้ก็คือหมายถึงนบีถูกใช้ให้มาพูดกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยอะลากอดริอุกูลิฮิมตามขีดความสามารถสติปัญญาของเขาที่รับได้เพราะฉะนั้นนบีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาคำสอนมาสอนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยใช้สำนวนที่สั้นและเป็นที่เข้าใจจะเห็นว่าเวลานบีพูดคุตบะห์เนี่ยนบีจะพูดไม่ยาวนานหรอกพูดในสำนวนที่เรียกว่าจะชับสั้นๆเข้าใจนะครับไม่ต้องอธิบายที่ให้มันเยอะๆมากมายเป็นที่เข้าใจกันนะนี่คือส่วนหนึ่งจากที่เป็นคุณสมบัติของนบีที่ผมบอกมี3ประการอันแรกอันที่1ที่บอกว่านบีนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเฉลียวฉลาดอัลเลาะห์ใส่ฮิกมะห์เข้าไปอันที่2ก็คืออะไรครับได้รับการคุ้มครองปกป้องนะจากบรรดาจากรอซูลทั้งหลายให้พ้นจากบรรดาศัตรูต่างๆหรืออีกประการหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนในบรรดาเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องราวหนึ่งนะครับเขาบอกปรากฏอยู่ในหนังสือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานเนี่ยเป็นของอบูฮุไรเราะห์นะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในช่วงต้นของการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่พยายามเผยแพร่แบบลับๆแล้วเนี่ยพอมีกลุ่มที่เข้ามารับอิสลามมากขึ้นนบีก็เปลี่ยนจากที่หลบๆซ่อนๆเนี่ยลุกขึ้นมาเผยแพร่อิสลามถ้าท่านพี่น้องจะพูดถึงหลักฐานข้อนี้ก็คือหลังจากที่ลงประทานอายะอิกเราะห์มาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะเป็นยาอายุฮันมุดดัรซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซียาบะกะฟะตะฮิรนะก็คือหมายถึงพอหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานอายะอิกเราะห์ลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่นบีรอคอยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือมีสิ่งที่เป็นคำสั่งละว่าต้องลุกขึ้นแล้วนะแล้วก็ไปบอกต่อได้แล้วนะนบีก็เลยถูกเรียกว่ายาอายุฮันมุดดัรซิรโอผู้ห่มผ้านะเพราะวันนี้มีลงมาจากเขาน่ะหนาวสั่น แล้วก็มาในสภาพที่ห่มผ้าใช่ไหมนบีอัลลอฮ์ก็เลยเรียกนบีว่ามุดดาริดอายุฮันมุดดาริดโอ้ผู้ห่มผ้านะเพราะเรียกว่าอ้างอิงไปถึงสภาพของนบีตอนนั้นที่หนาวสั่นเลยต้องถึงกับห่มผ้าก็เรียกโอ้ผู้ห่มผ้ากุมฟาอันดิดลุกขึ้นมาแล้วก็ไปบอกเตือนผู้คนได้แล้วอย่าทำสิ่งที่เป็นเรื่องชิริกวะร็อบบะกะฟักกะบิรจงสดุดีให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์วะซิยาบะกะฟะตอฮิรแล้วก็เสื้อผ้าอภรรนี่ก็ให้ชำระให้มันเกลี้ยงเกาซะนี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอายะตรงนี้เนี่ยบอกว่าให้นบีนั้นลุกขึ้นมาประกาศศาสนาได้นบีก็เลยลุกขึ้นมาประกาศศาสนานะครับพอมาประกาศศาสนาเนี่ยก็เริ่มมีผู้คนเรียกว่ามีทั้งต่อต้านมีทั้งยอมรับแต่พอคนเรามีอยู่คนหนึ่งนี่ต่อต้านนบีอย่างหนักนะก็คืออบูญะฮันอบูญะฮันนะครับในรายงานของอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยบอกว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นที่จดจำของบรรดาผู้คนทั้งหลายเขาบอกว่าในวันนั้นที่ลานตอวาฟเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ละอบูญะฮันอบูญะฮันเนี่ยประกาศต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเลยบอกว่าฮัลยูอัฟฟิรุมุฮัมมัดุนวะชะฮูไบนาอัซฮุริกุมเอาไหมฉันจะจับมุฮัมมัดเนี่ยคว่ำหน้าลงกับพื้นดินต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายให้ดูนะพูดอย่างนี้เลยนะก็ล่ะผู้คนทั้งหลายก็พูดว่าฟักตีละนะอัมนะอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าคนพวกนั้นก็พูดว่านะอัมเอาสิเอาอยากเห็นอยากดูอยากดูก็ละวัลลาติวัลอุซซาอบูญะฮันก็เลยประกาศเลยขอสาบานต่อลาตและอุซซานะละอินรออัยตุฮูยัฟอะลูซาลิกะถ้าหากฉันเห็นมุฮัมมัดมาเมื่อไหร่เนี่ยละอตออันนะอะลารอกอบะติฮีเอาละอุอัฟฟิรันนะวะชะฮูฟิตตุรอบฉันจะไปเหยียบตรงต้นคอเขาเลยนะแล้วก็จะกดเขาให้หน้าคว่ำลงกับบึกกับดินเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นคำพูดท้าทายของอบูญะฮันพอครบพอสิ้นคำพูดปุ๊บก็ละอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฟะฮะตารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยุศ็อลลีนบีก็เดินมาแล้วก็ไปละหมาดที่ลานตะวาฟนั่นแหละนะละหมาดในขณะที่ละหมาดเนี่ยซะอะมะลิยะตออะลารอกอบะติฮิเขาบอกว่าอบูญะฮันปีเข้าไปเลยปีเข้าไปจะไปเหยียบตรงต้นคอนะตรงต้นคอของนบีเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์บอกว่ากอละฟะมาวะจะอะฮุมมินฮุท่านใดนั้นเองพวกเหล่านั้นก็ประหลาดใจงงนะคนที่เฝ้ามองดูอยู่เนี่ยพวกมุชริกีนทั้งหลายมองดูอยู่ว่าอบูญะฮันจะเดินเข้าไปเหยียบตรงต้นคอของนบีในขณะสุญูดเนี่ยอยู่ดีๆก็ประหลาดใจขึ้นมาอิลลาวะฮุวะยังกุซุอะลาอะกีบะฮิวะยัตตะกีบียะดิบียะดัยฮิปรากฏว่าอบูญะฮันเนี่ยม้วนตัวกลับมาเฉยเลยแทนที่จะเดินไปแล้วไปเหยียดเนี่ยปรากฏว่าพอไปใกล้ๆจะถึงม้วนกลับแล้วก็มาในสภาพในมือเนี่ยตัวสั่นหมดนะครับก็ล่ะอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฟะกีลละฮูมีคนหนึ่งพูดกับอบูญะฮันบอกว่ามาละกะมีอะไรเกิดขึ้นนะฟะกอละอินนะบัยนีวะบัยนะฮูละคอนดะกันละคอนดะกอนมินนารินวะฮาวลันวะอัจนิฮะตันปรากฏว่าอบูญะฮันพูดว่าเหมือนกับว่าระหว่างฉันกับระหว่างนบีเนี่ยมีละคอนดักอนคอนดักก็คือหมายถึงเหมือนมีร่องน้ำสนามเพาะนะมีคันคูมินนารินเหมือนมีคันคูที่มันเป็นเปลวเพลิงเนี่ยมันลุกขึ้นมานะแล้วก็วะฮาวลันวะอัจนิฮะตันทำให้มันมีความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินแล้วก็มีปีกเนี่ยมาห้อมล้อมเต็มไปหมดอัจนิฮะก็คือมีปีกมาห้อมล้อมเต็มไปหมดนี่คือคำพูดของอบูญะฮันนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็ได้บอกกับอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าลาดานาถ้าอบูญะฮันเนี่ยเข้ามาใกล้ฉันสักนิดนึงเนี่ยลักตะตอฟัตุลมะลาอิกะฮ์อัดวันอัดวันมาลาอิกะฮ์นี่จะฉีกเขาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยปกป้องเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของนบีอันที่3นี่ก็คืออัลอิสมะห์ได้รับการปกป้องคุ้มครองอิสมาเนี่ยแหละปกป้องคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่บรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยนะครับที่ทำงานศาสนาแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือเพื่อเชิดชูสิ่งที่เป็นกะลิมะห์เตาฮีดแล้วก็ปราบปรามสิ่งที่เป็นเรื่องชิริกทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสูงสุดเลย ปรากฏว่าเมื่อมีการต่อต้านใดๆก็แล้วแต่และตัวท่านนบีเองเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะมองว่ายังไงอัลลอฮ์ก็ปกป้องท่านนบีอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราต้องเชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านบีเนี่ยจะสบายนบีก็ถูกกระทำหลายๆอย่างนะครับทั้งกับตัวท่านเองกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันนะที่เป็นสหายรักของท่านนบีถูกกระทำนี่ก็เป็นเรื่องบททดสอบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่านบีนั้นจะปกป้องได้ทั้งหมดนะเป็นส่วนหนึ่งจากที่เราทั้งหลายก็ได้ทราบกันนะครับอีกประการหนึ่งนะที่จะหยิบยกให้กับท่านพี่น้องได้ทราบเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นคำสอนหรือวิธีการของท่านนบีเวลาที่นบีนั้นจะไปสอนบรรดาผู้คนทั้งหลายให้เข้ารับอิสลามเป็นความแสดงออกถึงคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือเรื่องของความกล้าเขาเรียกว่าอัชชัยะเพราะนบีต้องมีสิ่งที่เป็นเรื่องของความกล้าหาญอยู่ในตัวด้วยเรื่องราวอันหนึ่งตรงนี้นะครับที่เป็นความกล้าหาญของท่านนบีเนี่ยปรากฏอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะเป็นสายรายงานที่ซอฮีห์เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าดะคอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมาดาริสนบีเนี่ยได้เข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมาดาริสเนี่ยนะครับเขาอธิบายนักฮะดีษเขาอธิบายบอกว่าหมายถึงมัดรอสะตุลยะฮูดลีดิรอสติตเตารอตหมายถึงพวกยะฮูดเนี่ยเขามีโรงเรียนและโรงเรียนนี้ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์เตารอตกันนบีเนี่ยเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเนี่ยอาลาจะมาอาตินมินยะฮูดก็ไปเจอกับคณะหนึ่งจากยะฮูดนะไปเจอกับพวกกลุ่มยะฮูดเลยฟาดาอาฮุมอิลลอฮ์นบีไปเรียกร้องคนพวกนี้เนี่ยให้มาสู่อัลลอฮ์ตาอาลาให้มาอีมานต่ออัลลอฮ์ตาอาลาฟาดาอาฮุมอิลลอฮ์ตาอาลาฟะกาลละฮุมนะอีมอิบนีอัมรินวัลฮาริอิบนีไซดินก็มียะฮูดสองท่านคือชื่อนะอีมอิบนีอัมกับฮาริสอิบนีเซดสองท่านนี่เป็นยะฮูดีนะก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอะลาไอดีนินอันตะยามุฮัมมัดบอกว่ามุฮัมมัดท่านน่ะอยู่ในศาสนาอะไรนะถามนบีมุฮัมมัดแบบนี้นะนบีมุฮัมมัดเข้าไปเรียกร้องคนพวกนี้ให้มาสวดละตาลาเนี่ยสองคนที่เป็นยะฮูดคือฮาริสอิบนีเซดกับนะอิมอิบนีอัมบอกว่าท่านน่ะอยู่ในศาสนาอะไรฟะกอละนบีถ้ามีเรารู้ว่านบีจะตอบว่าไงถ้าผมไม่ได้อ่านฮะดีษนี้ผมบอกว่าอิสลามแต่นบีไม่ได้ตอบแบบนี้นะแต่ถ้าเราอาจจะตอบแบบนี้ท่านอยู่ในศาสนาเนี่ยอิสลามเป็นมุสลิมแต่เราอาจจะตอบแบบนี้แต่นบีไม่ตอบแบบนี้ดูความฉลาดของนบีในการตอบนบีตอบว่าอาลามิลละติอิบรอฮีมวะดีนิฮีฉันก็อยู่ในศาสนาเดียวกับนบีอิบรอฮีมนั่นแหละเห็นไหมแสดงว่าเป็นการรับรองว่านบีอิบรอฮีมก็เหมือนกับเราแต่ยะฮูดเนี่ยก็บอกว่าอีมานศรัทธาในตัวนบีอิบรอฮีมเหมือนกันแต่คนละเรื่องเห็นไหมนบีวิธีการตอบอัลลามินละติอิบรอฮีมวะดีนิฮีฉันก็อยู่ในศาสนาเดียวกับนบีอิบรอฮีมนั่นแหละเห็นไหมก็ละชายสองคนคือนาฮีมกับฮาริสก็ตอบบอกว่าฟาอินนอิบรอฮีมกานายะฮูดียันสองคนนั้นบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมนะไม่ใช่แล้วนบีอิบรอฮีมเป็นยะฮูดีพวกนี้บอกเลยนบีอิบรอฮีมเป็นยะฮูดีนะครับฟากอละละฮูมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยบอกกับคนทั้งสองบอกว่าฟะฮาลุมมูอิลัตเตารอตเอางี้แล้วกันท่านทั้งสองเนี่ยไปศึกษาคัมภีร์เตารอตเถอะให้ไปศึกษาคัมภีร์เตารอตเลยนะถ้าเรามาดูในตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าอัลกุรอานบอกว่าอย่างชัดเจนว่ามากานะอิบรอฮีมยะฮูดียันวะลานัสรอนียันนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ได้เป็นทั้งยิวไม่ได้เป็นทั้งคริสเตียนใช่มั้ยนี่เป็นข้อบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่นบีพูดไปเนี่ยว่านบีนั้นอยู่ในศาสนาเดียวกับนบีอิบรอฮีมแปลว่าไม่ใช่ยิวไม่ใช่คริสต์นะแต่มันคือศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่านั่นคืออิสลามเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมก็คืออิสลามอินนัดดีนะอินดัลลอฮ์อัลอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์คือศาสนาเดียวคืออิสลามแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะ จะมีการเรียกชื่อมันอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่พวกผู้คนไปเรียกเอาเองแต่อัลลอฮ์เรียกว่าศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์คืออิสลามอัลลอฮ์ให้ชื่อว่าอิสลามมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วนะครับพอเสร็จจากการพูดคุยตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าอิบนุอับบาสก็ได้อธิบายบอกว่าอายะเรื่องราวตรงนี้ก็ได้ลงมานะครับบอกว่าอัลัมตะรออิลัลลดีนอูตูนซีบัมมินัลกิตาบยูดาอูนอิลากิตาบิลลาลิยะห์กุมบัยนะฮุมบอกท่านนบีว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าบรรดาคนที่มีส่วนแบ่งจากคัมภีร์ก็คือหมายถึงชาวคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยเขาต่างรู้อยู่แล้วว่าบรรดานบีก่อนๆนั้นอยู่ในบรรดาที่บรรดานบีที่อัลเลาะห์ส่งมาทั้งสิ้นแล้วก็มาก็คือมีหน้าที่เนี่ยแหละมาเรียกร้องไปสู่เตาฮีดห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นชิริกเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกันทั้งสิ้นมีส่วนแบ่งร่วมกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบบางส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจของนบีทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วผมจะบอกทีนี้นะครับว่า1สิ่งที่เราได้จากบรรดานบีเนี่ยเรื่องของความรู้ความฉลาดที่อัลเลาะห์ใส่ฮิกมะห์เข้าไปในตัวตนของคนเหล่านั้นของทั้งนบีของทั้งรอซูลนี่แหละ2สิ่งที่เป็นการปกป้องโดยอัลเลาะห์ตะอาลาพิทักษ์รักษาบรรดานบีเหล่านี้ในการทํางานศาสนาเผยแพร่คําสอนของอัลเลาะห์ตะอาลาได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับอันที่3เนี่ยสิ่งที่เป็นประการอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวตนของบรรดานบีนั่นก็คือเรื่องเค้าเรียกว่าคุณสมบัติตัวตนของนบีก็คืออัลอัคลากอัลฮามีดะห์เค้าเรียกว่าจรรยามารยาทที่เป็นที่ยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นตัวบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยจึงมีคุณสมบัติอันนี้แม้บางทีอาจจะมีข้อบกพร่องแต่ก็ได้รับการอภัยนะมีอัสซิดกุอัลอามานะมีความสัตย์จริงมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์มีอัสซอบรุอดทนนะมีอัลฮิลมก็คือหมายถึงความอ่อนโยนสุภาพมีความสุขุมอัลกอรอมใจบุญอัชชะยาที่ผมบอกว่าคือความกล้าหาญนะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณสมบัติแม้บางส่วนเนี่ยอาจจะมีความอดทนไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนบียูนุสเนี่ยนบียูนุสเป็นนบีนะเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนบียูนุสเนี่ยเรียกว่าเรียกร้องผู้คนในกลุ่มชนของท่านเนี่ยกลุ่มชนของท่านอยู่แถบอิรักนะปรากฏว่านบียูนุสเรียกร้องผู้คนทั้งหลายให้มาสู่การเตาฮีดต่อรองปรากฏว่าผู้คนเฉยไม่สนใจแต่พอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วนบียูนุสสมัยครับเนรเทศตัวเองออกไปจากบ้านเมืองของตัวเองออกไปแล้วพอออกไปผู้คนเฮ้ยนบียูนุสไม่อยู่แล้วนี่แสดงว่าถ้าไม่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวพวกเราโดนอาซาบแน่ๆเลยพวกนั้นเลยกลับใจเตาบัตตัวหันมาสู่การเตาฮีดต่อรอตาลาแต่ปรากฏว่านบียูนุสเนี่ยทำไมครับเตลิดหนีไปแล้วเพราะเตลิดหนีไปถึงชายฝั่งปรากฏว่ามีเรือขออาศัยเรือเพื่อจะหนีไปจากเมืองนี้ละนะระหว่างที่อยู่บนลำเรือเนี่ยก็มีคลื่นโหมกระหน่ำมาไอคนที่เป็นเจ้าของเรือก็ทำไงนี่เรือต้องจมแน่วิธีการเขาก็จับฉลากกันคนไหนจับได้ลงเรือไปคนไหนจับได้ลงเรือไปนบียูนุสจับถึง3ครั้งจับแล้วจับอีกจับแล้วจับได้ตัวเองตลอดได้ตัวเองตลอดจนกระทั่งก็ต้องลงเรือไปพอลงเรือไปปุ๊บปะวานก็มาฆ่าไปมาคืนไปนักตัฟซีบอกว่าเหตุที่ปะวานเนี่ยมาคืนนบียูนุสไปเนี่ยอันเนื่องจากสิ่งที่นบียูนุสทำผิดพลาดก็คือทิ้งประชาชาติของตัวเองทิ้งกลุ่มชนของตัวเองแทนที่จะเรียกร้องจนกระทั่งให้มันที่สุดแล้วเนี่ยไม่แต่พระองค์ไม่เอาวุบหนีเลยนะอัลลอฮ์ก็เลยทดสอบโดยการให้อยู่ในท้องปะวานนี่แหละครับ
1: โยนลงกระโดดลงเอง
0: เขาบอกว่าโยนกระโดดลงไปโดดกระโดดลงไปเพราะว่าเป็นการจับฉลากโดยการสมยอมแล้วจับฉลากแล้วตัวเองก็ต้องลงไปนะพอลงไปหมายถึงไปลงไปลอยคอเนี่ยก็ปะวานก็มาคืนไปนะครับพอมาคืนไปเนี่ยอยู่ตัวเองอยู่ในท้องปะวานสิ่งที่อยู่ในความมืดรอบด้านทั้งหมดเนี่ยก็สำนึกในสิ่งที่เป็นภารกิจของตัวเองที่ตัวเองละทิ้งตรงนั้นไป ไม่น่าทิ้งประชาชาติของตัวเองกลุ่มชนของตัวเองเลยนะครับสำนึกในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวเองละเพราะฉะนั้นภารกิจของตัวเองเนี่ยยังไม่ลุล่วงไงนะยังทำไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่ว่าจากออกมาแล้วนะแต่ปรากฏว่ากลุ่มชนเนี่ยเขาทำไมครับอีหม่านศรัทธาแล้วตัวเองหนีออกมานะครับเมื่ออยู่ในนั้นสิ่งที่เป็นบทสำนึกอันหนึ่งที่อยู่ในคำพูดของนบียูนุสเนี่ยก็คือคำพูดที่พูดท่องอยู่ประจำเลยก็คือคำว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนบีจึงยกย่องคำพูดอันนี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เป็นบทดุอาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรจะเอามากล่าวด้วยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจากที่เป็นเรื่องราวตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าภารกิจของนบีมีเรื่องที่สำคัญมากมายทีเดียวอีกประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เป็น เรื่องหลักของนบีอันหนึ่งที่อยู่ในตัวตนของท่านนบีเนี่ยก็คือเรื่องอัตตับลีกคุณสมบัติของนบีคือต้องมีการตับลีกต้องบอกต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับมันก็คือการปกปิดการปกปิดหมกเม็ดอะไรเนี่ยไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นนบีคือผู้ที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์บอกหลักการของศาสนาไม่มีปิดบังอะไรทั้งสิ้นถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปเนี่ยนั่นแปลว่าเราเนี่ยเข้าไม่ถึงความรู้นั้นแต่สิ่งที่นบีบอกมีหมดแล้วอัตตับลีกคือส่วนหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของท่านนบีนะครับเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรยาอัยยูฮัรรอซูลบัลลิกมาอุนซิลอิไลกะมิรร็อบบิกเป็นคำสั่งเลยนะโอ้รอซูลเจ้าจงตับลีกจงเผยแพร่สิ่งที่ถูกประทานมายังเจ้านะแปลว่านบีต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับอีกประการหนึ่งที่อยู่ในตัวตนของท่านนบีเนี่ยก็คือเราเห็นว่านบีนั้นเป็นปุถุชนเหมือนมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นในหลักการของอิสลามเนี่ยจึงไม่แยกความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นเขาเรียกว่าคารวาสนะกับความเป็นสงฆ์อะไรเงี้ยนะเขาไม่แยกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหะดีษบทหนึ่งที่นบีมักจะพูดกับบรรดาคนที่มาคอยจ้องมองว่านบีวันๆทำอะไรบ้างพอเห็นปุ๊บแล้วไม่เอาเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งกับปัญญาแล้วฉันตัดขาดดุนยาแล้วนบีเลยออกมานะว่าบอกกับคนเหล่านี้บอกว่าวะลากินนีอาซูมวะอัฟติรฉันบวชฉันก็แก้ด้วยวะอุซอลลีวะอัรกุฉันละหมาดแล้วฉันก็นอนพักด้วยนะครับวะอะตะซาวะญุนนิซาฉันก็แต่งงานนะแต่งงานแปลว่าคุณสมบัติของท่านนบีก็คือเหมือนมนุษย์นั่นเองนะครับไม่ได้มีความแยกแยะอะไรต่างๆที่มันมองว่ายกระดับของตัวเองเหนือเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ความเป็นพิเศษกับตัวท่านนบีเนี่ยด้วยกับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดบาปแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานศาสนานะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งจากงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบรรดารอซูลทั้งหลายด้วยท่านพี่น้องจะได้เข้าใจอย่างนึงว่าสิ่งที่เป็นเรื่องภารกิจหลักของท่านนบีเนี่ยนะครับก็คือการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดในการเรียกร้องไปสู่เตาฮีดเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคำหนึ่งก็คือคำว่ามูบัชชิรอนวะนะซีรอมันจะอยู่คู่กับนบีหมายถึงคำนั้นจะต้องบอกว่าเรียกร้องไปสู่สิ่งที่เป็นความสุขความงดงามอะไรต่างๆที่อัลลอฮ์จะให้เรื่องข่าวดีทั้งหลายต้องบอกแปลว่าต้องบอกว่าเมื่อปฏิบัติตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยจะได้รับภาคผลอะไรต่างๆมากมายนี่คือต้องบอกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกด้านลบด้วยด้านที่จะเป็นบทลงโทษเรื่องอาซาบอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะไม่ใช่เราพูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องดีอย่างเดียวหรือเลือกที่จะพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องลบอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ก็คือพูดให้ครบทั้ง2ด้านนะครับเป็นทั้งมูบัชชิรีนแล้วก็มุนซีรีนเป็นทั้งสองอย่างนี้เลยนะครับ ก็เพราะฉะนั้นที่นบีพูดในหะดีษบทนึงที่บอกว่าอัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทผู้รับมรดกจากบรรดานบีนะเพราะฉะนั้นเมื่อรับมรดกจากบรรดานบีก็คือนำสิ่งที่เป็นคำสอนมาบอกต่อมาบอกก็คือมาบอกเล่าแปลว่าต้องบอกให้ครบทั้งสองด้านนะไม่ใช่เลือกที่จะสอนด้านดีก็สอนเรื่องสวรรค์กันอย่างเดียวพอเรื่องที่จะพาไปสู่เรื่องนรกไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะสอนเพื่อให้ได้มวลชนไม่ได้ต้องสอนแบบจบลงที่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นอัลฮักอันนั้นคือสิ่งที่เป็นบาตินนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องหลักในตัวตนของท่านนบีนะครับก็คิดว่าคงสมควรกับเวลาอาจารย์ฮัสซันมารอแล้วนะครับครับ
2: ขอถามคำตอบคือก็สมัยท่านนบีสอนพวกมุสลิมที่ใช้เวลา13ปีมหาคนละกันสอนจะเป็นเรื่องอะกีดะห์กับเตาฮีดจะทราบว่านักวิชาการเป็นเตาฮีดไปกี่ประเภทอะไรบ้าง
0: ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องประเภทของเตาฮีดเนี่ยก็เอามาจากตัวบทจากอัลกุรอานนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าการแบ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคหลังการแบ่งประเภทมันเกิดขึ้นในยุคหลังแล้วก็คำเรียกของนบีที่เรียกร้องผู้คนมาสู่การเตาฮีดเนี่ยนบีไม่ได้ให้นิยามหรือแม้แต่กระทั่งคำว่าอะกีดะห์เนี่ยก็ไม่มีนบีก็ไม่ได้ใช้คำนี้เพียงแต่ว่านบีจะใช้คำที่เป็นเรื่องของกะลิมะห์ชะฮาดะห์เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นบีเรียกร้องนี่ก็คือนะวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอะนิอบูดุลลอฮ์วัชตะนิบุตตอฮูตจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าทำชิริกก็คืออย่างนี้แหละอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความหมายมันก็คือทำให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอุลามะก็เลยมาถามคำว่าไอ้คำว่าเตาฮีดนี่คือหมายถึงยูวะฮิดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์ก็คือหมายถึงทำให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในการอิบาดะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเตาฮีดมันก็เลยถูกกันกองออกมาจากตัวบทจากอัลกุรอานจากหะดีษทั้งหลายเนี่ยออกมากลายเป็นเรื่องเตาฮีดพอเป็นเรื่องเตาฮีดปุ๊บก็คือมากำหนดว่าการเตาฮีดเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดไว้ในอัลกุรอานเนี่ยในหลักๆแล้วเป็นเรื่องอะไรบ้างนะพอมากำหนดเป็นหลักๆปรากฏว่าอุลามะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันเตาฮีดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอรูบูบียะรูบูบียะก็คือหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อตรงที่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการเพียงองค์เดียวเพียงท่านเดียวไม่มีส่วนร่วมอะไรกับใครทั้งสิ้นเช่นเรื่องริสกีเรื่องดุนยาเรื่องอายุขัยเรื่องสรรพสิ่งอะไรต่างๆอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการโดยทั้งสิ้นนะครับอันที่สองพอมาดูอีกอายะกุรอานอายะนึงปรากฏว่าแม้กระทั่งอายะกุรอานที่เราอ่านเนี่ยอิยากะนะบุดูเนี่ยโออิยากะนะสตาอีนเนี่ยนะหมายถึงเฉพาะพระองค์นั้นที่เราอิบาดะห์เฉพาะพระองค์ที่นั้นที่เราวิงวอนขอมันก็กลายเป็นเตาฮีดอุลูฮียะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเคารพสักการะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็ต้องเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นนะมันก็เลยกลายเป็นเตาฮีดอุลูฮียะห์นะเพราะฉะนั้นในคำที่เรากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันคือรวมหมดเลยรวมเอาเตาฮีดทั้ง3อย่างนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเตาฮีดอันที่3คือเตาฮีดที่เกี่ยวกับเรื่องของพระนามของอัลเลาะห์คุณสมบัติคำว่าพระนามหรือคำว่าซีฟาตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยเรียกตัวตนของพระองค์เองนะในตัวตนของพระองค์เองเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณสมบัติเรื่องซีฟาไอ้คำว่าซีฟากับคำว่าอัสมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกับซีฟาหรือลักษณะนามของมนุษย์ทั่วไปไม่เหมือนกันมันมีความเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็นซีกอมูบาแล้วก็เป็นสำนวนที่มันมีความเลิศเหนือกว่าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาเหมือนได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าอัลเลาะห์ซะมีอุนทรงได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกับการได้ยินของเราบาซีรุนทรงเห็นก็ไม่เหมือนกับการเห็นของเราอย่างนี้คืออะไรคือเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่การเห็นของพระองค์ท่านนั้นมันมีความเลอเลิศกว่านะมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องความพิเศษไม่เหมือนกับการเห็นของเรานะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเรื่องเตาฮีดเพราะเรื่องน้ำก็ให้ต่ออัลเลาะห์เท่านั้นเรื่องการปกป้องดูแลคุ้มครองก็ให้กับอัลเลาะห์เท่านั้นเรื่องการอิบาดะห์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้กับอัลเลาะห์เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเตาฮีดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไปจำแนกเป็นอย่างอื่นเตาฮีดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันไปรวมอยู่ในนี้แหละมันรวมอยู่ในเรื่องเตาฮีดทั้ง3นี้เลยนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคำว่าเตาฮีดแม้ว่าคำของมันอาจจะเป็นคำในยุคสมัยใหม่หรือคำว่าอะกีดะห์เนี่ยเป็นคำในยุคสมัยใหม่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็กันกองมาจากตัวบทจากอัลกุรอานและตัวบทจากหะดีษโดยทั้งสิ้นนะไม่ได้หนีกันเลยนะครับ
2: เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตมันมีคำกล่าวให้มันคำกล่าวนามนะ
0: ครับ
2: ว่าจะมากกว่านี้มั้งใช่ไหม
0: ครับ
2: นี่บางคนก็อธิบายว่าไอ้การจำพระนามนี่หมายถึงว่าใครก็ตามที่จำพระนามของอัลเลาะห์ได้จำกับพระนามคุณนั่นจะได้รับผลไม
0: ่ใช่
2: จริ งหรือเปล่า
0: ใช่มีตัวบทชัดเจนครับไอ้คำว่าจำตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงจำในสิ่งที่เป็นเรื่องของความจำอย่างเดียวแต่หมายถึงจำด้วยกับการที่มีอีหม่านและเชื่อมั่นอย่างจริงจังด้วยเพราะฉะนั้นจำแบบนกขุนทองมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต้องจำแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นเรื่องของพระนามตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะจำสิ่งที่เป็นพระนามต่างๆเหล่านี้ต้องศึกษาสิ่งที่เป็นพระนามต่างๆเหล่านี้ว่ามันมีความเล่นลับมีอะไรยังไงขนาดไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญของมุสลิมหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าหลักการอันที่หนึ่งก็คือตับลีกุลฮากออีกนะก็คือหมายถึงเผยแพร่สัจธรรมอันที่สองก็คือเขาบอกว่าอัลฟะห์มุฟีมาฟะมีฟีมาอานีฮิอัสมาอิลลาฮิลฮุสนาต้องทำความเข้าใจนะอัลฟะห์ฟีมาอานีอัสมาอิลลาฮิลฮุสนาทำความเข้าใจความหมายพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺตะอาลาได้ด้วยแปลว่าเวลาที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่เราไม่ศึกษาพระนามของอัลลอฮฺเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกเพิ่มพูนอีหม่านของเราเวลาเราบอกว่าเราอ่านไปอินนัลลอฮฺคอบีรุมบีมาตะอามานูนอัลลอฮฺทรงรู้ต่อสิ่งที่พวกทั้งหลายทำเวลาเราอ่านความหมายเนี่ยอัลลอฮฺทรงรู้ทุกสิ่งที่พวกทั้งหลายทำเราก็รู้สึกธรรมดาแต่ถ้าเราศึกษาคำว่าคอบีรุนคำว่ารู้ของอัลลอฮฺเนี่ยมันเยอะแยะเลยนะวัลลอฮุสามีอุนอาลีมอัลลอฮ์ทรงได้ยินแล้วก็ทรงรู้อย่างเงี้ยเวลาเราแปลมันเฉยๆไงอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าศึกษาในสิ่งที่เป็นเรื่องรายละเอียดของมันคำว่าเห็นคำว่าได้ยินเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่านะเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮูมาฟาตูฮุลกอยบิลายะอัลมุฮาอิลลาฮัวหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเรื่องอินมุลเกบที่พระองค์นั้นจะทรงไขมาฟาทุลกอยบิลายะอัลมุฮาอิลลาไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานะใบไม้กี่ใบที่ร่วงอัลลอฮ์รู้มดจำนวนกี่ตัวคนจำนวนกี่คนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นความรู้เพราะในความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาคำแปลกับคำเวลาไปศึกษากับรายละเอียดของมันแล้วนักตัฟซีรเขาบอกว่ามันคนมันยิ่งศึกษาแล้วมันจะเห็นความวิจิตรของคำนามต่างๆเหล่านี้นะไม่เหมือนกันเพราะเวลาเราอ่านแปลภาษาไทยมันก็จะเป็นธรรมดาไปแต่ถ้าศึกษาสิ่งที่เป็นเรื่องพระนามของมันลึกซึ้งไปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามอย่างน้อยอัสมาอิลลาฮิลฮุสนาเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน99พระนามรวมไปถึงพระนามอื่นที่อยู่ในตัวบทหะดีษที่นอกเหนือไปจากนี้อีกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องไม่ละเลยต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นรายละเอียดของมันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่อุลามะเขาบอกว่า2อย่างที่มีความสำคัญกับบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้เนี่ย1ที่บอกว่าตับลีกุลฮะกออิกเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วก็ที่2ก็คืออัลฟะห์มุฟีมาอานีอัสมาอิลลาฮิลฮุสนาทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นถ้อยคำที่เป็นพระนามของอัลเลาะห์ด้วยอันเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับคงฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้ละกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทุจริตต่ออัลเลาะห์และรอซูลและจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ารู้กันอยู่ซูเราะห์อัลอัมฟานอายะห์ที่27
2: ประการต่อมานะครับบอกกับลูกสาวของเรานะว่าพึงระวังตัวไว้เสมอนะขณะที่ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาในสถานที่ที่หนูอยู่หนูเนี่ยนะอย่าได้ชะล่าใจบอกกับลูกสาวของเรานะว่าหนูเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยจะเป็นที่ทำงานของหนูจะเป็นห้องเรียนของหนูหรือแม้จะเป็นบ้านของหนูก็ตามนะครับตราบใดก็ตามนะที่มีคนอื่นเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่หนูอยู่เนี่ยนะอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของท่าทางระมัดระวังในเรื่องราวของอากัปกิริยาต่างๆนะระมัดระวังในเรื่องราวของคำพูดคำจาเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยนะครับ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับในส่วนของความอดทนก็คงต้องย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับว่าต้องอดทนไม่ใช่ว่าผู้บริสุทธิ์จะถูกยกย่องชมเชยตลอดบางครั้งก็ถูกถึงกับลงโทษอย่างหนักก็มีอย่างเช่นอิหม่ามอบีฮานีฟานี่ท่านยืนหยัดว่ากุรอานนี่ไม่ใช่มักลูกในสมัยคอลิฟะห์ของอิสลามบางโดยเฉพาะในกลุ่มของมุตะดิละห์กุรอานเป็นมักลูกใครว่าไม่เป็นมักลูกนี่ต้องถูกลงโทษอิหม่ามฮานีฟะห์ถ้าท่านบอกว่าใช่นี่ล้มหมดเลยนะครับท่านยืนหยัดตามซุนนะบอกว่าไม่ใช่เป็นอัลซุนนะไม่ใช่กุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์ท่านถูกทรมานถูกตีนะครับก็ทนก็ต้องอดทนแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะยืนหยัดตามหลักการอิสลามจริงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกต่อว่าบ้างบางครั้งถึงกับถูกตัดญาติพ่อกับลูกนะครับลูกไปเรียนมามีความรู้ต้องการจะเอาความรู้ที่เสียเวลาที่บากบั่นไปมากมายก่ายกองกลับมาบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่กับตัดสัมพันธ์บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่แบ่งมรดกให้นี่ก็เคยมีนะครับก็เลยต้องโอนตามพ่อแม่ไปอย่างนี้จะถูกต้องไหมครับใช้อำนาจทั้งข่มทั้งขู่สารพัดไม่ใช่ครับไม่ใช่หลักการอิสลามครับหลักการอิสลามก็คือศึกษาตามแล้วก็ดูตามพอเข้าใจปฏิบัติอัลฮัมดุลิลละห์ก็จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับอิหม่ามส่วนตัวนะครับอะห์มัดอิบนุฮัมบัลสุดท้ายที่อยู่ในท้ายแถวของอิหม่ามทั้ง4นะครับได้พูดว่าอัจิบตุลิกอมินอะรอฟุลอิสนาดวะซิฮฮะตะฮูฉันประหลาดใจเหลือเกินกับคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สายรายงานของหะดีษอย่างดีว่าถูกต้องแข็งแรงเชื่อถือได้นะครับแต่ยะฮะบูนอิลาเราะยีซุฟยานทั้งที่มีหะดีษกลับไปนำเอาทัศนะของซุฟยานอัสซอรีซุฟยานซอรีนี่ใครครับเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับฟิกนะครับท่านก็ให้ทัศนะอะไรต่อมีอะไรไว้หลายอย่างแต่มีคนที่ชอบครับก็จะเอาซุฟยานซอรีคนเดียวนะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าทำไมอ่ะหะดีษถูกต้องแล้ว

ตรงตรงโดยเฉพาะฮะดีษอัลมุกีรอนี่ให้รูปศีรษะตั้งแต่ด้านหน้าคือไรผมไปจดด้านหลังคือท้ายทอยแล้วก็เช็ดหูนั่นเป็นซุนนะแต่ถ้าใส่หมวกพวกสารบันก็ให้ถอยสารบันไปด้านหลังแต่ต้องเช็ดบนศีรษะแล้วก็บนสารบันด้วยแต่นี่กลับไปบอกว่าทัศนะของมัซฮับชาฟิอีให้รูปเขตขมอมก็พอหรือว่า3เส้นผมก็ได้และแถมยังไปแตะน้ำใหม่มาเช็ดหูอันนี้เป็นทัศนะทั้งหมดเป็นแนวทางที่ไม่ตรงตามหลักซุนนะที่อิหม่ามอะห์มัดบอกไว้นะครับว่าเป็นหะดีษที่มีสายรายงานเศาะฮีหถูกต้องยังไปเอาทัศนะมาแข่งอีกเนี่ยมันก็อันตรายและอย่าไปถามนะว่าอับดุลละหมาดนั้นเสียหรือไม่เสียก็มันไม่ตรงตามแบบแล้วท่านจะยังทำอยู่หรือเพราะการที่จะได้ผลบุญเพิ่มพูนมากมายในการทำอิบาดานั้นหนึ่งตรงแบบทั้งวิธีการทั้งเวลาทั้งจำนวนและต้องอิคลาสในจิตใจเห็นไหมครับเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินท่านได้ยกอายะห์กุรอานมานะครับฟัลยะฮ์ดะริลละดีนะยุคอลิฟูนะอันอัมบริจงระวังให้ดีบรรดาพวกที่ชอบฝ่าฝืนเรื่องราวคำสั่งของท่านนบีสั่งอย่างนี้ไปทำอย่างนู้นพูดอย่างนั้นไม่เอาไปเอาคำพูดของอิหม่ามมาแทนอย่างนี้เป็นต้นอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนที่จะเกิดขึ้นกับคนพวกนั้นซึ่งฟิตนะโอ้โหฟิตนะนี่มากเลยนะครับฟิตนะในดุนยานี่ก็คือการถูกลงโทษอย่างกับพวกมุตะดีละพวกยามียะที่โดนมาแล้วนะครับถึงกับจับประหารกันนะครับแล้วก็ในอาคิเราะห์ล่ะโอ้โหเอาอยู่ซีบะฮุมอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอาอยู่ซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมอาซาบนะครับการลงโทษที่เจ็บปวดอัตตรีมัลฟิตนะท่านถามว่าฟิตนะในที่นี้คืออะไรครับอัชชิรกุอัชชิรกุคือการทำชิริกลาละฮูอิซารดดะบาดะกอลิฮิก็คือว่าถ้าไปโต้หรือปฏิเสธคำพูดบางส่วนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยะกออาฟีกอลบิฮิชัยอุนมินัซไซกิฟะยะไม่ได้รับหะดีษบางส่วนหรือไม่เอาบางบทนะครับก็เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นบางสิ่งจากการเบี่ยงเบนนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ล่มจมพูดยังไงล่ะครับก็พูดว่าบางทีนะครับมีหลักชัดเจนจากท่านรอซูลอยู่อย่างนี้แล้วกับหันไปหานักวิชาการที่วิเคราะห์ว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนู้นก็ได้นู้นก็ได้ถึงบางครั้งกลับไปยกบางหะดีษที่โกหกหรือที่ปลอมเอามาสนับสนุนอย่างกับในสายของบางมัซฮับบางพวกนะครับที่เคยบอกไปแล้วว่าลงทุนปลอมหะดีษเป็นแสนๆหะดีษแล้วเขียนเป็นเล่มๆออกมาเพื่อที่จะให้ผู้คนเบี่ยงเบนความสนใจจากแนวทางของกุรอานแนวทางของหะดีษแนวทางของท่านรอซูลแนวทางของซอฮาบะห์ไปสู่แนวทางของพวกเขาถึงขนาดนั้นเลยผลสุดท้ายก็คือฮาลากเสียหายโดนลงโทษอย่างรุนแรงที่อัลลอฮ์ได้ประกาศไว้ในซูเราะห์ที่24อายะห์ที่63ก็ไปเปิดดูนะครับก็จะพบดังที่ว่านั้นอย่างชัดเจนแต่ขออย่างเดียวอย่าอคตินะครับเพราะเมื่ออคติกันแล้วยังไงมันก็ไม่ดีหมดเมื่ออคติกับพระเจ้าขนาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอคติคือซูอุซอนก็ไม่ดีตลอดเลยนะครับแต่ถ้าบริสุทธิ์ใจศรัทธามั่นก็จะโล่งแล้วก็ปลอดโปร่งแล้วก็อย่างไรก็ยอมรับแล้วอดแล้วก็ทนนะครับต่อแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ระบุไว้ชัดแจ้งนะครับส่วนอิหม่ามชาฟิอีได้พูดไว้นะครับว่าอิซาซอฮัลหะดีษเมื่อหะดีษถูกต้องก็หะดีษซอฮีหะนั่นเองท่านพี่น้องก็คงจะเข้าใจว่าหะดีษซอฮีหะนั้นก็คือที่มีบันทึก2เล่มบุคอรีและมุสลิมนะครับอิหม่ามชาฟิอีพูดไว้ว่าอิซาซอฮัลหะดีษบิมายุคอลิฟุ
เกาหลี

ถูกต้องจนกระทั่งว่าไม่ตรงกับที่ฉันพูดฟัตวาไว้ฟัดริบูกูลีฟัดริบูบิกูลีอัลฮาอิดให้เอาคำฟัตวาคำวินิจฉัยคำแปลของฉันโยนทิ้งไปที่ข้างฝาซะพูดไว้ขนาดนั้นเลยแต่เราก็ยังไปเอาบางอย่างนะครับไปยัดเยียดแล้วก็กล่าวหาที่ตามหลักสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโยงไปที่คนคนหนึ่งคือมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบว่าเป็นพวกวะฮบีก็หลายอย่างด้วยกันหลายกรณีด้วยกันถูกเอามาอ้างนะครับทั้งที่ฟังกันแล้วศึกษากันแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะเขามาสอนในสิ่งที่ถูกต้องกลับไปเอาความไม่ถูกต้องมาพ่วงให้นะครับอิหม่ามชาฟิอีเองพูดไว้นะครับเมื่อมีหะดีษถูกต้องแล้วไม่ตรงกับที่ฉันได้กล่าวหรือพูดเป็นทัศนะไว้ก็ให้โยนทิ้งไปในคำพูดของฉันเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ย้ำหนักถึงแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่จะได้รับผลตอบแทนนั้นชัดแจ้งแต่ก็ยังครับยังไม่ค่อยมีน้ำหนักยังไปมัดอยู่กับบางแนวทางของบางคนอยู่กับหนังสือที่ผิดๆบางเล่มนะครับแล้วก็ถูกติงถูกท้วงมาตลอดนะครับก็ยังกลับไปกล่าวหาคนที่ติงคนที่ท้วงคนที่มาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนู้นนะครับไม่ใช่สร้างค่านิยมให้กับตนเองด้วยการทำสิ่งที่คนชอบอันนี้ไม่ยากหรอกครับโฆษณาขายยาโฆษณาสินค้าเสื้อผ้าทำแฟชั่นให้คนชอบมันก็โด่งดังแต่ศาสนาไม่ใช่ทำให้คนชอบนะครับทำให้ความถูกต้องถูกประจักษ์แล้วคนที่จะได้ผลดีก็คือรีบเอาความถูกต้องนั้นมาแก้ไขนะครับไม่ใช่ปล่อยไว้งั้นแล้วก็แถมยังโต้พอโต้ก็ยังกับอิหม่ามอะห์มัดว่าจะเกิดฟิตนะห์ฟิตนะห์ก็โต้เพื่อเอาชนะแหละครับแล้วปัจจุบันนี้บางทีก็สร้างกระแสกันแล้วก็จัดงานเพื่อที่จะให้คนมามากฟังมามากได้เงินเยอะบริจาคเยอะขายของดีเท่านั้นเองนะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจับบรรดาผู้รู้นะมาขังห้องคุยกันซะก่อนว่าที่ถูกมันคือยังไงแต่นั่นแหละครับแยกไม่ออกว่าอันไหนถูกอันไหนมันผิดนะครับแยกไม่ออกทั้งที่มีเกวัดอยู่แล้วนะครับมีมาตรวัดอยู่แล้วเอาพูดเป็นเกเป็นวัดมีเครื่องวัดอยู่แล้วนะครับก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องวัดนะเขาใช้กันตอนไหนเหมือนกับสายวัดนั่นแหละใช้ไปผูกของอย่างเดียวโดยหลักเซนหลักนิ้วที่ในสายวัดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยไม่ใช่ครับมีกุรอานเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมนะครับแล้วหะดีษก็เช่นเดียวกันแต่แปลครับสาเหตุของอุลามาเกิดขึ้นตรงนี้ถ่ายทอดความรู้ของกุรอานที่ลึกซึ้งจริงๆถูกต้องนั้นมีขีรายครับไม่ใช่ดึงอายะห์กุรอานไปหาทัศนะของตนแล้วจะพาแปลไปในมุมกลับบ้างแปลไปอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะครับมันไม่ใช่ครับคนที่แปลที่ดีที่สุดคือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่สืบทอดความรู้ดีที่สุดกลุ่มของซอฮาบะห์โดยเฉพาะอบูบักร อุมัร อุสมาน อาลีแต่ในความเห็นของท่านส่วนตัวนั้นไม่ใช่หลักเสียทีเดียวนะครับถ้ามีแนวทางมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไม่ลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการท่องอัลกุรอานเหน็ดเหนื่อยกันกับฟังการกับฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เป็นความรู้กับท่านแล้วก็ความรู้ที่เกิดประโยชน์ก็คือเอาไปใช้ต่อให้ได้เป็นผลประโยชน์วงกว้างแล้วก็โดยเฉพาะตัวท่านเองเป็นลำดับแรกเลยนะครับไปสอนคนอื่นตัวเองทำไม่ได้ไม่ได้ทำจะโดนนะครับลิมตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนอัตามรูนันนาสบิลบิริวะตันซาวนาอัมฟุสกุมชายคนอื่นให้ทำดีตัวเองไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้ทำก็ได้ดีส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะดีมากก็คือตัวเองทำด้วยนะครับอัตมรูนันนาซะบิลบิริวะตันเซอนะอัมฟุสกุมลืมตนเองนะครับเพราะว่าโต๊ะครูหรือครูหรืออิหม่ามหรือผู้นำนี้ตกเป็นเป้าสายตานะครับว่าจะทำยังไงจะแสดงอะไรจะพูดอะไรเพราะนั้นการพูดที่ไม่ถูกจำเป็นต้องงดเพราะทั้งหมด

0: นั้นเป็นหุดยะเป็นหลักฐานเพราะมาในนามของท่านที่เป็นผู้รู้เป็นผู้นำนะครับกรุณาแก้ไขนะครับเพื่อรอดตัวท่านแล้วก็รอดผู้ที่ตามท่านนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับว่าอากูลกอลิฮาซาวัสตัฟฟิรุลลอฮอะซีมะลิวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟฟิรูอินนะฮูวะสกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮฺยังจะนำเสนอต่อเนื่องนะครับในอายะลำดับที่156นะครับแล้วก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นอายะประมาณลำดับที่200ในสูเราะห์อัลอิมรอนเช่นเดียวกันผมนำเรียนกับพี่น้องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็ดีแล้วก็ในสูเราะห์อัลอิมรอนก็ดีนะครับจะมีจำนวนอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูก็หลายจุดหลายที่ด้วยกันนะครับก็ชิดกันบ้างห่างกันบ้างแต่ว่าเนื้อหาก็ยังจะเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสได้เคยแนะกับพวกเราไว้แล้วครับว่าพอเจออายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูก็จะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งใช้ให้เราทำความดีหรือในบางอายะห์ในบางโอกาสก็จะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราละให้เราเลิกในเรื่องที่เป็นความไม่ดีเรื่องบาปเรื่องความชั่วทั้งหลายนะครับในอายะห์ของบทเรียนที่ผ่านมานะครับอายะห์ลำดับที่156ผมได้มีโอกาสอ่านอายะห์กุรอานให้พี่น้องฟังไป2ครั้งนะครับแล้วก็ให้ความหมายไปได้สักครึ่งหนึ่งก็หมดเวลาก่อนวันนี้นะครับเราจะต้องมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าทบทวนความรู้เดิมแล้วก็ต่อยอดในบทเรียนของวันนี้เลยนะครับจะอ่านอายะกุรอานพี่น้องที่มีอันกุรอานฉบับให้ความหมายเป็นภาษาไทยเล่มสีแดงนะเล่มของสมาคมนักเรียนเก่าหรือเล่มที่สถานทูตแจกเนี่ยนะครับผมแนะนำให้พี่น้องมีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการให้ความหมายแล้วก็คำอธิบายในเชิงอรรถนะครับที่ค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็ถูกต้องนะครับใกล้เคียงกับคำอธิบายของบรรดาซะลัฟเยอะมากๆเลยแหละครับถึงแม้จะมีบางจุดที่นักวิชาการอาจจะตั้งข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่จุดแต่ว่าในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นอัลกุรอานฉบับที่ให้ความหมายภาษาไทยที่ถือว่ามาตรฐานที่สุดดีที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์
6: เดี๋ยวเราดูอายะห์ที่156นะผมอ่านไปเที่ยวนึงแล้วแต่วันนี้อ่านอีกรอบนึงแล้วก็ให้ความหมายแล้วก็ต่อในส่วนของอีกครึ่งหนึ่งที่ยังเหลือที่ยังค้างอยู่นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاءلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ความหมายนะครับครั้งที่แล้วเราแปลไปแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยววันนี้แปลย้อนของเก่านิดนึงแล้วก็เข้าสู่บทเรียนของวันนี้เลยนะครับเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลเลาะห์ทรงรับสั่งว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยลาตะกูนูกัลลซีนากาฟารูอันนี้นะครับเหมือนที่อิบนุบาสว่ายังไงอย่างนั้นเลยพอเจอยาอัลลซีนาอามานูไม่ใช้ก็ห้ามอายะห์นี้นะครับเป็นคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลานี่แปลว่าอย่าทำนะอย่าทำอย่าพูดอย่าแล้วก็แล้วแต่เป็นการห้ามห้ามอะไรอ่ะลาตะกูนูกัลลซีนากะฟะรูพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคำว่าอย่าเป็นเช่นหมายถึงแม้กระทั่งจะเป็นเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาแต่เราไปเรียนแบบเขาก็ไม่ได้ไปทำตัวให้กลมกลืนคล้ายกับเขาก็ไม่ได้พี่น้องครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะหลายวันที่ผ่านมานี่พี่น้องเห็นไหมครับบางสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เลยเป็นเทศกาลของต่างศาสนิกทั้งหมดเลยแล้วผมเองก็นะครับรวมถึงวิทยากรอื่นๆในช่องในสถานีเนี่ยเราพยายามที่จะพูดพยายามที่จะชี้แจงแล้วผมก็ยกอายะห์กุรอานอายะห์นี้แหละครับที่อัลเลาะห์บอกว่าอย่าไปเป็นเหมือนกับเขานะเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาของเขานะอย่าไปเป็นเหมือนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเขาจะอ่านเขาจะพูดเขาจะสวดเขาจะทำอะไรเรื่องพิธีทางศาสนาไม่ต้องไปยุ่งนะเรื่องความเชื่อนะความศรัทธาของเขาไม่ต้องไปยุ่งไปเชื่ออ้าวและอย่างอื่นที่เหมือนได้มีไหมมีสิครับนะเรื่องในชีวิตความเป็นอยู่เรื่องหน้าที่การงานอาชีพอะไรลักษณะที่เป็นที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะเขาจะขับรถเราก็ขับได้ใช่ไหมครับเขาจะกินข้าวหมกกินข้าวมันกินอะไรก็แล้วแต่เราก็กินได้เขาจะกินแซนด์วิชได้ไหมได้เขาจะกินพิซซ่าเราก็กินได้นะอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่หลักการศาสนาเปิดโอกาสให้แต่ถ้าเรื่องของศาสนานี่เรื่องของศาสนานี่เรื่องดุนยานี่นะอันนี้ตามอัธยาศัยอย่าไปให้เหมือนเขาจนน่าเกลียดเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องศาสนานี่เหมือนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยพี่น้องเข้าใจยังเหมือนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะอันนี้หลักการศาสนานี่อย่างอายะห์กุรอานนี่ชัดเจนเลยพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเขามีเทศกาลอะไรเราอย่าไปร่วมนะของใครของมันเขาก็ไม่ได้มาร่วมกับเราเราก็ไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่เราสามารถอยู่กับเขาได้ถามว่าถ้าเราไม่ไปร่วมกิจกรรมกับเขาน่ะเราไปซื้อของเขาขายไหมเขาก็ขายเขามาซื้อของเราเราก็ขายให้เขาไม่มีปัญหาเลยหรอกครับไม่ใช่พอเราไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมประเพณีของเขาศาสนาของเขาแล้วก็จะต้องมาทะเลาะกับเรานะจะใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีหรอกครับในประวัติศาสตร์นอกจากคนที่มีต้นทุนทางศาสนาทางความเชื่อที่ถูกต้องน้อยมากนั่นแหละจะเข้าใจไปแบบนั้นอ้าวดูอัลลอฮ์บอกลาตะกูนูกัลลาซีนากะฟะรูและพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะอย่าพูดเหมือนเขาอย่าทำเหมือนเขาอย่าอะไรเหมือนเขาทั้งหมดเลยวะกอลูลิอิควานิฮิมเพราะคนพวกนี้นะเป็นไงครับเขาจะไปพูดจะไปบ่นนะจะไปตัดเพาะกับพวกพ้องพี่น้องของเขาอีราดรบูฟิลอาร์ดิเมื่อเพื่อนฝูงพี่น้องของเขาสมัครพรรคพวกของเขาต้องออกเดินทางตะลอนหรือตะเวนนะครับไปในแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เอากานูกุซันหรือพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องของพวกเขาต้องออกมาร่วมทำสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็มีนะครับในหลายๆรายงานที่ยืนยันว่าบรรดาพวกมุนาฟิกีนที่พวกเขาเหล่านั้นพยายามที่จะหลบนะแล้วก็หลีกหนีออกจากภาวะสงครามไม่ยอมร่วมทำสงครามเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะไปพูดกันเองไปพูดดักคอไปพูดขัดคอกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพื่อให้เปลี่ยนการตัดสินใจเพื่อให้ลังเลจะออกดีหรือไม่ออกดีนะพวกเหล่านี้ก็จะไปปั่นหัวไปเป่าหูไปพูดนะครับชักจูงอย่าออกเลยอย่าไปกับมูฮัมหมัดเลยออกไปก็ตายฟรีเปล่าๆนี่คือคำพูดของพวกเขาที่พยายามที่จะพูดยุยงปลุกปั่นให้เกิดเรื่องเกิดราวในกองทัพของฝ่ายมุสลิมีนเวลาเขาเห็นพี่น้องมุสลิมีนนะคนที่มาเลื่อมใสมาศรัทธากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะตามประกบเลยล่ะครับอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดอย่าไปตามมุฮัมมัดไม่ต้องไปหรอกมุฮัมมัดมันชวนไปเดี๋ยวก็ไปตายอยู่กลางทะเลทรายพวกเขาเหล่านั้นพยายามที่จะพูดขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้นะครับพี่น้องของพวกเขาเพื่อนฝูงของพวกเขาสมัครพรรคพวกของพวกเขามาปฏิบัติตามมาเลื่อมใสกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตั้งแต่สมัยที่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มแรกที่จะเดินทางอพยพหนีออกจากมักกะห์นั่นแหละครับพวกเขาเหล่านั้นก็พยายามที่จะไปพูดปลุกปั่นนะให้ขวัญเสียบ้างให้เปลี่ยนใจให้ถอดใจบ้างแต่พวกเขาทำไม่สำเร็จนะครับส่วนหนึ่งทำไม่สำเร็จเลยก็เลยใช้วิธีนะครับในการปราบปรามแทนอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปตามมุฮัมมัดเลยเดี๋ยวก็อดตายนะอยู่ในสู้อยู่กับพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปศรัทธากับมุฮัมมัดหรอกมุฮัมมัดมันมีดีอะไรต่างๆนานาพยายามที่จะชักแม่น้ำทั้ง5มาพูดเกลี้ยกล่อมบุคคลเหล่านี้ให้คล้อยตามพวกเขาอย่าไปเลยกับมุฮัมมัดไม่ต้องอพยพหรอกไม่ต้องไปเชื่อมุฮัมมัดหรอกต่างๆนานาแม้กระทั่งในภาวะสงครามพวกเขายังพยายามที่จะไปพูดหลอกล่อให้พวกบรรดาสมัครพรรคพวกเนี่ยถอดใจแล้วก็เปลี่ยนการตัดสินใจไม่ออกไปร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะออกไปเถอะเดี๋ยวก็ตายงั้นเวลาพวกเขาเหล่านั้นทราบข่าวว่ามีคนออกไปทำสงครามกับท่านนบีแล้วส่วนหนึ่งอาจจะต้องเสียชีวิตในระหว่างทำสงครามพวกเขาเหล่านั้นก็จะสมน้ำหน้าทันทีเลยเป็นไงล่ะเราบอกแล้วไม่เชื่อไปกับมุฮัมมัดนะตายทั้งเพนี่จะพูดแบบนี้กันนะถ้ามันเชื่อพวกเรานะไม่ออกไปกับมุฮัมมัดนะพวกเนี้ยไม่เป็นอะไรหรอกไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรอกพวกเรานี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้หรอกอยู่ในเมืองมะดีนะห์สบายๆอยู่กับพวกเราหมายถึงพวกไหนครับพวกที่หลบหลีกสงครามนี่คือลักษณะนิสัยของพวกเขาเหล่านั้นที่จะไปพูดเกี่ยวกับหวานล้อมให้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลังเลและก็ถอดใจไม่ร่วมกิจกรรมในการทำสงครามศาสนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ทรงให้เหตุผลว่าทำไมล่ะอัลเลาะห์จึงไม่อยากให้พวกเราไปเป็นแบบนั้นไปพูดเหมือนกับเขาไปมีนิสัยเหมือนกับเขาแล้วทำไมอัลลอฮ์ก็ปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นแบบนี้อยู่ทั้งที่พระองค์ก็ทรงรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำเนี่ยมันเป็นปรปักษ์กับพระองค์เป็นการต่อต้านพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าลียะจอัลลอฮุซาลิกะฮัสรอตัมฟีกุลูบิฮิมทั้งหมดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นและให้เป็นไปตามนี้ทั้งหมดเลยก็เพื่อให้เกิดเป็นความเศร้าสลดทุกระทมในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะเจ็บช้ำน้ำใจแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะเขาเรียกว่าไม่มีความสุขในชีวิตเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นพยายามเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือกับพวกเขานอกจากคนที่มีนิสัยกับกรอกเหมือนกับพวกเขาแหละครับที่จะยอมหนีสงครามหรือยอมเชื่อคำพูดของพวกเขาแต่สำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาคนที่อีมานคนที่อากีดะฝังแน่นฝังลึกอยู่ในหัวใจของพวกเขาแล้วนะครับพวกเขาเหล่านั้นรับปากกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้หมดแล้วว่ามุฮัมมัดบอกเรามาเลยว่าจะไปตรงไหนจะไปเป็นก็จะไปจะไปตายก็จะไปด้วยเพราะพวกเขาเต็มร้อยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วและพอพวกเขาประจักษ์แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาประกาศนำมาเผยแพร่นำมาเทศนามาสอนมามอบให้กับพวกเขาคือสัจธรรมที่แท้จริงมาปลดแอกให้กับพวกเขาอะครับพวกเขาเหล่านั้นก็ตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วออกไปกับท่านนบีโดยไม่รักตัวกลัวตาย นะครับซึ่งอย่างเรียกว่าทำให้บรรดามุนาฟิกีนต่างๆเหล่านี้ยิ่งโกรธใหญ่เลยนะครับยิ่งโกรธใหญ่เลยเหมือนกับที่เราอ่านกันไปในอายะก่อนนะที่อัลลอฮ์บอกกุลมูตูบิกออิลิกุมเอาให้มันอกแตกตายกันไปเลยอัลลอฮ์บอกแต่ละสมน้ำหน้ามันยิ่งมันพูดมันยิ่งเสียมวลชนเพราะอะไรล่ะเพราะทุกคนต่างหันมาศรัทธากับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายพี่น้องเห็นไหมครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเล่าและปรนนาถึงความสำเร็จท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีประสบความสำเร็จในบั้นปลายในการทำงานเผยแพร่ศาสนานะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเขาแล้วนั้นว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันทยอยมาเข้ารับอิสลามมาแบมือยื่นมือให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัฟวาจันนะครับอัฟวาจันแปลว่ามาเป็นกลุ่มนะครับมาเป็นเผ่ามาเป็นก๊กมากันแบบยกบ้านยกเมืองมากันเลยมาถวายความจงรักภักดีนะมาสวามิภักดิ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเห็นไหมครับยิ่งทำให้คนพวกนั้นยิ่งอกแตกตายใหญ่เลยพูดเท่าไรไม่มีใครเชื่อพูดเท่าไรไม่มีใครเอาด้วยมีแต่คนแอบลักลอบไปกับนบีทั้งหมดเลยนะพวกเขาแล้วนั้นทำอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องใช้ไม้แข็งใช้ความรุนแรงพูดไม่สำเร็จแหละนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้ว่าที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นยิ่งทุกข์ใจยิ่งเศร้าทุกข์ระทมมากยิ่งขึ้นวัลลอฮุยุฮีวะยูมีตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เป็นแล้วก็ทรงให้ตายนะตอนนี้อัลลอฮ์ให้มีชีวิตอยู่แต่พอถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ตายแล้วจะฟื้นคืนชีพเราขึ้นมาเพื่อที่จะพิพากษาเพื่อที่จะไต่สวนแล้วก็เอาโทษเอาผิดนะแน่นอนแล้วครับคนที่เชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะปลอดภัยส่วนคนที่ไปเชื่อไปคล้อยตามคำยุยงปลุกปั่นเป่าหูของคนเหล่านั้นอย่าไปกับมุฮัมมัดเลยอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดเลยเชื่อเราเถอะต่างๆนานานี่คนพวกนี้ถึงแม้จะปลอดภัยไม่ออกไปเสี่ยงตายแต่ในโลกหน้าแน่นอนก็เสี่ยงนรกอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างหลบหลีกไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกในตอนท้ายของอายะห์นะครับวัลลอฮุบิมาตะมาลูนะบาซีรอัลลอฮ์ทรงรับปากแล้วทรงสัญญาว่าช่างหัวมันปล่อยให้มันพูดไปปล่อยให้มันเป่าหูชาวบ้านก็ไปปล่อยให้มันพูดสร้างความลังเลกังขาแค่ไหนให้กับบรรดาผู้ศรัทธาก็แล้วแต่มันจะเจตนาร้ายบ่อนทำลายแค่ไหนก็แล้วแต่ช่างหัวมันมุฮัมมัดไม่ต้องไปใส่ใจเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าท่านทำหน้าที่ในการประกาศเผยแพร่เอาอิสลามที่ถูกต้องของอัลลอฮฺสุตะลาไปบอกกับประชาชนประชาชนจะตอบรับท่านส่วนพวกเหล่านั้นปล่อยให้มันอกแตกตายไปแล้วเดี๋ยวอัลลอฮฺจัดการมันเองเพราะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บิมาตะมาลูนะบาซีรที่พวกเจ้าทั้งหลายทำพวกมันทำเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดเลยว่าใครทำแบบไหนใครที่ทำตามนบีใครที่ทำตามพวกนั้นใครที่ฟังคำพูดนบีและใครไปฟังคำพูดพวกนั้นเพราะบั้นปลายทั้งหมดนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าพระองค์ทรงรู้เห็นทั้งหมดเลยฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องไว้ใจอัลลอฮ์ถ้าไม่ไว้ใจอัลลอฮ์ก็เท่ากับพวกหลายไว้ใจพวกนั้นแน่นอนล่ะครับคนที่ไปไว้ใจกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขาไม่ได้หวังดีตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่เขาต้องการที่จะดึงพวกเรากลับไปเป็นให้เหมือนกับเขาเพื่อที่จะให้มีมวลชนมากเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะต่อรองหรือต่อสู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมือกับนบีให้ได้พวกเขาก็พยายามทำทุกวิธีเพื่อที่จะดึงมวลชนสร้างมวลชนให้ได้อยู่กับพวกเขามากยิ่งขึ้นแต่ที่ไหนได้ล่ะครับอัลลอฮ์บอกนั่นแหละมันก็อกแตกตายกันไปเองที่ไหนได้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเหนียวแน่นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเว้นเพียงแค่กลุ่มเดียวพี่น้องจำไว้คนที่ละลังจะไปไม่ไปดีนะเชื่อนบีไม่เชื่อดีคนพวกนี้คือคนที่ในหัวใจของเขามีในอกของเขามีหัวใจมากกว่า1 ดวงเพราะอัลลอฮ์สร้างหัวใจไว้จริงๆนะสร้างไว้แค่หัวใจเดียวแหละครับแต่คนพวกนี้แบ่งออกเป็น2ดวงดวงนึงจะเอานบีก็จะเอาไอ้ทางนี้ก็จะเอาเวลาไปอยู่กับนบีก็พวกเราจะตามนบีพอคนพวกนี้มาพูดมาชักชวนชักจูงก็จะไปกับคนพวกนี้ด้วยรักตัวกลัวตายนี่คนพวกนี้คือคนที่เค้าเรียกยะตีฮาอูลาอิบิวะชินมหานบีก็เสแสร้งมาด้วยใบหน้าหนึ่งพอกลับไปหาพวกพ้องก็กลับไปหาอีกใบหน้าหนึ่ง มีเป็นมิตรกับฝ่ายโน้นบ้างเป็นมิตรกับฝ่ายนี้บ้างพวกนี้พวกสับปลักคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่รอดอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ไม่รอดอย่างเดียวนะฟิดดัรกิลอัสฟาลิมินันนารถูกลงโทษถูกเอาผิดในทันทสถานในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นที่ต่ำที่สุดลึกที่สุดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกกับพวกเราตั้งแต่ตอนต้นอายะห์อย่าไปเป็นเหมือนกับคนพวกนั้นนะเพราะถ้าไปเป็นเหมือนกับคนพวกนั้นนะเดี๋ยวตามมุฮัมมัดหน่อยนึงเดี๋ยวตามทางนู้นหน่อยนึงนาวายหลังหลอกกับกอกปิ้นปอนแบบนี้ระวังนะนรกลึกที่สุดเลยทรมานที่สุดเลยนี่คือความปรารถนาดีนี่คือความห่วงใยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้วันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีไปโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรี3117จากอบูฮุรอยเราะห์ฉันไม่ได้ให้สิ่งใดแก่พวกท่านและฉันก็ไม่ได้ยับยั้งสิ่งใดจากพวกท่านฉันเป็นแค่เพียงลูกแจกจ่ายเป็นผู้แจกจ่ายกล่าวคือกอซิมและฉันให้ตามที่ฉันถูกสั่งโดยอัลลอฮ์3118จากดาวละหญิงชาวอันซอรฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามีบางคนใช้จ่ายทรัพย์สินของอัลลอฮ์กล่าวคือทรัพย์สินของมุสลิมในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมคนเช่นนั้นจะถูกนำเข้านรกในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเรื่องคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าทรัพย์ที่เก็บได้ในสนามรบได้ถูกทำให้เป็นที่อนุมัติสำหรับมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่สู่เจ้าในเรื่องทรัพย์เฉลยอันมากมายที่สู่เจ้ายึดได้จากอัลกุรอานบทที่48อายะห์ที่20ดังนั้นทรัพย์ที่เฉลยที่เก็บได้จากสนามรบจึงเป็นของนักรบมุสลิมทั้งหมดที่เข้าร่วมในการรบจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ได้อธิบายรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับหรือไม่มีสิทธิ์ได้รับดูฟัตฮุลบารี3119จากอุรวะอัลบาริกีท่านนบีกล่าวว่าความดีจะยังคงอยู่เป็นคุณสมบัติถาวรในหน้าผากของม้าที่มีไว้เพื่อการยิฮัดในฐานะแหล่งที่มาของรางวัลตอบแทนในโลกหน้าและทรัพย์เฉลยจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพเล่มที่4หะดีษที่2849 2850 2851และ2852 3120จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อกิสรอถูกทำลายจะไม่มีกิสรออีกหลังจากเขาและเมื่อซีซ่าถูกทำลายจะไม่มีซีซ่าอีกหลังจากเขาขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์พวกท่านจะได้ใช้คลังสมบัติของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์3121จากยาบิดบินชามุรอท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่อกิสรอถูกทำลายจะไม่มีกิสรออีกหลังจากเขาและเมื่อซีซ่าถูกทำลายจะไม่มีซีซ่าอีกหลังจากเขา ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำชีวิตของฉันไว้ในพระหัตถ์หากพวกท่านจะใช้คลังสมบัติของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์3122จากยาบิดบินอับดุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าทรัพย์เฉลยที่ริบได้จากสนามรบหลังสงครามได้ถูกทำให้เป็นที่อนุมัติสำหรับฉัน3123จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้หลักประกันแก่ผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์และมีเจตนาว่าจะออกไปไม่ใช่เพื่ออื่นใดนอกไปจากการญิฮัดในหนทางของพระองค์และศรัทธาในวจนะของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรับเขาเข้าสู่สวรรค์ถ้าเขาพลีชีพในการต่อสู้หรือนำเขากลับมายังที่พักของเขาจากที่เขาออกมาพร้อมกับสิ่งที่เขาได้รับเป็นรางวัลตอบแทนหรือเป็นทรัพย์เฉลยที่ยึดได้ในสนามรบหลังสงคราม3124จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีได้กล่าวว่ามีนบีคนหนึ่งในบรรดานบีทั้งหลายได้ปฏิบัติการลาดตระเวนทางทหารเขาได้บอกบรรดาผู้ติดตามของเขาว่าใครที่แต่งงานและต้องการที่จะหลับนอนกับภรรยาแต่ยังไม่ได้ทำเขาไม่จำเป็นต้องไปกับฉันเช่นเดียวกับคนที่สร้างบ้านไว้แต่ทำหลังคาไม่เสร็จหรือใครที่มีแกะหรืออูตัวเมียที่เขากำลังรอมันกำลังจะออกลูกอยู่ก็ไม่ต้องไปกับฉันหลังจากนั้นนบีคนนั้นได้ออกเดินทางและเมื่อเขามาถึงเมืองหนึ่งในเวลาหรือใกล้เวลาละหมาดอัชรีเขาได้พูดกับดวงอาทิตย์ว่าโอ้ดวงอาทิตย์เจ้าอยู่ภายใต้คำสั่งของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดหยุดมันกล่าวคือดวงอาทิตย์จากการลับขอบฟ้าและดวงอาทิตย์ให้หยุดโคจรจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้เขาได้รับชัยชนะหลังจากนั้นเขาได้รวบรวมทรัพย์ที่ยึดได้จากการทำสงครามและไฟใต้และไฟได้เผามันแต่มันไม่ถูกเผาไหม้ทรัพย์ที่อยู่ถูกยึดได้จากสนามถูกไฟที่อัลลอฮ์ทรงส่งมาเผานบีผู้นั้นได้พูดกับคนของเขาว่าพวกท่านบางคนได้ขโมยบางอย่างจากทรัพย์สินที่ริบได้จากสนามรบไปดังนั้นจะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งจากทุกเผ่าออกมาให้สัตว์สาบานแสดงความจงรักภักดีโดยการจับมือกับฉันเมื่อมีคนออกมาจับมือปรากฏว่ามือของคนผู้หนึ่งได้ติดกับมือของท่านนบีของพวกเขาดังนั้นท่านนบีจึงพูดกับคนผู้นั้นว่าคนของท่านทำการขโมยดังนั้นทุกคนในเผ่าของท่านต้องออกมาให้สัตว์ปฏิบัติสัตว์ให้สัตว์สาบานที่ฉันโดยการจับมือกับฉันมือของผู้ชาย2คนหรือ3คนติดกับมือของนบีของพวกเขาและนบีของเขาก็ได้กล่าวว่าท่านนี่แหละที่ขโมยหลังจากนั้นพวกเขาได้นำเอาหัวทองคำที่เหมือนกับหัวของวัวมาวางไว้และไฟได้ลงมาลุกลามเผาทรัพย์ที่ยึดได้จากสงครามท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่าดังนั้นอัลลอฮ์ทรงเห็นความอ่อนแอและการไร้ความสามารถของเราด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงทำให้ทรัพย์ที่ยึดได้จากสนามรบเป็นสิ่งที่อนุมัติสำหรับพวกเราเรื่องทรัพย์ที่ยึดได้จากการทำสงครามเป็นของผู้เข้าร่วมสงคราม3125จากอัสลัมอุมัดกล่าวว่าถ้ามิใช่เพราะบรรดามุสลิมที่ยังไม่เกิดขึ้นฉันจะแบ่งที่ดินของทุกเมืองที่ฉันได้ไปพิชิตในหมู่บรรดานักต่อสู้เหมือนกับที่ท่านนบีแจกจ่ายที่ดินแห่งคอยบัตเรื่องถ้าใครต่อสู้เพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินที่เก็บได้ในสนามรบรางวัลตอบแทนของเขาในโลกหน้าจะลดลงไหม3126จากอบูมูซาอัลอัชอารีชาวอาหรับเร่ร่อนคนหนึ่งได้ถามท่านนบีว่าคนผู้หนึ่งอาจจะต่อสู้เพื่อเห็นแก่ทรัพย์ที่จะเก็บได้ในสนามรบ อีกคนหนึ่งอาจจะต่อสู้เพื่อคนที่จะได้เอ่ยถึงเขาและคนที่อาจต่อสู้เพื่ออวดสถานะของเขากล่าวคือความกล้าหาญในบรรดาคนเหล่านี้คนไหนที่ถูกถือว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นั้นเหนือกว่าและเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เรื่องผู้นำแจกจ่ายสิ่งที่ถูกนำมาเสนอแก่เขาและเขาแยกส่วนแบ่งของผู้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยในตอนแจกจ่าย 3,127 จากอับดุลลอฮ์บิลอบีมุลายกะมีคนนำเสื้อผ้าไหมกับกระดุมทองคำมาให้ท่านนบีท่านได้แจกจ่ายเสื้อเหล่านั้นในหมู่พวกในสาวกของท่านและเก็บไว้ตัวหนึ่งสำหรับมารอมะบินนาฟันต่อมามักรอมะได้มาพร้อมกันอัลมิชวัสบิลอักรอมะลูกชายของเขาและยืนอยู่ที่ประตูเขาได้บอกลูกชายของเขาว่าจงเรียกเขากล่าวคือท่านนบีให้มาหาฉันเมื่อท่านนบีได้ยินเสียงของเขาท่านได้เอาเสื้อคลุมผ้าไหมตัวหนึ่งไปให้เขาและกล่าวว่านี่อบูลมิสวัดฉันได้เก็บเสื้อตัวนี้ไว้ให้ท่านตะหากมักรอมะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมท่านนบีจึงได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพนุ่มนวลเพราะท่านมักจะปฏิบัติต่อบรรดาสาวกของท่านในลักษณะเช่นนี้เสมอเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจกจ่ายทรัพย์สินของพวกบานูกุรอยซะกุรอยซะและพวกบานูนาดีดและท่านเก็บไว้สำหรับความจำเป็นของท่านเท่าไหร่ 3,128 จากอานัสบินมาลิกผู้คนเคยให้อินทผลัมของพวกเขาแก่ท่านนบีเป็นของขวัญจนกระทั่งท่านพิชิตพวกบานูกุรอยซะและพวกบานูนาดีดได้ดังนั้นท่านจึงเริ่มตอบแทนผู้คนที่ดีต่อท่านเรื่องทรัพย์สินของนักรบมุสลิมที่ยังมีชีวิตหรือตายแล้วและเคยต่อสู้เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือผู้นำเป็นสิ่งที่มีความจำเริญ 3,129 จากอับดุลลอฮ์บิลอัสซุเบตเมื่ออัสซุเบตลุกขึ้นระหว่างสงครามอันยะมันเขาได้เรียกฉันและฉันได้ยืนขึ้นข้างเขาเขาได้พูดกับฉันว่าลูกพ่อวันนี้คนหนึ่งจะถูกฆ่าในสถานะผู้กดขี่ข่มเหงหรือไม่ก็ในสถานะผู้ถูกกดขี่ข่มเหงพ่อเห็นว่าพ่อจะถูกฆ่าในสถานะผู้ถูกกดขี่ข่มเหงความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของพ่อก็คือหนี้ของพ่อถ้าเราใช้หนี้เรายังมีเงินเหลืออยู่ลูกชายของพ่อจงเอาทรัพย์สินของเราไปขายเพื่อใช้หนี้ของพ่อดังนั้นอัสซุเบตจึงได้ทำพินัยกรรมทรัพย์สิน1ใน3ของเขาและทำพินัยกรรม1ใน3ของทรัพย์สินของเขาให้แก่ลูกชายของเขากล่าวคือบรรดาลูกชายของอับดุลลอฮ์กล่าวว่า1ใน3ของ1ใน3ถ้าทรัพย์สินใดๆเหลืออยู่หลังจากชำระหนี้1ใน3ของ1ใน3จากที่เหลือจะให้แก่บรรดาลูกชายของเจ้าเยซามผู้รายงานต่อกล่าวว่าลูกชายบางคนของอับดุลลอฮ์มีอายุเท่ากับลูกชายของอัสซุเบตเช่นคูไบและอับบาสอับดุลลอฮ์มีลูกชาย9คนและลูกสาว9คนในตอนนั้นอับดุลลอฮ์ผู้รายงานกล่าวว่าพ่อของฉันอัสซุเบตได้ขอให้ฉันสนใจเรื่องหนี้ของเขาต่อไปโดยกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่สามารถชำระหนี้ส่วนใดได้จงวอนขอนายของพ่อให้ช่วยเหลือเจ้าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรจนกระทั่งฉันได้ถามว่าพ่อครับนายของพ่อเป็นใครเขาตอบว่าอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีความลำบากใดๆเกี่ยวกับเรื่องหนี้ของพ่อฉันจะกล่าวว่าโอ้นายของอัสซุเบตโปรดชำระหนี้แทนพ่อด้วยเถิดและอัลลอฮ์จะทรงช่วยฉันให้ชำระหนี้อ อัสเบดได้ถูกฆ่าในการต่อสู้โดยไม่ได้ทั้งไม่ได้ทิ้งดินาร์หรือดิรฮัมไว้เลยนอกจากที่ดินสองผืนผืนหนึ่งคือที่ดินที่ถูกเรียกว่าอัลคอบะและบ้าน11หลังในมะดีนะห์2หลังในบัสรอห์1หลังในกูฟาและ1หลังในอียิปต์ความจริงแล้วนี่ของเขาเกิดจากเงินที่คนนำมาฝากไว้กับเขาซึ่งหากใครนำเงินมาฝากไว้กับเขาเขาจะบอกว่าไม่ฉันจะไม่เก็บรักษามันในฐานะของฝากแต่ฉันจะรับมันมาในฐานะนี้เพราะฉันกลัวว่ามันอาจจะสูญหายอัสซุเบตไม่เคยถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองหรือผู้เก็บภาษีคอรอสหรือสิ่งอื่นใดแต่เขาก็เก็บสะสมทรัพย์สินของเขาจากส่วนแบ่งที่เขาได้รับจากทรัพย์สินที่ยึดได้หลังสงครามในการทำสงครามใหญ่ที่เขาได้เข้าร่วมไปกับท่านนบีอบูบักอุมัรและอุสมานอัลลอฮ์บินซุเบตกล่าวต่อไปว่าเมื่อฉันนับหนี้ของเขาปรากฏว่ามันมีจำนวน2ล้าน2แสนผู้รายงานต่อกล่าวว่าฮักิมบินเอชามกล่าวว่าฉันไม่คิดว่าท่านจะชำระหนี้ได้ดังนั้นถ้าหากท่านไม่สามารถจ่ายหนี้ได้หมดฉันจะช่วยท่านอัสซุเบตได้ซื้ออัลคอบะไว้เป็นจำนวน1 770,000อับดุลลอฮ์ได้ขายมันไปในเงิน 1,600,000 หลังจากนั้นเขาได้เรียกคนมาและกล่าวว่าใครที่มีเงินจะเรียกเก็บจากอัสซุเบตให้มาหาเราในอัลคอบะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินยาฟัดได้มาหาเพราะอัสซุเบตเป็นหนี้เขา 400,000 เขาบอกอับดุลลอฮ์บินอัสซุเบตว่าถ้าท่านอยากให้ฉันยกโทษเรื่องหนี้ให้ท่านอับดุลลอฮ์บินอัสซุเบตกล่าวว่าไม่ดังนั้นอิบนุยาฟัดจึงกล่าวว่าถ้าท่านประสงค์ท่านจะเลื่อนการชำระหนี้ออกไปก็ได้ถ้าหากท่านต้องเลื่อนการชำระหนี้ใดๆอัสซุเบตกล่าวว่าไม่อับดุลลอฮ์บินยาฟัดกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้ที่ดินฉันมาผืนหนึ่งอับดุลลอฮ์บินซุเบตได้บอกเขาว่าของท่านคือที่ดินตั้งแต่ตรงนี้ถึงที่ตรงนี้ดังนั้นอับดุลลอฮ์บินอัสซุเบตได้ขายทรัพย์สินบางส่วนรวมทั้งบ้านหลายหลังและได้ชำระหนี้ของเขาจนครบโดยยังเหลือที่ดินอัลคอบะอีก4ส่วนหลังจากนั้นเขาได้ไปหามูอาวิยะห์ในขณะที่อัมบินอุสมานอัลมุซิดบินอัสซุเบตและอิบนุซัมอะห์นั่งอยู่กับเขามูอาวิยะห์ได้ถามว่าท่านประเมินราคาที่ดินอัลคอบะในราคาเท่าไหร่เขาตอบว่า 100,000 ต่อ1ส่วนมูอาวิยะห์ถามว่ามีเหลืออีกกี่ส่วนอับดุลลอฮ์ตอบว่า4ส่วนครึ่งอัลมุซิรบิลอัสซุเบตกล่าวว่าฉันอยากจะซื้อ1ส่วนเป็นเงิน 100,000 อัมบินอุสมานกล่าวว่าฉันอยากจะซื้อ1ส่วนเป็นเงิน 100,000 อิบนุซัมอะห์กล่าวว่าฉันก็อยากจะซื้อ1ส่วนในราคา 100,000 มูอาวิยะห์จึงถามว่าตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่อับดุลลอฮ์ตอบว่า1ส่วนครึ่งมูอาวิยะห์จึงกล่าวว่าฉันซื้อมันในราคา 150,000 วะบิลลาฮ์ตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
8: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: และอุมัตอีกจำพวกหนึ่งจะได้รับบัตรมือซ้ายต้องเข้าใจนะรับบัตรมือซ้ายคือชาวนรกรับบัตรมือขวาคือชาวสวรรค์และเขาจะได้รับบัตรมือซ้ายฟยาอาหูเข้าฟูเฝ้าฟูมินัลลอฮิอัซวะญันผลบุญที่เขายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาฟาคอซะซะฮาฟะตูฮูเขาก็ได้เอาบัญชีอันนั้นฟาดอฮาฟียามินีเอามาให้ทางมือขวาได้เป็นชาวสวรรค์เราจะรู้ไงว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์เดี๋ยววันได้แล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแกแจงไปอ่านละหมาดกันแหละน่ะยำเกรงอัลลอฮ์ใช่ไหมที่อุตส่าห์ไม่ดูโทรทัศน์ยอมมานั่งฟังศาสนาเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันแต่วันเนี้ยฉันไม่ได้ละหมาดซัดกับพี่น้องฉันสอนที่ฉันที่ชนเสร็จฉันต้องรีบมาละหมาดบ่ายที่นี่เดี๋ยวพี่น้องที่นี่จะรอเสียเวลารถติดนี่ออกจากนี่แล้วฉันจะต้องรีบไปที่คลองสองต้นนุ่นพอเราไปยืนละหมาดแล้วเจ้าภาพสบายใจแล้วครูมาแล้วถ้าถึงเวลาครูยังไม่มาเจ้าภาพมาเหือท่วมเลยนะไหนเรียกว่าครูแอร์จะมาครั้งแรกที่ฉันไปบางอ้อฉันก็เป็นคนนั่งแล้วก็หลับตาอย่างนั้นแหละนิสัยของฉันเนี่ยนะพอหลับตาแล้วไม่ยุ่งกับใครดีคนก็ไปถามไหนว่าอาจารย์อิสราเอลมายังไม่เห็นมาเลยป่านนี้แล้วคนก็กระซิบบอกว่านี่เนี่ยคนนั่งเนี่ยอาจารย์แมนก็ว่าเฮ้อรูปอย่างนี้เราจะมาแปล เออมันก็น่าขำรูปมันเหมือนตะแปะใช่ไหม น่าขำแต่พอแปลเสร็จแล้วตอนนี้ขอทุกเดือนเลยจนกระทั่งป่านนี้เดือนนึงต้องไปสอนกับครั้งนึงเดือนไปสอนกับครั้งกฎคนน่ะไม่ได้อยู่ที่รูปนะแล้วแต่อัลเลาะห์ให้อ้าวงั้นการยำเกรงอัลเลาะห์นี่แหละงั้นพอใครมาด่าเราเรายำเกรงอัลเลาะห์เราไม่ด่าตอบพี่น้องทำได้ไหมถ้าเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบทำได้ไหมได้แล้วไม่ด่าตอบอ่ะถ้าเราไม่ด่าตอบนะไปคนด่าเนี่ยมันแย่นะมันเหนื่อยเกือบตายแล้วไม่สนแล้วไม่ด่าตอบแล้วก็นบีบอกวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์เอาความดีของเขาเนี่ยมาให้แกเราซอฮาบะห์ถามว่าถ้าคนที่มันด่าเราใส่ร้ายเราไม่มีความดีล่ะนบีบอกอัลเลาะห์เอาบาปตำของเราไปให้แกเขาตกลงกินทั้งขึ้นทั้งล่องงั้นพี่น้องอย่าไปตอบใครนะเหมือนเจ้ากันนะเขาด่าเราด่าเขาอ้าวเลยเจ้ากันไปไม่เหลืออะไรสะสมความดีไว้สวรรค์จะเป็นของเรา
6: อยากจะมีวาสนา ในการต่อสู้ศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาเองไม่ได้ไปสอนไม่ได้อ้าวถ้าฉะนั้นสนับสนุนที่เขาสอนศาสนาเช่นวิทยุที่เขากำลังเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราไปพูดในวิทยุไม่ได้เราช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เขาเช่าวิทยุนี่เราก็มีวาสนาสถานีที่เขาเผยแผ่อิสลามที่เขาไม่โจมตีใครไม่ใส่ร้ายใครเขาอยู่ในทางอัลลอฮ์พี่น้องไปช่วยก็เถอะ
4: วิทยุเสียงอิสลามรับบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีกองทุนรายเดือนเดือนละ300บาทจำนวนที่ต้องการเดือนละ 2,000 กองทุนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถตั้งบริจาครายเดือนจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารร่วมสร้างผลบุญที่ไหลรินซอดาเกาะยาริยะได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477960 03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยาซากุมุลลอฮุคอยรอน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: โรคเบาหวานไม่ได้มาจากความหวานแต่มาพร้อมความเสี่ยงที่อันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าเราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้เริ่มง่ายๆจากการดูแลตัวเองปรับอาหารและเครื่องดื่มเลี่ยงของหวานน้ำตาลสูงเปลี่ยนมาเน้นผักผลไม้และธัญพืชควบคุมปริมาณอาหารทานพอดีพักเมื่ออิ่มไม่กินเพลินออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์อย่าลืมควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมและที่สำคัญตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อรู้ทันระดับน้ำตาลก่อนสายสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณหลีกเลี่ยงเบาหวานก่อนที่โรคร้ายจะตามติดชีวิตคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
8: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา

0: พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4.โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
4: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
5: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซี เมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار،

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่กำลังศึกษาเรียนรู้ทบทวนนะครับบทเรียนเรื่องราวของศาสนาทุกท่านเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องราวที่ผู้รู้หลายคนเคยบอกกับพวกเราว่ายังไงก็ต้องศึกษาก็ต้องค้นคว้าก็ต้องเรียนรู้ตราบใดก็ตามที่โลกไม่หยุดนิ่งในการก้าวไปข้างหน้าหรือตราบใดก็ตามที่อายุเรามากขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะเจอเรื่องราวของศาสนาที่มีคำถามอยู่ในหัวเราเพิ่มมากขึ้นตอนมาเป็นเด็กเราจะไม่สนใจกับการสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกว่าถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งละหมาดนะครับถ้านั่งไม่ได้ให้นอนละหมาดบางทีเราจินตนาการไม่ได้ตอนเราเป็นเด็กๆเราก็อาจจะนึกว่าจะไปนั่งทำไมร่างกายเราก็แข็งแรงนะครับสุขภาพเราก็ดีนะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ไปใส่ใจว่าตอนนั่งละหมาดต้องทำอย่างไรคืออาจแค่เรียนผ่านๆอาจจะยังไม่ได้เข้าไปสนใจกับเรื่องราวของการนั่งละหมาดแต่พอวัยเรามากขึ้นจนวันนี้อาจจะ50 60ข้อเข่าไม่ดีน้ำหนักตัวเยอะยืนไม่ได้แล้วหรืออาจจะมีอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถยืนละหมาดได้เราก็จะมาศึกษากันว่าฉันจะละหมาดยังไงในสภาพที่ฉันไม่สามารถยืนได้มันจึงค่อยๆเติบโตความรู้เราก็ค่อยๆเติบโตขยับตามอายุไขของเราตามเวลาของเราตอนเราไม่แต่งงานนะครับเราก็ยังไม่สนใจหรอกว่าเลี้ยงลูกยังไงนะที่จะทำให้เขาสอบได้ทำให้เขารู้ศาสนาเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เรื่องการแต่งงานก็เลยยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องการนิกะห์การตอลักเราก็อาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอเรามีครอบครัวเรามีลูกนะจะคุณนั้นจะมาคุยเรื่องอากีกอ์กับเราตอนเราอายุ17 18บางทีเราก็ไม่ค่อยสนใจเพราะมันยังไม่ถึงวัยเราแต่พอเวลาวันนึงเรามีลูกจะทำอากีกอ์บางทีต้องยกหูโทรหาอาจารย์จะทำยังไงลูกจะคลอดแล้วอากีกอวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะคลอดวันจันทร์เนี่ยจะกีกอวันไหนเราเพิ่งมาสนใจเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราเพิ่งเจอเหตุการณ์เหล่านั้นตอนเราเป็นเด็กเราอาจจะไม่สนใจหรอกครับว่ากุรบานที่ย่อเราทำให้ตังย่อทำเชิดกุรบานให้เราทุกปีทุกปีหรือย่อทำเราก็ไม่เคยสนใจแต่วันหนึ่งเราเป็นคนควักสตางค์ทำกุรบานเองเราก็จะมาศึกษาฉันจะงดตัดเล็บวันไหนงดตัดผมวันไหนบางทีเราก็ลืมไปต้องถามใครก็ต้องถามผู้รู้ฉะนั้นการเรียนรู้อิสลามจึงไม่มีวันหยุดนิ่งยิ่งอายุมากก็ต้องหาช่องทางในการทำความดีให้มากฉะนั้นกับใครก็ตามที่บอกว่าฉันเรียนมาแล้วฉันรู้มาแล้ว ฉันไม่ต้องทวนไม่ได้หลายคนยังไม่เคยเป็นอิหม่ามละหมาดยะนาซะห์ให้กับพ่อของตัวเองให้กับมะของตัวเองบางทีแค่การยืนเป็นอิหม่ามยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายจะต้องยืนตรงไหนของมัยยัตผู้หญิงเราต้องยืนส่วนไหนของมัยยัตก็ต้องมาถามกันในวันนั้นบางทีถามกันในเช้าที่จะละหมาดด้วยซ้ำไปนั่นคือการเรียนรู้อันอิสลามฉะนั้นพี่น้องหลักการของศาสนาเวลาเราได้คำตอบจากผู้รู้คนไหนก็แล้วแต่มันจะมีคำตอบที่หนึ่งถามไปตอนไหนก็เป็นคำตอบเดิมไม่มีคำตอบเป็นอย่างอื่นกับคำตอบที่ได้ไม่เหมือนเดิมหรือที่เรียกว่าไปขอฟัตวาไปขอคำวินิจฉัยแล้วคำตอบไม่เหมือนเดิมคำตอบที่เหมือนเดิมอาศัยอะไรครับหรือจะรู้ได้ยังไงว่าคำตอบมันต้องเหมือนเดิมกูจะมาเปลี่ยนคำตอบของศาสนาไม่ได้หลักการมันมีอยู่ว่าคำตอบที่จะต้องเหมือนเดิมก็คือคำตอบที่เป็นเรื่องราวของการปฏิบัติศาสนาในรูปแบบที่เรียกว่าอาซาซียะทุกคนต้องทำเหมือนกันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำฟัตวาคำวินิจฉัยตามใดก็ตามที่มันมีตัวบทหลักฐานระบุเอาไว้อย่างชัดเจนและเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำเหมือนกันกับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันเช่นละหมาดคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคุณต้องละหมาดถือศีลอดเนี่ยครับต้องละหมาดผู้ชายจะต้องไปละหมาดวันศุกร์อย่างเงี้ยเป็นต้นถามใครเขาจะให้คำตอบที่เหมือนกันอันที่สองก็คือคำตอบจะเหมือนกันเมื่อเราไปถามเรื่องราวที่เป็นตะอับบูดียะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องราวศาสนาที่ถูกระบุเอาไว้ให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะเช่นทำไมละหมาดซุฮรีจึงมี4รอกอาตนะคำตอบจะต้องเหมือนกันคือเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีใครคนหนึ่งฟัตวาบอกว่าดูดิสามารถละหมาดได้3อัสรีสามารถละหมาดได้2ฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นตะอับบูดียะก็คือถูกระบุเอาไว้จะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงละหมาด5เวลาก็คือ5เวลาสุดท้ายอดที่เป็นวาญิบต้องเดือนรอมฎอนฮัจญ์ต้องไปทำที่มักกะกะบะจะไปหากะบะอื่นจากมักกะไม่ได้เรียกเป็นตะอับบูดียะแปลว่าการทำที่อัลลอฮ์ระบุให้เราทำในช่วงเวลานั้นในจำนวนนั้นในสถานที่นั้นเราจะมาใส่การวินิจฉัยเองไม่ได้และคำตอบจากคำวินิจฉัยจะเหมือนกันและไม่สามารถดิ้นหรือแตกกอออกไปได้ก็คือเรื่องราวของอากีดะหลักความเชื่อนะครับจะไม่มีใครโหวตสวนทางหรือออกคำวินิจฉัยสวนฉีกประเด็นออกไปเพราะมันถือว่าซาบิตะแล้วแปลว่ามันมีตัวบทรองรับอย่างชัดเจนลาตะตะวะยะแปลว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วซิฟาตของอัลลอฮ์จะเปลี่ยนไม่ได้จะเป็นอะกีดะห์มะลาอิกะห์ก็คือมะลาอิกะห์จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยินก็คือยินความตายความเป็นทั้งหมดเรียกว่าเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อที่มันมีหลักฐานอย่างชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายและไม่สามารถเอาความคิดเราไปใส่ได้หรือเอาความคิดเราไปวินิจฉัยได้เราพูดถึงเรื่องของรูห์วิญญาณใครจะบอกวิญญาณรูปแบบนั้นรูปร่างแบบนี้บอกไม่ได้ครับเค าเรียกว่าเป็นอากีดะที่เราต้องเชื่อฉะนั้นอากีดะเหล่านี้ถือว่ามันมีมาตั้งแต่หรือมันถูกระบุเอาไว้ตั้งแต่วันที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะใครจะมาวินิจฉัยบอกว่าอีก10ปีไอ้วันกิยามะห์จะเกิดนะไม่ได้แต่ว่าคนคนนั้นเพี้ยนต่อหลักการของศาสนาฉันด็อกเตอร์มุฮัมมัดอัลซุฮัยลีจึงบอกในหนังสือของท่านบอกว่าอะไรครับอิตตะฟักตกะลิมะตุนมาดาฮิบนะทัศนะของมัซฮับต่างๆได้ลงความเห็นเหมือนกันตรงกันว่าอะห์กามหรือตัวบทของศาสนาอัลลตีตะตะบัตตันที่เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนคำตอบได้เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ตามการเวลาบิตาบัดดูลิซามาก็คือเปลี่ยนนะคำวินิจฉัยตามเวลาว่าอัคลากุนนาสหรือเปลี่ยนตามสังคมของมนุษย์หรือตามมารยาทของมนุษย์ก็คืออะห์กามที่เป็นอิจติฮาดียะที่ไม่มีตัวบทหลักฐานชี้ชัดตายตัวแต่การเปลี่ยนคำฟัตวาหรือคำวินิจฉัยนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับหรือจะต้องมีปัจจัยก็คือต้องมีตัวรองรับเรียกว่ากิยาสมีตัวเทียบเคียงเข้ามาและสร้างความสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับให้กับส่วนรวมฉะนั้นแต่มีปัจจัยเดียวครับว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็คือมันจะต้องดูเรื่องของสังคมและเวลาถ้ามันมีของที่ดีกว่าต้องวินิจฉัยมีวิสัยทัศน์ที่จะต้องขยับออกไปต้องกว้างกว่าเก่าและต้องดีกว่าเก่าแต่ถ้าหากว่ามันไม่ดีกว่าเก่าแสดงว่าเรากำลังล้อเล่นกับศาสนาดังนั้นอะไรก็ตามที่เราจะเปลี่ยนคำวินิจฉัยเราให้มันเปลี่ยนไปเนี่ยของใหม่ต้องดีกว่าของเก่าของใหม่ต้องสร้างประโยชน์มากกว่าของเก่าครับของใหม่เนี่ยที่เราจะต้องแก้คำหรือเปลี่ยนจุดยืนที่เขาเรียกเปลี่ยนจุดยืนเนี่ยในความคิดเนี่ยมันจะต้องดีกว่าของเดิมที่มีอยู่แต่ถ้าหากมันไม่ดีกว่าก็จะถูกตำหนิหรือเป็นข้อรังเกียจของศาสนาเหมือนกันเพราะศาสนาไม่ใช่เครื่องล้อเล่นที่จะมาวันนี้ทำอีกอย่างนึงพรุ่งนี้ทำอีกอย่างนึงไม่ได้นะครับฉะนั้นมันต้องทำให้มัสลาฮะภาษาของเขาก็คือสร้างประโยชน์ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคำฟัตวาหรือคำวินิจฉัยที่มันจะออกมาถ้าเป็นเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานของศาสนาที่ถูกใช้ถูกสั่งใช้ถูกสั่งห้ามนะครับถูกสั่งใช้ถูกสั่งห้ามอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขปรับปรุงได้แล้วเพราะอุซูลก็หมายถึงมันมีทิศมันมีต้นแบบอยู่แล้วต้นแบบที่ว่าก็คือต้นแบบจากอัลกุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือหรือช่องทางหรือสิ่งที่จะได้มาในการหาความเป็นจริงหาความเป็นจริงเหมือนกับเราเวลาเราตั้งกฎ จะเป็นกฎของโรงเรียนหรือกฎขององค์กรหรือกฎของอะไรก็ตามเราก็ตั้งตามบริบทของโรงเรียนณเวลานั้นถูกไหมครับเราจะตั้งตามกฎของโรงเรียนหรือเวลาเราจะทำอะไรร่วมกันเนี่ยที่เราเรียกว่ามีกฎกติการ่วมกันเนี่ยเราก็จะตั้งกฎเรียกตัวอย่างเรื่องของกีฬานะครับประเห็นว่านิ้วปัจจุบันนี้กีฬาหลายๆกีฬาประเภทมีอะไรมีกฎกติกาเปลี่ยนไปถ้าเราคุ้นชินกับเรื่องของการดูแบดมินตันคุ้นชินกับการดูเรื่องของวอลเลย์บอลในอดีตดูเรื่องของตะกร้อเราจำกันได้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขานับคะแนนเขานับเป็นยังไงเขาเรียกว่านับคะแนนที่ได้ใช่ไหมถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้ในยกนั้นในเซตนั้นนะครับเขาก็จะนับหนึ่งแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสิร์ฟมานะและทำเสียแต้มก็คือฝ่ายเสิร์ฟจะได้แต้มใช่ไหมครับแต่สมัยนี้นับรวดเลยนะนับรวดเลยก็คือใครจะเสียใครจะได้อะไรเขาก็นับเป็นหนึ่งหมดแต่สมัยก่อนที่เราดูกีฬากันเนี่ยบางทีแบดมินตันคู่หนึ่งบางทีดูกัน3ชั่วโมงพอผัดกันลุกผัดกันรับแต้มไม่ขยับเลยซึ่งมันเหมาะสมในยุคนั้นแต่ยุคนี้อาจจะเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของวงการแพทย์เล่นกีฬานานๆใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนกติกาฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะเปลี่ยนมันต้องดีกว่าในด้านของสังคมในด้านของประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต้องไม่มีตัวบทที่รองรับอย่างชัดเจนว่าทำได้หรือไม่ได้ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้นั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกครับว่าทำไมเราจึงเห็นคำเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการในบางเรื่องนะครับในเหตุผลต่างๆถ้าเราเข้าใจหลักฐานเราเข้าใจที่มาที่ไปเราจะมีคำตอบให้ตัวเองว่าขอที่เขาเปลี่ยนไม่ใช่หลักการเปลี่ยน1ก็คือไม่มีหลักฐานชัดเจน2เขาดูว่าสังคมเดินไปทางไหนแล้วมันจะดีขึ้นมันจะทำให้สังคมนั้นเจริญขึ้นและเป็นประโยชน์มากขึ้นบางทีคำวินิจฉัยศาสนามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิถีหรือแนวทางของนักวิชาการที่เขามีความรู้ในการสอนในการบอกแล้วก็เป็นทุกประเทศครับไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศเราหลายๆประเทศก็ใช้หลักการนี้เดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้สังคมมันสามารถที่จะยืนต่อไปได้และไม่ขัดต่อหลักการของศาสนานั่นแหละครับคือปัจจัยที่เราจะบอกว่าทำไมจึงตอบไม่เหมือนกันทำไมจึงให้ความเห็นไม่เหมือนกันทำไมแต่ละค่ายแต่ละช่องจึงไม่เหมือนกันดูก่อนครับที่ปัญหาที่เจอเป็นปัญหาอะไรปัญหาสังคมหรือปัญหาของหลักการศาสนาถ้าหลักการศาสนาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงจุดยืนได้เพราะนั่นคือตัวบทหลักฐานที่มีอยู่ครับนี่คือต้นส่วนหนึ่งจากความแตกความต่างที่อยู่ในหลักการครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลาม ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
6: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา

0: أحدث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ศรัทธานะครับที่เคารพรักทุกท่านครับท่านพี่น้องครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของรายการหนทางที่เที่ยงตรงเราจะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับพี่น้องก็เข้าใจดีนะครับว่าการศึกษาในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นฟัรฎุอัยน์เป็นการศึกษาที่เฉพาะบุคคลหมายความว่าทุกคนต้องศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนต้องรับฟังเราไม่สามารถที่จะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดนะครับที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะครับศึกษาแทนเราได้ก็หมายความว่าเราต้องศึกษาด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในโรงเรียนนอกโรงเรียนการรับฟังจากสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีการศรัทธาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเราอาจจะพูดได้ว่าทุกที่ก็มีการขัดแย้งกันแต่นี้เมื่อเกิดการขัดแย้งกันแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างไรอยากจะให้พี่น้องย้อนกลับไปดูในสมัยของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นี่ก็หมายความว่าเป็นยุคที่บุคคลที่พบเจอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านรอซูลแม้ไม่กี่คำนะครับก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์แล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะครับเชื่อมั่นในท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะอยู่ในวัยเยาว์แล้วก็ได้พบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดคุยกับท่านรอซูลก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์เช่นเดียวกันในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยถ้าจะถามว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีการขัดแย้งกันไหมนะครับในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยก็มีการขัดแย้งกันการขัดแย้งในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเมืองการขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในยุคของซอฮาบะห์เกิดหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อท่านรอซูลได้เสียชีวิตไปก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกคอลีฟะก็คือผู้ที่สืบแทนนะครับหน้าที่ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกครองนะครับมุสลิมเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปบรรดามุสลิมก็มีการถกเถียงกันมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างชาวมุฮาจิรีนแล้วก็ชาวอันซอรชาวมุฮาจิรีนก็มีความคิดเห็นว่าคนที่จะมาเป็นคอลีฟะสืบทอดตำแหน่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องเป็นชาวมุฮาจิรีนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนยุคแรกๆนะครับที่ได้วะฮีได้ถูกประทานลงมาส่วนชาวอันซอรก็บอกว่าพวกคนที่จะเป็นคอลีฟะนะครับก็จะต้องเป็นชาวอันซอรเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีการอภิปรายมีการพูดคุยกันแต่สุดท้ายปัญหานี้ก็สิ้นสุดลงนะครับโดยที่ท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบได้เสนอให้อบูบักรเป็นคอลีฟะนะครับฉะนั้นการขัดแย้งอันนี้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าสามารถที่จะจัดการได้นะครับด้วยการที่มีการแต่งตั้งให้คอลีฟะให้อบูบักรเป็นคอลีฟะคนแรกต่อมานะครับเมื่ออบูบักรได้เสียชีวิตไปก็จำเป็นจะต้องมีคอลีฟะต่อจากอบูบัก นะครับก่อนที่ท่านอบูบักจะเสียชีวิตเนี่ยท่านอบูบักได้เสนอนะครับว่าให้ท่านอุมาร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นคอลีฟะห์ซึ่งผู้คนในยุคสมัยนั้นก็เห็นชอบบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็เห็นชอบในการที่จะให้ท่านอุมาร์มาเป็นคอลีฟะห์เนื่องจากว่าอุมาร์นั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความเด็ดขาดมีลักษณะของความเป็นผู้ปกครองที่ดีนะครับฉะนั้นในยุคสมัยของท่านอุมาร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการแต่งตั้งให้เป็นคอลีฟะห์พอมาในยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับก่อนที่ท่านอุมาร์จะเสียชีวิตอุมาร์ได้เสนอแนะนะครับว่าให้ซอฮาบะห์6คนด้วยกันได้มาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะเลือกคอลีฟะห์คนต่อไป6คนนั้นก็มีท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบท่านตอลฮะอิบนีอุบัยดิลละท่านซุเบรอิบนีอาวามท่านซะอิบนีอบีวะกอสและท่านอับดุรเราะห์มานอิบนีอาวสก็หมายความว่าให้ซอฮาบะห์อาวุโส6ท่านเนี่ยมาปรึกษาหารือกันมาพูดคุยกันว่าใครที่สมควรที่จะเป็นคอลีฟะห์ซึ่งสุดท้ายก็เลือกท่านอุสมานอิบนีอัฟฟานเป็นคอลีฟะห์คนที่3พอหลังจากการปกครองของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็เกิดปัญหาอย่างมากมายนะครับท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็ถูกฆ่าตายแล้วก็มีการแต่งตั้งท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบให้เป็นคอลีฟะห์คนต่อไปแต่ปรากฏว่าก็เกิดความขัดแย้งเนื่องมาจากว่าท่านมูอาวิยะห์อิบนีอบีซุฟยานเนี่ยคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งมูอาวิยะห์ตอนนั้นเป็นผู้ปกครองเมืองชามซึ่งในปัจจุบันนี้ชามก็ประมาณประเทศจอร์แดนหรือว่าบริเวณที่อยู่แถวนั้นนะครับเมื่อมีการขัดแย้งระหว่างมูอาวิยะห์กับคอลีฟะห์อาลีก็ทำให้เกิดสงครามกันมีการต่อสู้แล้วก็ฝ่ายของมูอาวิยะห์เนี่ยเกิดเพี้ยงพำก็เลยได้ตัดสินใจเอากุรอานเนี่ยนะครับเสียบไว้ที่ปลายหอกแล้วก็ชูขึ้นว่าขอให้มีการตัดสินด้วยกับอัลกุรอานนะครับการทำสงครามก็ยุติลงแล้วก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เดิมสนับสนุนท่านอาลีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับท่านอาลีแล้วก็แยกตัวออกมาจึงเกิดมาเป็นกลุ่มของพวกคอวาริชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านอาลีก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ทำให้เกิดพวกชีอะห์ก็คือพวกที่สนับสนุนท่านอาลีนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ถ้าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยเราสามารถแยกนะครับออกได้2อย่างด้วยกันปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาที่เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางด้านศาสนาจนกระทั่งทำให้มีผลนะครับทำให้ตกศาสนานะครับเช่นการขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของอัลกุรอานว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แต่มาจากการเรียบเรียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมีการสงสัยในเรื่องของการฟื้นคืนชีพสงสัยในเรื่องของวันกิยามะห์นะครับหรือมีความเชื่อว่าการละหมาดนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นถ้ามีการขัดแย้งมีการโต้เถียงอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการขัดแย้งที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยออกนอกเหนือจากอิสลามก็คือตกมุรตัดนะครับประการที่สองการขัดแย้งที่มันไม่ได้มีผลทำให้ตกศาสนาเช่นการขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจตัวบทการพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้องของตัวบทหะดีษของผู้สายรายงานลักษณะอย่างนี้ก็มีการขัดแย้ง

ของสุนนะ3อิจมะนะครับอิจมะก็คือการลงมติของบรรดาผู้รู้ลงมติของบรรดาซอฮาบะห์นะครับมีความเห็นพ้องต้องกันเช่นการอิจมะของซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุบฮีว่ามี2รอกอัตไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่เดินทางหรือเดินทางก็จะไม่มีการย่อเหลือ1รอกอัตแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นการอิจมะนะครับของซอฮาบะห์มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการละหมาดซุบฮีนั้นจะต้องมี2รอกอัตหรือในลักษณะของการรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับอัลกุรอานที่ถูกคัดลอกในสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานแล้วก็ถือสืบทอดมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นอิจมะของบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอิจติฮาดอิจติฮาดก็แปลว่าการวินิจฉัยเช่นนะครับท่านอบูบักเนี่ยได้ส่งทหารออกไปปราบปรามผู้ที่ไม่จ่ายซะกาตโดยที่ท่านอบูบักได้เปรียบเทียบการจ่ายซะกาตกับการละหมาดถ้าใครก็ตามทิ้งละหมาดโดยมีความเชื่อว่าละหมาดไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าตกมุรตัดอันนี้อบูบักก็มีความคิดเห็นอย่างนั้นว่าใครที่ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายซะกาตนะครับก็เหมือนกับการที่เขาปฏิเสธในเรื่องของการทิ้งละหมาดนะครับหรือในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยได้ปล่อยคนที่ขโมยนะโดยโทษของการขโมยที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานก็คือจะต้องตัดมือถึงข้อมือเนี่ยนะครับแต่ท่านอุมัรไม่ได้ตัดมือของผู้ที่ขโมยในยุคสมัยของท่านเพราะว่ามีอยู่ในช่วงหนึ่งที่เกิดความแห้งแล้งเกิดความอดอยากนะครับผู้คนไม่มีอาหารกินแล้วก็เกิดการขโมยซึ่งไม่ได้เกิดมาจากสันดานนะครับท่านอุมัรก็มีการอิจติฮาดว่าก็ไม่มีการลงโทษพวกเขาเหล่านั้นถ้าหากว่าเรารู้นะครับหลักฐานต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานอยู่ในซุนนะอยู่ในการอิจมะแล้วก็การอิจติฮาดของซอฮาบะห์เราก็สามารถที่จะขจัดความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาที่เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องของตัวบทได้ถึงจะพูดไปกันจริงๆแล้วในสังคมมุสลิมของเราในปัจจุบันนี้ก็มีการขัดแย้งในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเมื่อนี้มีการขัดแย้งเราเอาความขัดแย้งนั้นกลับไปหาสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานในซุนนะห์ในอิจมะและในการอิจติฮาดของซอฮาบะห์ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถที่จะสิ้นสุดไปได้พี่น้องครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะในสมัยของท่านในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำไมความขัดแย้งเนี่ยมีน้อยนะครับไม่เหมือนกับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในยุคหลังๆความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซอฮาบะห์ในสมัยซอฮาบะห์ที่มีน้อยเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยจะมีการปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดปัญหาปั๊บบรรดาผู้ที่มีความรู้ก็จะมาพูดคุยกันมาปรึกษาหารือกันนะครับไม่ใช่โจมตีกันอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นในสมัยของซอฮาบะห์นะครับแล้วก็ในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นก็มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เวลาเขามีปัญหาเขาพูดคุยกันนะครับเขาก็จะนำเสนอปัญหานะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่ได้เกิดจากการที่ต้องการเอาชนะหรือต้องการความโอ้อวดแต่อย่างใดนะครับหรือว่าการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะเห็นว่าซอฮาบะห์เนี่ยก็ซอฮาบะห์หรือบรรดาคอลีฟะห์เนี่ยการปฏิบัติของเขานะครับการตัดสินของเขาเขาก็จะยึดการปฏิบัติแล้วกะคำตัดสินของซอฮาบะห์นะครับที่มาก่อนเขายกตัวอย่างเช่นท่านอุมัรเนี่ยเวลาจะตัดสินก็จะยึดการตัดสินของท่านอบูบักรถ้ามาในสมัยของท่านอุสมานก็จะยึดคำตัดสินในสมัยของท่านอุมัรในสมัยของท่านอบูบักรอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกันกับปัญหาในยุคของซอฮาบะห์เองก็มีน้อยนะครับแล้วก็ในยุคของซอฮาบะห์เนี่ย
นะครับก็

จะไม่ได้ออกไปนอกเมืองนอกจากว่ามีความจำเป็นนะครับเวลาเขาตัดสินปัญหาอะไรต่างๆก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของท่านอบูบักแล้วก็ท่านอุมัรเนี่ยคอลิฟ่าทั้งสองเนี่ยห้ามที่จะให้บรรดาผู้ที่มีความรู้เนี่ยออกไปยังที่ต่างๆเพื่อว่ากลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะห์นะครับคิดว่าคงจะเป็นความรู้ให้กับพวกเราได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477969เลขบัญชี03411477969ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: บิสมิลลาห
1: ์ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดะวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซันจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมะกริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมะกริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
1: وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาต่อกันนะฮะในอายะในซูเราะห์อันอามซึ่งวันนี้เราถึงอายะที่6เป็นอายะที่พูดถึงเรื่องการยกหะดัษหรือว่าการขจัดหะดัษทั้งที่เป็นหะดัษเล็กแล้วก็ที่เป็นหะดัษใหญ่ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอายะนี้ที่เรียกว่าอายะในเกี่ยวกับการอ่านนะละหมาดนะเรื่องการทำนะละหมาดของเราอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอายะนี้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาติฟัฆซิลูวุญูฮะกุมวะอัยดียะกุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรุอูซิกุมอัรจุลุกุมอิลัลกะอ์บัยนวะอินกุนตุมจุลุบันฟัตตะฮะรูวะอินกุนตุมมัรฎออาวะอะลาซะฟะรินอาวจาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิฏอาวะลามัสตุมุนนิซาฟะลัมตัจิดูมาฟะตะยัมมะมุซออิดันฏอยยิบันฟัมซะฮูบิวุญูฮิกุมวะอัยดียะกุมมินما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในอายะในตอนเริ่มต้นว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาห์โอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดำรงละหมาดคือเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นไปละหมาดตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ที่เราได้ในจากตอนต้นอายะนี้เนี่ยพี่น้องในประการแรกเลยก็คือการที่เราจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีอีหม่านก่อนพออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการคิดต่อทําการบอกกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วหมายความว่าคนที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์นี้เนี่ยหรือว่าคนที่จะทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะทําน้ําละหมาดนี้เนี่ยจะอ่านน้ําละหมาดเนี่ยคือคนที่อะไรฮะอามานูคือคนที่มีศรัทธาเพราะนั้นชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้คือตอบกับคนที่มีศรัทธาเพราะนั้นอิบาดะห์จะใช้ได้นะอิบาดะห์ของเราเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีอีหม่านนะเหมือนดังที่ถ้าหากว่าเราจะทําอิบาดะห์ทําอะไรก็ตามแต่หากว่าเราไร้ซึ่งอีหม่านไอ้อามันของเราก็จะไม่ถูกตอบรับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาห์เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดำรงละหมาดในอายะนี้มีคำสั่งให้เราได้ทำการดำรงละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีคือเป็นอิบาดะห์เดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีได้ขึ้นไปรับบนฟากฟ้าในเหตุการณ์อิสรอแล้วก็มิอรอจนะตรงนี้เป็นคำสั่งหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระองค์ก็ได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆว่าการละหมาดนั้นต้องเป็นแบบไหนและพระองค์ก็ได้บอกว่าอิซากุมตุมอิลัศศอลาห์เมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ดำรงละหมาดแล้วในท่อนนี้เนี่ยในคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าต้องมีเนียตต้องมีความอะไรฮะต้องมีความตั้งใจในการที่จะไปละหมาดฟักซิลูวุญูฮะกุมวะอัยดียะกุมอิลัลมะรอฟิกดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการล้างใบหน้าของพวกเจ้าตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงเงื่อนไขในการที่เราจะทำการดำรงละหมาดว่าจะต้องมีการอะไรฮะจะต้องมีน้ำละหมาดนะต้องมีน้ำละหมาดเพราะถ้าหากว่าเราจะไปละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดนั้นจะยังใช้ไม่ได้นอกจากจะต้องทำน้ำละหมาดก่อนเพราะนั้นเวลาที่เจ้าจะไปทำละหมาดจะไปทำการละหมาดเนี่ยต้องทำน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์จึงบอกว่าฟักซิลูวุญูฮะกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงล้างหน้าซึ่งบรรดาอุลามะได้ขัดแย้งกันในการล้างหน้าในพี่น้องว่าการล้างหน้าเนี่ยครอบคลุมถึงการมัดมอดอแล้วก็อิสตินชาร์กมัดมอดอคือการอะไรบนปากและอิสตินชาร์กก็คือการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกซึ่งอุลามะบางกลุ่มบอกว่าในคำว่าวัจอัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟักซิลูวุญูฮะกุมคำว่าใบหน้าเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เผชิญหน้าอยู่หมายว่าสิ่งที่เราได้เผชิญสิ่งที่มองเห็นในตอนที่เราเผชิญหน้ากันเนี่ยเพราะนั้นในอวัยวะที่เราได้มองเห็นเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือทั้งจมูกส่วนหนึ่งของข้างในจมูกแล้วก็ปากของเราเวลาที่เราได้เผชิญหน้ากันแต่อุลามะบางคนบอกว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟักซิลูวุญูฮะกุมจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าเพราะนั้นในข้างในปากแล้วก็ในจมูกไม่เกี่ยวนะแต่ที่ดีแล้วในพี่น้องอุลามะได้มีการส่งเสริมให้เราทำการอะไรฮะทำการมัดมอดแล้วก็อิสตินชาร์กทำการบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกเพราะซุนนะฮะดีษเนี่ยจะมาอธิบายในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้โดยรวมในอัลกุรอานเพราะในเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะนี้ถึงว่าถึงฟักซิลูวุญูฮะกุมถึงว่าให้เราได้ ล้างใบหน้าแล้วมีการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทําการอะไรฮะบ้วนปากแล้วก็สูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกแล้วท่านนบียังกําชับว่าวะอันตุบาลิกุฟิลิสตินชักอิลลาอันตะกูนซออิมันให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการสูดน้ําเข้าจมูกและสั่งออกเนี่ยให้เยอะๆนะนอกจากว่าเจ้าจะเป็นคนที่ถือศีลอดนะนอกจากคนที่ถือศีลอดเท่านั้นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้ให้เราดูว่าไอเดียกุมอิลันมารอฟิกและให้ทำการล้างอัลลอฮฺตะอาลาบอกฟักซิลูบูจูฮากุมและว่าไอเดียกุมก็คือฟักซิลูไอเดียกุมและจงล้างมือของพวกเจ้าถึงไหนฮะอิลันมารอฟิกก็คือมาถึงข้อศอกนะคำว่าอีลามาถึงมันก็เวลาที่เราได้ไปถึงเนี่ยคำว่าอีลามาถึงก็คือข้อศอกเข้าในการทำน้ำละหมาดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างมือล้างแขนเนี่ยต้องมาถึงจนกระทั่งว่าถึงที่ข้อศอกของเราวัมซะฮูบิรูซิกุมในการล้างหน้าแล้วก็ในการล้างแขนนะอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าฟักซิลูแล้วพอต่อมาในพอเวลาถึงศีรษะของเราอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัมซะฮูบิรูซิกุมและจงทําการเช็ดศีรษะของพวกเจ้าซึ่งการเช็ดศีรษะเนี่ยพี่น้องมีซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเช็ดศีรษะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีจะเอามือลูบศีรษะไปเนี่ยแล้วก็ทำการล้างหูของท่านด้วยกับน้ำเดียวด้วยกับน้ำครั้งเดียวเลยแต่มีตัวบทที่มันอุลามะบางกลุ่มได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเลยครับได้ทำการเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดหูด้วยกับน้ำคนละน้ำนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิลาฟของบรรดาอุลามะในหนังสือฟิกมีความคิลาฟกันอย่างมากมายแต่ให้เรามาดูว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติหรือว่าหะดีษที่เราเห็นว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหกว่าว่าท่านนบีได้ทำการเช็ดหัวแล้วก็ลูบที่ใบหูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับน้ำเพียงครั้งเดียวตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะเวลาที่เราได้ทำการอธิบายแล้วมีการพูดถึงอะไรฮะพูดถึงหะดีษบางบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการไม่ว่าจะเป็นการอะไรฮะการส่งเสริมการมัดมอดอการบ้วนปากการสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็การเช็ดหัวการเช็ดหูเนี่ยแล้วมีการพูดถึงทัศนะของบรรดาอุลามะบางกลุ่มที่เอาจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เช็ดหัวแล้วก็เช็ดหูด้วยกับน้ำคนละน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุให้บรรดาอุลามะเนี่ยมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่นำมากล่าวให้น้องฟังเพื่อว่าเวลาที่เราเห็นใครอ่านน้ำละหมาดไม่ได้เหมือนเราอย่าเพิ่งไปตำหนิเขาสิ่งที่เขาได้รับรู้มาเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช็ดหัวแล้วก็เช็ดหูด้วยน้ำคนละอันซึ่งถ้าเราสามารถที่จะอธิบายให้เขาได้ทำการอะไรฮะทำการปฏิบัติในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ที่เราเห็นว่าแข็งแรงกว่าเราก็แนะนำเขาให้ทำการปฏิบัติแต่นะอย่าทำการอะไรฮะปฏิเสธกันหรือว่าตอบโต้กันจนกระทั่งว่ากลายเป็นสิ่งที่อะไรฮะกลายเป็นสิ่งที่เราพูดไปโดยที่เราไม่รู้เพราะหนึ่งในความผิดพลาดหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราขัดแย้งกันก็คืออะไรคือการที่เราไม่ได้เรียนเวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้ถึงอะไรฮะถึงความขัดแย้งของบรรดาอุลามะเราก็ไม่รู้ว่าบรรดาอุลามะเนี่ยเขายกหลักฐานอะไรบางครั้งที่อุลามะได้ทำไปเนี่ยเขามีหลักฐานในการในสิ่งที่เขาได้ยกหลักฐานมาแต่ว่าเราไม่ได้ค้นคว้าซึ่งการที่เราจะพูดปฏิเสธหรือว่าต่อต้านหรือว่าจะคัดค้านสิ่งใดเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เขาได้นำมาปฏิบัติเนี่ยเขามีหลักฐานหรือมีการปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ค่อยทำการคัดค้านคนหนึ่งคนใดเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้เป็นคนที่คัดค้านหรือว่าเป็นคนที่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอะลาอิลด้วยกับการที่เราได้มีความรู้นะเราต้องไม่คัดค้านใครด้วยกับการที่เราไม่ได้มีความรู้เพราะนั้นพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างในการตอบโต้กันในการคัดค้านกันเนี่ยมาจากการไม่รู้มาจากคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่ามาจากคนที่เรียนจากการฟัตวาเวลาที่เรียนจากการฟัตวาเนี่ยเลยคิดว่าในศาสนาเนี่ยมีอยู่มุมเดียวซึ่งการฟัตวาเนี่ยพี่น้องอุลามะได้ฟัตวาได้ตอบคำถามเนี่ยตอบเพื่อคนที่เขาได้ถามเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนจากการฟัตวาจากการตอบคำถามของบรรดาอุลามะเนี่ยอย่าเอาสิ่งนี้เนี่ยไปถกเถียงกันให้มันเป็นประเด็นเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ใช่มุจตะฮิดเราไม่ใช่คนที่ค้นคว้าแต่เราเป็นคนที่เรียกว่ามุกัลลิบที่เรียกคนที่ลอกเลียนแบบโดยเฉพาะคนที่มีอาจารย์อยู่คนเดียว เราคือคนที่ลอกเลียนแบบเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่เราจะไปถกเถียงกับใครนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการนะซีฮะกันหลักตักเตือนกันเพราะอะไรนะเพราะปัจจุบันนี้เราเห็นแม้กระทั่งว่าคนที่เรียนจากฟัตวาคนที่ฟังอุลามะบรรยายแล้วไปถกเถียงยันไปถกเถียงบรรดาผู้รู้คนที่เขาเรียนมาคนที่เขาได้ค้นคว้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัมซะฮูบิรุอูซิกุมและจงทำการเช็ดด้วยกับอะไรฮะเช็ดศีรษะของพวกเจ้าตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายไว้วะอัรจุละกุมพี่น้องตรงนี้นะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงเช็ดด้วยกับศีรษะของพวกเจ้าวะอัรจุละกุมและเท้าของพวกเจ้าแต่อัรจุละกุมเนี่ยในหลักไวยากรณ์ของภาษาอาหรับเนี่ยกลับไปหาอะไรฮะกลับไปหาฟักซิลูวุจูฮากุมและจงล้างนะเพราะนั้นคำว่าอัรจุละกุมเนี่ยย้อนกลับไปหาล้างและก็จงล้างเท้าไม่ได้กลับไปหาการเช็ดหัวนะการเช็ดหัวมาขั้นเพราะเป็นการอะไรครับเป็นการตรตีบเป็นการเรียงลำดับในการทำน้ำละหมาดนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงเช็ดหัวและจงล้างเท้าของพวกเจ้าอิลัลกะบัยนี่จนกระทั่งมาถึงอะไรฮะจนกระทั่งมาถึงกะบัยนี่จนกระทั่งมาถึงตะตุ่มทั้งสองก็คือให้มันเลยตะตุ่มขึ้นมานะให้ครอบคลุมตะตุ่มทั้งสองของเราวันกุนตุมจุนบันอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงการทำน้ำละหมาดของเรานะว่าประการแรกเลยก็คือเวลาที่เราต้องการจะทำการละหมาดให้เรามีการเนียดมีความตั้งใจแล้วก็ให้ล้างหน้าของเราแล้วก็ให้ล้างแขนของเราซึ่งการล้างหน้าเนี่ยนะเป็นที่รู้กันว่าตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่ชายผมที่หน้าผากของเราเนี่ยจนถึงอะไรฮะจนถึงคางแล้วก็ระหว่างหูทั้งสองของเรานะอันนี้คือขอบเขตของใบหน้าของเราที่เราจะต้องล้างและทำการล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกเพราะข้อศอกเข้าอยู่ในคำว่าเข้าอยู่ในการล้างด้วยและให้เช็ดหัวก็คืออะไรเช็ดทั้งหมดให้ทั่วหัวนะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าจงเช็ดหัวของพวกเจ้าวะอัรจุละกุมและล้างเท้าของเจ้าและอุลามะได้บอกว่าการอ่านละหมาดเนี่ยนะให้เราทำละหมาดโดยที่อะไรฮะให้เราคิดว่ามันจะครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าคิดว่าการเช็ดหัวของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าจำเป็นที่จะต้องเช็ดจนกระทั่งวันน้ำเข้าไปในหัวในทุกส่วนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเช็ดหัวถ้าหากว่าใครเอาน้ำมาล้างหัวในตอนที่ทำน้ำละหมาดเนี่ยถือว่าไม่ได้ทำตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้เพราะอะไรฮะเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเช็ดอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สั่งให้เราล้างและเช่นกันเท้าก็เช่นกันอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเราว่าให้เราล้างเท้าเพราะใครก็ตามที่ได้ทำการเช็ดเท้าของเขาถือว่าการทำน้ำหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้แต่ตรงนี้คืออะไรครับพี่น้องคือการเช็ดเท้าไม่ใช่เป็นการเช็ดที่ศาสนาได้ผ่อนผันก็คืออะไรคือการเช็ดบนถุงเท้าหรือการเช็ดบนรองเท้าคอฟนะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่บรรดาอุลามะได้มาพูดถึงการล้างเท้าแล้วบอกเราว่าอย่าเช็ดเท้าเพราะอะไรฮะเพราะมีอยู่กลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่อุลามะจะไม่นับว่าเป็นกลุ่มแห่งการขัดแย้งในเรื่องของวิชาฟิกก็คือพวกไหนฮะคือพวกชีอะห์พวกชีอะห์จะไม่ล้างเท้าเขาจะทำการเช็ดเท้าให้เราเห็นข้อแตกต่างระหว่างเรากับกลุ่มชีอะห์นี้และพระองค์ได้บอกว่าวะอินกุนตุมจุนุบันฟัตตะฮะรูและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีจุนุบก็จงทำความสะอาดนะก็คือจงอะไรฮะจงอาบน้ำจนาบะทำความสะอาดวะอินกุนตุมมัรฎออาวอะลาซะฟารินและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้เจ็บป่วยนะมัรฎอคือป่วยเอาอะลาซะฟารหรือว่าเป็นคนที่เดินทางเอาจาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิฏหรือปะอะไรฮะมีการถ่ายทุกข์นะเอาลามัสตุมุนนิซาหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายลามัสตุมุนนิซาตรงนี้เนี่ยพี่น้องคำว่าลามัสตุมุนนิซาเนี่ยคือมะฮัลคือที่ที่บรรดาอุลามะได้มีความขัดแย้งกันว่าลามัสตุมุนนิซาเนี่ยหมายถึงการสัมผัสอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงการยิมะการร่วมประเวณีซึ่งในทัศนะที่ถูกต้องทั้งหลักภาษาแล้วก็จากการอธิบายของอับดุลลอฮ์บินอับบาสคำว่าลามัสตุมุนนิซาเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงการยิมะหมายถึงการร่วมประเวณีนะเป็นการร่วมประเวณีกันหรือเอาลามัสตุมุนนิซาย้อนกลับไปนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้เจ็บป่วยหรือว่าอยู่ในการเดินทางหรือว่าอะไรฮะยาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิฏหรือว่ามีการถ่ายทุกข์เอาลามัสตุมุนนิซาหรือพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการร่วมประเวณีกันกับสตรีกับภรรยานั่นแหละฟะลัมตัจิดูมาอัฟตะยัมมะมู صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منถ้าเจ้าป่วยหมายความว่าเป็นการป่วยที่ไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้หรือว่าเดินทางนะเดินทางแล้วก็หาน้ำไม่มีแล้วหรือว่าได้เสียน้ำละหมาดด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการถ่ายทุกข์หรือว่ามีญะนาบะเอาลามัสตุมุนนิซาตรงนี้เนี่ยอุลามะได้บอกอีกมุมนึงนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงหะดีษเล็กแล้วก็กล่าวถึงหะดีษใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าอินกุนตุมจุนูบันฟัตตะฮารูและหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีจุนูบมีญะนาบะให้ทำการอะไรฮะให้ทำความสะอาดนั่นคือให้ทำการอาบน้ำเอาลามัสตุมุนนิซาตรงนี้จึงหมายถึงการยิมาและในหลักภาษาพี่น้องอะคำว่าลามาซาแปลว่าสัมผัสแต่ในอายะเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าลามาซาก็คืออะไรฮะคือต่างฝ่ายต่างมีการสัมผัสกันหมายความว่าคำว่าลามาซาตรงนี้อุลามะจึงให้ความหมายว่าหมายถึงการยิมาการร่วมประเวณีกันระหว่างสามีภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราได้เสียน้ำละหมาดก็คืออะไรฮะคือการร่วมประเวณีกันตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้เกิดหะดีษใหญ่ก็คือการร่วมประเวณีกันเพราะฉะนั้นการกระทบกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงอุลามะจึงมีความขัดแย้งกันไปอย่างมากมายว่าเสียไหมแต่ที่เราเชื่อแล้วก็คือไม่เสียเพราะอะไรฮะเพราะในครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการละหมาดเนี่ยท่านนบีละหมาดอยู่แล้วท่านนบีก็ขาของสิ่งอายชาเนี่ยเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยเป็นบ้านที่อะไรฮะไม่ได้กว้างนะเป็นคือเป็นแค่อิบาเราะห์กับแค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะพี่น้องเล็กเนี่ยมันเนี่ยนะแล้วเวลาท่านนบีจะละหมาดเนี่ยท่านนบีลุกขึ้นละหมาดเนี่ยอายชาก็นอนอยู่แล้วท่านนบีลงสุญูดท่านนบีก็เขี่ยขาของอายชาไปซึ่งตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงอะไรฮะรู้ถึงว่าการกระทบผู้หญิงทบภรรยาเนี่ยไม่เสียละหมาดแล้วอายชาได้รายงานว่าท่านนบีได้หอมแก้มอายชาแล้วท่านนบีก็ไปทำการละหมาดอายชารายงานว่าไงอายชารายงานว่าท่านนบีได้หอมแก้มภรรยาของท่านบางคนแล้วท่านนบีก็ไปละหมาดซึ่งอุลามะได้มาอธิบายหะดีษบทนี้แล้วก็บอกว่าถามว่าอาอิชะห์เนี่ยจะได้เห็นท่านนบีหอมแก้มภรรยาคนอื่นไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางนะก็เลยบอกว่าอาอิชะห์ได้รายงานด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสำนวนที่เป็นสำนวนที่อะไรให้รู้ถึงความอายของนางว่ารายงานว่าท่านนบีได้หอมแก้มภรรยาบางคนซึ่งก็หมายถึงตัวนางเองนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคุลาซอสรุปก็คือว่าเอาลามัสตุมุนนิซาตรงนี้เนี่ยหมายถึงการจิมะหมายถึงการร่วมประเวณีเพราะฉะนั้นการสัมผัสการยกหลักฐานด้วยกับอายะนี้แล้วก็บอกว่าการสัมผัสผู้หญิงเสนาละหมาดนั้นเป็นการยกหลักฐานที่ไม่ใช่เป้าหมายของอายะนี้นะฟาลัมตัจิดูมาฟัตยัมมะมูถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้เกิดเหตุพวกนี้เนี่ยนะฟาลัมตัจิดูมาอันและพวกเจ้าทั้งหลายไม่พบน้ำฟัตยัมมะมูก็ให้ทำการตะยัมมุมตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าการตะยัมมุมนั้นแทนได้ทั้งหะดีษเล็กแล้วก็แทนได้ทั้งหะดีษใหญ่ดังในหะดีษของอัมมาร์และก็อุมาร์กับอัมมาร์ได้เกิดเหตุการณ์ที่เขาได้เดินทางไปด้วยกันในครั้งหนึ่งนะแล้วก็อัมมาร์ได้บอกว่าเราเนี่ยบอกกับอุมาร์นะว่าเราในเดินทางไปด้วยกันแล้วพอเวลาที่เราฝันเปียกทั้งคู่เลยฉันเนี่ยเอาตัวคุกฝุ่นส่วนท่านเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดพอเราไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็แนะนำเราว่าพอเพียงแล้วในการที่เราจะทำการตะยัมมุมนะทำการตะยัมมุมแทนการมีญะนาบะห์เวลาที่ไม่มีน้ำเพราะนั้นในอายะห์นี้จึงเป็นอายะห์ที่พูดถึงทั้งหะดีษเล็กแล้วก็หะดีษใหญ่อีกหนึ่งเป้าหมายก็คือว่าคำว่าลามัสตุมุนนิซาจึงหมายถึงการยิมะหมายถึงการมีหะดีษใหญ่ฟะลัมตัจิดูมาอันแล้วเจ้าไม่พบน้ำฟะตะยัมมะมูซออีดันฏอยยิบันฟัมซะฮูบิวุจูฮิกุมวะไอดีกุมมินดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงทำตะยัมมุมซออีดันฏอยยิบันทำตะยัมมุมโดยการใช้ฝุ่นที่ดีฟัมซะฮูบิวุจูฮิกุมวะไอดีกุมมินดังนั้นจงเช็ดหน้านะเช็ดหน้าของพวกเจ้าแล้วก็เช็ดมือของพวกเจ้าวะไอดีกุมมินยูรีมายูรีดุลลอฮุลิยะจะอะลาอะลัยกุมมินฮะรัจอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ต้องการที่จะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความอะไรนะมีความยากลำบากนะวะลากียูรีดุลิยะฏอฮิรอกุมแต่พระองค์ต้องการที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความสะอาดวะยุซิมมะนิอ์มะตะฮูอะลัยกุมและให้นิอ์มะห์ของพระองค์เนี่ยได้มีกับบรรดาพวกเจ้าละอัลละกุมตัชกุรูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ทำการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเนี่ยมะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราเพราะนั้นอายะนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการทำน้ำละหมาด และกล่าวถึงการตะยัมมุมเวลาที่เราได้อยู่ในยามคับขันหรือเวลาที่เราได้เจ็บป่วยหรือเวลาที่เราได้เดินทางแล้วก็ไม่พบน้ำแม้ว่าเราจะอะไรฮะไม่ว่าเราจะมีหะดัษเล็กหรือว่ามีหะดัษใหญ่ให้เราทำการตะยัมมุมได้เลยอัลลอฮ์ทรงตรัสต่อมาว่าวันกรูเนี่ยมาตัลลอฮิอะลัยกุมวะมีซากะฮุลลซีวาซักกุมบิอินกุนตุมซะมีอ์นาวะอะฏออ์นาวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะอะลีมุมบิซาติสซุดูรและจงรำลึกพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าและสัญญาที่อะไรฮะที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ให้สัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซกุลตุมเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้บอกว่าซะมีอ์นาวะอะฏออ์นาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วตรงนี้ในอายะนี้ทำให้เรารู้ว่าการตออะไม่ได้แปลว่าการเชื่อฟังอย่างเดียวนะเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ได้บอกซะมีอ์นาวะอะฏออ์นาฟังคือซะมีอ์นาอะฏออ์นาคือการปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นดังที่คำซูฮาเซตของชาวอาหรับได้บอกว่าอินนั่นมุฮิบบะลิมันอะฮับบะมุตัยอูถ้าจริงคนที่เขารักเนี่ยเขาจะมีการเชื่อฟังคนที่เขารักหมายความว่าไงฮะหมายความมีการปฏิบัติตามคนที่เขารักอัลลอฮ์จึงบอกในอายะนี้ว่าอิซกุลตุมซะมีอ์นาวะอะฏออ์นาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้บอกว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วเราได้ทำตามแล้ววัตตะกุลลอฮ์แล้วจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความยำเกรงคือการที่เราจะต้องหาสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มีกำแพงกั้นไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการลงโทษเราในเรื่องใดเนี่ยเราก็ออกห่างจากเรื่องนั้นแล้วก็หาสิ่งป้องกันเอาไว้อินนัลลอฮะอะลีมุมบิซาติสซุดูรแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในทรงอกของเราหมายความว่าพระองค์ได้ทรงบอกกับเราให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราวัตตะกุลลอฮ์ให้เราความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้เรานึกถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยแล้วก็ให้เรายำเกรงต่อพระองค์ในขณะที่เราได้บอกว่าซะมีอ์นาวะอะฏออ์นาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ได้เชื่อฟังแล้วและพระองค์ก็ได้ให้เราทำความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอินนัลลอฮะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงอาลีมุมบิซาติสซุดูรทรงมีความรู้ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในอะไรฮะสิ่งที่อยู่ในทรวงอกของเราให้เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วก็ให้เราคิดถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รำลึกแล้วให้เราได้นึกถึงสัญญาที่เราให้สัญญากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้มีคำปฏิญาณต่อพระองค์เนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราในเนี่ยมาในการเป็นมนุษย์เนี่ยมาในการที่พระองค์ได้ให้เราเป็นมุสลิมแล้วก็ให้เรานึกถึงสัญญาที่เราได้ให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เราได้กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเท่งแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าเรายอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแล้วเราก็จะออกห่างจากอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์และปฏิญาณว่าวะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์คือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเพราะฉะนั้นเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามเราก็ดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้เราทำอะไรเพราะนั้นอิบาดะห์การทำกับมุอามะละห์กับการปฏิบัติคบค้าสมาคมเนี่ยมีความต่างกันอิบาดะห์เนี่ยให้เราดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งอะไรมาแล้วค่อยทําพอเราทําอิบาดะห์อะไรเนี่ยให้ดูคําสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามาแล้วก็ทําอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สั่งเราก็อย่าวางกฎเกณฑ์อย่าวางเงื่อนไขเอาเองส่วนการมุอามะละห์การคบค้าสมาคมเนี่ยเดิมๆแล้วคือปฏิบัติได้แล้วถ้าว่าอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามสิ่งใดเนี่ยเราก็หยุดนะเราก็ไม่ต้องทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะบัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสันติในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ซอดะเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
2: จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จีนซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งเป้าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศในประเภท100เมตรให้ได้เพื่อดวลกับลมกดชั้นแนวหน้าของโลกนอกจากนี้สมาคมก็เตรียมที่จะต่อสัญญาให้กับโค้ชจีเพิ่มอีก2ปีเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาชนิดเอิบสุขไทย PBS รายงาน
3: เอเชียนเกมตอนนี้เหลืออีก3วันสุดท้ายนะครับซึ่งไทยยังขาดอีก3เหรียญทองที่ได้ลุ้นแน่ๆตอนนี้ก็มี2ชนิดกีฬาครับคือมวยสากลหญิงแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ได้เข้าชิงเหรียญทองนอกจากนี้ยังเหลืออีกชนิดกีฬาอื่นๆครับที่น่าสนใจทั้งเทควันโดต่อสู้กอล์ฟและก็ตะกร้อ4คนหญิงครับคุณเจษฎาคุณบนวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
5: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมอุตุได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะเป็นการเตือนสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักตรวจสอบพิกัดเสี่ยงเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะยังพอมีระยะเวลาอีก2วันนะคะก็คือช่วงศุกร์แล้วก็เสาร์นี้สภาพอากาศยังพอจะช่วยผ่อนปรนให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายจากฝนตกหนักรอบเก่านะคะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะมีน้ำฝนรอบใหม่เติมลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งกรมอุตุก็ได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลืออีก2วันอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมประเมินสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึงในอีก2วันข้างหน้าด้วยนะคะในส่วนของสภาพอากาศคืนนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากกระแสลมที่พัดเข้ามาถึง3ตัวนะคะจากกระแสลมเดิมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันนี้กรุงเทพเกิดฝนตกหนักด้วยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณด้านที่รับลมทั้งหมดนะคะก็เลยยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ค่ะสำหรับชาวเรือนะคะในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมนั้นยังจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะความสูงของคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าค่ะแล้วมาดูอากาศรายภาคคืนนี้กันต่อค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาคอีสานนะคะก็มีฝน 30% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็ที่บริเวณตอนล่างของภาคกลางช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่นะคะฝนจะอยู่แถวบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่ปกคลุมอยู่เกือบจะทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นแต่สระแก้วค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศานะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตั้งแต่ 40-60% นะคะฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะฝนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปถึงสงขลาและก็ที่ยะลานะคะในส่วนของคลื่นลมช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569พนาท่านหลี่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุดหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจำนวน 3,404 คนโดยรอบเช้าจำนวน 2,013 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีส่วนรอบบ่ายมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 1,391 คนประกอบด้วยคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมี26คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และการสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจับอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก
0: พระวโรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์เรียราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจน

0: สำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่ม
1: ต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการและในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไป
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของ

0: ราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน 2,042 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลแถวบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินและวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.โรงเรียนล่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกษและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดปางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปแล้ววันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำหายหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านบกบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมแทนการทำไร่เลื่อนลอยนอกจากสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อเป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.
0: ในงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
2: วันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพิชยญาติการามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตนหดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาสมาคมวัดบ้านไร่และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและมีพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระจริยวัตรประมวลเข้าใจในธรรม3ประการคือสวาคตาเป็นผู้เสด็จมาดีสุชีวินีเป็นผู้ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ดีและสุขตาเป็นผู้เสด็จไปดีนับตั้งแต่ประสูติจนทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระเกียรติยศที่สมกับพระราชสถานะและความดีที่ทรงบำเพ็ญมาทรงใช้พระราชสถานะนั้นเป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นดังเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริและข้อกำหนดกรุงเทพแสงสว่างที่ทรงจุดไว้หาได้ดับลงไม่ยังคงส่องทางอยู่ในชีวิตของผู้ที่เคยได้รับพระเมตตาในผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมในบุตรหลานที่ได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและในหลักการแห่งความยุติธรรมที่นานาประเทศยึดถือสืบมาความดีเช่นนี้ย่อมไม่ร่วงโรยไปตามกาลเวลาอันคติเบื้องหน้าของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้สั่งสมไว้ในปัจจุบันผู้ที่ทำความดีไว้ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเวลา 14:30 น.ราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

จังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีและที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำวันนี้ได้แก่เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องซึ่งเมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปและใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้เราจะวิเคราะห์กันถึงกระแสวิจารณ์ให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ระทึกสายการบินไฟดูไบเปิดข้อถกเถียงพยายามก่อวินาศกรรมหรือจัดฉากโดนความผิดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศศึกอิหร่านใกล้จบจับตาสหรัฐถอนกำลังพลจากอิรักปิดฉากภารกิจ2ทศวรรษเปิดทางอิหร่านขยายอิทธิพลทันโลกไซแอนเทคเจาะลึกภารกิจถัดไปในโครงการอาร์ทิมิสหลังปรับแผนทดสอบบนวงโคจรโลกก่อนส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์ทันโลกกับไทย PBS

0: ประเด็นใช่ไหมแล้วไปเกื้อเอกชนหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้นะใครเป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วนี่แล้วการทำเนี่ยเราไม่ได้ไปเอาที่เข้ามาฟรีถูกไหมต้องไปเวรคืนที่ต้องไปจ่ายราคาตลาดมันเอกชนคนไหนผมก็เชื่อว่าก็ต้องจ่ายเขาราคาตลาดแล้วคำว่าเอื้อเอกชนนี่ผมว่ามันก็มีตั้งแต่สมัยเลือกตั้งนะผมก็อยากชี้แจงว่ามันไม่เกี่ยวเลยอันนี้แหละคือเราที่ท่านที่ใช้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่พระราชทานมา1ใน5นะทำคลองให้เร็วทำทางด่วนน้ำเมื่อกี้แล้วที่เราน้อมนำมาเนี่ยคือทุกอย่างที่องค์ท่านได้พระราชทานมาให้เราแต่ว่าเรามันก็เอาเลือกที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าเราไม่ทำตามโครงการพอดีเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะผมว่านี่เป็นเรื่องที่แบบอันนี้ก็คือเสียใจมากที่มีคนพูดอย่างนี้นะ
1: ตอนนี้ทุกคนทำงานเต็มที่ครับนะครับถ้ามัวแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่มันก็จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงไปมากขึ้นนะครับ

0: วัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิจิตรมณีนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพก็คลี่คลายไปเยอะแล้วอาจจะเหลือท่วมขังอยู่ในบางชุมชนซึ่งกทม.ก็กำลังเร่งระบายน้ำออกนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาตกลงที่เกิดทำให้กทม.น้ำท่วมมากขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรแน่นอนเรื่องฝนตกการแจ้งเตือนพูดกันไปแล้วมีอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะพื้นที่ที่ไว้รับน้ำหรือว่าแก้มลิงของกรุงเทพมหานครมันถูกไม่ให้ความสำคัญถูกลดจำนวนถูกยกเลิกไปหรือเปล่าวันนี้กทม.ออกมาปฏิเสธแล้วฉะนั้นวันนี้จะคุยกันว่าตกลงปัญหาจริงๆของเรื่องแก้มลิงในกรุงเทพมหานครมันไม่พอมันไปถูกยกเลิกในบางโครงการหรือไม่นะครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณณัฐวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมเริ่มจากคุณณัฐวิทย์ก่อนก็แล้วกันเมื่อวานตั้งข้อสังเกตในสภาคลองรับน้ำบึงรับน้ำคลองคูบอนนะมันคืออะไรอ่ะปูพื้นฐานข้อมูลให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อน
1: อย่างนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านมีพระราชดำริเรื่องคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งอันนี้ก็มีไว้เพื่อป้องกันกรุงเทพนะครับคราวนี้ในคันกั้นน้ำนี้เนี่ยหลังคันกั้นน้ำเนี่ยมันจะต้องมีบึงแก้มลิงนะครับซึ่งอันเนี้ยมีอยู่ต้องมีอย่างนี้คราวนี้ก็เลยมีการหากันว่าแล้วบึงแก้มลิงเนี่ยคือควรจะเป็นตรงไหนบ้างในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มอบหมายประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยดูแลเรื่องน้ำโดยตรงเราก็จะได้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรไปเอาเปลี่ยนจากสลัมเป็นบ้านมั่นคงอยู่ริมคลองเปรมประชากรของลาดพร้าวและส่วนหนึ่งก็งานพลเอกประวิตรก็คืออันนี้แหละก็คือหาบึงรับน้ำหรือแก้มลิงที่อยู่หลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริในขณะนั้นเนี่ยในยุคนั้นก็2560ก็มีการได้มาหลายบึงคือมันเหมือนกับว่าตรงไหนจะรับน้ำได้บ้างที่เป็นแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติส่วนมากแล้วจะเป็นพื้นที่ดินในส่วนของเอกชนก็ต้องระบุว่ามีตรงแปลงไหนนะครับพอกระบวนการนั้นเกิดขึ้นก็มีการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละจุดว่าชาวบ้านเขายอมไหมนะครับก็มีทั้งบึงรับน้ำที่คนยอมและไม่ยอมนะครับปัญหาคือที่ผมมีปัญหามากผมตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2564เนี่ยก็คือบึงที่ประชาชนเขายอมแล้วเจ้าของที่ดินเขาไม่คัดค้านเขาอยากเห็นว่าเรื่องนี้มันจำเป็นต้องมีแล้วล่ะถ้าไม่มีมันจะลำบากเพราะว่ามันมีปัญหาตอนปี2554น้ำท่วมใหญ่ก็ผมก็ไปโฟกัสหนักที่บึงหนึ่งคือบึงคูบอนนะครับซึ่งบึงคูบอนเนี่ยท่านผู้ชมจะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะ
0: เดี๋ยวนิดเดียวก่อนจะไปลงรายละเอียดเรื่องบึงคูบอนผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องแก้มลิง
1: ครับ
0: ท่านก็ไม่ได้ระบุพื้นที่ว่าให้ไปสร้างตรงไหนถูกไหม
1: ท่าน
0: นี้ตรงกันไหมข้อมูลนี้
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ okay. แนวกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริมันคือพูดง่ายๆคือมันต้องแนวนี้มันถูกกั้นผ่ากรุงเทพมาแล้วต้องทำแก้มลิงเพื่ออุ้มน้ำเก็บเก็บน้ำผิวดินต่างๆเนี่ยทางฝั่งซีกตะวันออกเพราะซีกตะวันออกมันจะเป็นพวกทุ่งนาและส่วนมากนะครับต้องไปหาว่าแต่ละแก้มลิงคืออะไรและยุคนั้นพลเอกประยุทธ์ก็คือทำตามแนวพระราชดำริ
0: okay.
1: ก็คือไปหาว่าตรงไหนบ้าง
0: จะทำตรงไหนไม่ทำตรงไหนตรงไหนคุ้มตรงไหนเหมาะไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่ได้ทำตามแนวพระราชดำริถูกต้องนะ อันนี้ตรงกันไหมเพราะว่าผู้ว่ากทมท่านก็พยายามจะอธิบายเรื่องนี้
1: ครับอย่างนี้ครับต้องพูดตรงไปตรงมาว่าท่านไม่ได้บอกว่าบึงไหนแต่ท่านบอกว่าต้องมีบึงแก้มลิงหลังคันกั้นน้ำเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อความชัดเจน
0: แล้วคนปฏิบัติก็ไปหาพื้นที่
1: ก็ต้องไปหาพื้นที่เพราะฉะนั้นพอลุงตู่มาแกก็หาวิธีการว่าทำยังไงที่จะทำตามพระบิดในเรื่องนี้ได้นะครับก็ไปหาบึงก็ได้บึงมาหลายบึงแต่ว่าแต่ละบึงมันต้องเป็นไปตามความเห็นของประชาชนเขายอมด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับก็ต้องไปทำประชาพิจารณ์กันให้เกิดขึ้นก็มีการทำประชาพิจารณ์กันยุคนั้นหนักเลยครับ
0: โอเคคุณอัธวิทย์โฟกัสไปที่บึงรับน้ำคลองคูบอนเอาขึ้นภาพมาประกอบนะครับว่าบึงรับน้ำคลองคูบอนนี่ครับคุณอัธวิทย์
1: ทำไมผมมาที่บึงรับน้ำคูบอนบึงอื่นๆเนี่ยมันเกิดอาการว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันโตเร็วมากในโซนกรุงเทพตะวันออกแล้วเขาเข้าไปซื้อที่แล้วชาวบ้านจัดสรรให้ชาวบ้านไปหมดแล้วผมเลยไม่กล้าไปแตะเพราะผมเนี่ยเริ่มมาศึกษาเรื่องนี้ตอนปี2564อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือผมศึกษาหลังจาก60ผมมา64แล้วเพราะฉะนั้นหลายบึงที่ผมเสียดายโอกาสไปก็คือว่ามันกลายเป็นจัดสรรไปแล้วอาจารย์แต่บึงนี้มันยังไม่ได้จัดสรรผมเลยสนใจเลยเริ่มที่อันนี้แหละมันเป็นบึงครูของผมก็เลยมาที่คูบอนนะครับคูบอนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นสภาพพื้นที่ของมันจะเป็นแอ่งตรงกลางมันเป็นพื้นที่เกษตรเป็นนาเป็นสวนเกษตรมันจะต่ำกว่าปกติแล้วก็รอบๆนี่นะครับเป็นบ้านจัดสรรหมดเลย นะครับเช่นหมู่บ้านปัญญารามอินทราเนี่ยหมู่บ้านปัญญาอินทราตรงนั้น
2: จะอยู่รอบๆ
1: ใช่หมู่บ้านเสนาพาร์ควิวหมู่บ้านเสนาพาร์คแกรนหมู่บ้านมันธนารามอินทราหมู่บ้านชัยพฤกษ์รามอินทราหมู่บ้านเสนาวิลล่ารามอินทราหมู่บ้านเดอะทาราพวกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ล้อมไอ้บึงนี
0: ้เดี๋ยวนะที่เรียกว่าบึงเนี่ยแต่สภาพปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้เป็นบึงที่รับน้ำได้ขนาดนั้น
1: วันที่ผมไปดูมันเป็นพื้นที่บึงรับน้ำเดี๋ยวคุณจอร์นต้องเข้าใจคำนี้ก่อนต้องเข้าใจคำคีย์เวิร์ดอีกคำนึงเขาใช้คำว่าเมืองฟองน้ำเมืองที่มันเป็นเมืองสำคัญเนี่ยมันต้องเป็นมีจุดซับน้ำเป็นฟองน้ำไอ้จุดเนี้ยมันเป็นฟองน้ำซึ่งดึงน้ำเก็บเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดการขุดในพื้นที่130ไร่นี
0: ้
1: มันจะเก็บน้ำได้ซึ่งเขาก็เลยมีการทำแบบกันออกมาว่าถ้ามีการขุดใน130ไร่จะเก็บน้ำได้เท่าไหร่ก็คือเก็บได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตร
0: สำหรับคลองคูบอน
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนในพื้นที่โดยรอบยอมไหม
1: ยอมในขณะนั้นเนี่ยตอนปี60เนี่ยมีการทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านยอมรวมไปถึงเจ้าของที่ดินที่มาในวันนั้นด้วย
0: เ
1: ขาก็ยอมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ปี2014ที่เลวร้ายมากนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็มีเอกสารเขาจะเป็นเอกสารอย่างเงี้ยครับหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นเอกสารอันนี้เป็นที่เขาทำ
0: วันที่ทำประชาพิจารณ์
1: แล้วเขามีเอกสารหน้าตาแบบนี้ครับแจกเพื่อให้รู้ว่าบึงคูบอนจะเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: โดยในนี้เนี่ยมีการกำหนดราคาไว้ด้วยนะครับเป็นราคางบประมาณในการดำเนินงานในส่วนของค่าที่ดินอยู่ที่254ล้านบาทซึ่งในขณะนั้นมันตกเฉลี่ยไร่ละประมาณ1.9 ล้านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไร่ละ1.9 ล้านไหวไหมดูแล้วโอเคไหมราคานี้วันนั้นเขาก็คุยกัน
0: ซึ่งยุคนั้น
1: ตกผลึก
0: ผู้ว่ากทมคือพลตบเอกอัศวินละ
1: ยุคนั้นเป็นคุณอัศวินละท่านผู้ว่าอัศวินแล้ว
0: ในขณะที่พยายามจะทำบึงคูบอนให้เป็นแก้มลิงถูกครับ
1: ยุคนั้นเนี่ยมันขานรับกันอย่างนี้ลุงป้อมพลเอกประวิตรสั่งมาผู้ว่าอัศวินผู้ว่าอัศวินเป็นผู้ว่าแต่งตั้งนะ
0: มาจากคสช.
1: มาปุ๊บก็เขาลิงก์เชื่อมกันพอเชื่อมกันปุ๊บมันก็เลยไปลุยคลองเปรมประชากรได้แล้วก็มาลุยในจุดนี้ก็เกิดอาการพัฒนาต่อพอชาวบ้านเขาผ่านประชาพิจารณ์เสร็จเรียบร้อยก็มีการตั้งของงบประมาณซึ่งปรากฏว่างบประมาณเนี่ยครับมันมีเอกสารของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยได้ทำรายงานขึ้นมาแล้วก็ระบุชัดนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้วและได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน62คือพูดง่ายๆคือประชาพิจารณ์ผ่านตังก็มีนะครับจากนั้นปุ๊บระหว่างนั้นก็คือจะต้องผ่านกระบวนการ2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตามมติครม.ปี2500คือการเจรจาถ้าเกิดว่าคุยกันได้ก็ซื้อกันเลยถ้าคุยกันไม่ได้ก็ต้องออกเป็นร่างพระกฤษฎีกาในการเวรคืนก็เลยมีการทำสองขาขาหนึ่งก็คือว่ามีการคุยกันเขาเรียกว่ามติครม.ปี2500คือการปรองดองคุยกันได้แล้วคุยกันกับอีกอันหนึ่งคือเตรียมทำร่างพระกฤษฎีกาเวรคืนก็ปรากฏว่ามีพระกฤษฎีกาเวรมีร่างพระกฤษฎีกาเวรคืน
0: คือจะสมัครใจหรือจะบังคับโดยกฎหมาย
1: ใช่ครับมี2วิธีอันไหนคุยได้ก็คุยไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายบังคับปรากฏว่าก็มีการทำตัว
0: ร่าง
1: เรียบร้อยแล้วร่างฉบับนี้เนี่ยผู้อำนวยการเขตในขณะนั้นก็เอาไปแปะไว้ที
0: ่ดูภาพต่อไป
1: ก็เอาไปแปะไว้ในพื้นที่นะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยตัวข้างล่างถ้าซูมนิดนึงแต่มันไม่ค่อยชัดนะคร
0: ับ
1: มันคือ30พฤศจิกายน2564นะครับก็64ก็ไปแปะป้ายนี้ไว้อยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเขาแปะป้ายนี้ตอนนั้นตอนปี2067เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องผังเมืองกทมพอดีผมก็ขอไปตรวจตรงนี้หน่อยว่ามันยังอยู่ไหมสภาพก็ไปผมไปตรวจดูก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งก็เรียนท่านผู้ชมว่าสรุปก็แปลว่าบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่130ไร่ณโครงการขนาดนั้นในปี2060ค่าที่ดินที่ชาวบ้านคุยกันแล้วจะตกอยู่ที่ไร่ละ1.9 ล้านอยู่ที่จำนวน254ล้านบาทประชาพิจารณ์เรียบร้อยผ่านงบประมาณตังมีเรียบร้อยร่างพระราชกฤษฎีกาในการใช้ในการเวรคืนก็มีครบพอปรากฏว่าปลายปีนั้นล่ะครับพอปี65ก็ยังแผนนี้ก็ยังอยู่นะครับ อยู่ในแผนงานของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครคืออยู่ในแผนนี
0: ้
1: เขาจะบอกปี65คร
0: ับ
1: นี่คือแผนของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเขาจะบอกเลยครับพื้นที่รองรับกักเก็บน้ำภายในคันกั้นน้ำเนี่ยตามในพระราชดำริมีอะไรบ้างเขาก็ลิสต์รายการบึงนี้ยังอยู่ในนี้เป็นรายการที่9แต่พอกลางปี65พอคุณชาติชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบึงนี้หายไปเลย
0: และความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ณขณะนี้คือ
1: ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในปี2567ที่ผมไปดูเนี่ยก็คือว่าบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์ณตรงนั้นที่เขา
0: ดูภาพต่อไป
1: เป็นเจ้าของโฉนดเขาเป็นเจ้าของโฉนดส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยในบึงรับน้ำเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยที่เป็นสีเหลืองรอบๆนะครับในส่วนหนึ่งที่ผมหาเจอนะครับก็เป็นโฉนดที่เขาขอซอยโฉนดคือจัดสรรมันต้องซอยโฉนดเนาะเขาซอยไปแล้วขอจัดสรรแบ่งไปในปี2562เพราะฉะนั้นแปลว่าเสนาเขาตรงนั้นเขามีหมู่บ้านเสนานิคมเขามีหมู่บ้านเสนาอยู่แล้วแต่เขาขยายเฟส2เฟส3เขาออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะขยาย
0: แปลว่าคนถือครองที่ดินเดิมก่อนที่จะมีความพยายามจะเป็นบึงเนี่ยมีทั้งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ
1: ่ครับ
0: และ
1: ชาวบ้าน
0: มีชาวบ้านเจ้าของเดิ
1: ม
0: ถูกไหมเวลาจะเวนคืนก็ต้องเวนคืนทั้งหมดอ่ะจะใครถือเจ้าใหญ่เจ้าเล็กอะไรก็ต้องเวนคืนทั้งหมด
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้พอเขาเลิกเวนคืนเมื่อปี65ตอนที่ผู้ว่าชาชาติเข้ามา
1: จริงๆเขาไม่ได้พูดว่าเขาเลิกเวนคืนเขาแค่ระงับ
0: กฤษฎีกา
1: เขาแค่ไม่ไปต่
0: อ
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ว่าชาชาติเนี่ยเขาจะเดินต่อเลยก็คือเตรียมตั้งเงินในการตามมติครม.ปี2500ในการปรองดองตั้งเงินจ่ายไปอาจารย์โอเคกับผมนะครับจ่ายเงินกับวิธีหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่ยอมนะครับงั้นก็ส่งพระราชกฤษฎีกาให้มีผลใช้บังคับแล้วบังคับนี่คือกระบวนการที่ผู้ว่าปกติเขาจะทำ
0: แต่พอไม่ทำผล
1: ผู้ว่าชาติไม่ทำ
0: ตรงกันข้ามในทางที่ดินก็คือเอาไปพัฒนาไปเป็น
1: ครับพอท่านไม่ทำปั๊บเน
0: ี่ยจัดสรรได
1: ้ที่ผมบอกว่าผมเริ่มมาดูปี64เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือที่ดินครูผมเลยพอผมดูเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำก็เริ่มเข้าใจแล้วพอเขาไปแปะป้ายมันต้องชาวบ้านเขาจะรู้หมดว่าที่แปลงนี้มันต้องโดนเวนคืนตั้งแต่ปี60ราคาที่มันก็ไม่ขึ้น
0: เพราะคนกลัวนี
1: ่คนกลัวสิ
0: ว่าเดี๋ยวซื้อไปแล้วจะมาเวนคืนในภายหลัง
1: ผมถึงบอกไงมันเลยตกไร่ล้านเก้าเมื่อปี60ไงแต่พอโครงการตั้งแต่ปี65เนี่ยท่านผู้ว่าชาติไม่ไปต่อราคาที่ดินมันก็ต้องไปอยู่แล้วมันก็ต้องขึ้น
0: ตอนนี้จะไปเวนคืนก็แพง
1: เราไม่รู้อยู่ที่ว่าท่านกล้าออกพระกฤษฎีกาเวนคืนหรือเปล่าแต่ที่น่าแปลกใจคือเมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในผังเมืองกรุงเทพมหานครใช่ไหมที่เราทำร่างผังเมืองอยู
0: ่ภาพต่อไป
1: พอไปดูในภาพต่อไปปี67ที่ผมบอกอ่ะมันเริ่มทำประชาพิจารณ์เรื่องผังเมืองกรุงเทพมหานครพอไปดูพื้นที่ที่ควรจะเป็นบึงคูบอนซึ่งเป็นโครงการกรุงเทพมหานครเงินพร้อมแล้วมันไม่มีอยู่ในผังเมืองคุณจอร์ดถ้ามันไม่มีผังเมืองอยู่ในผังเมืองที่ดินราคาขึ้นไหมครับชาวบ้านลือกันว่าตรงนี้ทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยมีร่างพระบัญญัติผังเมืองโทษทีมีร่างพระกฤษฎีกาเวนคืนมาติดไว
0: ้มันไม่ขึ้นหรอก
1: มันไม่ขึ้นหรอก
0: เพราะคนกลัว
1: แต่พอไอ้ผังนี้ออกว่าไม่มีอยู่ในผังเมืองเลย
0: ก็ก่อสร้างอะไรได้ปกติ
1: ทำอะไรได้ปกติเป็นสีเหลือง
0: สีเหลืองนี่แปลว่าอะไรนะอาจารย์พิษครับ
2: ที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย
0: ก็จะสอดรับกับ
2: ที
0: ่
2: ดินเตี้ยได้ที่ดินโลไร
0: หมู่บ้านจัดสรรนะพูดง่ายๆถ
1: ู
0: กไหมก็จะสอดรับกับที่คุณอัธวิทย์บอกเมื่อสักครู่ว่าก็เริ่มมีการมาซอย
1: ถูกต้องคร
0: ับ เริ่มมีการจะเริ่มพัฒนา
1: ถูกต้องคร
0: ับพื้นที่โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย
1: ์ใช่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่64-65ผมทวงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าก็พยายามทำหน้าที่แบบนั้น
0: ใน
1: ฐานะประชาชนคนหนึ่งนะตอนนั้น
0: เนื่องจากวันนี้ก็ทางกทม.ไม่ได้มีใครมาชี้แจงแทนผมก็จะเอาข้อมูลจากกทม.มาถามแย้งคุณอัธวิทย์ก็แล้วกันนะเอาประเด็นแรกก่อนย้อนกลับไปภาพแรกก็ได้บึงคูบอนรับน้ำได้ประมาณสัก870,000ลูกบาศก์เมตรถูกไหมครับนี่นะกทม.ไปประเมินดูแล้วว่าทำตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเพราะว่าแก้มลิงเนี่ยมันจะต้องมีระบบเอาน้ำเข้าออกตัวคลองด้วยเพราะว่าแก้มลิงมันต้องเชื่อมกับคลองคูบอนถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเปิดตอนไหนทะเลหนุนไม่หนุนจะระบายออกตัวไหนเอาเข้ามาเก็บไว้ก่อนพอไปลงทุนอะไรเข้ามากๆเนี่ยตีราคาประมาณ10,000 กว่าล้านไม่คุ้มสำหรับการลงทุนแบบนี้สู้ไปทำอุโมงค์ไปทำวิธีอื่นมีอีกตั้งเยอะและไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำตามแนวพระราชดำริเพียงแต่ประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่คุ้มค่าคุณอัธวิทย์มองยังไง
1: คือวันนี้คุณชัชชาติเนี่ยออกมาแถลงข่าวหลังจากที่ผมให้ข่าวเรื่องนี้ไปในสภาเมื่อวานท่านก็ออกมาบอกว่ามันใช้11,000 ล้าน มันไม่คุ้มผมจะเรียนท่านว่าตอนท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านพูดบึงคูบอนและบึงบางชัน
0: ซึ่งบึงบางชันนี่เป็นอีกหนึ่งบึงที่สมัยลุงป้อมไปหามาว่าจะทำบึงไหนเป็นแก้มลิงบ้าง
1: ถูกต้อง okay. เขาพูดบึงคูบอนและบึงบางชันมูลค่า11,000 ล้านทำไมถึงเอาบึงบางชันมาปนกับสิ่งที่ผมพูดบึงบางชันเนี่ยมันอยู่ไปที่มันอยู่ใกล้ถนนราคาประเมินต่อไร่เนี่ยมันห่างกว่านี่ไม่รู้กี่เท่าตัวคนละเรื่องผมถามบึงคูบอนท่านไปเอาบึงบางชันตัวเลขมารว
0: ม
1: และที่สำคัญตัวเลขที่ท่านพูดอ่ะเป็นตัวเลขวันนี้แต่ท่านไม่คิดว่า ถ้าท่าน
0: ทำวันนั้น
1: มันจะราคา254ล้านบาทถ้าท่านทำปี2565ท่านเดินเข้ามามันก็จะราคา254ล้านบาท
0: เฉพาะค่าที่ดินนะ
1: เพราะอะไร
0: เฉพาะค่าเวรคืนนะ
1: เฉพาะค่าที่ดินและโครงการตอนทำประชาพิจารณ์บอกพันล้านพันกว่าล้านยังไงที่โครงการนี้ก็ไม่เกิน 2,000 ในกรณีบึงคุ้ม
0: พันล้านนี่คือการขุดการทำระบบระบายน้ำอะไรให้มันใช้ได้จริง
1: ๆใช่ครับเพราะว่าประจักษ์พยานณขณะนั้นมีหมดครับตอนที่กรุงเทพมหานครชี้แจงยังไงโครงการนี้ก็ไปถึง 2,000 ล้านนะครับแต่ถามว่าพอท่านมาพูดวันนี้แล้วท่านไม่เอาบึงนี้ใส่ในร่างผังเมืองที่มันก็ไปสิครับมันกลายเป็นพื้นที่สีเหลืองมันกลายเป็นพื้นที่ที่จัดสรรได้ราคาก็ไปสิครับ
0: คุณอนุทิน
1: บอกว่าผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ยังทันนะเพราะว่าผังเมืองเนี่ยมันรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่9พฤศจิกายนถ้าท่านพูดว่าชาติชาติจะกลับใจจะรับน้ำในบึงนี้ท่านก็เอาไปใส่ในตัวร่างให้ผังเมืองได้
0: เมื่อกี้ผมถามกลับสมมติว่าปัจจุบันนี้บึงนี้เป็นบึงรับน้ำเป็นแก้มลิงแล้วได้ขนาด 870,000 แล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรกรุงเทพที่เจอฝนขนาด300ขนาดนี้
1: ที่เคหะ
0: คือตอนนี้ในมุมคนฟังเนี่ยเหมือนกับคุณอัธวิทย์มองว่าโอ้ถ้ามีบึงนี้นะกรุงเทพคงรอดไปแล้วไม่ท่วมแล้ว
1: เอาดูความใหญ่ตามที่นักวิชาการเขาบอกนะเขาบอกว่าน้ำในเคหะคลองจันเนี่ยอยู่ที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตรอันนี้รับได้ 870,000
0: ก็เกือบ3เท่า
1: เกือบ3เท่าที่รับคลองจันอันนี้สิ่งที่เขาบอกมาเพราะนั้นความใหญ่ของมันคือมันใหญ่มากนะ100กว่าไร่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เพราะนั้นอันนี้ผมก็คิดว่าแล้วต้องถามว่าโจทย์ว่าวันนี้หมู่บ้านปัญญารามินทราเป็นยังไงพื้นที่รอบๆตรงนี้เละไปหรือยังถ้ามีบึงนี้ท่านไม่เละคราวนี้ถ้าไล่กันโจทย์แบบนี้มันคือสิ่งที่ผมถึงบอกไงบึงนี้มันคือครูผมเพราะผมเนี่ยเบื่อกับบึงก่อนหน้านี้ที่พูดว่าราคาที่ดินมันแพงแล้วทำไม่ได้แล้วจัดสรรไปเรียบร้อยชาวบ้านเข้ามาอยู่แล้วแต่อันนี้ผมอยู่ตอนทำคลอดมาตั้งแต่มันยังเป็นท้องนาเป็นยังพื้นที่เกษตร
0: ถ้าทำตอนนั้น200กว่าล้านเท่านั้นเอง
1: ใช
0: ่
1: จนผมได้รับคำตอบเดิมเลยในสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่วันแรกก็เดี๋ยวจะไปแบบนี้หรือเปล่าแล้วผมก็คิดไม่ถึงว่าท่านผู้ว่าชาติชาติจะเดินมาทรงนี้และผมย้ำนะครับผมพูดตรงไปตรงมานะหมู่บ้านเสนาเดเวลลอปเมนต์ที่ใช้พื้นที่เสนาต่างๆแล้วขยายไปเนี่ยกรรมการผู้จัดการก็คือคนที่เป็นเจ้าของนั่นแหละแล้วเป็นอำนาจจัดการเนี่ยพอคุณชาติชนะเลือกตั้งในสมัยแรกเขามาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่พอผู้ว่าชาติสมัย2โครงการนี้พับไปแล้วนะครับพอสมัย2มาเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านอยู่ในสมัยแรกเจ้าของโครงการกรรมการผู้จัดการ
0: เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
1: อันนี้ผมไม่ได้ว่าบริษัทเขาผิดนะเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่ดินเพียงแต่ว่าต้องถามใจท่านชาติชาติเองว่าเกรงใจ
0: ว่าเพื่อนร่วมงานตัดสินใจนั้นมัน
1: เกิดจากอะไรและที่สำคัญที่ผมตกใจก็คือมันไม่อยู่ในร่างผังเมืองอยู่ในผังน้ำกรุงเทพมหานครผังเมืองฉบับนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีการใส่ผังน้ำลงไปปกติมันจะบอกถนนบอกถนนบอกลำคลองบอกอะไรเที่ยวนี้มันใส่ผังน้ำลงบึงรับน้ำลงไปด้วยผมก็เลยคิดว่าแปลกดีนะกรุงเทพมหานครประชาพิจารณ์เสร็จแล้วทำทุกอย่างครบหมดแล้ว
0: แต่ไม่
1: ใส่ไปในผังเมืองฉบับใหม
0: ่อาจารย์พิษฟังเรื่องราวแล้วในฐานะนักวิชาการเอามองยังไงเรื่องนี
2: ้คือโอเค
0: หรือยังติดใจประเด็นไหนฟังคอมเมนต์หน่อย
2: ก็รู้บ้างผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วแต่ว่าเราต้องมองทั้งหมดตรงนี้เป็นข้อสงสัยบวกกับข้อกล่าวหาด้วยของคุณอัธวิทย์นะครับแต่มันก็มีหลายคือมันก็สำหรับผมได้ผมฟันธงไปประการแรกเนี่ยนะมันยังไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความล่าช้ามันมีทั้งเรื่องความล่าช้าแล้วก็ข้อสงสัยของคุณอัธวิทย์ว่าความล่าช้ามันมีเหตุจูงใจหรือเปล่าแต่ทั้งหมดที่เรารู้เนี่ยมันคือความล่าช้าแต่โดยความล่าช้าของเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนคืออันแรกมันยังไม่ถึงความล่าช้าคือว่าการป้องกันน้ำแบบที่พูดคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแล้วทั้งในแง่ผังเมืองเองที่ดินแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงด้วยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแนวพระราชดำริใช่ไหมครับมันจะถูกนำไปปฏิบัติได้ยังไงใช่ไหมครับมันไม่ได้ว่ามีแผนสำเร็จแล้ว
1: ถูกต้อง
2: มันคือแนวพระราชดำริว่าถ้าจะแก้ปัญหาฝั่งตะวันออกควรจะมีแนวกั้นน้ำส่วนคำถามว่าแนวพระราชดำรินี้ใช้ได้จนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตยังไงต้นทุนเท่าไหร่อีกเรื่องนึงอันนั้นก็ต้องไปว่ากันนะครับทีนี้เรื่องมันก็มาถึงว่า ในแนวพระราชดำริเรื่องคันกั้นน้ำอย่างคุณอัธวิทย์บอกเนี่ยก็คือมันจะต้องประกอบด้วยการมีองค์ประกอบของแนวกั้นซึ่งจะกั้นเฉยๆก็ไม่ได้กั้นมันต้องถ้ามันกั้นมันจะพังได้มันก็ต้อง
0: มีบึง
2: ต่างๆบึงต่างๆเนี่ยมันก็โดยธรรมชาติของฝั่งนี้เราอย่าเพิ่งเรียกว่าบึงตรงนั้นเราไม่รู้เป็นบึงหรือเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่มันท่วมอยู่ถูกไหมฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่มันท่วมอยู
1: ่
2: แล้วคนชาวบ้านเขาก็หรือเราก็มองว่ามันเป็นบึงถูกไหมแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เป็นบึงแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งมันมีการขอเวรคืนแล้วมันมีทั้งสองเรื่องเจรจากันเสร็จแต่มันเป็นการเจรจากันเสร็จในวันนั้นแต่มันยังไม่ได้ทำสัญญาว่าจะซื้อขายกันเลยถูกไหมแล้วสองก็คือก็อาจจะต้องเวรคืนแต่ไอ้การว่าเวรคืนเนี่ยนะครับกฎหมายมันเปลี่ยนได้สมัยพลเอกเปรมแล้วว่าการเวรคืนนั้นให้คำนึงถึงราคาตลาดด้วยดังนั้นการเวรคืนมันไม่ใช่ว่าถ้ายุคก่อนพลเอกเปรมเนี่ยการเวรคืนเนี่ยมันต้องเวรคืนเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมคือคุณจิ้มเอาแล้วคุณไม่ต้องจ่ายราคาตลาดก็ได้แต่ว่า
0: ห
2: ลังยุคพลเอกเปรมมามันมีการเปลี่ยนกฎหมายใช่ไหมครับว่าการเวรคืนเนี่ยราคาก็หมายความถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณจะไปเวรอีกวันราคามันก็ขึ้นนะผมพยายามจะบอกว่ามันมีมิติเรื่องความล่าช้าซึ่งชาต้องตอบมันไม่ได้ตอบเฉพาะเชิงวิศวกรรมมันต้องตอบในเชิงระบบราชการด้วยว่าระบบเราต้องตามเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับมันตั้งแต่ช่วงว่าทำไมมันล่าช้าตั้งแต่ก่อนผมขึ้นจนผมขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของความผัวพันกับบริษัทที่ปรึกษามันก็คือความล่าช้าของระบบราชการด้วยซึ่งมันยิ่งช้าต้นทุนมันก็ยิ่งสูง
0: ใ
2: ช่ไหมครับพอต้นทุนสูงปุ๊บ
0: มันก็ไม่คุ้ม
2: ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีข้อสงสัยแล้วก็เรื่องที่สองที่ต้องตอบก็คือว่ามันอยู่ตรงไหนในผังเมืองใช่ไหมครับเอางี้มันอยู่ตรงไหนในร่างผังเมืองเราใช้คำนี้ให้มันละเอียดหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนในร่างผังเมืองร่างผังเมืองนี้ท่ามกลางข้อสงสัยเยอะๆที่ประชาชนไม่เคยสนใจเลยเนี่ยนะครับมันเริ่มโผล่มาทีละจุดที่คนต้องเริ่มสนใจนะครับเพราะผังเมืองไม่ใช่เรื่องเทคนิคนะเวลาพูดเป็นเทคนิคหมดเลยมันเป็นข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันเป็นรัฐธรรมนูญท้องถิ่นนะครับมันก็คือ local constitution ก็คือว่าคุณจะอยู่ร่วมกันน่ะนี่คือข้อตกลงที่คุณจะอยู่ร่วมกันน่ะฉะนั้นคำถามก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาใส่หรือไม่ใส่ตามอันแรกตามหลักวิชาหรือเปล่าตอบได้ไหมในทางหลักวิชาหรือ2มันหายไปเพราะว่าในเมื่อมันแพงนะก็อย่าเพิ่งเขียนลงไปแล้วมันอาจจะไปมีผลใช่ไหมครับแต่ผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยมันถ้าล่าช้ามาตั้งแต่ยุคเริ่มแล้วเขาจะเริ่มทำตั้งปี2500ประกาศฉบับแรก2530ก็คือเมืองมันพัฒนาไปจนกลายเป็นทิศ
0: ทาง
2: อ
0: ื่นๆขีดสีทีหลัง
2: คุณระบายสีทีหลังคุณระบายสีทีหลังก่อนแล้วคุณก็พยายามปรับสีซึ่งรอบนี้
0: เดี๋ยวเรื่องผังเมืองรวมณขณะนี้ผมจะถามใจที
2: คำถามจะมี2ส่วนส่วนที่สงสัยในแง่ความล่าช้าผมพยายามแบบพูดให้ทุกฝ่ายได้ออกมาคุยกันได้หนึ่งคือความล่าช้าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็อย่าไปพูดเรื่องว่าไม่ทำตามราชธรรมเนียมอะไรเลยมันเป็นเรื่องดีเทลของการนำไปปฏิบัตินะครับแต่ว่าความล่าช้าของบึงนี้กับข้อ2ก็คือว่าแล้วทำไมบึงเนี้ยที่คุยกันแล้วเคยมีแผนเนี่ย มันถึงหายไปในร่างผังเมืองนี้เขามีความคาดหวังอย่างไรหรือว่าเขาคิดว่ามีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้นะครับคือผมพยายามพูดเพื่อให้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแน่นอนหรือไม่แน่นอน
0: แต่
2: ว่ามันเป็นข้อสงสัยพยายามมองว่าคุณอัธวิทย
0: ์
2: ตั้งคำถามที่กทมต้องตอบในความหมายว่าตอบเพื่อความเข้าใจไม่ได้
0: ตอบได้ว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้มันก็จะมาเวทว่าที่คุณเอาออกจากข้างบนเป็นเพราะอะไร
2: สงสัยในประเด็นเหล่านี้มันไม่ใช่การกล่าวหาทางการเมืองเพียวๆ
0: คุณอัธวิทย์นะผมขอไล่ไทม์ไลน์อีกทีนะหลังปี54น้ำท่วมใหญ
1: ่
0: ก็มีแนวคิดว่ากรุงเทพมหานครจะต้องมีพื้นที่รับน้ำมากขึ้นถูกไหมแต่แนวพระราชดำริเนี่ยมีมานานแล้วลุงป้อมก็ไปให้ทีมไปหาว่าตรงไหนแล้วก็สอดรับมาถึงพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านอดีตผู้ว่านะพอมาปี6062อะไรช่วงนี้หาพื้นที่ได้แล้วเริ่มทำประชาพิจารณ์เตรียมจะออกร่างพระราชกฤษฎีกาแล้วเพื่อจะเวรคืน
1: ค
0: ำถามคือจังหวะนั้นผู้ว่าชาติไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไอ้จังหวะที่ไปติดป้ายที่คุณอัศวินมาตั้งข้อสังเกตภายหลังว่ามันทำให้ราคามันตกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคผู้ว่าชาติ
1: ถูกต้อง
0: และถ้าคุณจะทำจริงทำไมคุณไม่ทำให้จบตั้งแต่ก่อนปี65ที่ผู้ว่าชาชาจะเข้ามาฉะนั้นผู้ว่าชาชาเข้ามาถ้าเขาเห็นเขาก็มีทีมของเขาอ้าวทุกคนก็ตัดสินใจอาจจะคิดไม่ตรงกันประเมินไม่เหมือนกันทำอย่างอื่นคุ้มกว่ามันก็ได้ไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเหมาทั้งกระบวนการว่าเป็นโทษผู้ว่าชาชาคนเดียวอันนี้ผมถามแทน
1: ครับคุณจอดถามดีครับในป้ายใบนั้นที่ติดเอาไว้มันติดวันที่30พฤศจิกายน 2564มันคือสิ้นปีจะข้ามไป65แล้วนะครับและในช่วงเวลานั้นสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำก็คือว่า1ก็เจรจาไปด้วยเขาเรียกว่ามติครม.ปี2500คือเรื่องของการปรองดองเจรจาว่าถ้าเกิดว่าคุณโอเคก็ไม่ต้องโดนบังคับแล้วแต่ราคาซึ่งราคาวันนั้นน่ะชาวบ้านเขาโอเคแล้วสิ่งที่ผมเป็นประจักษ์พยานในความรู้สึกนั้นที่เราอยู่เราก็จะพูดยังไงชาวบ้านเขายอมอ่ะเขายอมถูกขายในราคานี้เพราะเขาอยากจะช่วยพื้นที่บริเวณนี้ให้มันหลุดพ้นจากน้ำท่วมซ้ำซากจำเจเนาะเพราะคุณเห็นไหมพื้นที่รอบๆมันเป็นบ้านจัดสรรหมดยังไงน้ำมันก็ลงตรงนี้ครับอันนี้เขาก็โอเคแล้วคราวนี้คำถามคือว่าปลายปี64
0: ครับ
1: พอมันขึ้น65มันกระบวนการมันก็เดินต่อแต่มันมีการเลือกตั้งไงมันมีการเลือกตั้งผู้ว่าตอนช่วงเกือบกลางปีอ่ะช่วงต้นๆลงมาพฤษภาคมอาจารย์ช่วงนั้นก็
0: จำได้22พฤษภาวันรัฐประหาร
1: 65แถวนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนมือไปที่ชัดชาติคำถามคือว่าตอนคุณชัดชาติรับตำแหน่งป้องมาเลยอ่ะ65 2เดือน3เดือนทำไมมีคนไปตามเรื่องนี้ชาวบ้านที่เขาไปเขาก็ไปตามเรื่องนี้ที่สู้มาด้วยกันคุณหญิงคุณหมีที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็ไปตามไปคุยกับท่านรองวิษณุ2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ได้คำตอบว่าเขาพับโครงการนี้แต่ความเสียใจของผมเนี่ยมันเสียใจคือผมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นแค่นายชัดชาติสิทธิพันธ์เราพับโครงการแต่มันกลายเป็นว่าไม่อยู่แม้กระทั่งในผังเมืองไม่อยู่แม้กระทั่งร่างพระราชบัญญัติผังเมืองแปลว่าไอ้บึงนี้มันไม่มีวันมาแล้วแล้วผมไปตรวจที่ด้วยตัวผมเองก็พบว่าบึงจากเดิมที่มันเคยเป็นบึงลึกหมายถึงว่ามันเป็นพื้นที่เกษตรอาจารย์ที่มันเป็นลงไปข้างล่างอ่ะมันกลายเป็นโดนถมดินขึ้นมาแล้วแล้วถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาไปถมดินแล้วเขาก็ต้องมีคอสเพิ่มขึ้นมาอีกราคามันก็ถูกขยับขึ้นมาอีกมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดตั้งแต่แรกเลยว่าคือถ้าวันนี้มันยังอยู่ในผังเมืองอยู่นะที่ดินแบบนี้ราคายังไม่ขึ้นนะ
0: โอเคไอ้ส่วนที่ผู้ว่าชัดชาติทำมาแล้ว
1: ประเด็นนี้สำคัญมากนะถ้าคุณชัดชาติยอมให้ที่ดินแปลงนี้เป็นบึงรับน้ำอยู่ในพระบัญญัติผังเมืองนะว่าบริเวณนี้ต้องถูกสงวนห่วงกันเอาไว้เป็นบึงรับน้ำหรือพื้นที่รับน้ำ
0: คือยังไม่ต้องเวนคืนก็ได้
1: ใช่ที่มันยังไม่ขึ้นนะแต่พอคุณปลดไอ้นั่นออกแต่ความเป็นไม่อยู่ไม่ใช่ปลดอ่ะคุณไม่ใส่ไปในผังเมือง
0: ราคาขึ้นทันที
1: ขึ้นทีครับ
0: คือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาจะไปส่องดูว่าตรงไหนพัฒนาอะไรได้ถูกไหม
1: ถูกครับแล้ววันนี้มันตรวจต่อได้อีกด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่ได้ไปตรวจแล้วเพราะว่างานเยอะมากเกินไปแล้วเพราะดูแค่67ตอนนั้นนี่ไม่ได้ไปตรวจต่อนะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์กว้านซื้อที่เพิ่มอีกหรือเปล่าหลังจากที่ไม่อยู่ในพระบัญญัติผังเมือง
0: ฉะนั้นประเด็นคุณอัธวิทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำแต่มันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือเปล่าถูกไหมในมุมนี
1: ้ผมคือก่อนหน้าท่านมาเขาจะทำและเขาดำเนินเรื่องมาหมดแล้ว
0: แล้วทำไมก่อนตอนนั้นเขาไม่ทำให้เสร็จก่อนผู้ว่าชาติจะมาม
1: ันเป็นแหมโอน
0: ทำไมดึงมาช้าขนาดนี
1: ้มันไม่ได้ดึงช้านะผมว่ามันลงตารางนะมันลงตารางนะปี60ไล่ทำประชาพิจารณ
0: ์
1: ปี62เงินงบประมาณมาปี63ทำแบบพอปี64อ่ะกวาดให้หมดเลยกัน
0: คือไล่ดูจากไทม์ไลน์มันก็มาตาม
1: ใช่แล้วเวลาคุณเอาป้ายนี้ไปแปะคุณรู้ไหมป้ายนี้เกิดจากอะไรประชาชนเขาขอผู้อำนวยการเขตว่าให้แปะป้ายนี้นะให้โดดเด่นเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องการให้ราคาที่ดินมันขึ้นเขาต้องการให้ที่ดินมันอยู่แบบนี้ชาวบ้านไม่แตกตื่นอ๋อนี่คือเขากำลังจะทำเวรคืนแต่คุณว่าบริษัทยักษ์ใหญ่สังหาริมทรัพย์ก็เขากล้าจะขึ้นเฟส2ได้ในที่ดินที่เป็นบึงคูบอนคุณว่าเขาเอาอะไรมามั่นใจอ่ะบริษัทอสังหาริมทรัพย์นั้นเขามั่นใจขนาดเขาถมดินปลูกขึ้นโครงการใหม่อยู่ในบึงคูบอนที่มันอยู่ในเวรคืนเขาเอาอะไรมั่นใจครับ
0: คือรู้ข้อมูลก่อนหรือเปล่า
1: เขาเอาอะไรมั่นใจครับ
0: ว่าสมัยผู้ว่าชาติชาติจะไม่ทำต่อถูกไหม
1: ถูกครับผมต้องถามคุณชาติชาติว่าเขาเอาอะไรมามั่นใจครับเขามั่นใจได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้แล้วได้มาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่า
0: ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าตกลงถ้ามีแล้วจะรับน้ำได้เท่าไหร่มันจะเป็นเรื่องนโยบายที่มันไปโยงผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว
1: แต่ผมจะขออนุญาตพูดอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้มีเจตนาอะไรกับบริษัทนี้ก็ขอให้เขาขายการค้าได้รุ่งเรืองไม่ได้ด้านอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมคลางแคลงใจคือท่านผู้ว่าชัดชาติไม่ชนแล้วไม่สู้งานที่เป็นงานโครงสร้างระบายน้ำ งานสวนสาธารณะงานจัดแอโรบิกงานให้ร่างกายแข็งแรงท่านทำดีมากกับกรุงเทพมีความสุขอันนี
0: ้ผมมีข้อมูล
1: ด้านระบายน้ำผมผิดหวัง
0: ผมมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งจะมาเถียงแทนทางกทมคุณเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำบอกว่าก่อนปี65ก็คือก่อนที่ผู้ว่าชาชาติจะมาเนี่ยมีพื้นที่รับน้ำในกทมเนี่ย34แห่งความจุรวมกัน 13,468,000 ลูกบาศก์เมตรตัวเลขกลมๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีแล้ว38แห่งก็แปลว่าเพิ่มขึ้นมาอีก4แห่งในสมัยผู้ว่าชาชาติแล้วก็เพิ่มปริมาณการกักเก็บเป็น 13,712,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพิ่มขึ้นมาสักเกือบ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเขาก็ไปทำที่คลองรหัสถึงคลองครุทำที่บึงสีกันบึงสาธารณะราชพร้าวบึงวงเวียนบางเขนคือเขาก็ทำส่วนอื่นเพราะเขามองว่าส่วนนี้มันไม่คุ้มคุณอัธวิทย์มันไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกับคุณอัธวิทย์
1: เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้กี่ล้านลูกบาศก์เมตร
0: จาก 13,468,000 ก่อนปี65เพิ่มขึ้นมาเป็น 13,712,000
1: 13,700งั้นดูของผมบ้างไหมเอกสารสำนักระบายน้ำปี2565 33แห่ง13,540,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ประโยคนี้เห็นไหม 13.54
0: ก็ใกล้เคียงกัน
1: โทษทีต้องอ่านนี้ 13.54 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ใกล้เคียงกันนี่จะโม้ไปทำไมกับงานเก่าขอถามหน่อย
0: แล้วผมบอกให้นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 13,712,000
1: แล้วระบายได้จริงไหมแล้วรับน้ำท่วมกรุงเทพได้ไหมคือผม
0: ไม่เขาก็ถามกลับเหมือนกันไงว่าถ้ามีบึงนี้อีก 800,000 เนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: จะย้อนถามง่ายๆมากเลยคุณรู้ไหมใครดูสำนักระบายน้ำคุณรู้ไหมบึงรั้วน้ำคูบอนใครเป็นคนทำอดีตผู้อำนวยการระบายน้ำรู้ไหมเขาเป็นใครต่อมาเนี่ยเขาเป็นสำนักผอ.สำนักโยธาแล้วก็มาเป็นสำนักทำเรื่องผังเมืองคนนี้เขาเป็นอะไรรู้ไหมเขาเป็นปลัดกระทรวงเขาเป็นปลัดกรุงเทพมหานครไปถามเขาสิว่างานที่ชงมากับมือมันหายไปได้ยังไง
0: อาจารย์ทิศมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมที่ผมจะชวนคุยเรื่องผังเมืองต่อ
1: คือผมอย่างนี้นะเวลาตอบเนี่ยคุณชาชาติเองวันนี้ก็ตอบที่ผมผิดหวังคือแกตอบเลี่ยงผมบอกว่าที่ดินมันเท่าไหร่วันนี้ผมไม่ได้มาร้องให้ท่านออกท่านเป็นขวัญใจของคนกรุงเทพและผมก็ชอบสไตล์การทำงานท่านเพราะท่านเป็นคนพูดจาสุภาพแล้วใจเย็นนะวุฒิภาวะท่านสูงมากแต่ผมถามท่านสิท่านเอาบึงรับน้ำผมกลับมาได้ไหมคู่บอลแล้วที่ท่านมาตอบว่า 11,000 ล้านท่านตอบ2บึงแล้วท่านอยู่ดีท่านไปเอาบึงอีกบึงนึงที่ราคาคู่กันไม่รู้เท่าไหร่แพงมากบึงนั้นน่ะบางชั้นน่ะเอามารวมด้วย
0: คุณอัธวิทย์อยากรู้ว่าถ้าทำเฉพาะคู่บอลตอนนี้มันเท่าไหร่
1: ถูก
0: มันจะถึง10,000ล้านจริงหรือเปล่า
1: ท่านต้องตอบผมในประเด็นคู่บอลและผมจะให้จบประเด็นนะท่านรองวิษณุท่านรองผู้ว่า
0: ดูเรื่องการระบายน้ำ
1: ประชาชนที่ไปหาท่าน2ครั้งว่าจะไม่ทำโครงการนี้แล้วจะไปทำอุโมงค์ระบายน้ำคลองหนองบอนขอโทษนะครับไอ้อุโมงค์นี้มันอยู่มาแต่ต้นแล้วครับแล้วมันก็มีโครงการแก้มดิ่งด้วยครับวันนี้ท่านพูด1ไม่เอา2เหมือนเลือกระหว่าง1กับ2แต่ของเดิมมันคือ1และ2มีทั้งอุโมงค์มีทั้งแก้มลิงอย่า okay. ตอบประชาชนแบบนี้เพราะผลที่ตอบมาคือกรุงเทพมันท่วมและกรุงเทพตะวันออกมันระบายไม่ออกคือถ้าเราคิดแบบเดิมแล้วโตไปโตมายี่ประโยชน์หรอกผมว่าคุณเอาจริงๆดีกว่าคุณบอกมาเบิ่งรับน้ำคู่บอลคุณจะเอากลับมาไหม
0: อาจารย์พิษมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะให้ข้ามไปเรื่องผังเมืองที่กำลังเถียงอยู่นะขณะน
2: ี้ไอ้บอกว่ามันไม่มีเน
0: ี่
2: ยม
0: ัน
2: ไม
0: ่
2: มีดีเทลนะเช่นการบอกว่ามันไม่มีในผังเมืองเนี่ยมันเป็นคำที่บางคนตกใจแต่จริงๆเรากำลังถามว่าเดิมผังเมืองตรงนั้นมันสีอะไรใช่ไห
0: ม
2: มันต้องมีอยู่ในผังเมืองแต่ว่าผังเมืองมันอยู่ในสีอะไร
0: ก่อนจะมาเป็นสีเหลือง
2: ในสีเหลือง
0: เดิมมันสีอะไรปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสีอะไร
2: มันเป็นอะไร
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นเขียวเพราะว่าถ้าเกิดเราดู
2: เขียวลายนะ
1: ผมคาดว่ามันจะเป็นคืออย่างนี้เดี๋ยวขยายให้ท่านชมเข้าใจคือว่าผังเมืองที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือผังเมืองปี2556แล้วก็ถ้าได้ดูในหน้าจอสักหน่อยได้ไหมครับแล้วเรากำลังปรับมาผังเมืองปัจจุบันโซนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากในโซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยคุณจอร์ดเห็นไหมว่าปี56เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเขียวลายเขียวลายตรงนี้มันคือพื้นที่เกษตรอนุรักษ์พิเศษจำกัดการใช้งานเห็นไหมอยู่บริเวณนี้นะครับแต่พอมาดูโซนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันกลายแปลงเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้น
0: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุยแป๊บเดียวผมกลับมาอาจารย์พี่นิดเด
2: ีย
0: ว
2: ประเด็นตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี
1: ้ประเด็นมันอยู่นี
2: ่ประเด็นอยู่ตรงนี้
0: คืออาจารย์อยากจะรู้ว่าเดิมมันคือ
2: สีอะไร
1: คืออันนี
0: ้ตัวคู่บอลนะ
1: อันนี้ผมต้องยอมรับก่อนว่าผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้ว่าโซนกรุงเทพตอนออกเนี่ยมีการปรับสีจากสีเขียวลายเนี่ยมาเป็นสีเหลืองกับสีที่ไม่ใช่ลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างนี้ครับผมชี้แจงสั้นๆนะต อนปี67ผมสู้เรื่องนี้เขาตอบผมว่าอะไรรู้มั้ยเขาบอกเขาไม่เคยเอาออกจากผังเมืองนะเพราะผังเมืองปี56มันไม่เคยมีเขาไม่เคยเอาออกจากผังเมืองเขาไม่เคยลบออกจากผังเมืองมันตอบแบบนี้มันกวนเพราะอะไรเพราะปี56มันยังไม่มีโครงการไอ้บึงรับน้ำคูบอนไอ้บึงรับน้ำคูบอนมันเพิ่งมีปี60เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าพอคุณปี60เนี่ยแล้วคุณไม่เอาไปใส่ในผังเมืองปัจจุบันได้ยังไงที่เกิดในอนาคตคือมันตอบแบบเขาเรียกอะไร
0: เขาจะใช้ก่อนหน้านั้นจะเป็นสีอะไรแต่ว่าพอมันมีแนวคิดว่าจะเอามาเป็นบึงรับน้ำแล้วเนี่ยในร่างผังเมืองที่ประกาศกันอยู่ณขณะนี้ปี69เนี่ย
1: มันควรจะมี
0: มันควรจะมี
1: ครับ
2: แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตอนนี้คำถามใหญ่คือเขากทม.เขาก็อาจจะบอกได้ว่ามันไม่คุ้มในการทำแล้วมันไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคำถามเงินทวีมันเป็นคำถามที่กลับไปในปี65มากกว่าว่าทำไมถึงยกเลิกโครงการนี
1: ้
2: มันไม่ใช่คำถามปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันอาจจะบอกมันไม่คุ้มแล้วเพราะราคามันขึ้นแล้วถ้าตรงนั้นมันอยู่เขียวลายด้วยนะเขียวลายเนี่ยเขาให้พัฒนาเขาเป็นที่ดินอนุรักษ
1: ์อันนี
2: ้และระบุด้วยนะว่าเพื่อเก็บไว้รับน้ำแต่มันมีอะไรย้อนแย้งกันบางอย่างคือถ้าเขียวลายมันทำโครงการใหญ่บางอันได้มันจะสัตว์เล็กไม่ได้แต่ใหญ่ได้มันมีอะไรที่มันขัดกันอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นของคุณอัธวิทย์เนี่ยมันเป็นประเด็นว่าการยกเลิกอันนั้นเนี่ยมีแผนรองรับที่ดีพอในการแก้ปัญหา
0: วิธีอื่น
2: และน้ำท่วมในบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหนผมอาจจะไม่เห็นด้วยคุณอัธวิทย์ว่าต้องพูดว่าเพื่อเอาบึงนี้กลับมาคำถามมันคือคำถามว่าในการตัดสินใจแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปกระทบเบื้องสูงเลยนะคุณทำได้ดีพอไหมถ้าคุณไม่มีอันนี้เนี่ยแล้วในบริเวณนั้นเนี่ยคุณใช้อะไรทำแล้วปัจจุบันทำได้แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องทำมาตั้งแต่โบราณแล้วกทม.เวลาตอบก็ต้องไปอธิบายตรงนี้ว่าบริเวณเนี้ยถ้าไม่มีตรงนี้แล้วตอนนี้ทำไอโครงการที่อ้างว่าดีกว่าแล้วมันสำเร็จไหมใช่ไหมครับมันไม่ได้มาเถียงกันว่าวันนี้ถ้ามีบึงจะรับได้ไหมมันเป็นคนละเรื่องแล้วไงมันเป็นคนผิดฝาผิดตัวต้องถามว่าในปัจจุบันตอนที่ไม่มีอันนั้นแล้วแล้วตอนนี้มีโครงการอื่นที่ดีพอในการแก้ปัญหาตรงนั้นหรือเปล่า
1: ผม
2: อันนี้ต้องถามให้ดีนะ
0: ขออนุญาตแจ้งทีมงานก่อนขอคุยต่อในออนไลน์นิดนึงนะพอจบจากช่วงสดเพราะว่ายังมีเรื่องผังเมืองที่กำลังประกาศรับฟังกันอยู่นะขณะนี้เนี่ยจะได้ลงรายละเอียดกันในช่วงออนไลน์อีกแป๊บเดียวเอางั้นเอาในช่วงสดเนี่ยเอาเรื่องคูบอนให้จบก่อนนะคุณอัศวิทย์
1: ผมขอตอบให้จบประเด็นคือ

0: า
1: เขาก็ตอบไปในปี65แล้วหรือเปล่าว่าเขาก็ไม่ทำไงพอเขาไม่ทำเขาก็ไม่ต้องไปกำหนดในผังเมืองคุณอัธวิทย
0: ์วันนี้เขาตอบมาสาธารณะไหมวันนี้เขาตอบสาธารณะไหมวันนี้สิ่งที่ตอบมาบอกว่า
1: ไม่มีในผังเมือง
0: วันนี้เขาตอบแต่เพียงว่าเรื่องนี้มันต้องไปกระบวนการมันต้องเข้าสู่กระบวนการเวรคืนแต่เขาไม่พูดว่าเขาเอาไม่เอาเขาก็พูดสิที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ารองวิษณุบอกไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเนี่ย อันนั้นชาวบ้านเขาคุยกับรองวิษณุ2ครั้งที่ไปเจอคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พูดไหมว่าโครงการนี้ไม่เอาแล้วเขาตอบแต่เพียงว่ามันสูง 11,000 ล้านแล้วแถมไปเอาบึงบางชันที่มูลค่ามหาศาลเอามารวมกับอันนี้ด้วยถามแอปเปิ้ลไปตอบสับปะรดถามอย่างตอบอย่างเพื่ออะไรครับคือก็พูดตรงๆสิตกลงท่านจะทำไม่ทำ
2: ครับ
0: แค่นั้นแล้วมันไก่กับไข่วันนี้อย่าลืมนะร่างพระบัญญัติเวรคืนมันแปะอยู่หน้าที่นะครับร่างพระบัญญัติเวรคืนมันแปะอยู่หน้าที่นะครับถ้าเกิดว่าที่แปลงนี้มันยังอยู่ในผังเมืองควบคู่กันด้วยราคาที่มันจะไปได้ไงใครจะไปซื้อที่ที่มันเป็นพื้นที่ถูกเวรคืนน่ะใครมันจะไปซื้อที่ที่มีโอกาสเป็นบึงรับน้ำของกรุงเทพมหานครน่ะมันมีคนเดียวที่กล้าซื้อหรือกล้าซื้อเพิ่มคือคนเส้นใหญ่ไง
1: คนที่รู้ข้อมูล
0: แล้วรู้ข้อมูลแล้วมันจะไม่เกิดไง
3: แต่ตอนนั้นเนี่ยอ
1: าจารย์ว่าไงครับ
3: ทางบริษัทนั้นเขามีที่ดินเขาอยู่แล้วหรือยังอะไร
0: เขามี
1: เขาถือครองอยู่แล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับเขาถือครองครับเขาถือครอง
3: อันนี้คือคุณอ
0: าแต่ว่าผมหลังจากปีนั้นผมไม่ได้ไปรู้นะครับอาจารย์ว่าเขาซื้อเพิ่มหรือเปล่าก
1: ลับไปเอกสารหมายเลขสี่เอกสารหมายเลขสี่เอาดูอีกทีอ่ะเพื่อจะเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้อีกนิดเดียวก่อนจะจบรายการหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่
0: ค
1: ืออาจารย์พิกำลังคอยสังเกตว่าตอนที่เขาจะพยายามจะจัดสรรอาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรเนี่ยเขาถืออยู่แล้วหรือเปล่าถูกไห
3: ม
1: ถ้าเขาถืออยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลว่าราคามันจะขึ้นมันจะลงแค่เมื่อไหร่เขาจะเอามาพัฒนาจะเอามาจัดสรรจะเอามาขายเป็นหมู่บ้าน
3: แต่ให้เขาถือแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีนโยบายไม่มีโครงการเกิดเขาก็ทำได้ไงแต่คำถามก็คือคุณอาจารย์เขาต้องเคลียร์ตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าที่ผมคิดว่าเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องตอบสังคมก็คือว่าการยกเลิกอันนั้นเนี่ยแล้วมันมีสำหรับผมอะผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ผมสนใจว่าถ้ายกการยกเลิกโครงการบึงอันนี้แล้วกทม.มีโครงการอื่นรองรับที่ทำให้น้ำบริเวณนั้นมันไม่ท่วมหรือเปล่า
1: สองประเด็น
3: ผมไม่ได้ไปกับคุณอัธวิทย์ว่
1: า
3: เอาบึงนี้กลับมาผมถามว่าต่อให้ไม่มีบึงนี
1: ้ทำอย่างอื่นแล้ว
3: ทำอย่างอื่นไหมแต่คุณอัธวิทย์เนี่ยสงสัยเรื่องว่าตอนที่ไม่มีบึงอะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่า
0: คุณจอนคุณรู้ไหมประสบการณ์ผมมันบอกถึงความเจ็บปวด
2: ครับ
0: มันมีลำผมไม่พูดแล้วกันว่าใครเป็นใครท่านผู้ชมไปดูเองมันมีบึงหนึ่งมันชื่อบึงลำมอแตกลำมอแตกไปดูนะครับปัจจุบันเนี่ยลำมอแตกยังไม่สามารถทำเป็นบึงได้แล้วเพราะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ไปจัดสรรหมดเต็มรูปแบบแล้วไปดูชื่อสิครับว่ากรรมการบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นที่อยู่ในริมบึงมอแตกเนี่ยใครเคยเป็นประธานกรรมการบริหารแล้ววันนี้เขาดำรงตำแหน่งอะไรในกรุงเทพมหานครไปดูครับ
1: เชื่อมโยงคล้ายๆกับเคสคล้ายๆแบบนี้อ้าว
0: ไปดูครับ
1: ไปผมขออนุญาตลาทางทีวีก่อน
0: ผมถึงบอกว่าบึงคูบอนมันคือบึงที่เป็นครูสอนผม
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายแล้วผลคำตอบมันได้อะไรประชาชนจะได้อ้
1: าวเดี๋ยวขอลาทางทีวีก่อนคุยกันต่อในออนไลน์อยากจะทำความเข้าใจเรื่องผังเมืองที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นให้คัดค้านกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปติดตามทันโลกคุณกรุณากับพงศธร
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: รับบุ

ความสันติ ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนนะครับกลับมาพบกับพี่น้องนำเสนอตัวบทดุอาบทขอพรตัวบทความหมายแล้วก็แง่คิดที่เราได้จากดุอาที่ขอไปผู้ที่ขอดุอาในวันนี้นะครับจำตัวบทได้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าได้ความหมายด้วยยิ่งดีไปใหญ่และที่ดีที่สุดถ้าเราทราบว่าสิ่งที่ขอไปนั้นนะครับมันให้แง่คิดอะไรบ้างกับผู้ที่ขอดุอาในวันนี้นะครับเป็นหะดีษอยู่ในหนังสือมุวัตตะของท่านอิหม่ามมาลิกเป็นดุอาที่ขอให้รอดพ้นจากการฟิตนะห์ความวุ่นวายการทดสอบนะครับอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อิดาอารัตตาจริงๆตัวบทมีช่วงที่1นะครับอันนี้ผมนำเสนอช่วงที่2เป็นส่วนหนึ่งของหะดีษอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อิดาอารัตตาถ้าพระองค์นั้นประสงค์ต้องการฟินนัสให้เกิดแก่มวลมนุษย์ฟิตนาตันให้เกิดฟิตนะขึ้นถ้าพระองค์นะครับประสงค์ให้เกิดฟิตนะขึ้นนาฟักบิดนีโปรดเก็บชีวิตฉันอิไลกาไปยังพระองค์ก้อยรมัฟตูนในสภาพที่ไม่ถูกฟิตนะห์ด้วยเถิดดุอาในวันนี้ขอต่อล้อว่าถ้าหากแม้ว่าจะมีฟิตนะห์เกิดขึ้นฟิตนะห์นี่พี่น้องแปลได้หลายความหมายแปลว่ากาลียุคบางคนแปลแบบนั้นนะครับบางคนแปลว่าความวุ่นวายอันนี้แปลเยอะที่สุดความวุ่นวายความสับสนนะฟิตนะห์คือสภาพที่คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยพี่น้องถูกทดสอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความเท็จฟิตนะตุนอะมาเหมือนกับคนที่ตาบอดมองไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเท็จนะพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขอต่อล้อว่าให้เก็บชีวิตฉันไปให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากฟิตนะห์ด้วยเถิดผมทวนดุอาบทนี้ครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในหนังสือมุวัตเตาะห์ของท่านอิหม่ามมาลิกอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อิดาอารัตตาถ้าหากแม้ว่าพระองค์นั้นประสงค์มีความต้องการฟินนัสให้เกิดแก่มวลมนุษย์ฟิตนะตันให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นถ้าพระองค์ประสงค์ให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นนะฟิตนะห์กับมนุษย์เนี่ยฟักบิดนีได้โปรดเก็บชีวิตฉันอิไลกาไปยังพระองค์ก้อยคามัฟตูนในสภาพที่ไม่ถูกฟิตนะห์ด้วยเถิดอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อิดาอารัตตาถ้าหากว่าพระองค์นั้นฟินนัสประสงค์ต้องการให้เกิดแก่มนุษย์ฟิตนะตันฟิตนะห์ความวุ่นวายความสับสนฟักบิดนีได้โปรดเก็บชีวิตฉันอิไลกาไปยังพระองค์ร้อยฮอมัฟตูนในสภาพที่ไม่ถูกฟิตนะห์ด้วยเถิด นั่นคือในส่วนของตัวบทนะครับแล้วก็ความหมายดุอาในวันนี้ให้แง่คิดอะไรบ้างกับผู้ที่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าให้เลือกระหว่างฟิตนะห์กับตายเนี่ยขอตายดีกว่านะทำไมอิสลามถึงมองฟิตนะห์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตขนาดนั้นขนาดว่าให้เลือกระหว่างฟิตนะห์กับตายขอตายดีกว่าอันฟิตนะตุอัชดุมินัลกอดฟิตนะห์ในพี่น้องความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมากซะยิ่งกว่าการฆ่ากันซะอีกแน่นอนการฆ่านี่เป็นบาปใหญ่นะพี่น้องนะครับแต่ว่าการฆ่าเป็นการจบชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิของคนที่ถูกฆ่าแต่ฟิตนะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องผลพวงผลลัพธ์ของฟิตนะห์มันจะมีความเสียหายมากกว่าการฆ่าบางครั้งนำไปสู่การฆ่าที่มากกว่า1คนบางทีไม่ได้ทำไปสู่การฆ่าแต่นำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างสังคมเสียหายทั้งหมดวุ่นวายทั้งหมดสิทธิการอาธรรมเกิดขึ้นทั้งหมดตรงนี้เราถึงมองว่าฟิตนะห์นั้น
มีความร้ายกาจมากกว่าการฆ่าชีวิตเสียอีกผมขอยกตัวอย่างพี่น้องนะครับว่าเมื่อเกิดฟิตนะห์กับการฆ่าเกิดขึ้นเนี่ยนะทำไมเราถึงต้องหวาดกลัวกับฟิตนะห์มากกว่าขอย้อนตัวอย่างกลับไปที่สมัยคอลีฟะห์คนที่3ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานปกติเมื่อเรามองถึง ท่านนบีนะครับแล้วก็มองถึงคุรอฟะห์ราชิดีนบรรดาผู้ปกครองที่ทรงธรรมเราจะเห็นบทบาทของท่านอบูบักอัสซิดดีกเป็นคอลีฟะห์องค์ที่1นะสืบทอดจากท่านนบีเราเห็นการตัดสินใจบางอย่างของท่านอบูบักซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจของท่านนบีก็คือมีลักษณะที่โดดเด่นตอนนบีตายเนี่ยมีความสับสนเกิดขึ้นคนที่เป็นมุสลิมละหมาดอยู่ตามไม่จ่ายซะกาตจะทำยังไงท่านอบูบักเป็นผู้ที่ตัดสินว่าต้องทำสงครามคนเหล่านี้แยกระหว่างซะกาตกับละหมาดไม่ได้นั่นคือท่านอบูบักคอลิฟะห์องค์ที่1คนที่2คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบเป็นคอลิฟะห์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นาน11ปีสร้างผลงานมากมายนะครับได้รับฉายาว่าอันฟารุกผู้ที่แยกระหว่างความผิดกับความถูกขยายอาณาจักรมีความเด็ดขาดในการตัดสินมีความยุติธรรมเกิดขึ้นบทบาทโดดเด่นมากท่านอุมัรปัญหาคือคนที่3ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานมีผลงานอะไรบ้างที่เด่นที่สุดก็คือการรวบรวมกุรอานกุรอานที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่ารัสมุนอุสมานนี่สมัยท่านอบูบักมีการรวบรวมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารวบรวมมาทุกกิรออะห์เลยทุกการอ่านพอถึงสมัยท่านอุสมานมีความแตกแยกเกิดขึ้นบางคนอ่านแบบนู้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าท่านอุสมานก็รวมให้เกิดกิรออะห์แบบปัจจุบันนี้นั่นคือผลงานชิ้นที่หนึ่งของท่านอุสมานคราวนี้เมื่อมองในระบบการปกครองในสมัยท่านอุสมานถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าบางทีการแต่งตั้งนะครับผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะได้ครับการตอบโต้จากผู้คนว่าบางทีเอาคนใกล้ชิดเอาญาติสนิทมิตรสหายมาตั้งหน้าที่ให้ตำแหน่งสำคัญมีฟิตนะห์เกิดขึ้นและสุดท้ายผู้คนเนี่ยก็มาล้อมท่านอุสมานก่อนที่จะมีคนเข้าไปนะครับแล้วก็สังหารท่านอุสมานตอนที่อ่านกุรอานในประวัติศาสตร์บอกว่าเลือดเนี่ยเปื้อนที่มุสฮับตอนที่เสียชีวิต ที่น่าสนใจก็คือว่า ตอนที่คนเนี่ยมาปิดล้อมบ้านท่านอุสมานท่านอุสมานเนี่ยเป็นคอลิฟะห์อยู่มีอำนาจในการสั่งการแต่ว่าก็ไม่สั่งการให้ก็เรียกว่าตอบโต้คนเหล่านั้นให้จับให้ฆ่าซะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับยอมให้ตัวเองถูกฆ่าประวัติศาสตร์ก็เลยมองว่านี่คือสิ่งที่จุดยืนที่เราสมควรจะศึกษาจากชีวประวัติท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเมื่อมีฟิตนะห์เกิดขึ้น ตัวเองเนี่ยยอมที่จะถูกสังหารถูกฆ่ามากกว่าที่จะใช้วิธีการอื่นแล้วก็ฟิตนะห์ตรงนั้นมันจะมีมากกว่าเดิม นั่นคือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์นะครับมองแล้วก็สะท้อนมาว่าเอ๊ะจริงๆได้ที่ท่านนบีบอกว่าให้ตามสุนนะของฉันแล้วก็สุนนะของ บรรดาผู้ปกครองที่ทรงธรรมล้วนแต่มีลักษณะที่โดดเด่นเวลาต้องการความถูกต้องเนี่ยให้ดูท่านอุบักท่านอบูบักนะครับเวลาต้องตัดสินใจจะเลือกเนี่ยให้ดูแบบท่านอบูบักถ้าจะเอาความเที่ยงธรรมความเด็ดขาดให้ดูที่ท่านอุมัรและสุดท้ายถ้าต้องเลือก ระหว่างความเสียหายที่เกิดกับฟิตนะห์เนี่ยให้ดูแบบท่านอุสมานนี่คือเนี่ยคิดที่เราได้จากประวัติศาสตร์ว่าให้เลือกระหว่างฟิตนะห์กับความตายนั้นเลือกความตายดีกว่าทวนดุอาบทนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอัลลอฮุมาโออัลลอฮ์อิดาอารัตตาถ้าหากแม้ว่าพระองค์นั้นประสงค์ฟินนาสให้เกิดแก่มนุษย์
ฟิตนาตันฟิตนะความวุ่นวายฟักบิดนีได้โปรดเก็บชีวิตฉันอิไลก้าไปยังพระองค์รอยรอมัฟซูลในสภาพที่ไม่ถูกฟิตนะด้วยเถิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุ

0: รบ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนนางสาวอิซาพิมนวลศรีนางสาวอิซาพิมนวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมนวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมตอรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือ 13:30 น.ณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: หะดีษบทนี้ว่าด้วยเรื่องการห้ามจับมือกับผู้หญิงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่จับมือกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นหนุ่มสาวหรือว่าคนแก่ชราหะดีษบทนี้รายงานจากท่านหญิงไมมูนะห์นะครับได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนีละอุซาฟิฮุนนิซาอินนีละอุซาฟิฮุนนิซานะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะไม่สัมผัสจะไม่จับมือกับผู้หญิงฉะนั้นเป็นที่ต้องห้ามเลยนะครับในหลักของศาสนานะครับเด็กที่บรรลุศาสนภาวะผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วจนถึงผู้หญิงที่แก่ชรานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสัมผัสมือกับผู้หญิงเลยฉะนั้นเราจะเห็นได้อย่างเยอะมากที่แพร่หลายมากในสังคมบ้านเราจับมือกันมั่วหมดนะครับคนไหนจับได้คนไหนจับไม่ได้นะครับโดยเฉพาะวันอีดเนี่ยบางทีเราก็จับกันหมดนะครับทั้งที่ว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับได้นะครับหรือใครก็ตามที่เราแต่งงานกับเขาได้เนี่ยนะครับศาสนาไม่อนุญาตให้จับนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสัมผัสมือกับผู้หญิงเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนแก่ชรานะครับแต่บางทีบ้านเราเนี่ยหลักการนะครับก็ละเลยเยอะมากในเรื่องนี้นะครับก็ให้เราทั้งหลายนั้นโปรดช่วยกันตักเตือนแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการจับมือกับเพศตรงข้ามหรือจับมือกับคนที่เราสามารถที่จะแต่งงานได้อันนี้ศาสนาไม่อนุญาต

0: مؤصدة
1: พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหนึ่งในหลักอีมานหลักศรัทธาที่เราทุกคนนั้นจะต้องเชื่อมั่นเพราะว่าถ้าเราเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเรานั้นระมัดระวังจากสิ่งที่เป็นการกระทำบาปมากที่สุดนอกจากสิ่งที่เราเชื่อต่ออัลเลาะห์แล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นคือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันสุดท้ายวันที่เราทุกคนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะถูกสอบสวนทุกอย่างทุกการกระทําของเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์วันที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะถูกสอบสวนและถูกตอบแทนในสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้และแน่นอนในคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกไว้อย่างมากมายถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเยามุลกิยามะห์วันที่ทุกคนนั้นจะถูกฟื้นคืนชีพเยามุลฮิซาบวันที่เราทุกคนนั้นจะถูกสอบสวนเยามุลคุรูชวันที่เราทุกคนนั้นจะถูกลุกขึ้นมาจากสุสานสิ่งต่างๆเหล่านี้เยามุลคุลูดวันที่จะอยู่อย่างนิรันดรจะไม่มีจุดสิ้นสุดใครที่ได้สวรรค์เขาก็จะได้สวรรค์ตลอดกาลและใครที่ถูกลงโทษเป็นผู้ปฏิเสธตายไปในสภาพที่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่เขามีภาคีต่ออัลเลาะห์เขาก็จะอยู่ในนรกตลอดกาลพี่น้องผู้ศรัทธาครับฉะนั้นแล้วหากว่าเรานึกถึงวันอาคิเราะห์ให้มากนึกถึงนรกให้มากนึกถึงสวรรค์ให้มากมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยับยั้งการกระทำของเราเวลาเราคิดเราจะพูดหรือเราจะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยการนึกถึงบทลงโทษการนึกถึงสภาพของคนคนหนึ่งที่เขาจะพบเจอกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเหล่านั้นยับยั้งการกระทำบาปและสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลลอฮฺตาลาบอกว่าซาลิกุมยูอาดุบิมังกานะยุมินุบิลลาฮิวันยอมิลอาคิรและดังกล่าวนั้นพี่น้องครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์และจะถูกตักเตือนให้ถือปฏิบัติในสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงวันอาคิเราะห์หลังจากการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นการบ่งชี้ว่าวันอาคิเราะห์นั้นมีความสำคัญอย่างมากเราเกรงกลัวอัลเลาะห์แล้วเราก็จะต้องเกรงกลัวในวันหนึ่งที่เรานั้นจะถูกสอบสวนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูละยัจมะอันนะกุมอิลายอมิลกิยามะติลาไรบะฟีอัลเลาะห์คือพระเจ้าอัลเลาะห์คือผู้ทรงที่ถูกเคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวอย่างแท้จริงนะครับไม่มีอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมทุกสิ่งนะครับในวันกิยามะห์โดยที่จะไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวในวันนี้คือการศรัทธาเชื่อมั่นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษในหลุมฝังศพความสุขที่เราจะได้รับในกุโบร์และตลอดชีวิตหลังจากที่เราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะเป็นการเตือนสติให้เราได้ระมัดระวังเราจะทำซินาเราก็นึกถึงโทษที่เราจะได้รับเราจะกินดอกเบี้ยเราจะนินทาเราจะใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามพี่น้องครับให้เรานึกถึงสิ่งที่เราจะได้รับในวันอาคิเราะห์ผมยกตัวอย่างพี่น้องครับท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีผู้ชายคนหนึ่งมาพูดทำให้ท่านอุมัรนั้นโกรธมากแต่ท่านอุมัรก็ยับยั้งระงับความโกรธของท่านแล้วก็บอกกับผู้ชายคนนั้นบอกว่า ากว่าท่านต้องการที่จะให้ชัยฏอนนั้นมายุโยงฉันมายั่วยวนฉันในตำแหน่งหน้าที่ที่ฉันได้รับก็คือการปกครองอยู่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยไปทำร้ายท่านหากว่าฉันทำร้ายท่านในวันนี้อุมัรบอกกับผู้ชายคนนี้บอกว่าอะไรครับหากว่าฉันไปทำร้ายผู้ชายคนนี้และอะไรคือสิ่งที่ฉันจะได้รับในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธากับนี่คือท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่เกรงกลัวบทลงโทษในวันอาคิเราะห์ระงับตัวเองไม่ให้เกิดความโกรธเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปอาธรรมไปทำร้ายสิ่งใดก็ตามที่มันผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะได้รับโทษมากกว่าดุนยาหลายเท่าฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงบทลงโทษเหล่านี้เราก็จะมีความระมัดระวังตัวอย่างมากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เราได้กระทำความผิดพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์อะไรที่เรายังค้างบาปอยู่พี่น้องครับบาปของเราที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่มีการตอบัตที่ยังไม่มีการสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์พี่น้องอย่าลืมว่าในวันอาคิเราะห์ในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์นั้นบทลงโทษมันหนักหน่วงเสียเหลือเกินไฟนรกที่มันเผาไหม้น้ำร้อนที่มันเดือดน้ำหนองหลายประการพี่น้องครับผมยกตัวอย่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปผิดประเวณีมาคือทำซีนามากับผู้หญิงคนหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้ชื่อว่ามาอิสบินมาลิกท่านมาอิสบินมาลิกมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหะดีษบทนี้รายงานจากท่านบูไรดะห์นะครับเป็นหะดีษที่ถูกบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านมาอิสบินมาลิกมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ตะฮิรนีโอ้ท่านนบีช่วยชำระล้างให้ฉันหน่อยช่วยทำความสะอาดให้ฉันหน่อยนบีก็บอกว่าอิรจิฟัสตักฟิริลลาวะตูบะอิลัยให้กลับไปให้ไปขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ไปสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอท่านมาอิสบินมาลิกเนี่ยนะครับได้ยินคำพูดของท่านนบีแบบนี้เนี่ยก็เดินออกไปได้สักพักหนึ่งก็กลับมาอีกบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ตอฮิรนีท่านนบีช่วยชำระล้างให้กับฉันหน่อยเดินออกไปอีกก็เดินกลับมาอีกทำอยู่แบบนี้พี่น้องครับ4ครั้งด้วยกันจนกระทั่งว่าอะไรครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านมาอิสบินมาลิกบอกว่าบิมาอุตฮิรุกะมันมีอันใดหรือที่จะให้ฉันเนี่ยชำระล้างท่านจะให้ทำความสะอาดท่านท่านมาอิสบินมาลิกก็บอกว่ามินัซซินาฉันทำซินามาฉันล่วงละเมิดกับผู้หญิงคนหนึ่งมาพี่น้องครับมาหาท่านนบีและขอให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยชำระล้างความผิดอันนี้ให้หน่อยและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามผู้ชายคนนี้อีกว่าอะบีฮินมัจญูนอะบีฮินจูนูนท่านบ้าไปหรือเปล่าท่านนบีต้องการที่จะถามเขาเพื่อต้องการที่จะให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีสติดีไม่ได้พูดจาออกมาอาจจะถูกบังคับหรือว่ารูปของคนที่มีอาการมึนเมาหรือคนบ้าแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้บ้าและท่านนบีก็ถามต่ออีกว่าไปกินเหล้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าซอฮาบะห์ก็ทำการตรวจสอบไปดมกลิ่นว่าผู้ชายคนนี้ดื่มเหล้ามาหรือไม่ซอฮาบะห์ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดื่มเหล้ามาพี่น้องครับหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอะซะนัยตะท่านได้ทำซินามาใช่ไหมผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่านะอัมใช่ผมได้ทำซินามาฟะอามะรอบิฮิฟะรูจิมา และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการลงโทษด้วยกับการขว้างท่านมาอิสบินมาลิกซึ่งเป็นซอฮาบะที่ทำผิดพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราได้อะไรจากเรื่องนี้อะไรคือข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราผู้ชายคนหนึ่งที่ทำซีนามามาหาท่านนบีขอช่วยให้ท่านนบีนั้นช่วยชำระล้างความผิดของเขาที่เขาทำกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเขากลัวหากว่าเขาไม่ได้รับการลงโทษในดุนยาเนี่ยซึ่งแน่นอนบทลงโทษในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะหนักกว่านี้หลายเท่ามันหนักหน่วงกว่านี้อีกหลายเท่าพี่น้องครับเพราะนี่คือซอฮาบะห์ที่เขากลัวความผิดในวันนั้นเขาเลยรีบมาหาท่านนบีมาสารภาพบาปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับชำระล้างบาปของเราในดุนยาเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไปทำอะไรมากินเหล้าเล่นการพนันนินทาอาธรรมโกงทรัพย์สินของคนอื่นโกงที่ดินของคนอื่นโกงทรัพย์มรดกของพี่น้องของตัวเองทุกอย่างพี่น้องครับอย่าลืมว่าในวันนั้นเราจะถูกสอบสวนทั้งหมดนี่คือซอฮาบะห์ที่เขาสารภาพบาปยอมรับความผิดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรครับบอกว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีการกลับเนื้อกลับตัวของผู้ใดที่ประเสริฐมากไปกว่าการกลับเนื้อกลับตัวของท่านมาอิสบินมาลิกเพราะท่านยอมรับและก็รีบเร่งที่จะอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็บอกว่าหากว่าเอารูปแบบการตอบัตเอาความดีการตอบัตของท่านมาอิสบินมาลิกไปให้กับอุมมะห์นี้ประชาชาตินี้เนี่ยถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วพูดถึงความยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งที่เขาสารภาพบาปต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรีบที่จะได้รับการลงโทษเสียก่อนพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือคนคนหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ฉะนั้นแล้วใครก็ตามพี่น้องครับที่ยังอาธรรมต่อพี่น้องของเราเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับจงรีบเร่งที่จะจัดการให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เราทำเอาไว้ในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับพี่น้องดูตัวอย่างอีกหลายๆตัวอย่างหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีจากท่านหญิงอุมมุสลามะมีผู้ชายสองคนมาอยู่ที่หน้าประตูของบ้านของท่านหญิงอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทะเลาะกันเรื่องมรดกทะเลาะกันเรื่องมรดกพี่น้องฟังให้ดีนะครับสังคมมุสลิมเรามากมายที่ตัดพี่ตัดน้องกันเพราะว่ามรดกไม่พึงพอใจตามหลักการศาสนาผู้ชายสองคนนี้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทะเลาะกันเรื่องมรดกเสียงมาเสียงดังมาเลยที่ตัวบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับและท่านนบีก็ออกมานบีก็บอกว่าฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งการที่พวกท่านต่างหลายนำเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ก็เรียกว่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยมาหาฉันเนี่ยแน่นอนบางทีคนคนหนึ่งอาจจะรู้มากกว่าอีกคนคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกว่าเรื่องที่พวกท่านเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยเรื่องมรดกเนี่ยพวกท่านย่อมรู้ดีมากกว่าฉันเพราะศาสนานั้นจะตัดสินหรือผู้พิพากษาในศาสนาจะตัดสินตามหลักฐานที่ปรากฏฉะนั้นนบีก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าความลับหรือว่าหลักฐานมันเป็นจริงหรือไม่ แต่แน่นอนผู้พิพากษาหรือผู้นำก็จะตัดสินตามหลักฐานที่ปรากฏแต่ความในใจคุณจะไปโกงยังไงมาฉันไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้ชายสองคนนี้บอกว่าอะไรครับพี่น้องแน่นอนหากว่าฉันตัดสินไปแล้วและไอ้สิ่งที่ฉันตัดสินนั้นมันเป็นสิทธิ์ของมุสลิมซึ่งที่เราไม่ควรจะเอาเนี่ยฟาอินนามาฮิยะกิตอะมินันนารนั่นคือส่วนหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับจากนรกฟัลยะคุดฮาเอาลียะดะฮาจะเอาหรือจะทิ้งไว้นี่คือคำตักเตือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดระหว่างผู้ชายสองคนที่ทะเลาะกันเรื่องมรดกไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองพี่น้องครับไม่มีใครรับทราบข้อมูลหลักฐานเว้นแต่ตัวเราเองฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงเตือนกับผู้ชายสองคนนี้บอกว่าหากว่าฉันตัดสินไปแล้วแต่ในสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นท่านจะเอาส่วนหนึ่งจากนรกไปหรือว่าจะทิ้งไว้ให้กับพี่น้องของเขาด้วยกับความเป็นธรรมปรากฏว่าผู้ชายสองคนนี้กลัวพี่น้องครับกลัวที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เขาก็ตกลงกันและก็บอกว่าเอาไปนี่คือสิทธิ์ของท่านซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้คงจะเป็นข้อเตือนใจให้กับเรากับพี่น้องทั้งหลายว่าในวันกิยามะห์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกนำมาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะมาปรากฏต่อหน้าเราผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องครับถ้าเราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นมันก็จะช่วยยับยั้งความผิดที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้มากที่สุดวันที่เราจะต้องเกรงกลัวกับบทลงโทษอันหนักหน่วงและแน่นอนบรรดาคนในสมัยก่อนนั้นพวกเขามีความกลัวที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นบาปพวกเขามีความระมัดระวังอย่างมากที่สุดวันนี้มีใครบ้างล่ะครับพี่น้องลูกหลานของเราที่ทำซีนามาและก็มาบอกกับโต๊ะอิหม่ามผมไปทำซีนามาเนี่ยจะหาทางออกให้กับผมยังไงลูกหลานผู้หญิงผู้ชายแต่พี่น้องดูตัวอย่างซอฮาบะห์ที่เขามีความจริงใจในต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความจริงใจที่จะเขานั้นจะสารภาพบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามที่จะตักเตือนลูกหลานของเราเราอย่าบอกว่าทำยังไงก็ได้อยู่กันยังไงก็ได้อย่าท้องมาแล้วกันหรือว่าซื้อถุงยางอนามัยพกติดไว้ด้วยก็ได้อันนี้อย่าเป็นคำพูดที่ออกมาจากพ่อแม่พี่น้องครับอย่าใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราไม่มีความแตกต่างอะไรเลยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าสังคมมุสลิมของเราส่วนมากพี่น้องครับมองเรื่องซีนามองเรื่องการท้องก่อนแต่งเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วเป็นเรื่องปกติแต่พี่น้องอย่าลืมว่าโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั้นมันรุนแรงมากมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกนำขึ้นสวนสวรรค์ท่านนบีเดินผ่านกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอยู่ในสภาพที่เปลือยกายอยู่ในสภาพที่เปลือยกายแล้วก็อะไรครับพี่น้องถูกไฟเผาซึ่งมันอยู่ในตู้อบตู้คอร์เรกตู้เผาไฟท่านนบีถามญิบรีลบอกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยเขาทำอะไรมาญิบรีลก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่คือผู้ชายและก็ผู้หญิงที่ทำผิดประเวณีมาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลาย ขอให้เราตักเตือนซึ่งกันและกันระมัดระวังลูกหลานของเราและก็ไม่มีสิ่งใดที่จะยับยั้งลูกหลานของเราให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมนอกจากการอีหม่านต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงและก็เกรงกลัวต่อบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเกรงกลัวเนี่ยเราก็จะไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปและการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับตัวอย่างสุดท้ายหะดีษบทนี้พี่น้องกับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีจากท่านอบูฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งซื้อบ้านปรากฏว่าตอนซื้อบ้านน่ะนะครับผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปอยู่ในบ้านและปรากฏว่าไปพบหายทองคำอยู่ในบ้านนะครับอยู่ใต้ดินและไอ้คนที่ซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็รีบไปบอกไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันซื้อดินอย่างเดียวนะฉันไม่ได้ซื้อทองไอ้คนที่เป็นเจ้าของดินก็บอกว่ามันก็เป็นของท่านไปแล้วเพราะฉันขายไปแล้วและทุกสิ่งที่อยู่ในดินหรือว่าจะอยู่อะไรก็แล้วแต่คนที่เขากลัวพี่น้องครับเขาก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าไอ้ทรัพย์ที่เขาเจอในดินเนี่ยจะเอาไปทำยังไงเขาก็ไปหาผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาก็บอกว่าท่านเนี่ยมีลูกไหมอีกคนนึงบอกว่าฉันมีลูกชายอีกคนนึงก็บอกว่าฉันมีลูกผู้หญิงผู้พิพากษาคนนี้ก็บอกว่าฉะนั้นทรัพย์สินที่พบเจอนั้นนำไปเป็นค่าสินสอดระหว่างเด็กสองคนที่จะทำการนิกะห์กันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนในสมัยก่อนนั้นเขากลัวว่าสิ่งที่เขาจะเอาไปนั้นมันไม่ใช่สิทธิ์ของเขานะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์มันหนักยิ่งกว่านี้หลายเท่านี่คือรูปแบบนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เขาระมัดระวังตัวเองที่จะไม่กระทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์จะทำให้เรานั้นปฏิบัติคุณงามความดีมากขึ้นการอีหม่านต่อวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกนั้นจะทำให้เรานั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์มีความสันโดษมีความพอเพียงต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นนะครับและก็อดทนต่อบททดสอบในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้นี่คือส่วนหนึ่งที่จะนำมากล่าวให้กับพี่น้องที่จะเพิ่มพูนอีหม่านนะครับเรื่องนรกเรื่องบทลงโทษและสภาพของบุคคลในวันกิยามะห์มันจะทำให้เราเหล่านั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตในดุนยามากที่สุดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความศรัทธามากยิ่งขึ้นและก็ศึกษาดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะได้รับความสำเร็จในโลกนี้และในวันอาคิเราะห
0: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววะอิซาพิมนวลศรีนางสาววะอิซาพิมนวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมนวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกามะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมตอรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937ตอเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยยับนะอาดัมอินนะกะมาดะอูตะนีวะรอเจ้าตะนีแท้จริงเจ้านั้นจะไม่วิงวอนขอต่อฉันหรือหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากฉันเว้นแต่ว่าฉันจะอภัยโทษให้แก่เจ้าแปลว่าเมื่อเราขอดุอาอะไรก็ตามโดยเฉพาะดุอาที่เป็นการอิสติกฟารขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะตอบแทนเราด้วยกับการให้อภัยอยู่เสมอเพราะตัวแห่งการเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวนั้นไม่เคยปิดและจะไม่ปิดจนกว่า2เหตุการณ์อันไหนมาก่อนก็อันนั้นแหละอันแรกสุดก็คือวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกซึ่งหลายๆคนก็ประสบกับมันไปแล้วซึ่งเราไม่ทราบว่าเวลาไหนจะเป็นเวลาของเราแขกที่เราไม่อยากจะเจอแต่เราไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธนั่นคือมาลิกุลมูตทุกวัน5เวลามาลิกะห์มาเคาะประตูแล้วเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะแต่เราไม่รู้แต่มันจะมีวันนึงที่ท่านไม่ได้มาเคาะประตูแต่ท่านจะมาเรียกเราไปเลยแต่จะมาเรียกแบบไหนอายะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะอายะตุฮันนัฟซุลคอบีซะ2อย่างโอ้ชีวิตที่ดีงามจงออกมาสู่อัลเลาะห์มาสู่ความเมตตาการให้อภัยของพระองค์หรือโอ้ชีวิตที่ชั่วร้ายชีวิตที่ดื้อด้านจงออกมาสู่ความโกรธเกรี้ยวและการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาแน่นอนอันแรกสุดประตูกับเนื้อกับตัวจะปิดเมื่อวิญญาณถูกถึงลูกกระเดือกฮัตตาอยู่ก็เกิดกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะบอกโอ้ฉันขอเตาบัตตัวนะฉันขอกลับเนื้อกับตัวนะช้าไปแล้วอันที่2เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของซุยุติละวะยังเหลือประเด็นอีกประมาณ2ประเด็นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เรื่องของการซุยุตชุกรนะหรือว่าซุยุตขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับซุยุติลาวะในประเด็นของการอ่านในละหมาดนะที่ฉันนำเรียนไปแล้วว่ามี15ที่ด้วยกันคราวนี้ในละหมาดเนี่ยมันมีการอ่านกุรอานอยู่แล้วพี่น้องตอนไหนอ่ะก็ตอนหลังจากอ่านฟาติฮะห์เสร็จในรอกะอะห์ที่1แล้วรอกะอะห์ที่2ละหมาดไหนที่มากกว่า2รอกะอะห์ในละหมาดฟัรดูนะเช่นก็4เวลาทั้งหมดอ่ะพี่น้องมักริบมี3ซุฮรีมี4อัสรีมี4อิชามี4เนี่ย3 4เนี่ยไม่มีซูเราะห์และไม่มีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ให้อ่านเฉพาะฟาติฮะห์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรอกะอะห์ที่1และ2เนี่ยรอกะอะห์ที่1เนี่ยจะยาวกว่าเพื่อนคนเป็นอิหม่ามเนี่ยพี่น้องรอกะอะห์1เนี่ยจะยาวกว่าเพื่อนเลยทำไมอ่ะเพราะมีดุอาอิสติฟตะห์ด้วยและถ้าเกิดการอ่านซูเราะห์เนี่ยตามมารยาทก็คือรอกะอะห์ที่1เนี่ยให้อ่านยาวกว่ารอกะอะห์ที่2อันนี้เรากรณีที่อ่านเป็นอายะห์นะเช่นถ้าเกิดในรอกะอะห์1เนี่ยอ่าน30อายะห์ซูเราะห์ยาวเลยพี่น้องก็อ่านอายะห์1ถึงอายะห์ที่30พอรอกะอะห์ที่2อ่านต่อก็เหลือ15ครึ่งนึงเหตุที่ให้รอกะอะห์เนี่ยยาวรอกะอะห์แรกยาวเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มัสบุคนที่มาช้าเนี่ยได้ทันรอกะอะห์แรกบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านจำได้ไหมมีหะดีษรายงานบอกว่านบีเนี่ยเริ่มละหมาดอีกอมะแล้วชายคนเนี่ยไปทำธุระที่บะเกียตรงกูโบนะข้างมัสยิดนบีไปทำธุระที่บะเกียตอนที่ออกเดินทางไปทำธุระเนี่ยอีกอมะแล้วนะพอไปทำธุระเสร็จก็เดินกลับมาบ้านมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินจากบ้านไปมัสยิดปรากฏว่านบีเนี่ยยังไม่ลงรุกัวในรอกะอะห์แรกเลยแปลว่ารอกะอะห์แรกเนี่ยอ่านยาวมากไปทำธุระเสร็จแต่ที่บ้านเราเนี่ยพี่น้องแนะนำว่าไว้เว้นธุระไว้ก่อนไปละหมาดก่อนเพราะว่าอะไรถ้ากลับมาอีกทีเนี่ยอิหม่ามกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว นะก็อ่านพอประมาณถูกป่ะเออคราวนี้ถ้าอิหม่ามเนี่ยเขาอ่านเสียงดังเนี่ยมันก็มีปัญหาสิเพราะอะไรเพราะเราได้ยินเราก็จะรู้ว่าอิหม่ามเขาถึงอายะที่มีซะยะดะห์แต่ในกรณีที่มันเป็นละหมาดค่อยเนี่ยพี่น้องและอิหม่ามด้านอ่านซูเราะห์ที่มีซะยะดะห์และตัวเองรู้อยู่คนเดียวมะมูมไม่รู้ด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาละเกิดความสับสนเกิดขึ้นดังนั้นอิหม่ามมาลิกเนี่ยจึงบอกว่ามักรูห์นะถ้าอิหม่ามจะอ่านซูเราะห์ที่มีอายะห์ซะยะดะห์ในละหมาดค่อยท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็กล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจมักรูห์ในการที่จะติลาวะห์ในละหมาดที่อ่านค่อยแต่ไม่น่าเกียจและเป็นซุนแล้วก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเป็นละหมาดที่อ่านดังเพราะว่ามันจะไม่เกิดความสับสนเจ้าของหนังสืออัลบาฮรได้อัลบาฮรนะ ได้กล่าวว่าตามแนวทางของมัซฮับเรานั้นนะชอบให้กระทําการสุญูดในตอนท้ายก่อนให้สลามเพื่อป้องกันความสับสนของบรรดาผู้ที่ละหมาดตามทั้งหลายอันนี้พูดถึงคนที่อะไรอ่านในค่อยก็ไม่ต้องไปสุญูดตอนที่ในระหว่างนั้นหรอกไปสุญูดตอนท้ายเลยไปวันละหมาดเสร็จแล้วค่อยมาสุญูดกันอิหม่ามก็สุญูดของอิหม่ามไปเพื่อไม่เกิดความอะไรความสับสนน่ะสิคราวนี้พูดต่อว่าการสุญูดติลาวะห์ครั้งเดียวในการอ่านอายะห์ซะญะดะห์หลายครั้งแปลว่าสุญูดทีเดียวเลยแต่ว่าเราเนี่ยอ่านอายะห์ที่มีซะญะดะห์มากกว่า1ครั้งมากกว่า1ครั้งเมื่ออ่านอายะห์ซะญะดะห์หลายๆอายะห์ให้ทําการสุญูดครั้งเดียวก็ได้นะครั้งเดียวได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านอายะซะญะดะห์นั้นอ่านซ้ำๆกันหลายครั้งหรือได้ยินอายะดังกล่าวมากกว่า1ครั้งในมัสยิดเดียวกันเข้าใจไหมสมมุติในบางยีอยู่ด้านขวาเราเนี่ยแกก็อ่านซูเราะห์ที่จะมีซะญะดะห์บางยีที่อยู่ด้านซ้ายก็อ่าน

เห็นไหมตรงนี้ประเด็นตรงนี้บอกว่าสุญญ์ครั้งเดียวก็ได้ถ้าเป็นเรื่องที่เขาอ่านซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับหรือนั่งอยู่ในมัสยิดแต่มัสยิดเดียวกันนี่แหละแล้วมีการอ่านมากกว่า1ครั้งถ้าหากทำการสุญูดหลังจากการอ่านอายะซะยะดะห์ครั้งแรกมัซฮับฮานาฟีถือว่าเพียงพอแล้วส่วนความเห็นของอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีนั้นบอกว่าให้ทำการสุญูดอีกครั้งเพราะการอ่านแต่ละครั้งก็มีสาเหตุใหม่ก็เห็นต่างกันอยู่ว่าครั้งเดียวก็ได้หรือจะสุญูดทุกครั้งเลยก็ได้นะการสุญูดติลาวะห์ชดใช้มีไหมพี่น้องนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าชอบให้กระทำเป็นซุนนะห์นะให้สุญูดหลังจากอ่านซะยะดะห์หรือได้ยินการอ่านนั้นถ้าหากล่าช้าในการสุญูดการสุญูดนั้นไม่พ้นความรับผิดชอบของเขาก็ยังสามารถที่สุญูดได้ปรากฏว่าตรงนั้นอาจจะมีเหตุกำลังคุยอยู่สมมติเรากำลังพูดอยู่นะกำลังติดพันอยู่กับการสนทนาหรือทำอะไรสักอย่างนึงพี่น้องมันยังไม่สุญูดแต่ได้ยินแล้วแหละว่าคนคนนั้นก็อ่านสุญูดมีสุญูดติลาวะห์เขาอ่านผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องไอ้คนอ่านนี่กลับบ้านไปแล้วไอ้เรายังจำได้ว่าเรายังต้องเรายังมีซุนนะห์ให้สุญูดติลาวะห์อยู่เราทำธุระตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็สุญูดติลาวะห์หลังที่มันผ่านไปแล้วได้นะส่วนหากว่ามันผ่านไปนานเลยปรากฏว่าคุยธุระนานจนกระทั่งผ่านไปแล้วกลับมาบ้านแล้วพี่น้องกลับมาบ้านแล้วอันนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องมาชดใช้นะเพราะมันผ่านไปนานแล้วถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ยังไม่นานมากเนี่ยก็ได้นะครับ2การสุญูดชุกรหรือสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าส่งเสริมให้สุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เป็นซุนนะห์ฮุกมนะเป็นซุนนะห์สำหรับผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่ทำให้เขานั้นมีความปลื้มปิติยินดีหรือทรงทำให้อันตรายต่างๆนั้นแคล้วคลาดไปมีข่าวพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาแหกโค้งพี่น้องนะรถอาจจะเสียหลักแหกโค้งพลิกหลายตลบพลิกปั๊บอัลลอฮ์เมตตาคนคนนั้นใส่ขาดเข็มขัดนิรภัยก็เดินลงมาจากรถนะเดินลงมาจากรถทำอะไรพี่น้องลงมาสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเขาปลอดภัยแม้ว่ารถจะพังพี่น้องแต่คนเป็นไงรอดยืนลงมาสุญูดอันนี้ก็ได้เห็นไหมหรือมันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กับเขาเป็นเรื่องพิเศษตัวอย่างของฉันเลยตอนไปดูเกรดหรือดูอะไรนะดูคะแนนวิชาสุดท้ายพี่น้องนะช่วงซัมเมอร์ปีสุดท้ายเลยเหลือวิชาอยู่2วิชานะถ้าผ่านเอาแค่ผ่านนะพี่น้องไม่ต้องถึงดีนะเอาผ่านก่อนถ้าผ่านก็เรียนจบถ้าไม่ผ่านก็ถูกไล่กลับบ้านแล้วแปลว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะเพราะอะไรเพราะใช้โควต้าเขาครบแล้วพี่น้อง12เทอม6ปีแต่ก็เรียนครบโควต้าก็เลยว่าเด็กทุนเขาก็ต้องกำหนดหน่อยไม่งั้นเรียนไปเรื่อยๆก็เขาเรียกอะไรนะก็เดี๋ยวไปรับงบเขาใช่ไหมเขาก็มีบอกไว้ว่าต้องไม่เกิน12เทอมหรือ6ปีปรากฏว่าไอ้เราก็นะมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยทำให้ดีที่สุดแหละความสำเร็จมาจากพระองค์พอเวลาเห็นเกรดว่าผ่านเท่านั้นแหละพี่น้องนะอ๋อโลเราก็ลงไปสุญูดเลยเพื่อนก็ตกใจบอกเฮ้ยถึงขั้นลงไปสุญูดเลยเหรอก็แกนี่สอบมาตั้ง144หน่วยกิตแล้วไม่เห็นจะสุญูดเลยใช่ไหมวิชาอื่นเนี่ยแต่วิชานี้มันเป็นวิชาสุดท้ายแล้วไงที่จะทำให้เรานั้นได้ใบชาฮาดะห์กลับมาถามวิชาอื่นเนี่ยไม่ผ่านก็ซ่อมได้ถูกไหมครับนะเรียนใหม่ได้แต่นี่คือมันสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ได้จบละพี่น้องนะ

0: ถูกส่งกลับบ้านและเราก็เลยมีลงไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาก็อาจจะมองเป็นวิชาปกติทั่วไปหรือก็แต่สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องถูกป่ะบางคนเงินเดือนก้อนเนี้ยที่เขาได้มาเนี่ยสมมติเขาทำโปรเจกต์อันนึงแล้วได้เงินก้อนมาไอ้เงินก้อนเนี่ยเป็นเงินที่เขาจะได้ต่อจะพูดเหมือนกับเป็นต่อชีวิตของเขาอะที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมเป็นค่าเทอมลูกเป็นค่าโรงพยาบาล 20,000 เขาลงไปสู่อยู่ต่ออัลเลาะห์เลยที่อัลเลาะห์ให้เขาได้โปรเจกต์นี้มา 20,000 ได้เงินมา 20,000 เพื่อที่จะไปจ่ายค่ารักษาอยู่ถ้าไม่มีเงินค่ารักษาเขาก็จะให้ออกจากโรงพยาบาลสมมุติแต่อีกคนนึงในบัญชีมีอยู่3ล้านพี่น้องพอไปรับสตางค์มา 20,000 ก็อัลฮัมดุลิลละห์มีปัญหาขอบคุณอัลเลาะห์เหมือนกันแต่ขอบคุณโดยกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แต่บางคนลงสู่หยุดเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับเขาเป็นเรื่องที่มากมายสำหรับเขานะหรือคนรับอิสลามถามว่าคนมารับอิสลามกับท่านนบีเนี่ยกี่คนพี่น้องโหเยอะมีทั้งคนยากคนจนคนเดินพัดถิ่นมาคนอะไรมารับอิสลามแต่มีอยู่ครั้งนึงที่มีคนคนนึงที่รับอิสลามแล้วนบีลงสุญูดเป็นหัวหน้าเผ่าที่อยู่ในยะมันพี่น้องโดยการส่งท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยไปเรียกร้องเชิญชวนไปสอนอิสลามส่งมุอาซบินยาบันไปครั้งแรกก็ได้ขะเดกคนที่เป็นชาวบ้านแต่คนที่เป็นหัวเนี่ยเป็นหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าเผ่าเนี่ยยังไม่ได้รับหลังจากนั้นส่งท่านอาลีไปทำหน้าที่ดาวะต่อฮิดายะห์มาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราหน้าที่ก็คือทำไปสอนไปปรากฏว่าข่าวดีมาถึงวันที่ท่านอาลีกลับมาเขียนจดหมายกลับมาบอกว่าตอนนี้หัวหน้าเผ่าที่อยู่ในยะมันเนี่ยรับอิสลามแล้วนบีลงสุญูดเลยเอ๊ะแล้วชาวบ้านคนอื่นล่ะเหตุที่นบีลงสุญูดเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าหัวหน้าเผ่ายะมันเนี่ยข้าวแปลว่าลูกน้องไปหมดพี่น้องพอเราไปดูเรื่องประวัติศาสตร์การทำฮัจญ์คนที่มาจากยะมันเนี่ยนำมาโดยท่านอาลีเนี่ยจำนวนมากเลยพี่น้องมาทำฮัจญ์กับท่านนบีคือทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นมุสลิมหมดเลยถูกป่ะใช้ดาบใช่แล้วป่ะไม่ได้ใช้ดาบเลยนะใช้การไปเผยแผ่สัจธรรมโดยการพูดโดยการกล่าวส่วนที่ชามอันนี้มีสงครามเกิดขึ้นมีสงครามยะรมูมีสงครามอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ยะมันตอนใต้เนี่ยไม่ต้องคราวนี้พูดต่อความโปรดปรานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนได้ตังมา 20,000 เขาก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าโปรเจกต์อื่นเขาได้มาเป็นแสนอยู่แล้วแต่บางคนนี่ 20,000 นี่คือต่อชีวิตเขาเลยเขาก็ลงไปขอบคุณอัลลอฮ์หรืออุบัติเหตุแค้วคาดไปโรคภัยแค่เจ็บหายก็ลงไปสุญูดนะมีรายงานจากอบีบักรอได้กล่าวว่าเมื่อมีความปลื้มปิติยินดีมีข่าวดีมาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านก็จะก้มลงสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตาลาอบูรายงานบันทึกโดยอบูดาวูดอิบนุมาจาอัตติรมีซีหะดีษนี้เป็นหะดีษหะซันในรายงานของไบฮากีโดยสายรายงานหะดีษที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของอิหม่ามอัลบุคอรีได้กล่าวว่าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้ส่งสารนะได้ส่งสารถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงการเข้ารับอิสลามของเผ่าฮัมซานนะทันใดนั้นท่านนบีก็ลงสุญูดต่ออัลเลาะห์เมื่อเงยหน้าขึ้นจากสุญูดท่านก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลาฮัมซานอัสสลามุอะลาฮัมซานขอความสันติจงประสบแก่ฮัมซานขอความสันติจงประสบแก่ฮัมซานหัวหน้าเข้าพังเผ่าเข้าหมดเลยพี่น้องเผ่าฮัมซานซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในยะมันนี่ที่ฉันเล่าไปก่อนเมื่อกี้นะมีรายงานจากอับดุลเราะห์มานบินเอาฟได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปได้เดินออกไปฉันก็เดินตามท่านนบีไปจนกระทั่งท่านได้เดินเข้าไปยังสวนอินทผลัมท่านได้ทำการสุญูดอย่างนานเลยมากจนกระทั่งเราเกรง เราก็จนกระทั่งฉันเนี่ยเกรงว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงเอาชีวิตของท่านนบีไปสุญูดนานมากคือกลัวว่านบีจะเสียชีวิตฉันก็เข้าไปแล้วก็ไปดูใกล้ๆท่านและทันใดนั้นเองท่านนบีก็เงยศีรษะขึ้นมาพอดีเลยและท่านนบีก็กล่าวว่าเป็นอะไรกันหรือเป็นอะไรหรือท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ฉันจึงเล่าว่าฉันคิดว่าคิดในใจนะว่าท่านนบีเนี่ยอาจจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเอาไม่ถึงกับเสียกับเป็นลมหรือเปล่าท่านนบีจึงกล่าวว่าอินนาจิบรีลอะลัยฮิสสลามแท้จริงท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นกอลาลีได้มากล่าวแก่ฉันได้มาแจ้งข่าวได้มากล่าวแก่ฉันว่าอะลาอุบัชชิรุกะฉันจะแจ้งข่าวดีให้แก่ท่านเอาไหมอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลยะกูลุละกะแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่งได้กล่าวแก่ท่านว่ามันศ็อลลาอะลัยกะศ็อลลัยตุอะลัยฮิผู้ใดที่กล่าวศอลาวาตขอพรให้แก่ท่านนบีนะมันศ็อลลาอะลัยกะศ็อลลัยตุอะลัยฮิวะมันซัลลัมอะลัยกะซัลลัมตุอะลัยฮิผู้ใดได้กล่าวศอลาวาตให้แก่ท่านฉันก็คืออัลลอฮ์เนี่ยจะประทานพรให้ความเมตตาแก่เขาใครขอดุอาให้กับท่านนบีศอลาวาตแก่ท่านนบีอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาแก่คนคนนั้นและใครที่กล่าวสลามให้แก่ท่านนบีอัลลอฮ์ก็จะประทานความสุขสันติให้แก่เขาคนนั้นด้วยหลังจากนั้นท่านนบีได้กล่าวว่าฟาซายัตตุลิลลาฮิอัซซะวะญันชุกรฉันจึงสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรตินะดังนั้นเป็นเรื่องบัญญัติศาสนาให้เรานั้นดุอาให้นบีเยอะๆคำว่าดุอาทำไงศอลาวาตพี่น้องอัลลอฮุมมะศ็อลลีอะลามุฮัมมัดเวลาได้ยินชื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปทำเป็นทำนองทำนองอะไรนะพี่น้องศอลาวาตธรรมดานี่แหละเบาๆได้พี่น้องไม่ต้องเอาให้ลั่นบางทีแหมตั้งวงกันไม่ใช่ก็ศอลาวาตเบาๆนี่แหละทุกครั้งที่เราศอลาวาตนบีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะประทานความเมตตาให้และ10นะเราเนี่ยศอลาวาตนบี1ครั้งมันศอลลาอะไรใครก็ตามที่ศอลาวาตให้กับฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ถึง10ความเมตตาแก่คนคนนั้นเห็นยังถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนบีไหมเนี่ยเกี่ยวข้องกับนบีโดยตรงเลยนบีก็เลยลงไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นั้นได้บัญญัติฮุกุมได้บัญญัติหลักปฏิบัติศาสนาให้มีการศอลาวาตให้แก่ใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมจึงไม่แปลกทำไมนบีถึงสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์นานมากนะครับวันนี้จากลาเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกามะลุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโมตอเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือ 13:30 นณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น. ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: موتا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมฟังอยู่ในมัจลิสแห่งนี้เป็นมัสยิดชั่วคราวของมัสยิดนูรุญญะนะห์แล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมอันนี้เป็นไลฟ์สดใช่ไหมฮะครับผมประเด็นวันนี้ที่จะมาศึกษาร่วมกันเป็นหัวข้อที่ดีมากเป็นหัวข้อที่เราทุกคนจำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องรู้ไม่รู้เนี่ยถือว่าขาดทุนเลยเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตอบคำถามในกุบร์นั่นแปลว่าเราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องไปตอบคำถามและต้องเป็นการตอบคำถามที่ถูกต้องมันถึงจะสอบผ่านในหลุมศพฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งขึ้นชื่อว่ารากฐาน3ประการจริงๆแล้วอันนี้ชื่อแปลเป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยมีหนังสืออยู่2เล่มที่ชื่อคล้ายๆกันแต่ผู้ประพันธ์เนี่ยคือเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยได้ประพันธ์มาในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแปลว่าเล่มหนึ่งเขาประพันธ์เขาแต่งขึ้นให้เด็กๆท่องจำให้เด็กๆอ่านอีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็ให้นักศึกษาที่มีความรู้ในระดับหนึ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมสองเล่มนี้ชื่อใกล้กันฮะเล่มแรกเนี่ยชื่อว่าอัลอุซูลอัสซาลาซะอัลอุซูลอัสซาลาซะแปลว่ารากฐานสามประการเหมือนกันฮะแต่อีกเล่มหนึ่งที่ผมจะใช้เป็นเอกสารประกอบเป็นตำราประกอบบรรยายวันนี้เท่าที่มีเวลาส่วนว่าจะต้องบรรยายต่อเนื่องไหมในเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เล่มที่กำลังจะเอามาเป็นคู่มือในการบรรยายเนี่ยชื่อว่าซาลาซาตุลอุซูลเรียกว่าซาลาซาตุลอุซูลแปลว่าสามรากฐานตะกี้ชื่อว่าอัลอุซูลอัสซาลาซะอันนี้ซาลาซาตุลอุซูลมันจะใกล้กันนิดเดียวเนื้อหาโดยรวมไม่ต่างกันที่รายละเอียดเหมือนกับต้องการที่จะบอกว่าอัลอุซูลซาลาซะเนี่ยเป็นเหมือนแม่บทหรือตัวมาตั่นที่จะให้เด็กๆไว้ท่องจำเขาให้ท่องจำกันเลยนะ แต่ส่วนซาลาสตุอุซูลเป็นหนังสืออธิบายที่มีขนาดมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเหมาะกับบรรดานักศึกษาเหมาะกับผู้ที่มีระดับความรู้ที่ท่องตัวบทจำแล้วเนี่ยก็มาดูบทขยายในหนังสือซาลาสตุอุซูลมีสองเล่มนะเล่มแรกว่าให้เด็กท่องผู้ใหญ่ก็ท่องได้ฮะแปลว่าถ้าให้เด็กท่องเนี่ยเด็กยังท่องได้ผู้ใหญ่นี่ถือว่ายิ่งวายิบใหญ่เลยนะท่องได้ดีมากเลยนะเอาทั้งสองเล่มเลยใช่ไหมส่วนเล่มที่จะมาขยายความเนี่ยเป็นซาลาสตุลอุซูลเป็นสามรากฐานซึ่งในสามรากฐานนี้หรือรากฐานทั้งสามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะไปตอบคำถามนะต้องเตรียมพร้อมนะฉะนั้นการประพันธ์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการประพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะนำมาศึกษากันควรจะนำมาศึกษากันก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้เราได้เข้าใจก่อนว่าในหนังสือเล่มเนี้ยถ้าใครอ่านเผินๆคืออ่านแบบผ่านๆจะดูว่าดูเหมือนเนื้อหามันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอันนี้บอกสำหรับท่านที่อาจจะมีความรู้ที่อ่านตำราเป็นก็อยากจะบอกเป็นแนวทางว่าเวลาท่านอ่านหนังสือของเชคมูฮัมหมัดอิบนุลวะฮาบเล่มนี้เนี่ยอย่าพึ่งไปสรุปว่าทำไมหนังสือมันวนไปวนมาจริงๆเขาประพันธ์น่ะไม่ได้วนไอ้ที่วนเนี่ยคือเราน่ะไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็ดูเหมือนมันจะวนกันอ้าวเดี๋ยวดูนะอันนี้เอาพื้นก่อนจะได้เข้าใจท่านได้เริ่มไว้อย่างนี้ท่านได้เริ่มแรกของตำราเนี่ยบอกกับเราให้รู้ว่าสิ่งจำเป็นที่มุสลิมจะต้องรู้และเข้าใจเนี่ยมี4ประเด็นท่านเริ่มเรื่องนี้ก่อนท่านทราบไหมอ่ะบางคนเนี่ยเห็นหนังสือมันชื่อว่าอุซูลซาลาซะรากฐาน3ประการเวลาเริ่มบทมาเนี่ยไปอ่านหนังสือเขาเรียกว่าเขาเขียนว่าเอะอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์อันนะฮูยะญิบุอะลัยนาตะอัลลุมุอัรบะอีมะซาอิละที่บอกว่าโปรดทราบเถิดขออัลลอฮ์ได้ทรงให้ความโปรดปรานต่อท่านแท้จริงสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานั้นมีอยู่4ประเด็นบางคนอ่านตรงนี้บอกไหนละบอกอุซูลซาลาซะไหนละบอกรากฐาน3ประการเริ่มต้นมาก็บอก4เลยอันนี้รีบไปนิดนึงเขายังไม่ได้เริ่มเข้าเรื่องเลยเขาปูพื้นฐานก่อนไอ้4มัสอะลาเนี่ยอัรบะอูมาซาอิล4ประเด็นที่เชคมูฮัมหมัดได้กล่าวก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนอารัมภบทต้องการจะบอกให้รู้ว่ามุสลิมทุกคนจะต้องรู้ใน4ประการนี้จะต้องรู้ใน4ประการนี้ทีนี้ถามว่าใน4ประการนี้มีอะไรผมแตะผ่านเร็วๆที่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะท่านจะได้เข้าใจ1อัลอิลมุสิ่งแรกที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้ถือว่าเป็นความจำเป็นแล้วกันคือการมีความรู้ข้อที่หนึ่งเลยนี่อยู่ในบทแรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะอัลอิลมุคือการมีความรู้คำถามถามต่อว่าแล้วรู้อะไรนะ รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้เรื่องการเกษตรพอเวลาเขียนว่าอัลอิลมูในที่นี้ต้องถามว่าแล้วรู้อะไรเวลาถามว่ารู้อะไรเนี่ยก็แบ่งไปอีกว่าจะต้องรู้3ข้อคือ1มะอริฟะตุลลอฮ์ในข้อแรกเนี่ยนะแบ่งอีกไปอีกเป็น 1.1 1.2 1.3 แปลว่า1รู้ในเรื่องอัลลอฮ์2มะอริฟะตุนบีรู้ในเรื่องนบี3มะอาริฟะตุดีนิลอิสลามบิลอดิลละจะต้องรู้ในเรื่องของอัลอิสลามทีนี้การที่จะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครจะรู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นใครจะรู้ว่าอิสลามเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไม่รู้ด้วยสาเหตุอื่นต้องรู้ด้วยอดิลละแปลว่าจะต้องรู้ด้วยตัวบทหลักการทำไมท่านถึงเขียนว่าบิลอดิลละนี่คือความละเอียดอ่อนคำว่าบิลอดิลละหมายถึงหลายคนเนี่ยมาบอกว่าฉันรู้จักอัลลอฮ์ด้วยทางฝันฉันรู้จักอิสลามด้วยการบอกเล่าฉันรู้จักนบีมูฮัมมัดด้วยนิยายเป็นมาตรฐานไม่ได้จะต้องรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้ศาสนาอิสลามบิลอดิลละจะต้องรู้ด้วยตัวบทหลักฐานนี่ถือว่าเป็นอัลอิลมุนี่ถือว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นมันแปลว่าถ้าจะต้องรู้อัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักมูฮัมมัดรู้จักอิสลามบิลอดิลละแปลว่าเราจะต้องรู้ที่มาของตัวบทหลักฐานในอันที่จะมาอ้างว่าเรารู้จักอัลลอฮ์อย่างไรรู้จักนบีอย่างไรรู้จักศาสนาอิสลามอย่างไรเรื่องอะกีดะห์ตักลีดแปลว่าตามแบบมืดบอดตามแบบไม่รู้หลักฐานเลยไม่ได้อันนี้จำไว้เลยนะอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรื่องของอะกีดะห์ตามแบบตักลีดแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเลยเขาสอนแบบนี้ก็เชื่อเข้ามาโดยหาหลักฐานไม่เจอเลยไม่ได้ถือว่าไม่อนุญาตถือว่าไม่อนุญาตเดี๋ยวมีรายละเอียดฉะนั้น4ประเด็นที่ต้องที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ย1ใน4คืออัลอิลมูและในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยแยกออกเป็น3ข้อย่อยการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักนบีและการรู้จักอิสลามซึ่งรู้จักทั้ง3นี้จะต้องมาจากตัวบทหลักฐานบิลอดิลละนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอัลอามาลูบีประเด็นที่สองคือเมื่อรู้แล้วจะต้องปฏิบัติประเด็นที่สามคืออัดดะวะตุอิลัยเมื่อปฏิบัติแล้วต้องเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่สิ่งที่ถูกต้องไปสู่อะไรไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลไปสู่ศาสนาของพระองค์และข้อที่สี่ที่ถือว่าเป็นอารัมภบทของหนังสือเล่มนี้ที่จำเป็นจะต้องรู้จะต้องศึกษาให้เข้าใจคืออัสซับรุอัลลอาซาฟีฮิจะต้องมีความอดทนบนวิถีทางดังกล่าวบนวิถีทางของการดะวะใน4ข้อเนี่ยเป็น4ประการที่เป็นอารัมภบทก่อนที่จะเข้าสู่รากฐาน3ประการนี่คือ4ข้อสี่ข้อแล้วนะถามว่าแล้วสี่ข้อเนี่ยเขาเอามาจากไหนสักครู่นี้เนี่ยท่านเชคมูฮัมหมัดบอกว่าจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยอดิลละคำถามคือแล้วสี่ประการที่กล่าวมาข้างต้นอัลอิลมุวัลอามัลวัดดะวะตุอิไลวัสซับรุอัลลอาซาฟีในสี่ข้อเนี่ยมีหลักฐานไหมอ่ะ เวลาคุยกับอุลามาซะลัฟเนี่ยนะเวลาไปดูหนังสือที่ปราชญ์อดีตเขาประพันธ์ไว้นะไปดูเหอะตัวบทหลักฐานเนี่ยมากกว่าคำพูดเขาตัวบทหลักฐานเนี่ยบางคนเนี่ยไปอ่านหนังสือในยุคซะลัฟเนี่ยบอกโอ้โหอะไรมีแต่ตัวบทพอพูดคำหนึ่งตัวบทมาพูดคำหนึ่งกุรอานมาพูดคำหนึ่งหะดีษมาพูดคำหนึ่งเพราะเขาเม่นไงคำพูดเขาเนี่ยน้อยกว่าตัวบทไปดูหนังสือเก่าๆได้เลยหนังสือของเชคมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบเนี่ยแต่ละเรื่องประมวลไปด้วยตัวบททั้งนั้นเลยพูดคำหนึ่งประบทหลักฐานเรื่องอิบาดะห์ตัวบทประกอบอิบาดะห์คืออะไรมีตัวบทแยกอิบาดะห์เป็นประเภทต่างๆเรื่องชาฟาเรื่องรอยะเรื่องอะไรต้องเต็มไปหมดตัวบทประกอบปุ๊บปุ๊บนี่คือปราชญ์อดีตเขาทำอย่างนั้นเขาเอาอดีตละมาประกอบเลยการละหมาดเป็นอิบาดะห์การเชือดเป็นอิบาดะห์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมีตัวบทมาประกบหมดเลยนี่คือตำราของคนอดีตเขาทำกันอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ท่านบอกว่าการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอิสลามต้องบิลอดิลละด้วยตัวบทฉะนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยทิ้งตัวบทไม่ได้ทิ้งตัวบทไม่ได้และตัวบทที่เอามากล่าวอ้างมายกต้องเป็นตัวบทที่มีที่เรามีความเข้าใจเหมือนกับบรรดาคนในยุคซะลาฟุสซอลิห์และเขาเข้าใจกันถามว่าเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเอา4ข้อนี้มาจากไหนมาจากอัลกุรอานลองไปเปิดดูซูเราะห์อัลอัสรวัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศอบรเขาเอากฎ4ข้อนี้สิ่งจำเป็น4ประการนี้มาจากอัลกุรอานซูเราะห์นี้ใครอยากฟังซูเราะห์นี้เต็มๆท่านไปเปิด YouTube ได้ผมได้บรรยายที่มัสยิดดุริยาซานกลุ่มชะบาบเขาจัดวันนั้นเขาให้ตัฟซีรอายะห์นี้ซูเราะห์นี้ท่านลองไปดูว่าความลึกซึ้งซึ่งวันนั้นก็เอาบางส่วนมาเท่าที่เวลามีถามว่าการที่ตั้งเป็นกฎ4ข้อที่จำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องรู้เอามาจากอัลกุรอานซูเราะห์นี้เนี่ยมันมาจากอายะห์ไหนเขาบอกวัลอัสรสาบานด้วยการเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนอิลลัลลซีนาอามะนูยกเว้นคนที่มีอีมานคนบอกอ้าวอันแรกในนี้บอกอีมานแล้วเชคมูฮัมหมัดบอกว่าอิลมูมันต่างกันไหมในนี้บอกคนที่จะไม่ขาดทุนนะคุณสมบัติแรกคือต้องอีมานแต่ว่าเชคมูฮัมหมัดเอาหลักฐานนี้มายกว่าประการแรกต้องมีความรู้แล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนหนึ่งจะมีอีหม่านได้จะต้องเป็นอีหม่านที่มาจากความรู้เพราะกุรอานบอกฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงทราบเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฟะอะลัมอิลมูความรู้ต้องมาก่อนฉะนั้นการจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้ถือว่าไม่ได้นะนี่คือความแยบคายความลึกซึ้งในอิลมูของท่านแปลว่าอีมานจะมาได้ถ้าอีมานมาโดยวิถีทางที่ไม่ได้มาจากความรู้มีปัญหาทันทีบางคนบอกอีมานมาได้ด้วยการออกอันนี้เขาไม่เชื่อว่าอีมานอีมานมาได้ด้วยการฝันไม่ใช่อีมานมาได้ด้วยความขยันแต่ไม่มีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่ใช่เพราะฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ จงทราบเถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก่อนที่จะยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มีคำว่าอิลมูมีความว่าความรู้มาก่อนนั่นแปลว่าเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นฐานความรู้ที่มาจากตัวบทหลักฐานข้อที่หนึ่งวัลอามาลูบิอามัลมาจากข้อที่สองของอัลกุรอานอิลลัซีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตเห็นไหมคำว่าอามิลุศอลิฮาตเอาตัวนี้มาเป็นหลักฐานว่าคุณสมบัติหรือสิ่งประการที่สองที่จำเป็นที่เราต้องรู้คืออัลอามัลเรื่องความเรื่องการปฏิบัติวะตะวาซาวบิลฮักแปลว่าจงตักเตือนกันด้วยสิ่งที่เป็นความถูกต้องเตือนกันด้วยของจริงว่างั้นเถอะกระบวนการเตือนกันบอกกันอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดดะวะอยู่ในหมวดเผยแพร่เพราะการที่เราจะบอกคนคนหนึ่งว่าของจริงคืออะไรของแท้คืออะไรนี่คือการดะวะท่านเลยบอกว่าข้อที่3นี้คืออัดดะวะตุอิไลคือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์สุดท้ายวะตะวะซาบิซับรและจงเตือนกันให้มีความอะไรอดทนถอดอายะนี้มาเป็นหลักข้อที่4คืออัสซับรุอะลัลอาซาฟีจะต้องมีความอดทนบนวิถีทางแห่งการดะวะแห่งการเผยแผ่เห็นไหม4ข้อเนี่ยที่ถือว่าเป็นกฎเหล็ก4ประการที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องรู้คำว่าอันนะฮูยะญิบุอะลัยนาแท้จริงจำเป็นเหนือเราเนี่ยคำว่าจำเป็นเหนือเราเนี่ยคำว่าวาญิบในเชิงชะรอในเชิงหลักการมีสองสถานะวาญิบที่ถือว่าอยู่ในฮุกมฟารดูอินฟารดูอินแปลว่าเป็นความจำเป็นรายบุคคลกับเป็นกีฟาอีเป็นความจำเป็นภาคส่วนรวมแปลว่าคนหนึ่งทำคนอื่นก็รอดพ้นไปด้วยเนี่ยมันเกิดคำถามว่าแล้วใน4ข้อเนี่ยมันเป็นความจำเป็นรายบุคคลหรือเป็นความจำเป็นโดยภาพรวมแปลว่าถ้าในชุมชนมีคนหนึ่งรู้4ประการนี้แล้วคนอื่นก็รอดด้วยท่านว่ามันอยู่ในความจำเป็นประเภทไหนสามีรู้ภรรยารอดด้วยพ่อรู้ลูกรอดไม่ต้องรู้ท่านว่าอยู่ในความจำเป็นประเภทไหนจำเป็นรายบุคคลหรือจำเป็นในลักษณะที่เป็นญะมาอะห์คนหนึ่งคนใดทำคนหนึ่งคนใดรู้คนอื่นก็พ้นไปด้วยท่านว่าจำเป็นนี้เป็นความจำเป็นแบบไหนเป็นฟัรดูอีนเป็นความจำเป็นรายบุคคลแปลว่าถ้าพ่อรู้ไม่ได้หมายถึงคุมถึงลูกคุมถึงภรรยาทุกคนจะต้องรู้ด้วยในสี่ประการนี้ด้วยอดิลละด้วยหลักการด้วยตัวบทแปลว่ามันจึงจำเป็นต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้เห็นไหมฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือปราดเนี่ยบางทีอันนะฮูยะญิบุอะลัยนาแท้จริงจำเป็นเหนือเราคำว่าจำเป็นเหนือเราในทางชะรอเนี่ยคำว่าจำเป็นมันมีสองส่วนด้วยกันอย่างละหมาดญะนาซะห์เนี่ยจำเป็นทุกคนไหมไม่เพราะถ้าจำเป็นทุกคนเหมือนละหมาดฟัรดูเนี่ยเสร็จเลยนะแล้วในกรณีของละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันจำเป็นทุกคนหรือคนหนึ่งคนใดทำคนอื่นก็รอดเป็นจำเป็นทุกคนฉะนั้นความจำเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นในหลักการของศาสนามีอยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งที่เป็นความจำเป็นรายบุคคลอันนี้คนอื่นทำแทนไม่ได้จริงป่ะไม่ได้ส่วนเรื่องนี้จำเป็น4ข้อที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นความจำเป็นรายบุคคลครับที่นี่มีการเรียนการสอนตลอดนะลองถอดรหัสตรงนี้ไปดูว่าแล้ว4ข้อนี้เนี่ยตกลงเรามีความรู้ในแง่ที่จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะเป็นพื้นไปสู่การเรียนรากฐาน3ประการแค่ไหนเพราะท่านบอกว่านี่คือความจำเป็นที่ต้องรู้เพราะทำไมจำเป็นเนี่ยเรารู้แบบไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาพอรู้ไม่ถูกมันก็นำไปสู่การทำไม่ถูกพอนำไม่ถูกก็ไปเผยแผ่ไม่ถูกพอเผยแผ่ไม่ถูกปุ๊บตอนนี้ไปต่อสู้แบบอดทนบนความผิดผลบุญก็ไม่ได้ มันเป็นโดมิโนเลยเห็นไหมฉะนั้นประการแรกมันต้องมาจากเมนหลักก่อนว่าอิลมูมันต้องถูกก่อนพอความรู้ถูกปุ๊บมันก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกพอการปฏิบัติถูกมันก็นำไปสู่การเผยแผ่ของถูกแล้วหลังจากนั้นความอดทนบนวิถีทางดังกล่าวมันถึงจะเป็นประโยชน์บางคนเนี่ยพยายามทั้งชีวิตอดทนบนวิถีทางแต่ไม่เคยตรวจสอบเลยว่าวิถีทางที่ตัวเองเดินและอิลมูที่มีมันถูกหรือเปล่าอันนี้ติดกระดุมผิดเม็ดมันต้องติดตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่บนลงล่างอันนี้ติดล่างก่อนเสื้อมันก็โย่ไปเย่มาเพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจว่าไอ้สุดท้ายน่ะคือบทสรุปทั้งหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลักการได้บอกเราว่าสิ่ง4ประการนะที่เราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะแตะผ่านให้ท่านเห็นภาพใหญ่ๆก่อนว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และนี่คือภาคบังคับรายบุคคลที่ไม่รู้ไม่ได้ครับผมบอกให้ไม่รู้ไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องการเผยแผ่ที่ถูกต้องและความอดทนบนการเผยแผ่ในสิ่งที่ถูกต้อง4ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุสลิมต้องศึกษาเรียนรู้ต่อมาไม่เพียงเท่านั้นท่านบอกประการที่สองบอกอีกยังไม่เข้าเรื่องอีกนะนะอาดัมยังไม่เข้าเรื่องอีกนั้นใครที่อ่านตำรานี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาไปอ่านต้นฉบับภาษาอาหรับแล้วอย่าเพิ่งมึนเขาอธิบายเป็นลำดับประการที่สองเนี่ยก่อนที่จะเข้ารากฐานสามประการปูพื้นฐานในสามประการที่สองก่อนอิอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์อันนะฮูยะญิบุอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินวาญิบข้อที่สองละจำเป็นเหนือมุสลิมีนและมุสลิมะทุกคนแปลว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามตะอัลลุมุฮาซิฮิลมาซาอิลิสซะลาสจำเป็นจะต้องรู้จำเป็นจะต้องศึกษาตาลุมอีก3ประเด็นอีกตะกี้4แล้วนะนี่อีก3ประเด็นและฮุกมคือจำเป็นวาญิบยะญิบุอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินจำเป็นอีก3ข้ออีกท่านจดเอาไว้นะท่านจะรู้ว่าเวลาจะเรียนตำราเรียนหนังสือกันเนี่ยไอ้สิ่งที่จำเป็นเหล่านี้เนี่ยเราผ่านหรือยังและความจำเป็นนี้เป็นจำเป็นรายบุคคลครับไม่ใช่คนอื่นรู้แล้วเราก็รอดด้วยไม่ใช่เพราะเวลาไปวันนั้นเนี่ยเขาถามรายคนนะเขาไม่ได้ถามอิหม่ามแล้วคุมมะมุมทั้งหมดนะเขาไม่ได้ถามสามีแล้วคุมภรรยาคุมลูกนะเวลาถามเนี่ยถามรายบุคคลนะจำเป็นอีก3ประเด็นนอกจากรู้แล้วต้องปฏิบัตินะตะอัลลุมวัลอามัลบิฮินนะศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติเอ้าใน3ประเด็นที่2นี่มีอะไรดูก่อน1ต้องรู้ว่าอันนัลลอฮะคอลักนาวะรซักนาวะลัมยุตวะลัมยัตรุกนาฮามะลาบันอัรซะละอิลัยนารอซูลาفَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ ใน3ประเด็นที่2นี้ประเด็นแรกคือแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเราและให้ริสกีกับเราพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร้สาระแต่อัลลอฮฺได้ส่งรอซูลมายังเราดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ดะคอลันญันนะและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนเขาหรือฝ่าฝืนพระองค์ดะคอลันนาร์ต้องเข้านรกสามมัสอะลาที่สองในสามประเด็นที่สองสี่ประเด็นแรกจบไปละอันนี้ทุกคนไปทบทวนดูว่ารู้แค่ไหนอีก3ข้อที่ถือว่าจำเป็นต้องรู้ หนึ่งในสามคือต้องรู้และเข้าใจว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราและเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาให้เราคิดทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่อัลลอฮ์ได้ส่งศาสนทูตมายังเราเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์แล้วได้บอกผลของการปฏิบัติตามว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์จะเข้าสวรรค์ใครที่ดื้อดึงฝ่าฝืนลงนรกประเด็นที่สองประเด็นแรกนี้มีกุรอานกำกับในมุซัมมิลอินนาอัรซัลนาอิลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุมกะมาอัรซัลนาอิลาฟิรเอานรอซูลาفَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا นี่คือตัวบทไปอ่านหนังสือของปาฏในอดีตจะรู้แล้วว่าตัวบทเต็มไปหมดข้อที่2อันนัลลอฮะลายัรฎออัยยุชรกะมะอะฮูอะฮัดุนฟีอิบาดะติวะลามะลักุนมุกอรรบุนวะลานะบียุนมุรซัลข้อที่2แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่พอพระทัยที่จะให้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ในการอิบาดะห์ต่อพระองค์พระองค์ไม่พอใจลามาลกุลมุกอรับไม่ว่าผู้ที่เอามาเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์มาเทียบเคียงพระองค์นั้นจะเป็นมาลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดวะลานบียุนมุรซันหรือจะเป็นนบีที่ถูกส่งมาก็ตามไม่ได้ทั้งสิ้นนี่ข้อที่2นี้2ใน3ดะลีนะวะอันนัลมะซาจิดะลิลลาฟะลาตัดอูมะอัลลอฮิอะฮะดาหลักฐานคือแท้จริงบรรดามัสยิดทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉันสร้างมัสยิดมาเนี่ยอย่าเอาชิริกมาอยู่ในมัสยิดนะเพราะมัสยิดเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าอันนัลมาซาฮิดิลลาอันนัลมาซาฮิดะลิลลามัสยิดเป็นของอัลลอฮ์ฟะลาตะดูมาอัลลอฮิอะฮะดาอย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่าในมัสยิดซึ่งเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงพระองค์ในบ้านของพระองค์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงอ๋อถ้านอกจากมัสยิดแล้วทำได้เปล่าแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อมัสยิดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้บริหารจัดการมัสยิดก็ต้องเอานโยบายของอัลลอฮ์เนี่ยไปใช้แปลว่ามัสยิดของอัลลอฮ์ต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะสร้างมัสยิดมาแล้วทำชิริกต่ออัลเลาะห์ในบ้านของอัลเลาะห์ในมัสยิดไม่ได้เพราะนโยบายนี้สำคัญที่อัลเลาะห์บอกว่าอันนัลมะซาญิดะลิลลาห์ฟะลาตะดูมาอัลลอฮิอะฮะดาอัลเลาะห์บอกมัสยิดมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะแล้วก็อย่าวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลเลาะห์นะนั่นแปลว่าใครก็ตามที่มีมัสยิดสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างในมัสยิดนั้นโดยสิ่งนั้นเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นสิ่งที่การเป็นการกระทำที่ข้านต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองข้อที่สามมันอัตออัรซูลวะวะฮัดัลลอฮ์ลายะยูซุละฮูมุวาลาตุมันฮัดัลลอฮ์วะรอซูลาใครที่เชื่อฟังรอซูลและให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เขาไปแสดงความรักความจงรักภักดีต่อบุคคลที่อะไรครับต่อสู้ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูลาวะลาวกานะอักรอบกอรีบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็น3ประการที่2ทันไหมอันแรกเลยเนี่ยข้อที่3บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และให้เอกภาพต่อพระองค์เขาจะต้องไม่ให้ความรักสนิทชิดเชื้อกับบุคคลที่เป็นอะไร เป็นปรปักษ์เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และรอซูลมีรายละเอียดนะอันนี้ในแต่ละข้อเนี่ยผมเปิดเป็นประเด็นใหญ่ๆไว้กี่ข้อแล้วเนี่ย3ข้อที่2 4เป็น7แล้วนะ7ข้อแล้วยังไม่เข้าเลยนะยังไม่เข้าอุซูลซะลาซะห์เลยแปลว่าอันนี้คืออารัมภบทมุกอดดีมะเริ่มต้นเลยบอกว่าจำเป็นต้องรู้4ประการลำดับลงมาจำเป็นต้องรู้3ประการต่อมาจะเข้าถึงรากฐาน3ประการละอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวข้อที่ท่านจะให้ผมพูดบังอาดัมเวลามีถึงกี่โมงเนี่ย3โมง3โมง50เหรอเข้าเวลาซะนี่ใช่ไหม
0: โอเค
1: อันนี้แต่เป็นก้อนๆให้เห็นก่อนนะเวลาศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจหรือใครที่อ่านตำราเป็นเนี่ยเวลาไปอ่านตำราของท่านจะรู้ว่าเพราะบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันมึนเหลือเกินวนไปกับวนมาวนไปเปล่าเขาปูพื้น4ข้อแรก3ข้อที่2หลังจากนั้นเข้าประเด็นหลักเลยฟาอิซากีละหลักหากมีคนกล่าวกับท่านว่ามัลอุซูนอัสซาลาซาอัลลาตียะญิบูอัลลอินซานมาอาริฟาตุฮาถามว่ารากสะรากฐาน3ประการที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรู้นั้นคืออะไรอันนี้เข้าเรื่องละแล้ว3ข้อเนี่ยรู้แทนกันไม่ได้ตอบแทนกันไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนั้นกูโบจะอยู่ใกล้กันก็ตามบางคนบอกขอฝังใกล้ๆอาจารย์ฝังใกล้ๆอิหม่ัมแล้วกันเผื่อตอบไม่ได้จะได้สะกิดคนข้างๆช่วยบอกด้วยไม่ได้นะไปกูโบเสร็จเอาใกล้ๆอาจารย์อะ

ท่านว่ามัลอุซูนอัสซาลาซะรากฐานสามประการนั้นคืออะไรอัลลาตีจะยิบุอัลลอินซานมาอาริฟะตุฮาที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรู้ฟะกุลจงตอบเข้าไปอย่างนี้มาอาริฟะตุลอับดิรับบะข้อที่หนึ่งการที่บ่าวจะต้องรู้จักพระเจ้าของเขาวะดีนะจะต้องรู้จักศาสนาของเขาวะนบียะฮูมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องรู้นบีของเขาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลเนาะในกุรอานพูดถึงสองสถานะสถานะของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่อัลอิสลามมีอยู่สองสถานะสถานะที่หนึ่งคือนบียุนสถานะที่สองคือรอซูลุนถามท่านหน่อยนบีอาดัมเนี่ยเป็นนบีหรือรอซูลอาดัมเนี่ยเป็นนบีหรือรอซูลฮะเป็นนบีแล้วเป็นรอซูลด้วยป่ะเพราะนบีบางท่านเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลนบีบางท่านเป็นนบีอย่างเดียวไม่ได้เป็นรอซูลฮะนบีอาดัมสอนเฉพาะในครอบครัวอย่างเดียวเป็นครอบครัวแรกเอาบางแสดงว่าบางยืนยันว่าเป็นเฉพาะนบีเป็นรอซูลไม่ได้อาดัมว่าไงเป็นนบีอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นรอซูลคนแรกคือใครอ่ะนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำไมถึงบอกว่านบีนูห์เป็นรอซูลท่านแรกฮะเพราะนบีนูห์ทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาเท่าไหร่950ปีในอัลกุรอานบอกใช่ไหม100ยกเว้นอิลลาคอมซีนาอามะอัลฟุซานะอิลลาคอมซีนาอามะ 1,000 ลบลบเท่าไหร่50เป็น950ฉะนั้นปรากฏการแห่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามตั้งแต่อาดัมมาถึงนูห์ในบันทึกของอบีอุมามะระยะเวลาประมาณ 1,000 ปีครับตั้งแต่อาดัมถึงนูห์ตั้งแต่นูห์ถึงนบีอิบรอฮีมอีก 1,000 ปีระหว่างอีซาถึงมูฮัมหมัด600ปีในหะดีษซอฮีห์แปลว่าในระยะเวลาตั้งแต่อาดัมเผยแผ่ศาสนาในยุคนั้นจริงๆแล้วอาดัมก็เผยแผ่ครับแต่อาดัมเผยแผ่แต่คนที่อยู่ในอะไรในครอบครัวและคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนแล้วกราบไหว้จาเวดเป็นคนรุ่นที่สองหลังจากรุ่นแรกที่ปั้นคนดีๆ5คนที่อยู่ในอัลกุรอานคนเหล่านี้เป็นคนซอลิฮีนเป็นคนดีเป็นลูกหลานนบีอาดัมนั่นแหละแต่นี่เขาตายไปเนี่ยมันก็จะมีคนติดตามแล้วคนติดตามนี่ก็ปั้นรูปเนี่ยทีแรกเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะให้ตัวเองอยากทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนคนบางกลุ่มเขาจะมองรูปโต๊ะครูแล้วสาวว่ามีสมงัดพอเวลาดูแล้วมองรูปแล้วสาวว่าอยากจะทำอิบาดะอยากจะเคร่งเหมือนโต๊ะครูคนนี้เนี่ยไอ้คนรุ่นนั้นน่ะยังไม่อิบาดะรุ่นลูกของคนปั้นนั่นแหละเริ่มอิบาดะอิบาดะอะไรกราบไหว้รูปปั้นทั้ง5พอเวลากราบไหว้เสร็จอัลเลาะห์

0: ห์มายังกลุ่มชนเหล่านี้ด้วยเหตุแห่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นปรากฏการแห่งการมีชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์โลกก็คือยุคสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก่อนจากนั้นไม่มีนะและหลังจากนั้นคือเริ่มต้นไหลบ่าเข้ามาสู่ดินแดนอาหรับจากยุคดังกล่าวกินระยะเวลาประมาณ1,000 ปีฮะรอยต่อตรงนั้นในบางรายงานบอกว่าก่อนถึงนบีนูฮ์เนี่ยมันก็มีนะครับเช่นอิดริสก็มีการขีลากันว่าตกลงอยู่ก่อนหรือหลังนบีนูฮ์แต่ในหะดีษมันระบุชัดเจนว่านูฮ์คือรอซูลคนแรกฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยชัยคุลอิสลามเตมียะจึงให้ความแตกต่างของการเป็นนบีและรอซูลไว้ค่อนข้างรัดกุมมากนิยามของคำว่านบีรอซูลให้กันเยอะมากครับแต่ว่าเท่าที่ประมวลดูนี่อิมตัยมียะค่อนข้างจะกระชับและรัดกุมมากหมายถึงคนที่เป็นนบีนั้นเขาทำหน้าที่เผยแผ่เหมือนกันครับเพราะบางนิยามบอกไม่ต้องเผยแผ่และปฏิบัติอย่างเดียวต้องเผยแผ่เพราะนบีถูกส่งมาไม่เผยแผ่ได้ยังไงแต่เขาถูกส่งมาเผยแผ่มาย้ำมาเตือนสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธาแล้วมาปลูกเขาเรียกอะไรมากระตุ้นมาเตือนให้เป็นคนที่ยืนหยัดเคร่งครัดแต่สำหรับรอซูลนั้นจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธพอเวลาแยกอย่างนี้มันจะเห็นชัดไปดูรอซูลทุกท่านจะมีกลุ่มชนที่ปฏิเสธถึงส่งเขามาและคนที่ถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีสถานะของบุคคลที่ถูกส่งนั้นเป็นรอซูลทั้งสิ้นไปดูฉะนั้นแยกง่ายๆคือท่านนบีเนี่ยถูกส่งมาเหมือนกันมีคัมภีร์ถึงแม้ว่าจะเป็นคัมภีร์ของนบีก่อนอย่างเช่นในบันีอิสราเอลเนี่ยนบีที่ถูกระบุไว้มีหลายและในช่วงนบีมูซากับอีซาเนี่ยก็มีแต่เขาอะไรแต่เขาใช้เตารอตฮะไม่ได้รับวะฮีใหม่ไม่ได้รับคัมภีร์ใหม่แต่พอเวลามานบีอีซาเป็นอินจีลเห็นไหมมูซาก็เป็นรอซูลอีซาก็เป็นรอซูลจากอีซาถึงมูฮัมหมัดก็เป็นรอซูลก็มีคัมภีร์ใหม่คืออะไรคืออัลกุรอานฉะนั้นในบรรดาอุลุลอัซมีทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรเป็นบุคคลที่เป็นรอซูลทั้งสิ้นเลยอุลุลอัซมีมีใครบ้างอ่ะบรรดาชั้นนำของบรรดารอซูลน่ะมี5คนมีใครบ้าง1นัว2อิบรอฮีม3มูซา4อีซา5มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกคนเหล่านี้ว่าอุลุลอัซมเพราะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะแต่ที่ระบุชื่อไว้มี5คนสถานะของรอซูลก็มีมากกว่านี้แต่ที่ระบุไว้ทั้งนบีและรอซูลมีเฉพาะ25ที่ระบุในคัมภีร์ของพระองค์อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจนี่อยู่ในหมวดอะกีดะห์เลยนะอยู่ในหมวดเตาฮีดเลยทีนี้เขาบอกว่ารากฐาน3ประการที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้1บ่าวเขาจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของใครคือใครคำถามคือเอา3ข้อก่อนข้อที่2เขาจะต้องรู้ว่าศาสนาของเขาคืออะไรเขาจะต้องรู้ว่านบีของเขาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นใครง่ายมั้ย3ข้อนี้ง่ายมากเนาะวันนี้เนี่ยบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้า3ข้อนี้แล้วก็จำแล้ว1พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์นบีของเราคือมุฮัมมัดศาสนาของเราคืออัลอิสลามง่ายไหมดูประโยคนี้เดี๋ยวจะให้ท่านดูประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากในการรู้จักอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ถูกไต่สวนในวันที่ถูกไต่สวนสิ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจในนี้เนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาถูกถามในกุโบร์เขาบอกว่าซะมิอตุนนาสยะกูลูนะชัยอันฟะกุลตุฮูฉันได้ยินผู้คนเขาตอบกันนะฉันได้ยินผู้คนเขากล่าวกันแล้วฉันก็พูดตามหลังจากที่ถูกถามนะคนนี้บอกว่าเวลาถูกถามในกุโบร์ในหะดีษซอฮีหะบอกฮาฮาลาอัจรีซะมิอตุนนาสยะกูลูนะชัยอันฟะกุลตุเวลาถูกถามใน3ข้อเนี่ยเขาบอกไม่รู้สิฉันได้ยินเขาพูดกันนะแล้วฉันก็พูดตามเขาเนี่ยถามว่าคำตอบประเภทอย่างเนี้ยทำให้คนตอบรอดพ้นไหมไม่รอดพ้นแปลว่าไม่ใช่เขาไม่ตอบนะเขาตอบเขาพูดตามไอ้คนที่เขาได้ยินมาแต่การพูดตามในประเด็นเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับคำตอบของเขาตรงนี้เองความลุ่มลึกของหะดีษบทนี้ปราชญ์จึงเอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่าอัลลอันนัตตักลีดลายัสลุห์ฟีจาวาบิฮาซิฮิลมาซาอิลอัสซาลาซะการตอบแบบตามคนอื่นพูดไม่เป็นประโยชน์ในการตอบ3ประโยคนี้ในกุบร์เพราะมันมีประโยคมันมีคำพูดนี้มาแล้วว่าอ๋อฉันเคยได้ยินเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามเพียงแค่เคยได้ยินเขาแต่คุณน่ะพูดตามเขาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเขาเอาหลักเกณฑ์หลักการมาจากไหนคำตอบแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ตอบคำถามนี้ถ้าไม่ใช่ด้วยความรู้ที่แท้จริงเพียงตามคนอื่นเขาพูดการพูดตามอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าในตัวบทพูดขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งถามแล้วว่าตะละเกนทำได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราน่ะสอนให้เขาพูดตามจริงไหมแล้วในหะดีษบอกว่าไอ้คนที่เคยตอบไปแล้วว่าฉันได้ยินคนเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามเนี่ยในประโยคนี้ยังไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยฉะนั้นจะไปสอนไอ้ตอนที่เขาอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วเพราะเพียงเขาพูดตามถึงแม้ว่าสมมติว่าเขาจะพูดตามทำให้เขารอดไหมไม่รอดเพราะอันนี้บอกชัดเจนว่ามันอะไรมันไม่รอดฉะนั้นตรงนี้จึงสำคัญเขาถึงบอกว่าการตักลีดอย่างเดียวการตามแบบไม่มีความรู้ในมัสอะละในประเด็นทั้ง3ข้อนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อคำตอบที่จะไปตอบในกุโบร์จำเป็นต้องเรียนไงจำเป็นต้องเรียนไงแล้วแค่ว่าเราได้ยินเขาพูดแล้วเราก็พูดตามโดยที่เราไม่ได้เข้าใจในความหมายหรือที่มาของตัวบทเลยไม่ได้ปราชญ์เขาอธิบายยังไงรู้ไหมเขาอธิบายว่าแม้เพียงความรู้เพียงหนึ่งเคยรู้ตัวบทว่าการรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามาจากตัวบทไหนการรู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตมาจากตัวบทไหนการที่รู้ว่าอิสลามคือศาสนาของเรามาจากตัวบทไหนในความรู้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดจำทั้งหมดเขาถือว่าเราได้รู้ด้วยผ่านตัวบทแล้วก็ยังดีหน่อยเนาะเพราะถ้าเกิดว่าต้องจำกันหมดเนี่ยฮะอาดัมนึกมันจะรอดกันกี่คนเนี่ยแต่ต้องรู้ฮะแต่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยที่ตั้งไว้ว่ารากฐาน3ประการท่านทราบไหมหนังสือเล่มนี้ทุกวันนี้ยังมีการอธิบายความและสอนกันในแผ่นดินฮารอมในมัสยิดอัลฮารอมในมหาลัยใหญ่ๆทั่วโลกถือว่าเป็นบรรทัดฐานสำคัญของมุสลิมทุกคนบางคนบอกโอ้อาจารย์เรื่องนี้เรียนกันมาต้องนานแล้วในมหาลัยอ่ะนี่คือหนึ่งในหลักสูตรนี่คือหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นักเรียนทุกคนต้องผ่านในมัสยิด อภิบรรยายกันสอนกันมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบันก็ยังหยิบหนังสือเล่มนี้มาอธิบายต่อทีนี้ผมนะเห็นว่าที่นี่นะเรียนต่อเนื่องท่านจะให้ใครก็ตามถ้าจะสอนหนังสือเป็นเล่มสักหนึ่งเล่มนี่คือหนึ่งในหนังสือที่ท่านจำเป็นต้องเรียนครับถ้ารวมสรุปหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้และเป็นวาญิบรายบุคคลนะ 1-4 ประเด็นแรก4แล้วนะ2คือ3ประเด็นที่2เป็น7แล้วนะและอีก3ข้อนี้เป็นเท่าไหร่นี่คือ10ประการที่ต้องรู้บิลอาดิลละต้องรู้ด้วยกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานค่อยไปถอดทีละข้อว่า4ข้อแรกเรียนกันให้ทะลุปูโป่งเลย3ข้อที่2เรียนกันแบบเจาะลึกเลยแล้วก็3ที่3ก็ลงลึกแล้ว3ที่3นี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราตอบได้เคยถามไหมว่าแล้วทำไมอ่ะเชคมูฮัมหมัดไม่เอา3ข้อนี้มาไว้ตอนแรกเลยมาปูไว้ทำไมต้อง7ข้อรู้ไหมว่าทำไมเพราะใน7ข้อนั้นเป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ความเข้าใจใน3ข้อนี้และเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราไปตอบคำถามได้ในกุบฏเพราะมันผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวบทหลักฐานมาเพื่อให้เราเข้าใจว่า3ข้อสุดท้ายนี้เป็น3ข้อที่สำคัญแค่ไหน10ข้อนะอาดัมนะ10ข้อนี่ไม่ธรรมดานะผมบอกให้ท่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล็กมากครับหนังสือไม่โตเลยแต่เป็นหนังสือที่ประมวลไว้ซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องรู้และเข้าใจในสิ่งที่ถือว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจำเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยผมอยากจะได้ขยายความกับท่านนิดหนึ่งในการปฏิบัติเนี่ยนะสมมุติว่าท่านรู้สิ่งหนึ่งแล้วความรู้นั้นจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติท่านจะต้องรู้ว่าสถานะของการปฏิบัติในเชิงฮุกมเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันอย่างแรกฟังให้ดีนะสมมติว่าท่านรู้แล้วการรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติสถานะของการปฏิบัติจากความรู้นั้นอยู่ที่ในความรู้ดังกล่าวเนี่ยสถานะทางหุกมมันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและห้ามตั้งภาคีการที่เรารู้อย่างนี้สิ่งที่จำเป็นต้องนำไปสู่การปฏิบัติคือการที่เราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและการที่เราไม่ปฏิบัติมันจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การกุฟรคือการปฏิเสธเลยฉะนั้นการปฏิบัติบางอย่างถ้าไม่ปฏิบัติสถานะเราถือเป็นกุฟรเลยมาจากความรู้ฉะนั้นการปฏิบัตินั้นที่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีสถานะทางฮุกมของมันเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและห้ามตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วเราไม่ปฏิบัติตามแปลว่าการละทิ้งการปฏิบัตินี้ถือเป็นอะไรถือเป็นกุฟรข้อที่หนึ่งกุฟรแปลว่าอะไรฮะแปลว่าปฏิเสธประการต่อมาการที่เรารู้ฮุกมของศาสนาแต่เราไม่ปฏิบัติการละทิ้งการปฏิบัติในระดับที่สองไม่ถึงกุฟรแต่เป็นมะซียะห์เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เช่น เรารู้ว่าเหล้าฮารอมเรารู้ว่าเหล้าฮารอมแต่เราละทิ้งการปฏิบัติคือเราไม่สนใจว่ามันฮารอมแล้วเราก็ไปกระทำคือไปดื่มเหล้าทั้งที่เรารู้ว่าเหล้านั้นฮารอมแต่เราก็ยังทำอยู่การปฏิบัตินี้เนี่ยการที่เราละทิ้งในสิ่งที่ศาสนากำหนดว่าเหล้าฮารอมต้องออกห่างนะและเราไม่ยอมปฏิบัติเรากลับไปดื่มเหล้าสถานะของความผิดนี้ระดับไหนฮะกูฟอดไหมถึงขั้นกูฟอดไหมระดับไหนฮะระดับเป็นกะบาเอรเป็นบาปใหญ่เป็นมะซียะระดับสองแล้วนะระดับสองแล้วต่อมาการละทิ้งการปฏิบัติสถานะเป็นมักรูเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแปลว่าสิ่งนั้นควรทำแต่เราละทิ้งแต่ไม่ถึงขั้นบาปเช่นเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นสุนัตสุนัตในทางฟิกกอเนี่ยแปลว่าทำได้บุญไม่ทำไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ละเลยเราก็ไม่ทำแต่ถึงว่าถึงขั้นบาปไหมไม่หรอกแต่ถือว่าสมควรจะทิ้งไหมไม่สมควรหรอกแต่การทิ้งจึงอยู่ในหมวดที่เป็นมักรูเช่นสุนัตต่างๆที่นบีทำไว้แล้วเราก็ละเลยการละทิ้งอย่างนี้ฮุกกลมไม่ถึงเป็นบาปใหญ่นะฮุกกลมไม่ถือเป็นมักซียะนะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นมักรูความรู้บางอย่างที่การละทิ้งอยู่ในหมวดมุบะห์แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานะฮุกมแปลว่าทิ้งก็ได้ทำก็ได้กรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ถึงกับอะไรเช่นในสิ่งที่เป็นอาดะของรอซูลเนี่ยเช่นเรารู้ว่านบีชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนนบีชอบกินอะไรอย่างเนี้ยการไม่ทำตามถือว่ามีความผิดไหมฮะนบีชอบกินอาหารแบบไหนอย่างเงี้ยการที่เราไม่กินตามนบีเนี่ยถือเป็นความผิดไหมไม่นบีชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้การที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมือนนบีเนี่ยถือเป็นความผิดไหมไม่อันนี้อยู่ในบวชหมู่บ้านแปลว่าทำก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ทำก็ไม่ถือเป็นความผิดท่านสถานะของการทิ้งแบ่งระดับ1กูฟดเลย2ไม่ทำถือเป็นมะซียะ3ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมักรู4ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตแปลว่าไม่อยู่ในหมวดบุญหรือบาปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจในเชิงรายละเอียดทางฮุกมของมันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย3ข้อนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการรู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั้นจะต้องรู้อย่างไรบ้างไหนใครบอกผมสิเราเรียนเตาฮีดกันมาเยอะแล้วรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยมาอาริฟตุลอับรับบะฮูเนี่ยการที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยตกลงเราต้องรู้จักอัลลอฮ์แบบไหนมีใครลองตอบผมสิว่าการที่เราจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วรู้แล้วว่าอะไรครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยการรู้นี่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้อัลลอฮ์ในฐานะไหนบ้างหึ 1ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเราเรียกการรู้จักอย่างนี้ว่าอยู่ในหมวดรูบูบียะห์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะของการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ประทานริสกีให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ตายอันนี้ในฐานะพระเจ้ารูบูบียะห์2รู้จัก อัลลอฮ์ในฐานะที่เราจะต้องให้เอกสิทธิ์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวในการอิบาดะห์ต่อพระองค์ต้องไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เราเรียกประเภทที่สองนี้ว่าอูลูฮียะห์อูลูฮียะห์คนที่เป็นมุชริกีนมักกะห์มุชริกีนมักกะห์แปลว่าผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในมักกะตอนที่นบีประกาศศาสนาเขามีความผิดข้อไหนที่ต้องส่งนบีมายังเขารูบูบียะหรืออูลูฮียะฮะอูลูฮียะเพราะคนเหล่านี้รู้ไหมว่าเราเป็นพระเจ้ารู้แต่ทำไมความรู้ของเขาไม่สามารถที่จะให้เขาถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมทั้งที่เขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นแปลว่าถ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ยังปฏิบัติมีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ความรู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่เพียงพอที่จะถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมกุรอานจึงเรียกเขาว่าอะไรมุชริกคนที่ตั้งภาคีเห็นไหมแปลว่าคนที่ตั้งภาคีไม่ได้หมายถึงคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์นะรู้แต่การรู้จักอัลลอฮ์ของเขาเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมทุกวันเนี้ยสมมติเราเนี่ยแหละคนในสังคมเราอะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่าละหมาดไหมละหมาดทำไมอะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่พอเวลาเกิดปัญหามาก็ไปมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใครไปขอก็ได้ผลตามขอไปถึงก็ไปขอตามเขาไปขอกับจอมปลวกมั่งไปขอกับต้นไม้มั่งไปขอกับไอ้วัตถุอะไรบ้างที่เขาเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์คนอย่างเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมหรือเรียกเขาว่าเป็นมุชริกฮะเรียกเขาว่าเป็นมุชริกเราเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะพฤติกรรมที่เราเห็นคือเขาไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเขาขอกับใครด้วยเขาขอต่อสิ่งอื่นควบคู่อัลลอฮ์ไปด้วยเขาไม่ได้ทิ้งการขอจากอัลลอฮ์นะเขาก็ยังขอจากอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละแต่เวลาเขาขอเนี่ยเขาขอกับสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่เราจะรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามะอริฟะตุลอับดิร็อบบะการที่บ่าวคนหนึ่งจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจะต้องประกอบไปด้วยการรู้สามข้อหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าสองรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่เราต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวสามรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่พระองค์มีพระนามและคุณลักษณะอันสมบูรณ์3ข้อนี้แต่ละข้อมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาทีละประเด็นไปในกุรอานบางครั้งมีรูบูบียะห์อย่างเดียวไม่ได้หมายถึงอูลูฮียะห์ไม่เข้าเพราะอะไรอีกเรื่องหนึ่งการที่กล่าวในเรื่องรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตเป็นการประมวลเตาฮีดทั้ง3ข้อมาจากตัวบทอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แยกออกเป็น3ประการรากฐานที่1วันนั้นน่ะจะไปตอบอัลลอฮ์ได้ว่าใครเป็นพระเจ้าตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีน่ะจะตอบได้เนี่ยต้องตอบ3ข้อนี้ในดุนยาได้ก่อนนะ1อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังไงแล้วการจะตอบได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไงต้องรู้หนึ่งต้องรู้ต ตาฮิดทั้ง3ข้อตาฮิดรูบูบียะตาฮิดอูลูฮียะตาฮิดอัสมาวัสซิฟาตฉะนั้นที่เราเหมือนกับไอ้คำตอบนี้ไม่เห็นจะยากเลยวันนี้ก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าวันนั้นมันไม่ได้ตอบด้วยความจำเพราะการตอบด้วยความจำหรือการตอบด้วยการตอบตามคนอื่นมาในหะดีษบอกแล้วว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันมีคนแบบนี้ตอบเหมือนกันว่าฉันพูดตามคนอื่นพูดแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไงฉะนั้นการที่มันจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นจากอีมานและอามันใน4ข้อแรกที่ผมบอกในองค์ประกอบ4ข้อแรกต้องรู้นะต้องปฏิบัตินะต้องเผยแผ่นะต้องอดทนนะและอีก3ข้อกลางที่ได้เรียนได้บอกกับเราไปต้องเชื่อต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราในฐานะไหนอันที่สองจะต้องไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงพอพระทัยประการที่สามเป็นไปเป็นมิตรกับคนที่เป็นศัตรูต่อต้านอิสลามไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นกว้างๆจึงจนกระทั่งมาถึงประเด็นนี้ประเด็นที่บอกว่าต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าดังการที่จะตอบในข้อนี้ได้ท่านต้องไปรู้ในเตาฮิดรูบูบียะเตาฮิดในอูลูฮียะเตาฮิดในอัสมาวะซิฟาตถามว่าเอามาจากไหน3ข้อนี้เอามาจากกุรอานครับเอามาจากไหนเอามาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาเมื่อเราตอบประโยคนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อก็คือคำถามข้อที่สองถามว่าศาสนาของท่านคืออะไรเวลาถามเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีเราก็ตอบได้นะว่าใครว่าศาสนาของเราคืออัลอิสลามแต่ถามว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ปรากฏในวิถีชีวิตของเรามันมีอะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นอิสลามบ้างเราจะรู้ว่าศาสนาอิสลามคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีรากฐานของศาสนามาจากอะไรบางคนเนี่ยพอเวลาพูดถึงอิสลามเราก็จะอะไรเราก็จะมองว่าอิสลามของเราคืออิสลามที่ตามบรรพบุรุษมาดีนของเราคือดีนที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมายังเราโดยที่เราไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าในสิ่งที่เรากำลังยึดถือนั้นมันเป็นดีนที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ตรงนี้เราจะไปตอบไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะคัดกรองหรือแยกได้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นศาสนาที่เราจะนำไปตอบในวันที่เราจะต้องถูกไต่สวนเนี่ยดีนที่เรากำลังยึดถือเนี่ยมันเป็นดีนที่มาจากไหนมันเป็นศาสนาที่มาจากใครเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะหลายเรื่องที่เป็นบอกว่าเป็นศาสนาสืบไปแล้วมันไปหายกลางทางมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงนบีมันไปไม่ถึงซอฮาบะห์มันไปแล้วมันไปหายเวลาสืบไปแล้วมันหายเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นทราบไหมแปลว่ามันไม่มีที่มาจากศาสนามันไม่มีที่มาจากศาสนาแต่มันกลับมีที่มาจากแนวทางอื่นเพราะถ้าศาสนาเนี่ยมันต้องสืบไปแล้วมันต้องถึงไหมในเมื่อศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแปลว่าเวลาสืบกลับไปเนี่ยมันต้องถึงดิมันต้องถึงถ้าสืบกลับไปแล้วไม่ถึงเนี่ยให้รู้ไว้เถอะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นศาสนานะ ั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่แล้วก็ตายลองถามตัวเองบ้างไหมว่าศาสนาที่เรายึดถือเนี่ยเวลาสืบไปแล้วมันมีกี่เรื่องที่มันไปถึงต้นตอแห่งศาสนาไปถึงกิตาบุลลอฮ์ไปถึงซุนนะไปถึงบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอินที่เป็นผู้ถ่ายทอดศาสนามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาเมื่อเราถามเรื่องศาสนาเสร็จอันสุดท้ายถามอะไรครับถามเรื่องนบีถามเรื่องนบีเวลาถามเรื่องนบีเนี่ยหลายคนนะเวลาถามเรื่องนบีเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้หมดนะประวัติของดาราคนนั้นประวัติของดาราคนนี้มันสืบไปถึงต้นตอเป็นยังไงแต่พอเวลาถามว่านบีเนี่ยต้นตระกูลมาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้จักเวลาเราไม่รู้จักปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าอ๋อนบีมูฮัมมัดนั่นแหละคือคนที่เราเชื่อเราปฏิบัติตามฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการที่เราจะรู้จักว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นใครเนี่ยอย่างแรกเลยผมฝากนะท่านลองปรึกษาไปศึกษาดูสิว่าต้นตระกูลของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมีเชื้อสายสืบมาอย่างไรที่บอกว่ามูฮัมมัดบุตรอับดุลลอฮ์บุตรอับดุลมุตตะลิบบุตรฮาชิมฮาชิมมาจากกุเรชกุเรชเป็นหนึ่งในชนเผ่าอาหรับและอาหรับเป็นหนึ่งในลูกหลานของอิสมาอินอิสมาอินเป็นลูกใครเป็นลูกอิบรอฮีมที่เกิดจากแม่ชื่ออะไรพระนางฮายัดเห็นไหมเอาคร่าวๆแค่นี้แหละเราจะรู้อ๋อมูฮัมมัดเป็นบุตรของใครอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตตาลิบอับดุลมุตตาลิบเป็นบุตรของฮาชิมแล้วก็ไล่ไปสืบตระกูลของฮาชิมมาจากกุเรชกุเรชเป็นเผ่าหนึ่งจากอาหรับพอเราไปดูแล้วลูกหลานของนบีอิสมาอินเป็นชนเผ่าอาหรับแล้วก็สืบไปถึงใครถึงอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ถือว่าเป็นอบุลอัมบียะฮะเวลาเราสืบที่มาของนบีมูฮัมมัดเนี่ยจากนบีมูฮัมมัดไล่ไปจะไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครสุดที่อิบรอฮีมแล้วจากอิบรอฮีมเนี่ยไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครฮะหนึ่งอาดัมฮะนบีนัวเอาละไปสุดที่ใครมีสองแล้วตอนนี้มีสองคำตอบละคำตอบแรกบอกไปสุดที่อาดัมอันที่สองไปสุดที่นบีนัวเอาถามคนที่ตอบที่นบีอาดัมก่อนทำไมถึงไปสุดที่นบีอาดัมเพราะทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานนบีอาดัมต้องไปสุดที่นบีอาดัมทำไมถึงนบีเนาะฮะตอบไปก่อน แต่ถูกนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันแตกต่างนิดเดียวจริงๆทั้งหมดมาจากนบีอาดัมมาถูกแต่ท่านจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมฮะเหตุการณ์น้ำท่วมโลกส่วนจะถามผมว่าอาจารย์แล้วมันท่วมทั้งโลกเลยหรือเปล่าท่วมทั้งโลกหรือท่วมเพียงบางส่วนของโลกฮะท่วมทั้งโลกในกุรอานบอกไว้สองประโยคประโยคแรกบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาและลูกหลานของเขารอดพ้นและวะมัมมากะฟิลฟุลกิลมัชฮูนที่อยู่ในเรือลำนั้น แปลว่าในเหตุการณ์ตูฟานในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งประวัติศาสตร์ของโลกนั้นสิ่งหนึ่งที่กุรอานบอกกับเราคือคนที่รอดพ้นและสัตว์ที่รอดพ้นเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นส่วนกุรอานบอกประโยคต่อมาว่าและบุคคลที่ไม่ได้อยู่บนเรือคนเหล่านั้นหายนะสิ้นแปลว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกติดปากว่าเหตุการณ์ล้างโลกแปลว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นับตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงสมัยนบีนูห์ที่รอดพ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นส่วนว่าน้ำมันจะกินพื้นที่กว้างไปแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งหนึ่งที่รู้คือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะรอดพ้นนอกจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเรือเท่านั้นและที่อยู่บนเรือน่ะที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานของนบีนูห์ที่เหลืออยู่ที่ดื้อดึงฝ่าฝืนที่ยังกราบไหว้เจเวตที่ไม่ยอมขึ้นเรือและเยาะเย้ยถากถางรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้จมน้ำทั้งหมดรวมถึงหนึ่งในลูกของนบีนูห์ที่บอกว่าฉันจะยึดภูเขาเป็นที่พึ่งพอพูดจบน้ำก็พัดมาแยกคนทั้งสองออกแล้วเขาก็ได้รับความหายนะนบีนูห์ขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาว่านั่นคือลูกของฉันอัลลอฮ์บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกของท่านเพราะเขาเป็นผู้ปฏิเสธปราชญ์จึงมองว่ามนุษย์ที่ตกที่เหลืออยู่ในปัจจุบันถ้าสื่อไปแล้วจะไปจบที่ลูกหลานของนบีนูห์ทั้ง3เผ่าเท่านั้น3คนเท่านั้นเพราะมันถูกตัดตอนน้ำท่วมที่สืบจากนบีอาดัมมาถึงนบีนูห์ที่เป็น 1,000 ปีเนี่ยในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมันถูกลบมันถูกล้างไปด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมไงเพราะในกุรอานพูดชัดเจนว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่เฉพาะบนเรือเท่านั้นข้างล่างไม่เหลือแล้วและอยู่บนเรือก็คือลูกหลานนบีนูห์ฉะนั้นที่เป็นเผ่าพันธุ์ตกทอดมาถึงเราเวลาสืบกลับไปแล้วมันไปจบที่ไหนนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเจ้าของมีรางวัลให้ด้วยนะแต่ที่บอกว่านบีอาดัมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวถ้าพูดถึงที่มาของมนุษยชาติพูดได้เพราะนัวก็มาจากใครอ่ะก็มาจากอาดัมแต่ถ้าพูดถึงเชื้อสายที่จะไปสุดที่ใครเนี่ยไปสุดที่ใครสิลูกหลานนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแต่ถ้าเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่แปลกเราก็พูดได้อยู่แล้วเพราะอาดัมคือมนุษย์คนแรกของโลกแต่อย่าลืมว่าช่วงเวลามันถูกตัดตอนในช่วงที่อะไรเหตุการณ์น้ำท่วมโลกไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยนะยกเว้นที่อยู่บนเรือเท่านั้นเรียกว่าซาฟีนะตุนูห์แปลว่าเรือของนบีนูห์ที่จะนำพาผู้คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ยังคงมีชีวิตอยู่และยังอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะท่านในแง่ประวัติศาสตร์เราทราบดีเรารู้ดีแล้วว่าเพราะตะกี้ผมบอกแล้วจากนัวมาถึงอิบรอฮีมก็ไม่ใช่มีอิบรอฮีมนะมีฮูดมีซอลาห์ด้วยนะจากนัวมาก็มีฮูดมีซอลาห์แล้วหลังจากนั้นมาถึงใครมาถึงอิบรอฮีมและจากอิบรอฮีมก็เป็นอิสฮากเป็นยะกูบเป็นอิสมาอีลไล่มามูซาอีซามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นช่วงตอนของช่วงเวลาอาดัมถึงนัวนัวถึงอิบรอฮีมอิบรอฮีมจนมาถึงมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาแบ่งภาพของช่วงตอนเนี่ยในช่วงอัมบียะทั้งหลายเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเห็นไหมถ้าเห็นช่วงตอนระหว่างนบีอิบรอฮีมนบีอาดัมมาถึงนัวช่วงหนึ่งจากนัวมาถึงอิบรอฮีมช่วงหนึ่งจากอิบรอฮีมมาถึงมูฮัมมัดก็อีกช่วงหนึ่งเราเข้าใจ3ช่วงเนี้ยแล้วนบีที่เกิดในช่วงต่างๆนั้นจะมีใครบ้างก็ไปศึกษารายละเอียดเอาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบนีอิสราเอลเนาะ เพราะก่อนจากนบีก่อนจากอิบรอฮีมก็มีฮูดมีซอละที่ถัดจากใครต่างจากนบีนัวหลังจากนั้นก็เป็นอิบรอฮีมฉะนั้นอิบรอฮีมจึงถูกเรียกว่าเป็นอบุลอัมบียะไงถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายอบุลบาชัรอัวลพ่อแห่งมนุษยชาติคนแรกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอบุลบาชัรซานีพ่อแห่งมนุษยชาติคนที่สองคือนูห์อะลัยฮิสสลามส่วนนบีอิบรอฮีมถือว่าเป็นอบุลอัมบียะที่แปลว่าบรรดาแปลว่านบีแห่งบรรดาพ่อแห่งบรรดานบีทั้งหลายเห็นภาพรวมแล้วไหมเวลาเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเราจะลำดับถูกว่าอ๋อมันแบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงอย่างนี้นะก็วันนี้เอาเป็นหลักใหญ่ๆแล้วกันนะท่านจะได้ไม่งงผมอยากจะบอกกับท่านว่า10ประการนี้4ข้อแรก3ข้อที่2แล้ว3สุดท้ายแล้วมีรายละเอียดบางอย่างบางส่วนที่เป็นปลีกย่อยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าอยากจะศึกษาต่อเนื่องแล้วก็เชิงลึกแต่ละข้อเพราะแต่ละข้อมันจะแตกเป็นถ้าเป็น1ก็ 1.1 1.2 1.3 ถ้าเป็น2ก็อีกหลายจุดอย่างในหมวดอิบาดะห์เนี่ยโอ้โหเขาแบ่งมาเป็นเต็มเลยอันนี้ก็ผมเห็นว่าที่นี่ศึกษาต่อเนื่องกันไปผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าอาจารย์คนไหนที่มาสอนต่อเนื่องแล้วก็ได้เคยผ่านตำราเล่มนี้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเคยเอามาสอนกันไหมให้อิหมัมก็ได้สอน ให้อิหมัมก็ได้สอนนะเพราะนี่เป็นอะกีดะห์ที่สำคัญนะนี่เป็นอะกีดะห์ที่สำคัญนี่เป็นพื้นฐานที่เรียกว่ารากฐานสามการที่มุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักจะต้องมีความเข้าใจนะผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเตรียมตัวละหมาดกันใครมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหมวันนี้เอาแบบภาพรวมนะเราจะได้เห็นเมื่อสักครู่นี้มีคำถามเข้ามาก่อนที่ผมจะขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากก็อยากจะตอบอย่างนี้คือมีคำถามอย่างนี้ครับว่าในกรณีของการที่เราอาซานเสร็จเราจะเห็นว่าบางมัสยิดเนี่ยเวลาอาซานเสร็จแล้วก็อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดกล่าวต่อจากอาซานไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะอะไรก็ว่าไปถามว่าอนุญาตไหมคำตอบคือถ้าหากศอลาวาตนบีให้ไปติดกับถ้อยคำของอาซานเลยหลังจากที่อาซานเสร็จแล้วก็ศอลาวาตนบีเลยเป็นประโยคที่กล่าวดังๆเหมือนอาซานเนี่ยอันนี้ไม่มีซุนนะห์ปาดบางคนบอกถึงขั้นเป็นบิดอะห์เลยเพราะมันจะถูกรวมไปในประโยคของอาซานเข้าใจนะมันจะถูกเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาซานถ้าจะกล่าวเมื่ออาซานเสร็จถามว่าดูอาบทนี้เนี่ยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะวัศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดนิลวาซีละตะวัลฟอดีละจนจบเนี่ยมันเป็นดุอาหลังอาซานใช่มั้ยเมื่อเป็นดุอาหลังอาซานเนี่ยมันเป็นซุนนะห์ที่ให้ผู้ที่ได้ยินเสียงอาซานเนี่ยได้กล่าวดุอาบทนี้แบบต่างคนต่างกล่าวทีนี้มีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาซะมิอตุมุลมุอัซซินเมื่อท่านได้ยินมุอัซซินได้กล่าวฟะกูลูมิสลามายะกูลก็ให้กล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินเขากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็กล่าวตามแล้วก็บอกยังไงครับซุมมาซัลลูอะลัยยะฟะอินนะฮูมันศ็อลลาอะลัยยะวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอซุมมาซัลลุลลอฮ์ลิอัลวะซีละ แล้วก็กล่าวจนจบนบีบอกว่าหลังจากนั้นให้กล่าวศอลาวาตต่อฉันบุคคลใดก็ตามที่ศอลาวาตต่อฉันหนึ่งครั้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ก็จะกล่าวศอลาวาตตรงนี้มีความหมายศอลาวาตถึงนบีกับการที่อัลลอฮ์ศอลาวาตคนละความหมายให้กับเราเนี่ย10ครั้งด้วยกันแปลว่าถ้าจะศอลาวาตนบีแปลว่าเมื่ออาซานเสร็จถ้าใครจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะมีหะดีษซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมได้บอกไปแต่ต้องเป็นการกล่าวที่แยกกับตัวอาซานแยกกับตัวอาซานให้อยู่ในหมวดของการกล่าวก่อนที่จะขอดุอาเพราะการขอดุอาเนี่ยมันมีซุนนะในการที่จะให้เราอะไรให้เราศอลาวาตนบีก่อนฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นบีบอกว่าในบางอันที่ตัวบทไม่ได้บอกให้ทำก็ไม่ต้องทำเพราะดุอานั้นมันเป็นเตากีฟียะดุอาที่เป็นมุกัยยัดดุอาที่เป็นเรื่องเฉพาะให้ดูจากตัวบทเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเป็นดุอาที่เป็นมุตลักแปลว่าดุอาที่อนุญาตให้ขอในสภาวะใดก็ได้อันนี้ถือว่าไม่เป็นไรก็อยู่ในหมวดกว้างๆนั่นแปลว่าถ้าเอาไปเชื่อมโยงต่อจากอาซานเลยนั้นคนที่ตอบว่าถือว่าไม่อนุญาตให้ปฏิบัตินั่นไม่ใช่ผมนะบิมบาสครับในก่อนกอมัดจริงๆแล้วไม่มีตัวบทเพียงแต่ปราดบางคนเอาการดูอาหลังอาซานไปอยู่ในดูอาหลังอิกอมะด้วยเพราะเขาถือว่าการอิกอมะเป็นหนึ่งในความหมายของอาซานเพราะมีหะดีษพูดถึงเรื่องไบนะอาซานัยนี่ในระหว่างอาซานทั้งสองนั้นมีไบนะอาซานัยนี่ศอลาตุนในระหว่างอาซานทั้งสองมีการละหมาดอาซานทั้งสองในที่นี้คืออาซานที่หนึ่งเรียกว่าอาซานที่อาซานที่สองคืออิกอมะแต่ในการอ่านดูอาหลังอิกอมะนั้นมีความเห็นของปราชญ์ที่แตกต่างกันว่ามีดูอาเป็นการเฉพาะเหมือนหลังอาซานหรือไม่เป็นการเฉพาะหลังอิกอมะนะไม่มีแต่ที่เขามีคือเขาเอาดูอาหลังอาซานเนี่ยมากล่าวหลังอิกอมะเพราะเขาถือทัศนะที่บอกว่านบีเคยพูดว่าการอิกอมะเป็นหนึ่งในความหมายของอาซานแต่ในสิ่งที่เป็นตัวบทที่นบีได้ทำให้เราเห็นก็คือการขอดุอาหลังอาซานอย่างเดียวหลังอิกอมะไม่ปรากฏตัวบทให้เข้าใจนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่ไปที่มาทางวิชาการฉะนั้นถ้าเอายึดตัวบทเป็นที่ตั้งกล่าวหลังอาซานอย่างเดียวหลังอิกอมะไม่ต้องแม้กระทั่งคำพูดในระหว่างอิกอมะและดุอาหลังอิกอมะเราก็ไม่พบตัวบทนอกจากการกล่าวตามอาซานและดุอาหลังอาซานเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เราก็จะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องน่าจะพอละพอจะได้เข้าเวลาละหมาดวันนี้คงใช้เวลาเท่านี้ส่วนเล่มนี้ถ้าสนใจนะก็ลองดูผมว่าน่าจะสอนเห็นพวกเราเรียนต่อเนื่องกันเล่มไม่โตครับนะแต่ว่าไหนๆจะเรียนแล้วเนี่ยอย่าแค่อ่านให้ผ่านก็อธิบายแต่ละเรื่องมันมีรายละเอียดของมันแล้วถ้าท่านรู้เนี่ยท่านจะรู้ว่ามันสำคัญมากต่อชีวิตของเรานะก็คงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้ครับ
1: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 นณมัสยิดกามะลุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโม โตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานหัวตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเย็นกุลโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของลอซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในนิอมัตความโปรดปรานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเราวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อนะครับ1ส่วน1จาก ส่วน1จากการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับนั่นก็คือวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกหน้าซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อีกมากมายนะครับที่เราจะต้องรู้จะต้องเรียนทำความเข้าใจกันซึ่งเป็นหนึ่งในอะกีดะห์ที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจกันทุกคนถือว่าเป็นอัรกานเป็นองค์ประกอบสำคัญของมุมินผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่ประเด็นของเรากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกก่อนที่จะเจอก่อนที่จะเกิดวันสิ้นโลกเนี่ยก็จะมีสัญญาณต่างๆเพื่อที่จะให้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้สำนึกนะครับได้ระมัดระวังตัวได้เตรียมตัวในการที่จะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็ให้คำวิวรณ์นะครับวะฮีให้กับท่านนบีเพื่อที่จะมาบอกให้กับประชาชาติของท่านว่าใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยจะมีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องมีการเตรียมตัวและระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นนะครับสัญญาณทั้งหลายก็แบ่งออกเป็น3สัญญาณนะครับสัญญาณใหญ่ๆเนี่ยแบ่งออกเป็น2สัญญาณนะครับก็คือสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กเนี่ยมีมากมายนะครับที่ทั้งถูกยืนยันด้วยกับหะดีษซอฮีห์แล้วก็หะดีษดออีฟแล้วก็บรรดาอุลามะก็ได้รวบรวมเอาไว้แล้วก็สัญญาณใหญ่เนี่ยก็มีอยู่10สัญญาณด้วยกันนะครับตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องของสัญญาณเล็กกันอยู่นะครับสัญญาณเล็กเรากำลังอยู่ในส่วนของสัญญาณเล็กนะครับและสัญญาณเล็กก็แบ่งออกเป็นสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วกับสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วและก็หมดไปแล้วแล้วก็สัญญาณเล็กที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 3. สัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณใหญ่เช่นเดียวกันที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้คุยกันในหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลายสัญญาณแล้วแต่เป็นสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบลงแล้วแล้วก็หัวข้อที่ค่อนข้างที่จะคุยกันยาวนั่นก็คือเรื่องของซูฮูรอันฟิตนะนะครับซูฮูรอันฟิตนะก็คือการเกิดฟิตนะความรุนแรงสถานการณ์ความปั่นป่วนความวุ่นวายนะครับในยุคตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับวันที่บรรดาซอฮาบะห์เกิดความมืดมนที่พวกเขานั้นต่างกังวลใจว่าต่อไปเขาจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อนบีได้จากเราไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาว่า วันที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งและวันที่ท่านนบีเสียชีวิตน่ะนั่นก็คือสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วและหลังจากนั้นก็จะเกิดฟิตนะห์อีกมากมายตามมาเรื่อยๆและก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันกิยามะห์จนเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งเนี่ยว่าจะไม่มีวันใดหลังจากนี้เว้นแต่ว่ามันจะยิ่งทวีความรุนแรงเว้นแต่ว่ามันจะยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดวันกิยามะห์นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่นบีเสียชีวิตน่ะฟิตนะห์มันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นการนองเลือดการ
ต่อสู้การรบราฆ่าฟันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคของซอฮาบะนะครับก็ถูกล่อลวงด้วยกับกลุ่มดอลาละทั้งหลายเข้ามาปั่นป่วนเข้ามาสร้างฟิตนะกลุ่มที่หลงผิดนะครับที่เกิดขึ้นในยุคของนบีแล้วก็ซอฮาบะเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆคอวาริชชีอะห์รอฟิดะห์นะครับกลุ่มมุอ์ตะซิละห์กลุ่มญะฮ์มียะห์นะครับก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆกลุ่มอัลอาชาอิรอนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแล้วก็สร้างความปั่นป่วนดึงผู้คนออกจากแนวทางแห่งสัจธรรมนั่นก็คือกลุ่มที่ยึดมั่นบนนบีแล้วก็ซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เริ่มนะครับเกิดความปั่นป่วนของกลุ่มเหล่านี้เข้ามาจนกระทั่งว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นต่างเกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันและก็นองเลือดกันนะครับเราก็ได้คุยกันในหลายประเด็นตั้งแต่ยุคของท่านอบูบักพอนบีเสียชีวิตอบูบักขึ้นมาครองราชเนี่ยก็เกิดสงครามมุรตัดดีนใช่ไหมครับผู้คนต่างออกจากศาสนาสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมเพราะออกมาประกาศว่าฉันจะไม่จ่ายซะกาตอีกแล้วนะครับนบีเสียชีวิตแล้วฉันก็ละหมาดอย่างเดียวนะครับผู้นำไปแล้วฉันก็ไม่จ่ายซะกาตแล้วอบูบักก็ประกาศกล่าวเลยนะครับว่าใครที่แยกซะกาตออกจากละหมาดแยกละหมาดออกจากซะกาตฉันจะทำสงครามต่อสู้กับพวกเขาและหลังจากนั้นนะครับพอท่านอบูบักเสียชีวิตท่านอุมัรขึ้นมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะเนี่ยท่านอุมัรนะครับก็โดนสังหารนะครับก็โดนสังหารจากมาจูซีคนหนึ่งจากพวกบูชาไฟคนหนึ่งนะครับเพราะว่านบีเคยบอกแล้วว่าอุมัรจะโดนสังหารประตูแห่งฟิตนะห์จะถูกเปิดและประตูนั้นก็คือท่านอุมัรนะครับจะโดนทำลายก็คือโดนสังหารแล้วก็ต่อมานะครับมายุคคอลิฟะท่านที่3ท่านคอลิฟะอุสมานคอลิฟะอุสมานดำรงตำแหน่งเนี่ยนบีได้เคยพูดไว้ว่าจะท่านจะได้รับบะละบททดสอบในยุคของท่านอย่างกว้างขวางและอย่างมากมายนะครับและก็รุนแรงด้วยท่านอุมัรโดนสังหารเนี่ยยังไม่ได้ถูกนะครับยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างรุนแรงแต่พอท่านอุสมานถูกสังหารเนี่ยนบีบอกว่าจะมีฟายูซีบูฮุนบาละจะมีบาละบททดสอบอันยิ่งใหญ่ตามมาหลังจากนั้นอีกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีคาดเดาและเป็นการพยากรณ์นะครับนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นบุคคลที่มาพยากรณ์สถานการณ์อนาคตแต่นบีพูดทุกสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้ดียิ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่เป็นวะฮีนั้นเป็นสัจธรรมความจริงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะพูดถึงอนาคตนะครับนบีจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่นบีพูดนั้นมายันติกวานินฮาวะอินฮัวอิลลาวะฮียยูฮานบีจะไม่พูดอะไรที่มันมาตามอารมณ์ของท่านนะครับที่ออกมาจากอารมณ์ไฟต่ำของท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่นบีแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนานะครับนบีจะพูดสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นบีจะรอวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงวะฮีมาให้กับท่านนบีเพื่อพูดนะครับดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นอย่าง 100% คลางแคลงและสงสัยก็ไม่ได้นะครับแล้วพอท่านอุสมานเสียชีวิตเนี่ยนะครับแน่นอนครับหลังจากนั้นก็เกิดบาลาอันยิ่งใหญ่แบบต่อเนื่องเลยอย่างต่อเนื่องนะครับสงครามการนองเลือดการต่อสู้นะครับของซอฮาบะห์เกิดขึ้นซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละครับที่เรียกว่าซุฮูรุลฟิตนะห์การเกิดฟิตนะอย่างมากมายก็เป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์แล้วตอนนี้นะครับฟิตนะมันก็ไม่เคยหยุดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ไม่เคยหยุดและหลังจากนี้มันก็จะมีต่อไปจนกว่าวันที่อิหม่ามมะฮดีปรากฏตัวและก็นบีอีซาปรากฏตัววันนั้นโลกจะอยู่ในความสงบสุขนะครับและก็เกิดวันสิ้นโลกขึ้นมาเราก็ได้เรียนในเรื่องของอะไรครับพอท่านอุสมานเสียชีวิตใช่ไหมครับทีนี้ก็เกิดสงครามจะมันเกิดขึ้นในระหว่างท่านซูเบรนะครับท่านตอลฮะแล้วก็ท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับที่พอรู้ข่าวว่าท่านอุสมานเสียชีวิตเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่กูฟะเพื่อที่จะไปทวงนะครับเขาเรียกว่าไปล้างแค้นให้กับท่านอุสมานเพราะท่านได้รู้ข่าวมาว่า
คนที่สังหารท่านอุสมานมาจากเผ่าต่างๆที่อยู่ในเมืองกูฟะก็คืออิรักที่ท่านนบีบอกว่าตรงนั้นแหละจะมีเขาชัยตอนโผล่ทิศตะวันออกก็คือประเทศอิรักและนบีก็ได้พูดในหะดีษอย่างชัดเจนนะครับว่าทิศตะวันออกที่เขาชัยตอนจะโผล่แล้วมันจะเป็นแหล่งเกิดฟิตนะอย่างรุนแรงตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็คือวาฟีไอรอกีนานะครับในอิรักนั่นแหละนะครับตรงนั้นจะมีเขาชัยตอนโผล่แล้วก็3คนก็ยกทัพกันไปนะครับท่านหญิงไอชาก็ขี่อูฐไปก็เลยเรียกว่าสงครามจะมันหรือว่าสมรภูมิจะมันก็ไปนะครับแล้วก็ไปเจอท่านอุสมานบินฮาวเนฟนะครับซึ่งเป็นวาลีเป็นผู้ปกครองเมืองกูฟะณตอนนั้นเพราะท่านอาลีส่งไปแล้วตอนนั้นท่านอาลีก็ยังไม่อยู่ทีนี้นะครับก็ทุกคนที่เดินทางไปจากมักกะซอฮาบะอาวุโสหลายคนก็นำทัพอูฐไปเพื่อที่จะไปแก้แค้นนะครับแต่ไม่ได้ต้องการไปต่อสู้กับท่านอาลีหรือกบฏท่านอาลีนะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านนั้นได้ให้สัตยาบันกับท่านอาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้สัตยาบันแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะไปเอาตัวคนฆ่านะครับมาทำกิซอสให้ได้ก็คือทำกิซอสก็คือการชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะครับประหารด้วยกับหลักการอิสลามแล้วก็นี่คือการล้างแค้นให้กับซอฮาบะผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปแล้วท่านอุสมานบินฮุเนฟที่เป็นผู้ปกครองกูฟะก็บอกว่าไม่ให้เข้าท่านจะต้องรอท่านอาลีมาอนุญาตเท่านั้นถึงจะเข้าได้เรื่องนี้ก็ถูกส่งไปถึงท่านอาลีนะครับเรื่องนี้ก็ถูกส่งไปจนถึงท่านอาลีแต่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนั่นก็คือพวกอัสซะบะอียะอับดุลลอฮ์บินซะบะลูกสมุนของอับดุลลอฮ์บินซะบะที่อยู่ในเมืองนั้นก็นำจำนวนผู้คนออกมาจำนวนหลายพันคนเลยมาต่อสู้กับกลุ่มของท่านหญิงไอชะท่านตอลฮะท่านนะครับท่านซูเบตก็ต่อสู้กันแต่ในขณะนั้นนะครับผู้ที่ได้กำชัยชนะก็คือท่านตอลฮะกับท่านซูเบตท่านหญิงไอชะไม่ได้เข้าร่วมรบแต่ท่านหญิงไอชะเนี่ยต้องการเข้าไปไก่เกี่ยอยากจะเป็นตัวแทนไปไก่เกี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็จบด้วยกับหะดีษของท่านนบีครับพอท่านอาลีมาถึงก็จบด้วยกับหะดีษของท่านนบีพอท่านหญิงไอชะตกจากอูฐปุ๊บทุกคนก็บอกว่าให้ยุตินะครับแล้วท่านอาลีก็บอกว่านบีเคยบอกกับฉันว่าฉันระหว่างฉันกับท่านหญิงไอชะจะเกิดนะครับจะมีเหตุการณ์มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นนบีบอกว่าให้ฉันเนี่ยนำท่านหญิงไอชะกลับเมืองมะดีนะห์ด้วยความปลอดภัยท่านนบีท่านอาลีก็เลยปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกอย่างต้องยุติแล้วก็นำท่านหญิงไอชะกลับที่เมืองมะดีนะห์นะครับกลับเมืองมะดีนะห์สงครามก็ยุติแต่ก็มีการนองเลือดกันไม่ใช่น้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟิตนะห์ที่ให้ซอฮาบะห์นั้นจะต้องเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันยับยั้งสถานการณ์ไม่ได้และก็ผนวกกับการลุกขึ้นมาปลุกปั่นของพวกซะบะอียะห์พวกของอับดุลลอฮ์บินซะบะนะครับอับดุลลอฮ์บินซะบะที่เคยหนีจากการสังหารของท่านอาลีจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็หนีออกไปบางคนก็บอกว่าเขาตายแล้วแต่ที่หนีออกไปก็คือพวกสมุนของพวกเขาแต่ก็แนวคิดว่าท่านอาลีเป็นพระเจ้าแนวคิดว่าอาลีเป็นอวตารของพระเจ้าเนี่ยก็มาจากพวกนี้แหละนะครับแล้วสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามซิฟฟีนขึ้นนะครับที่เมืองซิฟฟีนนะครับระหว่างท่านมุอาวิยะห์กับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากที่ท่านอาลีได้ขึ้นครองราชใช่มั้ยครับขึ้นเป็นคอลีฟะเนี่ยท่านอาลีก็อยากจะให้ทุกคนน่ะให้ไบอะห์แปลว่าให้สัตยาบันเพราะสมัยก่อนนะครับการขึ้นเป็นผู้นำของคนใดคนหนึ่งจะต้องได้รับสัตยาบันจากชาวเมืองว่าให้สัตยาบันว่าผมจะตออะห์ผมจะพักดีผมจะเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งใช้สิ่งที่เป็นหลักการศาสนาคือจะเชื่อฟังทุกคนจะต้องต่ออะในรัฐอิสลามแต่ทีนี้ท่านมุอาวิยะห์เนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นซอฮาบะ
แต่ว่าเข้ารับอิสลามหลังจากท่านอาลีแต่ก็ถือว่ามีผู้คนมีไพร่พลมีทหารจำนวนพอสมควรนะครับแล้วอีกประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านมูอาวิยะเนี่ยบินอบีซุฟยานเนี่ยเป็นญาติสนิทของท่านอุสมานท่านมูอาวิยะก็บอกว่าฉันให้สัตยาบันแน่แต่ต้องเอาคนฆ่าอาลีมาเอาคนฆ่าอุสมานมาก่อนอาลีก็บอกว่าฉันจับให้แน่แต่ต้องให้อะไรให้สัตยาบันก่อนแสดงว่า2คนเนี่ยมีแนวคิดเดียวกันแต่การเรียงลำดับอิสติฮาดการเรียงลำดับเหตุการณ์ของแต่ละคนไม่ตรงกันใช่ไหมครับมี2เรื่องเหมือนกันเลยก็คือคนนี้ก็บอกว่าให้สัตยาบันแน่นะครับแต่ต้องเอาคนฆ่ามาก่อนแต่คนนี้บอกว่าให้สัตยาบันก่อนแล้วจะหาคนฆ่าให้2ข้อ2ความคิดเห็นตรงกันแต่สลับการนำมาใช้ก่อนเท่านั้นเองอันไหนก่อนอันไหนหลังเป็นอิสติฮาดเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ตรงกันและสุดท้ายแล้วนะครับก็เกิดอะไรขึ้นอีกก็คุยกันไปคุยกันมาก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องไม่รบกันนะเดี๋ยวเราจะหาทางออกร่วมกันแต่ว่าทีนี้พอหาทางออกร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็พวกกาเฟตพวกซาบะอียะไม่พอใจนะครับก็เลยบอกว่าก็เลยเข้าไปปั่นป่วนนะครับก็เลยเกิดสงครามกันต่อสู้กันนะครับคนล้มหายตายจากกันจำนวนมากซอฮาบะห์เสียชีวิตในสงครามนั้นเยอะแยะมากมายนะครับและสุดท้ายแล้วก็เลยต้องส่งผู้คนไปเจรจาส่งตัวแทนของแต่ละฝ่ายไปเจรจานะครับส่งตัวแทนของฝ่ายแต่ละฝ่ายไปเจรจาแล้วก็สรุปได้ว่าเจรจาว่าต้องสงบศึกนะครับต้องสงบศึกสุดท้ายแล้วก็สงบศึกแต่หลังจากที่ก่อนจะสงบศึกเนี่ยก็มีผู้คนล้มหายตายจากจำนวนมากแล้วท่านอาลีท่านมูอาวิยะก็เสียใจไม่ต่างกันเลยนะครับกับเหตุการณ์นี้แต่ทั้งสองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการวินิจฉัยนะครับของแต่ละคนถ้าถูกก็ได้2ผลบุญถ้าผิดก็ได้1ผลบุญและเราในจุดยืนของชาวซุนนะห์เราจะไม่ตำหนิซอฮาบะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขานะครับเราจะไม่ไปหุกกลมทั้ง2คนว่าคนหนึ่งคนใดนั้นเป็นกาเฟตที่เริ่มต้นในการฆ่าที่กบฏนะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่เรียกว่ามูอาวิยะกบฏท่านอาลีล่ะเพราะมูอาวิยะตอนนั้นก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าฉันยังไม่ให้สัตยาบันดังนั้นคนที่ยังไม่ให้สัตยาบันก็ยังไม่นับว่านี่เหตุการณ์นี้คือการกบฏออกจากผู้นำเพราะเขายังไม่ออกมาประกาศยืนยันว่าให้ยอมรับท่านอาลีในการเป็นผู้นำถ้าท่านยอมรับให้อาลีเป็นผู้นำแล้วเนี่ยแล้วออกมาต่อสู้แบบนี้ต้องเรียกว่ากบฏอย่างแน่นอนแต่เราจะไม่เรียกท่านมูอาวิยะว่าเป็นกบฏใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับพอซิฟฟีนนะครับสงครามสมรภูมิซิฟฟีนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับประเด็นของวันนี้มีสงครามอะไรอีกนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันก็ปีสงครามอูดเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่36นะครับแล้วก็สงครามหรือว่าสมรภูมิซิฟฟีนเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่37ต่อมานะครับก็เป็นสงครามหรือว่าสมรภูมินะฮ์รวานนะฮ์รวานเกิดขึ้นในปีที่38นะครับเป็นชื่อตำบล นะครับก็จะเอาชื่อตำบลสถานที่ที่ไปต่อสู้กันนะมาตั้งชื่อเป็นสงครามเป็นชื่อสมรภูมินั้นแต่สงครามอูดเนี่ยก็เพราะว่าท่านหญิงไอชากับท่านตอลฮาท่านซูเบตเนี่ยขี่อูดไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ท่านหญิงไอชาตกจากอูดนะครับแล้วก็สงครามก็ยุติแล้วสงครามนะฮาราวานนะครับเกิดขึ้นปีต่อมาเลยนะครับต่อเนื่องเลยเห็นไหม36 37 38ฮิจเราะห์ศักราชหมายถึงนบีอพยพมาจากเมืองมักกะนะครับนบีอยู่ที่มักกะเนี่ย13ปีตอนที่เป็นรอซูลเนี่ยนะครับได้ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลเนี่ยอยู่ที่มักกะ13ปีแล้วก็มาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อีก10ปีนี่ก็เรียกว่าฮิจเราะห์นะครับก็หลังจากนบีตายไปประมาณ28ปีนะครับสงครามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีระหว่างแล้วก็เป็นสงครามระหว่างซอฮาบะห์เนี่ยนี่แหละที่อัลเลาะห์ได้สัญญาไว้ว่าจะต้องเกิดฟิตนะห์ต่างๆนะครับ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ปีที่ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ท่านอบูบักรใช่ไหมครับเป็นคอลิฟะแล้วหลังจากนั้นท่านอุมัรโดนสังหารท่านอุสมานแล้วท่านอาลีแล้วก็หลังจากที่ท่านอุสมานโดนสังหารเสร็จเนี่ยท่านอาลีขึ้นมาครองราชฟิตนะห์ก็เกิดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพราะท่านอาลีเป็นคนสร้างฟิตนะห์แต่มันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่ากิยามะห์ใกล้จะเกิดฟิตนะห์มันก็จะเกิดตามฟิตนะห์มันก็จะเกิดขึ้นตามที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้แล้วสมรภูมินะฮ์รวานเนี่ยเกิดขึ้นในปีที่38ฮิจเราะห์ศักราชท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับหลังจากที่สงครามซิฟฟีนเนี่ยท่านก็พอได้ทำสัตยาบันกันพอได้ทำสนธิสัญญานะครับไม่ใช่สัตยาบันสนธิสัญญาสงบศึกตอนนั้นนะครับก็เกิดคอวาริชขึ้นนะถ้าใครอยากจะไปฟังรายละเอียดแบบฉบับเต็มก็ไปกลับไปดูตอนที่8นะครับอันนี้ผมทวนให้ฟังเฉยๆเพราะตอนที่9เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่สงครามนะฮารวานแต่ก่อนสงครามนะฮารวานเนี่ยหลังจากเกิดสงครามซิฟฟีนมันก็เกิดคอวาริชขึ้นนะครับเกิดคอวาริชกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะตอนที่ทำสนธิสัญญาสงบศึกกับท่านมุอาวิยะเนี่ยท่านอาลีก็เขียนจดหมายให้กับท่านมุอาวิยะแล้วก็บอกว่าอันอามีรินมุมินีนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอาลีบินอบีฏอลิบจากอามีรอันมุมินีนจากผู้นำแห่งศรัทธาชนท่านมุอาวิยะอ่านท่านมุอาวิยะก็บอกว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้ยอมรับว่าท่านเป็นผู้นำแห่งศรัทธาชนฉันไม่ได้ยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับท่านดังนั้นท่านลบนี้ออกไปท่านลบคำว่าผู้นำแห่งศรัทธาชนออกไปถ้าวันนี้ฉันยอมรับฉันจะไม่สู้กับท่านเด็ดขาดเลยแต่วันนี้ฉันยังไม่ยอมรับท่านต้องลบนี้ออกไปท่านอาลีก็บอกว่าโอเคลบได้ไม่มีปัญหาลบก็ลบไปทีนี้ก็ทำสัญญา สงบศึกกันเกิดขึ้นพอจากนั้นแหละครับก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีก็มีนะครับท่านอาลีก็กลับไปที่กูฟาแล้วก็ขึ้นคุตบะเลยชี้แจงแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งตะโกนออกมาทางนะครับนั่งอยู่ในมัสยิดขณะที่ท่านอาลีกำลังขึ้นปาใสบนมิมบัตชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆก็มีผู้คนประกาศขึ้นมาว่าลาฮุกมาอิลลาลิลละลาฮุกมาอิลลาลิลละการตัดสินจะต้องมาจากอัลลอฮ์การตัดสินจะต้องมาจากอัลลอฮ์เขากำลังจะบอกอาลีบอกว่าที่อาลีส่งตะฮกีมไปเนี่ยพอสู้กันแล้วอยากจะเคลียร์กันอยากจะสงบศึกกันน่ะก็ส่งตะฮกีมไปนะครับส่งตัวแทนของแต่ละฝ่ายไปเจรจากันแล้วก็ผลออกมาว่าสงบทำไมเราไม่ตัดสินด้วยกับอัลลอฮ์ทำไมต้องเอาคนมาตัดสินเห็นไหมแล้วท่านอาลีเนี่ยการที่ท่านอาลียอมถอดเสื้อยอมถอดเกียรติยศของท่านในการที่ท่านมีตำแหน่งนำชื่อของท่านว่าอามีรุนมุมินีเนี่ยแต่ท่านยอมลบเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นอามีรุนมุมินีท่านก็ต้องเป็นอามีรุนกาฟิรีนใช่ไหมอามีรุนมุมินีถ้าท่านไม่เป็นผู้นำแห่งผู้ศรัทธาท่านลบมันออกไปแสดงว่าท่านเป็นผู้นำแห่งกาเฟสใช่ไหมเห็นไหมครับก็เลยออกมีกลุ่มหนึ่งออกมาแล้วแยกตัวออกมาเลยเดินทางไปฮารูระไปอยู่ตำบลฮารูระรวมตัวกันไปนะครับแล้วก็บอกว่าอาลีกาเฟรมูอาวิยะกาเฟรบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมในวันนั้นเป็นกาเฟรใครที่เห็นด้วยกับตรงนี้เป็นกาเฟรที่ส่งตัวแทนออกไปเจรจากันและสงบศึกเนี่ยต้องตัดสินจากด้วยกับกิตาบุลลอฮ์เท่านั้นนี่แหละครับคือความไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์แต่อ่านคุรอานไม่เข้าใจเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่ากลุ่มนี้มันจะผุดขึ้นมามันจะกำเนิดขึ้นมาแล้วมันจะออกจากศาสนาเหมือนกับที่ลูกธนูออกจากคันธนูและพวกนี้มันจะอ่านกุรอานไม่ถึงลงไม่พ้นกระเดือกนะครับคืออ่านมาอยู่แถวๆนี้ก็ไม่เข้าหัวใจอ่านไม่เข้าใจอ่านจริงเคร่งคัดอย่างมากละหมาดนี่ละหมาดจนกระทั่งว่านะครับกตหัจญุดทุกวันถือศีลอดจนผอมนะครับละหมาดอย่างมากมายไม่กล้าทำบาปแต่ไม่เข้าใจศาสนาจนนำไปสู่ความสุดโต่งแล้วก็ฮุกุมบรรดาซอฮาบะห์เป็นกาเฟรแยกตัวออกมาเรียกว่าคอวาริชนะครับแล้วก็ฮุกุมพวกนี้มีแนวการสอนบอกว่าใครทำบาปใหญ่ตกนรกตลอดกาลแล้วก็มักจะเอาอายะ
รือว่าอัลฮะดีษที่พูดถึงเรื่องอัลวะอีดบทลงโทษต่างๆจับมาแค่บทเดียว2บทแล้วก็เอามาโยนใส่ผู้คนทันทีฮุกกลมทันทีเช่นอัลเลาะห์พูดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการลงโทษของคนทําซีนาว่าจะลงนรกคนพวกนี้ถ้าทําซีนาก็คือตกนรกตลอดกาลไปเลยไม่ดูบทบริบทอื่นแล้วนะครับไม่เอาบริบทอื่นมาอธิบายแล้วกลุ่มเหล่านี้นะครับบรรดาอุลามะเนี่ยอิจมะกันว่าเป็นกลุ่มดอลาละนะครับแล้วก็ตำหนิอย่างรุนแรงแต่มีคิลาฟกันว่าคอวาริชเป็นกาเฟตหรือไม่แต่มีการคิลาฟกันว่าคอวาริชนั้นเป็นกาเฟตหรือไม่นะครับตรงนี้แหละคือประเด็นคิลาฟของบรรดาอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่เชคฟาวซานเชคบินบาสนะครับท่านก็บอกว่าถ้าดูจากตัวบทหะดีษที่นบีพูดถึงคนเหล่านี้เนี่ยก็อันตรายอยู่พอสมควรเพราะคนเหล่านี้ชอบตักฟีดผู้นำฮุกกลมผู้นำเป็นกาเฟตชอบฮุกกลมพี่น้องมุสลิมเป็นกาเฟตชอบแยกตัวออกกบฏออกมาแล้วสร้างความปั่นป่วนแล้วสังหารผู้คนโดยนะครับโดยไร้เยื่อใยนะครับด้วยไร้ความปานีและคนเหล่านี้ยำรุกูนามินัตอิสลามพวกเขาจะออกจากอิสลามกามายำรุกุสซะมีมินะซะฮมูมินัรรอมียะเหมือนกับลูกธนูที่มันออกจากคันธนูไปวาลายาอูดูในอิไลฮิและจะไม่กลับมาอีกอุลามะบางกลุ่มก็เลยบอกว่านี่แหละสำนวนเนี้ยมันชัดเจนว่าคอวาริชเป็นกาเฟตอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเขาเป็นอุซอตก็คือเป็นกลุ่มอาซีกลุ่มฝ่าฝืนแต่ก็ยังอยู่ใน72จำพวกวะลอตาอาลาอาลัมแต่กลุ่มเหล่านี้ถือว่าดอลาละเพราะว่านะครับกลุ่มเหล่านี้ชอบฮุกกลมชอบตัดสินไม่ได้ตรงกับตามที่อัลลอฮ์และก็รอซูลตัดสินอ่ะแล้วก็พอเกิดคอวาริชนะครับท่านอาลีก็ส่งนะครับส่งแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะส่งไปนะครับมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะส่งท่านอับดุลละอิบนุอับบาสเนี่ยไปดาวะกลับคืนมานะครับแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือว่าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพอได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็เรียกท่านอาลีก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยนะจะไม่ให้ใครเข้าเฝ้านะจะไม่ให้ใครเข้าพบเขาท่านอาลีเว้นแต่คนจำกุรอานนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันเริ่มใหญ่โตละแล้วทีนี้ท่านอาลีก็ประกาศออกไปแบบนี้ว่าใครจะมาเข้าเฝ้าต้องคนจำกุรอานเท่านั้นก็มีบรรดาผู้คนที่ท่องจำกุรอานนะครับจำนวนมากมายนะครับก็เข้าไปพบกับท่านอาลีแล้วท่านอาลีก็บอกว่าสั่งให้ซอฮาบะห์ท่านอื่นไปเอากุรอานเล่มใหญ่ๆมาตั้งแล้วก็ท่านอาลีก็บอกว่าอาลีก็พูดกับนะครับท่านอาลีก็เอามือวางไว้บนกุรอานแล้วก็พูดว่าคัมภีร์เอ๋ยโอ้อัลกุรอานเอ๋ยจงพูดกับผู้คนทั้งหลายเถิดนะครับแล้วบรรดาคนที่ท่องจำกุรอานในนั้นก็มีบรรดาคอวาริชไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยเพราะคนเหล่านี้จะเคร่งมากคอวาริชเนี่ยจะเป็นคนที่เคร่งคัดมากกลัวมากที่จะทำบาปเพราะในมุมมองของคอวาริชเนี่ยคือทำบาปใหญ่เป็นกาเฟตตกนรกและประหารชีวิตดังนั้นคอวาริชจะกลัวการทำบาปแต่ทำไมคนเข่งแบบนี้คนละหมาดไม่ขาดแบบนี้คนถือศีลอดไม่ขาดแบบนี้คนไม่กล้าทำบาปแบบนี้ทำไมถึงเป็นกลุ่มที่หลงผิดเพราะเขาไม่ได้ดำเนินตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอย่างแท้จริงเขาไปเข้าใจเองว่าที่เขาทำแบบนี้คือความดีงามแต่ความดีที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์และรอซูลไม่เรียกว่าความดีต่อให้นะครับมุมมองของพวกเขาจะมองว่าเขาดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ตรงกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะและก็แบบอย่างจากซอฮาบะห์เขาเอาแต่อัลกุรอานแล้วเอาบางบทบริบทนั้นมาตัดสินแต่ไม่เคยไปเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์เพราะเขาตัดสินซอฮาบะห์เป็นกาเฟตแล้วเขาแยกตัวออกมาแล้วก็โยนฮุกกลมให้กับบรรดาท่านอาลีกลุ่มของท่านมุอาวิยะบอกว่าไม่ตัดสินด้วยกับกุรอานกลายเป็นกาเฟตไปเลยเพราะเอาคนไปตัดสินแล้วทีนี้นะครับเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะต่อสู้กับพวกเขานะก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับท่านอาลีก็พูดกับกุรอานแล้วก็บอกว่าเอามือวางแล้วก็บอกโอ้คัมภีร์เอ๋ยโอ้อัลกุรอานเอ๋ยจงพูดกับผู้คนเหล่านี้ด้วยเถิดแล้วผู้คนก็ตะโกนกันขึ้นมานะครับว่าโอ้ผู้นำแห่งศรัทธาชนเอ๋ยอามิรุลมุมินีนท่านจะถามอะไรกับมันล่ะกุรอานเป็นเล่มเนี่ยเพราะกุรอานที่เป็นเล่มเนี่ยมันก็แค่หมึกกับกระดาษแล้วพวกเราที่พูดออกมาเราก็พูดตามที่มีรายงานมาแล้วท่านต้องการอะไรก็คือรายงานที่บรรดาซอฮาบะห์รายงานเป็นมุตะวาติรนะครับ
เป็นคนรายงานจำนวนมากจนมาถึงยุคของบรรดาพวกเขานั่นแหละนะครับที่ได้รับจากนบีมาแล้วท่านอาลีก็บอกว่าพรรคพวกของท่านนี่แหละที่กำลังสร้างปัญหาที่ออกมาต่อต้านฉันระหว่างฉันกับอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เอาอัลกุรอานฉันก็เลยบอกให้อัลกุรอานพูดนะครับแต่กุรอานท่านก็บอกแล้วใช่ไหมว่ากุรอานพูดไม่ได้แต่มันจะต้องได้รับความเข้าใจนะครับจากการเรียนการสอนที่มาจากรอซูลุลลอฮ์โดยบนความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะแล้วท่านอาลีก็บอกว่าอัลลอฮ์ตรัสอายะหนึ่งในอัลกุรอานนะพวกท่านลองฟังให้ดีนะอัลลอฮ์ตรัสไว้ในซูเราะห์อันนิซาเนี่ยอายะที่35อัลลอฮ์บอกว่าไงว่าอินคิฟตุมชิกากะบัยนิฮิมาฟะบะอะซูฮะกะมัมมินอะห์ลิฮิวะฮะกะมัมมินอะห์ลิฮาอียูรีดาอิสลาฮะยูวัฟฟิกิลลาบัยนะฮูมาอินนัลลอฮะกานะอะลีมันคอบีรอและหากว่าพวกเจ้าหวั่นเกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสองหมายถึงสามีและภรรยาเนี่ยก็จงส่งผู้ตัดสินคนหนึ่งมาจากครอบครัวของฝ่ายชายและอีกคนหนึ่งมาจากครอบครัวของฝ่ายหญิงหากทั้งสองปรารถนาจะให้มีการประนีประนอมกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้ความสำเร็จในระหว่างทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้และเป็นผู้ทรงมีทรงสัพพัญญูนะครับก็เป็นผู้ที่ร่วงรู้ในทุกสรรพสิ่งอ่ะทีนี้ตรงนี้แหละท่านอาลียกอันกุรอานมากำลังจะสอนพวกเขาบอกว่าที่พวกท่านบอกว่าฉันส่งตะกีมส่งคนไปเจรจากันเนี่ยคือการที่ไม่เอากุรอานไม่เอาแนวทางกุรอานใช่ไหมดูอายะนี้เมื่อกลัวว่าสามีกับภรรยาจะแตกแยกกันน่ะจะต้องส่งตัวแทนจากฝ่ายของสามีมาคนนึงฝ่ายภรรยามาคนนึงมาเจรจาถ้าหากว่าเขาต้องการประนีประนอมกันนี่ไงอัลลอฮ์บอกให้ส่งคนมาเจรจามาประนีประนอมกันนี่ขนาดเรื่องแค่คนสองคนสองครอบครัวการส่งคนมาเจรจากันยังทำได้แต่การที่ฉันได้ส่งสองคนมาเจรจากันน่ะนั่นมันเรื่องใหญ่ถึงเรื่องของการยุติการนองเลือดของคนจำนวนมากมันไม่อนุญาตและมันไม่มีช่องมันไม่มีทางออกเลยกระนั้นหรือถ้าเทียบเท่ากับเพียงแค่เรื่องครอบครัวนะครับนี่คือความเข้าใจของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับต้องการสอนให้กับคนเหล่านี้ที่มีความเข้าใจในบางอายะผิวเผินเอาจับบางอายะกุรอานแล้วก็มาโยนให้นะครับกับผู้คนแล้วก็หุกลมผู้คนเป็นกาเฟรเหมือนตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยพวกชีอะห์ก็อ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมแล้วก็ไปเอากุรอานบางอายะมาแล้วก็มานะครับเอามายกหลักฐานเข้าข้างตัวเองพวกซูฟีพวกกลุ่มดอลาละทั้งหลายมักจะบอกว่านี่ไงกุรอานนี่ไงหะดีษบางครั้งหะดีษที่ยกมาก็เป็นหะดีษดออีฟใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่ต้องการเพราะความหมายของมันสนับสนุนเป็นความหมายของมันบางอายะบางตอนเนี่ยมันเข้าทางพวกเขาก็เลยไปตัดก๊อปมาบางเรื่องบางเล็กบางตอนนะครับบางอายะส่วนเล็กส่วนน้อยเอามาแล้วก็เอามาสนับสนุนพวกเขาและก็ที่สำคัญสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผ่านความเข้าใจของซอฮาบะและท่านอาลีนั้นเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอัลกุรอานคนหนึ่งระดับแนวหน้าท่านอาลีก็เลยอธิบายให้กับพวกเขาฟังแต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ฟังไหมคนเหล่านี้ก็ไม่ฟังแล้วท่านอาลีก็บอกว่า ต่อพวกท่านบอกว่าฉันเป็นกาเฟตเพราะว่าฉันเนี่ยถอดยศถอดตำแหน่งของอามีรุ่นมุกมินีนออกและพวกท่านก็บอกว่าถ้าฉันวันนี้ฉันถอดยศผู้นำผู้ศรัทธาออกฉันก็จะต้องเป็นผู้นำแห่งกาเฟตใช่ไหมท่านมาฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ทำสนธิสัญญาฮุไดบียะห์น่ะนะครับกับใครครับกับพวกกุเรชนะกับพวกกุเรชแล้วก็เขียนจดหมายไปมินมุฮัมมัดินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้กับผู้นำกุเรชนะครับให้กับผู้นำกุเรชผู้นำกุเรชอ่านปุ๊บเนี่ยผู้นำกุเรชพูดเลยบอกว่า
ลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกเหลือแค่มุฮัมมัดบินอับดุลลาห์พอแล้วถ้าวันนี้ฉันยอมรับว่าท่านเป็นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราไม่ต้องมาทำสัญญาอะไรกันแล้วเราจะไม่มีการต่อสู้ใดๆแต่วันนี้ฉันไม่ยอมรับที่ท่านนั้นเป็นรอซูลุลลอฮ์ไงลบออกไปท่านนบีก็บอกอาลีลบออกไปนะครับอาลีลบออกไปแต่อาลีตอนแรกก็ไม่ยอมนะครับเหมือนกับเราไปยอมเขาทำไมแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเพราะเป็นคำสั่งของท่านนบีท่านอาลีก็บอกว่าขณะรอซูลุลลอฮ์นบียังบอกให้ฉันลบด้วยกับสถานการณ์ตรงนั้นมันบังคับให้ต้องลบเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้ววันนี้ฉันเนี่ยตำแหน่งของฉันยังไม่เทียบเท่ากับรอซูลุลลอฮ์ทำไมฉันจะลบคำว่าอามีรุลมุมินีนออกไม่ได้เพื่อสถานการณ์หรือว่าผลประโยชน์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าท่านอาลีก็ยกตัวอย่างเหล่านี้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็มีทั้งคนยอมรับก็มีคนไม่ยอมรับก็พวกนี้ก็กลับไปยังไม่พอนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ท่านอาลีก็บอกว่าพวกท่านอย่าก่อเรื่องเด็ดขาดถ้าพวกท่านก่อเรื่องวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้พวกท่านก่อเรื่องอีกพวกท่านอย่าก่อเรื่องแต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็ผิดสัญญาไปฆ่าซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อว่าคอบบาบเขาเดินมานะครับพวกนี้ก็ไปหลบแล้วก็ฆ่าซอฮาบะห์แล้วก็ผ่าท้องภรรยาของคอบบาบนะครับพอตอนนั้นนางกำลังตั้งครรภ์ฆ่าแบบเลือดเย็นเลยเรื่องนี้ไปจนถึงท่านอาลีท่านอาลีเลยก็เลยบอกว่าส่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปเจรจาสิไปเคลียร์กับคนเหล่านี้สิแล้วก็อิบนุอับบาสก็ไปแล้วก็ไปเคลียร์ชุบฮาตความคุมเครือต่างๆจนคนกลับมานะครับถ้าผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะครับไม่น่าจะเกิน3,000หรือ 2-3,000 คนนี่แหละกลับมาที่เตาบัตกลับมาแล้วนอกนั้นก็สุดท้ายแล้วอาลีก็ยกทัพไปสังหารเพราะว่าไม่ยอมกับเนื้อกับตัวนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสไปเจรจากับเขาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมีผู้คนบอกว่าไม่ต้องไปเจรจากับพวกนี้นะแล้วสุดท้ายนักปราชญ์ของพวกเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเจรจากับจะตอบโต้กับอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเองก็มีการพูดคุยกันอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอยู่ในแวดวงพวกเขาในเมืองไม่ในเมืองฮารูเราะตอนนั้นนะครับอยู่ถึง3วันด้วยกันเคลียร์ชุบฮาตต่างๆสิ่งที่พวกเขาอ้างอายะกุรอานมาแล้วก็บอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงอับดุลลาห์อิบนุอับบาสก็พูดถึงความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพวกเขาสอนพวกเขาแต่ดึงพวกเขากลับมาได้ก็หลักพันนะครับก็หลักพันแต่คนที่เหลือที่นะครับไม่ยอมกับเนื้อกับตัวท่านอาลีก็ส่งผู้คนส่งทหารไปจัดการเรียบนะครับจัดการเรียบนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีอีกนะครับยังไม่จบนะครับฟิตนะห์มันยังไม่จบมันยังมีอีกเรื่อยๆอ่ะเรามาดูนะครับพอเหตุการณ์นั้นจบไปเนี่ยท่านอาลีก็จะต้องถูกลอบสังหารละนะครับเพราะว่าพวกนี้มันยังแค้นท่านอาลีมากและพี่น้องรู้ไหมครับว่าพวกนี้คือใครพวกนี้ก็คือพวกกลุ่มชนของท่านอาลีเองที่เขาเรียกว่าชีอะของอาลีนั่นแหละนะที่เมืองกูฟะนะครับที่เวลาท่านอาลีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็ดื้อด้านกับท่านอาลีมากวันที่ท่านอาลีเรียกคนเหล่านี้ในเมืองกูฟะมาประชุมกันวันนั้นท่านมุอาวิยะก็ประชุมมุสลิมในเมืองชามมุสลิมในเมืองชามพอท่านมุอาวิยะบอกว่าพวกท่านรู้ไหมตอนนี้อาลียกทัพมาแล้วนะก่อนที่จะเกิดสงครามซิฟฟีนอะผู้คนในนั้นเงียบฟังด้วยกับความการให้เกียรติท่านมุอาวิยะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยแค่ท่านพูดมาพวกเราพร้อมตามทุกคนพร้อมจะออกไปต่อสู้ไปออกปกป้องนะครับออกไปตามคำสั่งของท่านมุอาวิยะแต่วันที่ท่านอาลีประชุมพวกมุสลิมในเมืองกูฟาเนี่ยท่านอาลีแค่บอกว่าตอนนี้มุอาวิยะได้ยกทัพมาแล้วนะท่านอาลีมีแสนคนมุอาวิยะมี 70,000 คนนะครับแล้วท่านอาลีก็ประกาศในมัสยิดแล้วก็บอกว่าตอนนี้มุอาวิยะยกทัพมาแล้วนะพวกท่านเห็นว่าอย่างไรผู้คนก็ต่างพูดกันนะครับเสียงดังอื้ออึงไม่มีใครให้คำปรึกษาท่านอาลีเลยจนกระทั่งท่านอาลีต้องเดินลงมาแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
่านอาลีนั้นละอามากกับกลุ่มชนของท่านที่อ้างตัวว่าฉันเนี่ยเป็นชีอะห์ของท่านฉันจะเชื่อฟังท่านตั้งแต่ในยุค ของท่านอาลีพวกนี้มันก็ดื้อด้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยินอีกนะครับเหตุการณ์ที่พวกกูฟะเขียนจดหมายไปหาท่านฮุเซนอ่ะแล้วก็บอกฮุเซนมาเป็นผู้นำเราหน่อยนะครับมาเป็นผู้นำให้กับเราหน่อยและคนเหล่านี้แหละจะเป็นต้นเหตุสาเหตุที่ทำให้ท่านฮุเซนต้องถูกประหารและถูกตัดคอนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในฟิตนะห์วันที่ท่านฮุเซนเสียชีวิตใครเป็นต้นเหตุในการที่ท่านนั้นจะต้องเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเหตุการณ์ได้สงบลงบ้างนะครับหลังจากสงครามนะฮรวานประมาณ2ปีนะครับก็นะฮรวานก็เหตุการณ์ที่ท่านอาลียกทัพต่อสู้สมรภูมิกับพวกขวาริชแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เหตุการณ์ก็ได้สงบลงเล็กน้อยภายแค่2ปีมีตัวแทนจากพวกขวาริช3คนนะครับจากก็มารวมตัวกันที่มักกะพวกนี้มันนัดแนะกันมานะครับนัดแนะกันมาว่าคนหนึ่งบอกว่าฉันจะสังหารท่านอาลีบินอบีตอลิบอีกคนหนึ่งบอกว่าจะสังหารมูอาวิยะบินอบีซุฟยานอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะสังหารอัมบินอาสสหบะรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือใครครับนี่คือพวกขวาริชนะพวกขวาริชแล้วพวกนี้บอกว่าไงที่พวกเราจะฆ่า3คนเนี่ยก็เพราะว่าเราจะเป็นการฆ่าเพื่อทำกุรบานให้กับอัลลอฮ์วะนียาซุบิลลาห์ฆ่าเพื่อทำกุรบานให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยผู้คนเนี่ยได้พักผ่อนจากความชั่วของ3คนนี้เสียทีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กลุ่มคนชั่วที่เขาบอกว่าเขาจะฆ่าคนดีที่สุดรองลงจากยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่นบีรักและอัลเลาะห์ยกย่องนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์แต่คนเหล่านี้บอกว่าฉันจะฆ่า3คนนี้เพื่อจะให้คนทั้งหลายได้พักผ่อนจากความชั่วของพวกนี้เสียทีนี่ครับคือความเลวร้ายของความดอลาละความหลงผิดทั้งที่เขาอยู่ในยุคที่มีคนดีที่สุดอยู่แต่ความชั่วนะครับที่อยู่ในจิตใจของเขาก็ไม่สามารถที่จะถูกหักล้างลบล้างด้วยกับความดีเพราะความชั่วนั้นมันหนักหนาสากรรจ์เหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นความดื้อดึงเป็นการปิดหัวใจของตัวเองไม่ยอมรับสัจธรรมที่อยู่เบื้องหน้าของเขาทั้งที่เขาก็อยู่ในยุค ของซอฮาบะห์แล้วต่อมานะครับท่านพวกนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างคนที่บอกว่าคนที่ชื่ออับดุลรอห์มานบินมุนจิมนะครับอันมูรอดีอับดุลรอห์มานบินมุนจิมอันมูรอดีก็บอกว่าฉันจะจัดการกับอาลีแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อบาร์คอัตตามีมีก็บอกว่าฉันจะจัดการกับมูอาวิยะบินอบีซุฟยานเพราะเขาแค้นมากพวกนี้มันสอนกันนะครับจากรุ่นสู่รุ่นบอกว่าท่านอาลีเป็นกาเฟตมูอาวิยะเป็นกาเฟตแล้วอาลียกทัพมาสังหารบรรพบุรุษของเราพี่น้องของเราจะต้องจัดการพวกนี้ให้ได้เพราะมันไม่ตัดสินด้วยกับอัลลอฮ์และกับรอซูลมันไม่ตัดสินด้วยกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์เห็นไหมครับเข้าใจต่างๆนานาไปเองทั้งที่อาลีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้มาเคลียร์ชุบฮะฮ์แล้วแต่พวกนี้ไม่เคลียร์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ไปเคลียร์ความคุมเครือทั้งหมดแต่พวกนี้ไม่เคลียร์เพราะจิตใจนั้นมันมีแต่ความอคติและก็ความโง่เขลาอย่างรุนแรงนะครับจนไม่ฟังสัจธรรมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอัมร์บินบาร์คอัตตามีมีก็เป็นลูกชายของคนที่สองลูกชายของบาร์คอัตตามีมีก็บอกว่าฉันจะสังหารอัมบินอัสด้วยกับมือของฉันเองและคนเหล่านี้ก็ตกลงกันนะครับบอกว่าจะปฏิบัติการสังหารวันนี้ครั้งเนี้ยในคืนที่17ของเดือนรอมฎอนนะครับอัมร์ตอนนั้นนะครับอยู่ที่อียิปต์แล้วก็เขามารวมกันที่มักกะนะและเขาก็แยกย้ายกันไปอัมบินอัสตอนนั้นอยู่ที่เมืองอียิปต์ไปเป็นผู้นำอยู่ที่อียิปต์มูอาวิยะอยู่ที่เมืองชามแคว้นชามซีเรียแล้วก็อาลีอยู่ที่กูฟะอยู่ที่อิรักอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลรอห์มานอิบนุมุนจิมเนี่ยนะครับก็อาศัยช่วงเวลาตอนที่ท่านอาลีออกมานำละหมาดในเวลาซุบฮีนะครับวันเวลาเดียวกับที่ท่านอุมัรเสียชีวิตเลย
นะครับแต่ท่านอุมัรเนี่ยถูกสังหารด้วยกับอบูลุลุอันมาจูซีนะครับอบูลุลุก็คือพวกบูชาไฟนะครับพวกบูชาไฟมาจูซีแล้วตอนที่ท่านได้นำละหมาดไอ้คนนี้ก็ไปเอากริดมีดเป็นมีดสั้นๆมีดสั้นๆนะครับที่อาบยาพิษมาแล้วก็มาจ้วงแทงท่านอาลีตอนที่จ้วงแทงน่ะซอบะก็มาชาร์จตัวแล้วก็ล็อกเขาไว้นะครับก็มาล็อกเขาไว้แล้วก็ท่านอาลีเนี่ยก็ถูกนำตัวไปรักษาทันทีอย่างเร่งด่วนเพราะว่าโดนแทงสาหัสมากแล้วท่านอาลีก็บอกกับท่านฮัสซันฮุเซนว่าตอนที่ท่านรักษาอาการเจ็บป่วยแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุมุนจิมเนี่ยนะครับก็โดนจับไปแล้วท่านอาลีก็บอกฮัสซันฮุเซนบอกว่าถ้าฉันตายนะเธอไปจัดการเขาด้วยขอเธอจัดการเขาด้วยแต่ถ้าฉันรอดเดี๋ยวฉันจะเคลียร์กับพวกนี้เองแล้วพอเรื่องเนี้ยไปถึงอับดุลละอับดุลรหมานอิบนุมุนจิมเนี่ยอับดุลรหมานอิบนุมุนจิมบอกว่าพ่อของเจ้าเนี่ยไม่มีทางรอดหรอกเพราะกริดที่ฉันเอามาแทงมันเนี่ยคือกริดที่ฉันอาบยาพิษถึง1สุกเต็มๆก็คือ1อาทิตย์เต็มๆจนกระทั่งว่ามันมีพิษที่รุนแรงมากๆและเป็นยาพิษที่รุนแรงมากๆแล้วก็เอาอาบไว้1อาทิตย์เต็มๆนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านอาลีก็ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อัสซุบฮานัลลอฮ์นี่คือบรรดาคอลีฟะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักยิ่งที่นบีได้ประกาศว่านี่ถ้าฉันตายไปซุนนะของคนเหล่านี้พวกท่านต้องปฏิบัติตามแต่คนเหล่านี้ก็ถูกสัญญาเอาไว้ว่าจะเป็นมุบัชชะรูนบินจันนะกลุ่มชนที่ถูกสัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลุ่มชนที่ถูกสัญญาว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ละคนก็จะโดนบาลาบททดสอบอย่างมากมายดังนั้นใครก็ตามที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมากมายมาให้กับเขาท่านอาลีต้องเสียชีวิตด้วยกับการถูกนะครับคอวาริชคนนี้ทิ่มแทงนะครับด้วยกับกริดอาบยาพิษที่เป็นยาพิษที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วเมื่ออาลีเสียชีวิตเนี่ยท่านฮัสซันฮุเซนก็มาทำการกิซอสจะสังหารคนนี้นะครับด้วยกับการควักลูกตาของทั้งสองออกนะครับแต่พี่น้องดูนะครับว่าคนเหล่านี้เขามีความเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยมีอีหม่านที่ดีที่สุดยังไงตอนโดนควักลูกตานะครับตอนโดนเฉือนด้วยกับมีดเนี่ยคนเหล่านี้นะครับไม่ร้องแม้สักแอะเดียวก็ไม่ร้องออกมาแต่พอจะโดนตัดลิ้นเท่านั้นแหละคนเหล่านี้บอกว่าอย่าตัดลิ้นฉันเด็ดขาดนะเพราะฉันกลัวว่าฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันไม่ได้ดิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราฟังนะครับเราจะมีความรู้สึกเลยว่าคนเหล่านี้ทำไมช่างอีหม่านเหลือเกินแต่มันเป็นอีหม่านที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไม่รับครับเพราะมันเป็นอีหม่านที่ไม่ได้ตรงกับแนวทางของนบีและก็บรรดาซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจอัลกุรอานด้วยกับความเข้าใจของตัวเองไม่ได้ผ่านความเข้าใจของซอฮาบะห์นี่แหละครับคอวาริจึงเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ว่าชาวซุนนะทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ยึดอัลกุรอานกับหะดีษเพียงผิวเผินแต่จะต้องบนความเข้าใจของซอฮาบะห์บทเรียนของคอวาริเนี่ยทำสอนให้เราชาวซะลัฟหรือว่าชาวซะลาฟีทั้งหลายเนี่ยต้องยึดมั่นแนวทางซะลัฟนะครับนั่นก็คือเมื่อท่านจะยกอัลกุรอานท่านจะหยิบยกหะดีษมาท่านจะต้องผ่านความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุสซอลิห์ด้วยนะครับแต่คนเหล่านี้ไม่เอาความเข้าใจของซะลาฟุสซอลิห์แล้วเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอีหม่านอามันนะครับมีการงานที่ดีมีความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับคนเหล่านี้บอกว่าฉันกลัวว่าฉันจะตายในสภาพที่ไม่ได้ดิกรุลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันความกลัวของเขาก็ไม่ได้ยับยั้งว่าเขาจะต้องฆ่าเขาได้ไปฆ่าบุคคลที่อัลลอฮ์รักที่สุดนบีรักที่สุดนั่นก็คือคอลีฟะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาอีมานได้อย่างไรในขณะที่เขาฆ่าคนดีเสียชีวิตไปแล้วตั้งหลายคนนะครับสุบฮานัลลอฮ์นี่คือความหลงผิดอย่างชัดแจ้งแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านบาร์กผมไม่เรียกท่านดีกว่าเจ้าบัตคคนเนี้ยนะครับอัตตามีมีคนเนี้ยก็เดินทางไปที่อียิปต์แล้วก็ใช้ช่วงเวลาเดียวกับที่เขาไปสังหารท่านอาลีเนี่ยแหละแต่บัตนี่เป็นอีกคนนึงนะ
ท่านมุอาวิยะก็ขึ้นไปนำละหมาดบัตก็ใช้ดาบฟาดฟันแต่ว่าท่านมุอาวิยะนั้นรอดครับไม่เสียชีวิตแต่มีบางรายงานบอกว่าท่านโดนฟันหลายแผลนะครับอาจจะไปโดนส่วนไหนบ้างไม่รู้แต่ว่าด้วยกับหลังจากที่ท่านรักษาอาการบาดเจ็บนี้ท่านก็เป็นมันเลยนะครับท่านก็เป็นมันแล้วก็บัตก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็คือลูกของบัตนะครับลูกของบัตชื่อว่าอัมบินบัตเหมือนกันอัมบินบัตอัตมิมีเดินทางไปเพื่อสังหารอัมบินอาสชื่อเดียวกันเขาเลือกเลยว่าฉันอัมบินบัตอัตมิมีฉันจะฆ่าอัมบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาก็เดินทางไปนะครับเขาก็ใช้เวลาเดียวกันเลยเวลาซุบฮีเวลาอิหม่ามขึ้นไปแล้วเขาก็เอามีดวิ่งไปจ้วงแทงนะครับแบบไม่นับเลยจนกระทั่งว่าอิหม่ามวันนั้นเสียชีวิตแต่วันนั้นนะครับเป็นกอฎอวัลกอดัรการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อัมบินอาสเนี่ยไม่ได้ออกไปนำละหมาดเพราะท่านไม่สบายแต่คนที่นำละหมาดวันนั้นเป็นชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าคอริจะห์นะครับคอริจะห์ไม่ใช่ท่านอัมบินอาสชื่อว่าคอริจะบินอบีฮาบีบะบินอบีฮาบีบคอริจะลูกของฮาบีบแล้วก็เสียชีวิตแล้วตอนที่เขาโดนล็อกตัวเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรวันนี้ฉันได้สังหารอัมบินอาสแล้วบรรดาซอฮาบะห์ที่ล็อกตัวเขาก็บอกว่าเจ้าไม่ได้ฆ่าอัมบินอาสแต่คนที่เขาเจ้าฆ่าตายวันตอนเนี้ยชื่อว่าคอริจะบินฮาบีบนะครับบินฮาบีบแล้วเขาก็บอกว่าไงครับเขาบอกว่าข้าไม่ได้ฆ่าอัมฉันเนี่ยหมายจะจัดการกับอัมแต่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เป็นคอริจะฉันเนี่ยหมายว่าจะจัดการปิดชีวิตอัมแต่ว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เป็นคอริจะเป็นคอริจะและสุดท้ายแล้วนะครับคนนี้ก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตเห็นไหมครับซอฮาบะต้องเสียชีวิตต้องมีการนองเลือดต้องมีการเข็นฆ่านี่แหละเขาเรียกว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นก่อนวันกิยามะตั้งแต่ยุคซอฮาบะเป็นต้นมาเป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดที่นบีบอกว่าค่อยรุ่นในกรณีซุมมันละตีนายูรุนซุมมันละตีนายูรุนนะฮุมยุคที่ดีสุดคือยุคของฉันยุคนบียุคซอฮาบะและยุคตาบีอินและก็ตาบีอิตาบีอินแต่ยุคเหล่านี้นะครับก็ประสบกับฟิตนะบาละบททดสอบอย่างมากมายถ้ามันไม่ใช่การกำหนดของอัลลอฮ์ให้รู้ว่ามันเป็นหนึ่งในบททดสอบยุคที่ปลอดภัยที่สุดจะต้องเป็นยุคของนบีและก็ยุคของซอฮาบะและก็ยุค300ปีแรกแต่อัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าพวกเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะต้องประสบกับฟิตนะและมันเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่มันเกิดแล้วมันก็จบไปแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและก็เรื่อยๆแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นจนกว่าอิหม่ามมะฮดีจะปรากฏตัวจนกว่านบีอีซาจะลงมาจากชั้นฟ้านะครับเราก็จะพบว่าเหตุการณ์ฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องของท่านอาลีเสียชีวิตแล้วท่านฮัสซันก็จะขึ้นมาเป็นคอลีฟะแล้วหลังจากนั้นท่านฮัสซันนะครับจะเข้ามาประนีประนอมเหตุการณ์อย่างไรจนเกิดนะครับการตั้งชื่อปีนั้นว่าอามุสุลปีแห่งการปรองดองกันได้แล้วหลังจากนั้นท่านมุอาวิยะแล้วหลังจากมุอาวิยะก็คือยะซีดแล้วหลังจากยะซีดก็เกิดเหตุการณ์การต่อสู้อีกมากมายสงครามอีกมากมายทั้งสงครามฮุรรอสงครามที่เราจะพูดถึงอีกนะครับสงครามหรือว่าสมรภูมิจนกระทั่งว่าท่านฮุเซนจะต้องถูกตัดคอเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นสาเหตุอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปในจันทร์หน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราก็จะคุยกันอีกว่าจุดยืนของบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆที่เขาเกิดสงครามเหล่านี้เขามีจุดยืนอย่างไรเขามีอิสติฮาดอย่างไรแล้วจุดยืนของเราชาวซุนนะห์ต้องมาเน้นย้ำกันอีกทีว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิวิจารณ์บรรดาซอฮาบะห์เพราะใครก็ตามแต่ที่วิจารณ์ซอฮาบะห์แล้วนะครับให้ร้ายกับซอฮาบะห์เขาหลุดออกจากแนวทางของชาวซุนนะห์เพราะชาวซุนนะห์จะไม่มีใครวิจารณ์นะครับด่าทอฮุกมเป็นกาเฟรให้กับบรรดาซอฮาบะห์เราเชื่อมั่นว่าซอฮาบะห์เป็นคนดี
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผ่านการวินิจฉัยของพวกเขาแล้วถ้าวินิจฉัยถูกเขาได้2ถ้าวินิจฉัยผิดเขาได้1แล้วมีตัวบทหลักฐานมายืนยันใช่ไหมว่ากลุ่มที่ใกล้กับสัจธรรมที่สุดคือกลุ่มอาลีแน่นอนครับว่ามีแน่นอนเพราะว่า

0: แล้วคนที่มีมือลักษณะแบบเนี้ยมันจะถูกเรียกชื่อนะครับมุคอตดัชผู้คนก็จะรู้จักท่านอาลีก็เดินดูเดินทีละศพทีละศพทีละศพสุดท้ายแล้วท่านอาลีก็ไปเจอคนเนี้ยนอนเสียชีวิตอยู่ท่านอาลีลงสุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเลยว่าขอบคุณอัลลอฮ์บอกว่าเพราะฉันเคยได้ยินนบีบอกว่าถ้ามีชายลักษณะแบบเนี้ยที่มือเล็กๆนอนตายอยู่ถูกสังหารผู้ที่สังหารเขาคือผู้ที่ใกล้ชิดกับสัจธรรมมากที่สุดใกล้เคียงกับสัจธรรมมากที่สุดหมายถึงท่านอาลีกลุ่มของท่านอาลีได้สังหารชายคนนี้จากคอวาริดนั่นหมายถึงเป็นการรับประกันแล้วว่ากลุ่มของท่านอาลีนั้นใกล้สัจธรรมมากที่สุดท่านอุสมานอัลคอมิสเนี่ยบอกว่าคำว่าใกล้สัจธรรมเนี่ยอักรอบอิลัสสวาบอิลัลฮักเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านอาลีจะถูกทุกเรื่องไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่ท่านอาลีวินิจฉัยมาถูกต้องหมดแต่ใกล้กับสัจธรรมหมายความว่ายังไม่ใช่สัจธรรม 100% แต่ใกล้กับสัจธรรมมากที่สุดอย่างน้อยก็ทำให้ท่านอาลีสบายใจว่าที่เราได้ต่อสู้รบกันมาตอนเนี้ยฉันมั่นใจว่าฉันทำใกล้กับสัจธรรมมากที่สุดเพราะทุกคนนะครับวันนั้นไม่เคยมีใครมีความสุขเลยกับเหตุการณ์นองเลือดของเหล่าซอบะเพราะเขามีความรักซอบะมีความรักกันแต่สถานการณ์บังคับให้ต้องมาสู้รบกันเนี่ยเพราะฟิตนะเหล่านี้อัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่พอได้เห็นเหตุการณ์นี้นะครับเหมือนกับที่ท่านนบีบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนฆ่าคนเนี้ยสัญลักษณ์แบบเนี้ยมีสัญลักษณ์แบบไม่มีมือเล็กๆนะครับเรียกมุคอตดัชเนี่ยไอ้คนคนนั้นแหละไอ้อีกกลุ่มนึงน่ะคือใกล้สัจธรรมมากที่สุดท่านอาลีเลยขอบคุณอัลลอฮ์เลยที่อย่างน้อยท่านอาลีก็รู้สึกสบายใจกับสักเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันต่อนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับสัญญาเล็กต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วพอหมดคำว่าซูฮูรฟิตนะห์ฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะมีเรื่องอะไรอีกนะครับก็ฝากพี่น้องได้ติดตามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนรู้ในวันนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้มีความระมัดระวังตัวให้เรานั้นได้รู้ได้ฟังแล้วเก็บมาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับแล้วก็นำไปบอกต่อนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาได้ยินได้ฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วนะครับจะต้องนำมาพินิจพิจารณาใคร่ควรนะครับแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่วิญญาณของเรานั้นจะออกจากร่างก่อนที่ชีวิตของเราจะหาไม่อากูลูกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะลักุมลิซาอิลมุสลิมีนกุลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินฮูวัลกะฟูรุรรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมตอรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937ตอเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีมินสีฮัจญีซาฟีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796

ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: والذي جاء بالصدق وصدق به وصدق به أولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نوم ที่ร่วมนมาศสุบฮ์ที่มัสยิดอันวาริสุนนะที่รับทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัฟซีรุลกุรอานหรือว่าสวรรค์ในบ้านนะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่นี่นะครับก็ให้เราใช้ชีวิตแบบนบีมุฮัมมัดนี่คือเป้าหมายใหญ่ดูตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เรียนแบบท่านนบีมุฮัมมัดทุกเรื่องฉะนั้นคนที่เชื่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามนบีเนี่ยแบบบรรดาซอฮาบะห์นบีเขาได้รับความสำเร็จในชีวิตและบุคคลใดก็ตามที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะไม่เชื่อนะแล้วก็ไม่ศรัทธาว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีแล้วก็ไม่ศรัทธาคำสอนของนบีที่นำเอามาสอนซึ่งวันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละเยอะหน่อยนะพวกนี้ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์ก็ให้นะไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ตายเงินเดือนเปล่าไม่ตัดเห็นไหมให้มีบ้านอยู่ให้มีที่ดินให้มีภรรยาให้มีลูกให้มีรถให้มีเงินให้มีนู่นมีอะไรหลายๆอย่างก็เลยเข้าใจว่าอิสลามไม่มีก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่อัลเลาะห์ก็เล่าในกัมภีร์กุรอานผ่านนบีบอกว่าอยู่ได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะชีวิตหลังตายนี่เองเจอเนี่ยดูกุรอานที่เราเรียนมาเนี่ยอายะห์สุดท้ายเนี่ยของซูเราะห์ที่ผ่านมาซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์ซอดนะวะลาตะอ์ลามุนนะ นบะฮูบาดะฮีนินวะละตะอ์ลามุนนบะฮูบาดะฮีนินพวกเขาจะได้รู้ข่าวคราวของเขาเองรอพระสัญญาหนึ่งคำว่ารอเนี่ยหลังจากนี้ไปไม่กี่วันมาถึงเวลาความตายมาถึงคุณนะคุณจะได้เห็นอะไรหมดเลยว่าที่คุณปฏิเสธอัลลอฮ์เสียใจยังไงปฏิเสธนบีมุฮัมมัดเสียใจยังไงปฏิเสธอัลกุรอานเสียใจยังไงปฏิเสธรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดให้ไว้นะเสียใจยังไงแล้วก็ขอร้องนะในอายะห์อื่นอธิบายว่าคนที่ตายขอร้องอัลลอฮ์จะขอกลับมามีชีวิตบนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเลกาก็ถามมาว่าอ้าวก็ออกมาจากดุนยาไม่ใช่หรอกออกมาจากดุนยาเนี่ยวันนี้ขอเข้าอีกที่ตอนอยู่บนดุนยาครั้งแรกเนี่ยไม่เข้าใจนึกว่าโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้มาเพื่อมาหาความสุขใส่ตัวนะไม่ใช่เพื่อมาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์อย่างเดียวไปรู้ตอนไหนตอนตายท่านนบีมุฮัมมัดมาทำอะไรดูตัวอย่างนั้นครับนบีนี่มาเพื่อมาสอนอิสลามสอนอาชีพทำได้ไหมได้ไม่ได้ห้ามมีธุรกิจได้ไหมได้มีครอบครัวได้ไหมได้ก็นบีมีครอบครัวเปล่ามีภรรยากี่คน13คนมากกว่าเราอีกของเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่ถ้าจะมีก็4ความสามารถไม่ถึงกัน1ใช่มั้ยถามว่านบีกังวลอะไรนบีไม่ได้กังวลทำงานของอัลเลาะห์อย่างเดียวฉะนั้นโรคโควิดมาเนี่ยเตือนเรานะแล้วโรคโควิดเนี่ยเคยเห็นตัวมั้งมั้ยแต่กลัวกันหมดเลยนะพอหมอแนะนำว่าใส่แมสใส่กันหมดเลยแล้วอยู่ห่างก็อยู่ห่างกันหมดเลยก็ที่อัลลอฮ์สั่งไม่เชื่อนะก็ไม่เป็นไรนี่เล่าให้ฟังเล็กน้อยเอาวันนี้มาอายะห์ที่เท่าไหร่29ครับนะขอแตะเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกุรอานที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพูดหลายเรื่องเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนึ่งเรื่องขนลุกใช่ไหมตักสายรูแต่ว่าคนลุกยักษ์ชาวนรบบาหุมกลัวพระผู้อภิบาลของพวกเขาตาลีนูจูลูดูหุมวากูลูบูหุมเนื้อหนังของเขาเนี่ยอ่อนนุ่มหัวใจของเขาอ่อนนุ่มเพราะนึกอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์คนเหล่านี้แหละเป็นคนที่อยู่บนทางนำเรานี่ดูละครสงสารนางเอกน้ำตาไหลกับอ่านอัลกุรอานแล้วกลัวอัลลอฮ์นึกถึงบาปตัวเองที่ทำมาต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยแต่อัลกุรอานนี่เล่าให้ฟังบอกว่าขนลุกเพราะกลัวอัลลอฮ์หัวใจนอบน้อมถ่อมตนเพราะกลัวอัลลอฮ์นี่นะมันต่างกันและอีกเรื่องหนึ่งوضرب علينا أفمن شرح الله صدره للإسلام ผู้ใดที่อัลลอฮ์เปิดใจของเขาให้เข้าใจอิสลามเรื่องใหญ่มากนะขอบถามว่ามุสลิมเราอย่างเราเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็ปกครองตัวเรามาถึงวันนี้ไม่ให้หลุดอิสลามนะแล้วก็มาศึกษากุรอานเพิ่มทำให้อีมานมันเพิ่มขึ้นนี่อัลลอฮ์เปิดใจเราแล้วทีนี้เวลาเราเปิดใจอย่าเอาอิสลามเนี่ยมาใช้คนเดียวให้นึกถึงคนอื่นด้วยเอาไปคุยกับเขาไปบอกกับเขาอย่างนี้เป็นต้นอ้ามานี่อายะห์ที่26นะครับ29ดอรอบัลลอฮุมะซาลารรอญุลันฟิฮิชุรกะมุตชาติซุนورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله
1: بل أكثرهم لا يعلمون

ฮัมดุลิลลาห์ในกุรอานนะพี่น้องญิบรีลเนี่ยนำกุรอานมาให้ท่านนบีเล่าให้นบีฟังให้นบีมาเผยแผ่นะวันนี้อายะห์นี้ต้องการจะเตือนว่าคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับนับถือพระเจ้าหลายองค์เนี่ยโดยยกตัวอย่างเหมือนกับอะไรทำไมต้องอธิบายต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ให้นบีเข้าใจและพวกเราเข้าใจเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวยอมรับในอัลลอฮ์องค์เดียวเหมือนกับคนหนึ่งที่มีเจ้านายคนเดียวกับคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนแล้วเจ้านายหลายคนเนี่ยโหดทั้งนั้นอ่ะคนไหนจะปลอดภัยกว่าทำไมนำเรื่องเหล่านี้มาอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปถูกลงโทษหลังตายนี่เป็นห่วงถึงขนาดนี้แต่นี่อิสลามไม่ได้บังคับให้ใครนับถืออิสลามนะไม่ได้บังคับเลยนะแต่ล่อให้สมองมาให้ปัญญามาสามารถคิดได้มั้ยถ้าคิดนะคิดได้เลยถ้าไม่คิดก็ไม่คิดเลยนี่เล่าให้ฟังดูศัพท์ดอรบัลลอฮุมาซาลาดอรบะนี่แปลว่าอัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์นะได้ยกอุทาหรณ์หรือได้เปรียบอุปมาได้เปรียบอุปมาหรือได้ยกอุทาหรณ์รอยูลันชายคนหนึ่งฟีฮิชูรกามีหุ้นส่วนหลายคนอธิบายยังไงมีหุ้นส่วนหลายคนนะก็ว่ามีเจ้านายหลายคนผู้ชายคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนเข้าใจยังยากหรือไม่ยากไม่ยากอธิบายอย่างนี้เลยนะให้กับนบีมูฮัมมัดท่านนบีมาสอนมาอธิบายคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนหรือพูดง่ายๆมีผู้หญิงคนมีผัวหลายคนเป็นไงอันนี้ก็แรงไปใช่ไหมนะอัลลอฮ์ไม่พูดถึงภรรยาพูดเรื่องเนี้ยคนหนึ่งมีเจ้านายหลายคนแล้วเจ้านายเป็นไงครับมูตาชากิซูนพวกเขาเนี่ยขัดแย้งกันเจ้านายเนี่ยขัดแย้งกันเจ้านายคนนี้สั่งให้ทำอย่างนี้เจ้านายอีกคนหนึ่งสั่งให้ทำอย่างนู้นเจ้านายคนนู้นสั่งให้ทำอย่างนู้นมีเจ้านายหลายคนละสั่ง5เรื่องหรือ5คน5เรื่อง4คนก็4เรื่องเนี่ยถามว่าลูกน้องเนี่ยมึนไหม นี่อธิบายให้ญิบรีลนำวะฮีมาจากอัลลอฮ์มาหานบีมาอ่านให้นบีฟังแล้วมาให้นบีเนี่ยมาสอนต่อให้คิดในเรื่องอะกีดะห์สอนแล้วสอนอีกพูดแล้วพูดอีกพูดหนึ่งโอ้โหบางทีอะสุราเดียนะพูดไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งใช่ไหมเพื่อให้หัวใจเราเนี่ยมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นเองแล้วต่อมาครับวารอยูลันและชายอีกคนหนึ่งซาลามันแปลว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะลีรอยูลินให้กับชายอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งนั่นนะครับเป็นของผู้ชายอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะมีเจ้านายคนเดียวนะเข้าใจนะชายคนหนึ่งมีเจ้านายคนเดียวโดยเฉพาะต้องการจะอธิบายว่างั้นคืออัลลอฮฺตะอาลามีองค์เดียวยอมรับในอัลลอฮฺองค์เดียวกับผู้ชายคนหนึ่งมีพระเจ้าหลายองค์ต่างกันไหมอัลลอฮฺถามนะครับในคุรานฮัลยัสตาวียานิมาซาลาทั้งสองคนนี้เท่ากันไหมเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนคนมีปัญญาทุกคนต้องนึกว่าไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่ที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนก็สอนเรื่องในเรื่องอะกีดะห์นะสอนที่มักกะฮ์กี่ปี
13ปีแต่อยู่ในนครมักกะไม่ได้ใช่ไหมเพราะนบีไปสอนว่าพระเจ้ามีกี่องค์องค์เดียวแล้วก็ในกาบาเนี่ยมีรูปจเวตเท่าไหร่365จเวตแล้วนบีบอกว่าเลิกให้หมดหันมานับถืออัลลอฮ์องค์เดียวคนที่ต่อต้านญาตินบีหมดเลยและคนอื่นด้วยดูมูฮัมหมัดสิเอาอะไรมาสอนพระเจ้าหลายองค์มันช่วยกันนะพระเจ้าให้ฝนตกพระเจ้าให้แดดออกพระเจ้าให้นู่นพระเจ้าให้นี่แล้วก็มาเหลือองค์เดียวจะทำไหวหรืออย่างนี้เป็นต้นนบีอยู่ได้ไหมนครมักกะไม่ได้ต้องอพยพเห็นไหมพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นยังกระทั่งการสอนเรื่องอักีดะห์เนี่ยเป็นสังการสอนที่ยากหน่อยและอธิบายไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆแค่ลูกถามเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยพ่อบางคนตอบไม่ได้นะเฮ้ยถามอะไรวะอัลลอฮ์อยู่ไหนเหยิมฟังอธิบายให้ลูกฟังหน่อยเนี่ยบางคนอธิบายไม่ได้อันนี้เล่าให้ฟังนะบางคนก็ทำในเรียนตัฟซีรเนี่ยก็เล่าได้อินชาอัลลอฮ์นะครับดอรบัลลอฮุมะซะลาลรอจุลัมฟีชุรกาอัลลอฮ์ได้ทรงเปรียบอุปมาดอรบ้านะชายคนหนึ่งนะครับที่มีเจ้านายหลายคนและเจ้านายเนี่ยเป็นไงครับมุตะชากิซูนพวกเขาเนี่ยต่างขัดแย้งกันไม่แค่นะโหดร้ายด้วยในตัฟซีรอธิบายว่าโหดร้ายด้วยไม่ทันมันถูกแน่นะใช่ไหมกับวารอยุลันซาลามันลิรอยุลและชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชายซึ่งเป็นของชายคนหนึ่งโดยเฉพาะชายคนหนึ่งที่มีเจ้านายคนเดียวใช่ไหมฮัลยัสตาวิยานิมาซาลาสองคนเนี่ยเหมือนกันไหมอุปมาแบบนี้นะเหมือนกันไหมในตัฟซีรภาษาอุรดูอธิบายบอกว่าไม่เหมือนกันครับห่างกันอย่างกับฟ้ากับดินภาษาอุรดูบอกว่าไงนะในตัฟซีรมาจุดีบัลกิโดโนเกดาร์มิยานซามินวะอัสมานกับฟาร์แคร์คนที่มีพระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าหลายองค์นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับหลายองค์นั้นห่างกันยังกับฟ้ากับดินนี่แค่โรคโควิดมาอาสังเกตง่ายๆโรคโควิดเนี่ยที่ท่านนบีสอนนะอัลลอฮ์สอนให้นบีมาสอนคือมุมินมองโรคโควิดเป็นอะไรเป็นเราะห์มะห์เห็นไหมแล้วก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านนี่เป็นซุนนะห์นบีแล้วกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่ยังไงอดทนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็เวลาจะออกนอกบ้านอันนี้กระทรวงสาธารณสุขอธิบายให้ใส่หน้ากงหน้ากากให้เรียบร้อยชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นก็ว่ากันไปใช่ไหมนี่วิธีปกป้องถ้าหากเราปกป้องแล้วเราเกิดเราตายหรือเราป่วยผลบุญของเราเท่ากับตายชะฮีดสบายใจไหมแต่พระเจ้าหลายองค์สอนยังไงมารู้เราไม่รู้ว่าสอนยังไงแต่ที่เราเห็นนะฆ่าตัวตายกันใช่ไหมยิงกันทะเลาะกันอะไรกันเต็มไปหมดเลยแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่อัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีพระเจ้าองค์เดียวยึดตามนบีมุฮัมมัดสอนราบรื่นโรคโควิดมาเนี่ยก็ราบรื่นอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าคนที่มีพระเจ้าองค์เดียวนั้นอยู่บนทางนำที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องกล่าวว่าไงนะขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์บัลอักษารุฮุมลายะลามูนแต่ส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้ใจให้รู้ทำไงก็ต้องออกนี่ไงต้องบอกกันเตือนกันอธิบายกันคนที่อธิบายก็ต้องมีความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยนะจะสอนคนคนหนึ่งให้เข้าใจทางอิสลามเนี่ยต้องมีความสามารถด้วยผู้จาเป็นอะไรเป็น
โอ้อย่างนี้เป็นต้นต้องศึกษาตลอดนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องศึกษาหาความรู้จากกุรอานนี่แหละนะและอ่านหนังสืออื่นประกอบด้วยนะเรารู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีกี่องค์อายะไหนครับสุรไหนกุลูอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีบุตรอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีอะไรเสมอเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่แต่มีบางศาสนาว่าอัลลอฮ์มีลูกใช่ไหมในศาสนาไหนนะนบีอานอานบีอีสามาเป็นลูกอัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นถามเราพอใจไหมไม่พอใจแต่อัลลอฮ์ให้ริสกีเอาไปเลยเป็นเจ้าของนู่นเจ้าของนี่เจ้าของอะไรแต่เราก็เป็นไปเลยเองเฉพาะได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวเท่านั้นนะพอความตายมาถึงข้าหอยอายาอัลลอฮ์นี่ตายไปแล้วไม่มีใครขึ้นมาสักคนมาเล่านะถ้าเล่าก็ไม่เชื่ออีกใช่ไหมล่ะเองนี่บ้าแล้วใช่ไหมแต่เชื่อกุรอานดีกว่าผ่านอัลกุรอานสบายใจเอาต่อมาครับอายะที่30 อินนะกะมัยยิตวะอินนะฮุมมัยยิตูนนี่เรื่องที่2แล้วนะอายะแรกสอนเรื่องอะกีดะห์อายะที่2พูดเรื่องความตายอินนะกะมัยยิตูนวะอินนะฮุมมัยยิตูนมัยยิตแปลว่าอะไรที่เราเรียนกันมาได้ยินข้าวหูประจำมัยยิตหมายถึงศพแท้จริงอันอินนะกะแท้จริงท่านมุฮัมมัดในยิบรีลลงมาจากชั้นฟ้านะมาบอกกับท่านนี่นะมัยยิตวันหนึ่งจะต้องตายเป็นยังครับก็แล้วนั่งอยู่ยิบรีนมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งฉันมามาบอกท่านอินนะกะมัยยิตท่านจะต้องตายวันหนึ่งผวาไหมเฮ้ยใจและทุกคนว่าอินนะฮุมมัยยิตูนและพวกเขาก็ต้องตายเหมือนกันคนที่รับนบีหรือแอนตี้นบีก็ต้องตายในตัฟซีรอธิบายบอกว่ามีอยู่2 3ประเด็นนะที่อายะห์นี้ต้องการจะอธิบายในบายที่1ก็คืออันนี้เป็นคำคุยกับท่านนบีเป็นการโต้ตอบกับท่านนบียิบรีลมาหาท่านนบีนะมาบอกกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดท่านนี่จะต้องตายวันหนึ่งแล้วคนที่แอนตี้ท่านก็ต้องตายและบรรดาซอฮาบะห์ที่รักท่านปกป้องท่านก็ต้องตายฉะนั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นวิธีการเข้ามาสู่บนโลกดุนยาใบนี้นะมีอยู่กี่ทางถามท่านพี่น้องคนนี่นะจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะเข้าได้กี่ทางกี่ทางครับทางเดียวนะทางไหนผ่านทางมดลูกของใครของมะเราใช่หรือไม่ใช่ช่องอื่นมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีเห็นยังอัลลอฮ์เลยสั่งนะตำแหน่งของแม่ใหญ่รองลงมาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นอย่าดูถูกอย่าด่าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้วิธีที่จะให้เราตัวเรามาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวทางไหนผ่านมดลูกยะฮูดีมันพยายามคิดเหลือเกินนะมันทำอยู่ในหลอดแก้วเสร็จแล้วก็ต้องไปฉีกเข้าไปอยู่ในมดลูกเพราะอัลกุรอานพูดชัดคนที่จะเข้ามาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวผ่านมดลูกของมะตัวเองเวลาจะออกจากโลกใบนี้มีอยู่กี่ทางอายานี้สอนมีอยู่กี่ทางครับทางเดียวอะไรมัยยิตตายเห็นยังครับนี่คุรอานนะแล้วก็คุณจะปลอดภัยก็มีอยู่กี่ทางปลอดภัยจากการลงโทษในกูโบด้วยตอนตายด้วยตอนฟื้นขึ้นมาที่หลุมฝังศพที่ทุ่งมาชาด้วยถ้าจะปลอดภัยมีอยู่กี่ทางทางเดียวเหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นจะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียวเวลาจะออกจากโลกใบนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเห็นยังครับ
ทุกคนยอมรับหมดแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อมูฮัมหมัดด้วยก็ไม่มีปัญหาก็อยู่กันไปอัลลอฮ์เลี้ยงหมดนะครับแต่เรามีหน้าที่อธิบายสอนอินนากะมัยตุนนี่เป็นการเตือนนบีบอกว่านบีต้องเสียชีวิตนะและคนที่แอนตี้นบีก็เสียชีวิตว่าอินนาฮุมมัยตุนและแท้ยิงพวกเขาก็ต้องตายแล้วก็ประการที่สองต้องการจะเตือนให้นึกถึงอาคิเราะห์ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยไม่ใช่ทุกคนต้องตายหมดและนบีก็สอนตายแบบไหนที่เป็นความตายที่อัลลอฮ์พอใจใครที่กล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ก่อนตายดาคอลัลญันนะได้ไปไหนได้ไปสวรรค์ครับเพราะนักคนที่เฝ้าไข้ต้องเข้าใจอิสลามด้วยท่านบรรดาอาเลมอุลามะห์เนี่ยเขาจึงไม่ไปโรงพยาบาลไม่ให้หมอโรงพยาบาลไม่ให้นางพยาบาลที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวเขาเขาต้องการจะให้ญาติพี่น้องเขาลูกสาวเขาลูกชายเขาภรรยาหรือสามีนั่งอยู่ใกล้ตัวเขาจะได้สอนกะลิมะฮ์เตาฮีดก่อนตายเรามีกฎกติกาของอิสลามเนี่ยเอาไว้ชัดเจนแล้วข้อที่สามยูซักกิรูเป็นการเตือนให้ทำเตรียมอามันที่สอนแล้วก่อนตายต้องเตรียมตัวนะอย่างนมาดเนี่ยไม่ได้เลยขาดไม่ได้อ่านกุรอานหาความรู้ก็ขาดไม่ได้บริจาคสม่ำเสมอก็ขาดไม่ได้ซิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ช่วงโควิดเนี่ยนมาดดูฮาด้วยเก็บนมาดสนุสุนัตให้หมดพี่น้องยิ่งวันอาทิตย์วันนี้ใช่ไหมเก็บให้หมดเลยอ่านกุรอานนมาดบริจาคซิกรุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ติดต่อกับครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องให้อภัยกับความผิดต่างๆที่อยู่กันอยู่ในสังคมก็มีตำหนิบ้างอะไรบ้างให้อภัยไปเถอะเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่เมืองนะตออิฟถูกกี่เรื่อง3เรื่องนบีให้อภัยด้วยว่าแก้แค้นให้อภัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไว้มีนบีเพื่อเจริญรอยตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านอาทีนี้ข้อที่นี่มัน3ข้อเลยมั้ย1เตือนนบีให้รู้ว่านบีต้องตายรู้เปล่าวันที่นบีเสียชีวิตน่ะนบีอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครท่านนบีนี่มีภรรยาวันที่ท่านเสียชีวิตนะมีภรรยาเหลืออยู่9คนแล้ววันตายจริงๆมาอยู่บ้านใครหรือเปล่าคือบ้านท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็นางเล่าเองนะนบีเนี่ยเสียชีวิตบนตักของฉันก่อนนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบีพูดสองเรื่องใหญ่ๆนะอัสซอลาอัสซอลาวะมามะลากัตอัยมานุกุมนบีสั่งสองเรื่องนะหนึ่งเรื่องดูแลเรื่องการนมาดอย่าให้ขาดนบีกังวลวอรี่เรื่องนมาดเรื่องใหญ่มากชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้านมาดอย่างเดียวไม่มีนะชีวิตจบเลยบารอกัตไม่มีเลยครับแต่ดุนยาอยู่ได้มั้ยได้ครับแล้วก็เรื่องที่2คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรามีบริษัทเรามีโรงงานลูกน้องเราทั้งหมดเนี่ยหนึ่งด่าเขาไม่ได้ตบตีเขาไม่ได้ต้องให้อาหารเขาได้ทานแล้วถามเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ถ้าเขาทำงานหนักต้องช่วยเขานี่นบีมันมาสอนเรื่องมารยาทแบบนี้นะก่อนตายเลยสั่งว่านมาดนะรักษานมาดให้ดีรักษานมาดให้ดีอย่าให้ขาดแล้วอีกเรื่องหนึ่งดูแลคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นภรรยาก็ได้ลูกได้ต้องเข้าใจอิสลามอย่าดูถูกอย่ากดขี่อย่าตบอย่าตีสอนทำไมเรื่องอย่างนี้เรื่องอัคลากหมดเลยแล้วก็วรรคสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตอยู่ไหม
อัลลอฮุมมัรรอฟีกุลอาลาอัลลอฮุมมัรรอฟีกุลอาลาโออัลลอฮ์ฉันเลือกที่จะไปอยู่กับอัลลอฮ์รอฟีกหมายถึงเพื่อนอัลอาลาที่สูงส่งก็คืออัลลอฮ์เห็นไหมท่านนี่รูปแบบเหล่านี้พี่น้องครับเราต้องนึกอยู่ในใจว่าเราต้องมีกะลิมะฮ์ตอฮีดก่อนตายแล้วก็บ้านเราต้องมีอะไรมีการนมาดอย่าให้ขาดนะครับทั้งภรรยาทั้งลูกๆทุกคนจะต้องนมาดหมดห้ามทะเลาะกันในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนึกเป็นสุนัขของท่านนบีทั้งหมดเลยนะครับทีนี้อีตอนเข้ามาอยู่บนดุนยาเนี่ยเข้ามายังไงนะผ่านอะไรนะผ่านท้องมะท้องแม่เมื่ออายุได้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบวันอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณอัลลอฮ์กำหนดให้แต่ละคนนะสี่รายการหนึ่งริสกีอะไรมาก่อนริสกีมาก่อนข้อที่สองอาญันวันตายข้อที่สามอาชีพข้อที่สี่อัลลอฮ์กำหนดนะจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วสี่ข้อครับทุกวันนี้พอมาอยู่บนดุนยาเนี่ยนะเรากลัวอะไรมั้ยกลัวจนใช่หรือไม่ใช่ทั้งที่ริสกีเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะที่ตายกันทุกวันนี้นี่นะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าโรคโควิดทำให้เขาตายไม่ใช่เพราะริสกีหมดแล้วบังเอิญเลยนะอัลลอฮ์กำหนดมาให้โควิดมันมาพอดีไงหลายคนคิดว่าโรคโควิดทำให้เขาตายไม่ใช่ต้องนึกใหม่ต้องเนียดใหม่อริสกีเขาหมดครับพอริสกีหมดก็มีสาบับมีสาเหตุเป็นโรคโควิดด้วยก็ละเมาว่าเป็นโรคโควิดอย่างนี้เป็นต้นนี่อากีดานะเราไม่ได้ตำหนิใครไม่เชื่อนบีก็เชิญนบีมาหาเชิญตามสบายเลยแต่ผมก็จะเตือนตัวผมเองว่าโรคโควิดมาเนี่ยเป็นสาบับเป็นสาเหตุทำให้คนป่วยทำให้คนไม่สบายแต่เวลาตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะริสกีหมดต้องเข้าใจแบบนี้นะครับพี่น้องต้องนึกถึงความตายด้วยนะ มีหะดีษจะอ่านให้ท่านพี่น้องฟังที่เป็นอย่างนี้ อันซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุยากูลกอลรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาวะฎออติลจนาซะตุเมื่อจะนาซะเนี่ยเวลาตายนี่นะให้ทำนี้หนึ่งให้อาบน้ำสองให้กะฟันสามให้ไปขอดุอาข้อที่สี่เอาไปฝังสี่อย่างนี่นบีสั่งเลยนะให้ทำสี่ข้อนะหนึ่งอะไรนะอาบน้ำสองห่อศพสามไปขอดุอาสี่ไปฝังอีตอนแบกไปฝังนี่นะต้องการนบีเล่าให้ฟังนะเมื่อศพของเขาจะนาซานั้นถูกวางบนหลังบนไหล่ของเขาเวลาแบกนะครับฟาอิงกานัดซอลิฮะดันแต่หากศพนั้นเป็นศพที่ซอลิฮมีนมาตัยมีอ่านกุรอานมีซิกรุลลอฮ์มีขอดุอามีติดต่อกับญาติพี่น้องมีนมาตนะครับมีการบริจาคมีทำความดีทั้งหมดมีถือบวชนะครับเรียกว่าศพที่ซอแล้วจะพูดว่าอย่างนี้ก็อดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆพาไปไหนเอานึกสิพาไปไหนพาไปฝังที่กุโบสถ์ถ้าเป็นศพที่ซอแล้วว่าอิงกานัตกอยรอซอลิฮะถ้าเป็นศพไม่ดีศพก็จะพูดว่ายาไวละฮาไอนายาฮาบูนาบิฮาวิบัติแก่ฉันจะพาฉันไปไหนนบีเล่าเองนะครับแล้วศพนี่นะจะพูดดังมากนะครับแต่คนแบกไม่ได้ยินยินแหละมนุษย์ไม่ได้ยินแต่สรรพสิ่งอื่นส่วนอื่นได้ยินหมดเลยแพะแกะวัวควายได้ยินหมดแต่คงตะขาบได้ยินหมดชนเดือนได้ยินหมดอ่ะพี่น้องจะเอายังไงนี่ฮะที่คอยมามบุคอรีนะเรียกว่ามัยยิต
พูดได้มายิดพูดได้ตอนไหนตอนแบกไปฝังนี่นบีเล่าเชื่อนบีเปล่าผมเชื่อ 100% ครับทุกคนจะพูดแบบนี้หมดสองอย่างก็ดีมูนีถ้าเป็นศพดีถ้าศพไม่ดีอิลาไอนายาไวละไอนายาซาบูนะบิฮะพาไปไหนแต่พาไปไหนล่ะพาไปฝังก็เจอกระดาษนกูโบใช่หรือไม่ใช่มีอีก3ขั้นตอนใช่ไหมหยิบมาลาอิกะห์มารับบุกะมันนบีอยู่กับมันอิมามก็ตอบได้หรือเปล่าถ้าเป็นคนชั่วนะมันตอบไม่ได้จอบไม่ได้ก็นึกภาพบรรยากาศนบีสอนเองนะครับมีค้อนนะค้อนเล็กไม่รู้ว่าใหญ่กี่ตันก็ไม่รู้นะซัดลงไปนะพี่น้องแล้วก็ตายก็ไม่ตายถูกทรมานอย่างเงี้ยทุกวันจนกว่าจะฟื้นคืนชีพในโลกอาคิเราะห์นะต้องระวังตัวให้ดีฉันอยู่บนดุนยานี้ไม่ใช่เพื่อหาความสนุกอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อมาทำงานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็สอนต่อไปอีกนะครับบอกว่าคนที่อัลลอฮฺจะให้ตายดีนะสังเกตอย่างนี้อัลลอฮฺจะเปิดใจเขาให้เขาได้ทำงานที่สอนแล้วก่อนตายเปิดใจเขาได้มาฟังศาสนาเปิดใจเขาได้หันมาเรียนศาสนาเปิดใจเขาให้ได้มาทันลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเปิดใจเขาให้เขาได้อ่านกุรอานศึกษาหาความรู้นี่อัลเลาะห์นะหะดีษของอิหม่ามฮากิมหะดีษที่24,919โอ้ยอ่านแล้วกลัวไปหมดเลยพี่น้องท่านพูดถึงความตายบ่อยๆได้มั้ยได้ในวันที่แต่งงานก็พูดถึงความตายด้วยนบีอย่าคิดว่าจะเบาไม่ตายนะอย่าคิดว่าเจ้าสาวไม่ตายนะบางคนนิกาเสร็จแล้วจะส่งตัวยังตายใช่ไหมอ่ะก็ข่าวมันออกมาบ่อยๆเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นนึกถึงความตายเยอะๆอัลลอฮฺอักบัรต่อมาอายะห์เท่าไหร่ครับอายะห์ที่31

นี่พูดเรื่องเกิดอายะที่ผ่านมานะพูดเรื่องตายอายะที่31พูดเรื่องทุกคนเกิดหมดไม่ใช่ตายแล้วตายเลยแล้วอะกีดะห์เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตายแล้วจะตายเท่าไหร่ก็ตามฟื้นหมดมาดูนะซุมมาอินนะกุมและโดยแน่นอนยามันตียามะในวันฟื้นคืนชีพอินดารับบิกุมต่อหน้าพระผู้อภิบาลของสู่เจ้านี่มันจะเล่าว่าตอนฟื้นจากกูโบเป็นยังไงไม่ได้เล่านะเพราะเล่าอายะอื่นมาแล้วนี่เล่าว่าพวกคุณจะต้องไปยืนอยู่อินดารอบบิกุมต่อหน้าพระผู้อภิบาลต่อหน้านะเห็นยังครับอินดารอบบิกุมไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้อภิบาลของท่านยืนดำไหนครับตักตาซีมูนสู่เจ้านี่เถียงกันเองเอ้าเถียงกันเองทะเลาะกันเองเนี่ยร้อนเล่าเรื่องของเราไม่ใช่ฟื้นแล้วฟื้นแบบสบายๆที่ไหนไม่ใช่ครับตักตาซีมูนคอสมาแปลว่าทะเลาะกันเถียงกันโต้เถียงกันพวกท่านไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยสภาพไหนตักตาซีมูในสภาพที่โต้เถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าแล้วก็จะถูกตัดสินที่หลังเถียงกันก่อนเอาใครเถียงกับใครที่เราเรียนกันมาเมื่อหลายอาทิตย์ที่ก่อนนี่นะลูกน้องจะด่าเจ้านายใช่หรือไม่ใช่เองนี่นะพาฉันนะตกนรกพาฉันหลงหัวหน้าว่ากูไม่เกี่ยวอ้าวเขาเถียงกันใช่ไหมตกลงว่าลูกน้องจะด่าเจ้านายเอาพักการเมืองก็ได้หัวหน้าพักอ่ะพาสมาชิกพักมาเท่าไหร่ล่ะโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็นบีเลยสั่งนะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เข้าใจไหมตอนนี้มันจะสอนให้รู้จักอัลลอฮ์เลยให้หลงวัตถุผิดหมดเลยนะแต่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะเรื่องที่สองสามีภรรยาในหะดีษของอิหม่ามกอบรอนีสามีภรรยาจะทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์ภรรยาที่สามีที่ตบภรรยามีเปล่าที่เตะมีเปล่าที่ไม่ให้นฟะกะฮ์มีเปล่าเองจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในวันเกียร์มาตักตาซิมูนโทโต้เถียงกันเรื่องไรนะเรื่องสามีภรรยาครับเรื่องที่สามเรื่องยีรอนเพื่อนบ้านกันจะทะเลาะกันตอนอยู่บนดุนยานี่เกินนิดเกินหน่อยไม่ได้ขึ้นเสียงด่ากันมีเปล่ามีครับนบีเล่าให้ฟังนี่แค่ยกตัวอย่างแค่สามเรื่องนะหนึ่งหัวหน้ากับเจ้านายลูกน้องกับเจ้านายจะทะเลาะกันข้อที่สองสามีภรรยาจะทะเลาะกันเมียก็บ่นนี่ไม่เคยจ่ายนะพ่อก็ผัวก็บ่นร้อยตาลายก็ทะเลาะกันใช่ไหมันหลักการในการดำเนินชีวิตมีหรือยังมีอยู่แล้วนะก็มองภรรยานบีเขาอยู่กันยังไงนบีอยู่ยังไงเป็นสามีนะถ้าเดินตามท่านนบีปัญหามีไหมปัญหาไม่มีแต่พอไม่เดินตามนบีปั๊บนี่โอ้โหเดินตามดาราเป็นไงครับ ท้องก่อนใช่ไหมแล้วก็แต่งทีหลังรถจะถมจะถามในวันเกียร์มากนอนจะทะเลาะกันเองอะตักตาซิมูนสามีภรรยาทะเลาะกันเพราะว่าเองนอนร่วมกันเป็นมาจะแต่งงานน่ะแต่ทะเลาะกันเองอ่ะเองชวนฉันมาทำไมอ่ะพาเข้าโรงแรมอันนี้นี่ในรายละเอียดน่ะฉะนั้นอิสลามนบียกตัวอย่างแค่สามสี่รายการหนึ่งลูกน้องจะด่าเจ้านาย
สองสามีภรรยาจะทะเลาะกันสามเพื่อนบ้านใกล้กันทะเลาะกันด่ากันฉะนั้นยอมแพ้ ใครจะด่าเชิญเราทำตัวให้ดีที่สุดนบีเลยสั่งไงนะเวลาไปอยู่ตามหมู่บ้านไหนก็ตามเนี่ยส่งอาหารส่งอาหารตามบ้านบอกภรรยาทำใส่แกงเยอะๆใส่น้ำแกงเยอะๆแล้วก็ส่งตามบ้านนี่นบีสั่งอะประสบการณ์ที่ติดผมมีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ที่อรุณอมรินทร์เราอาจารย์วันละ5ครั้งตอนครูช่วงเองยังอยู่มาเท่ามาผมอาจารย์หลังบ้านมีบ้านไม่ใช่มุสลิมมันรำคาญมันบอกเสียงหมาหอนอะไรทุกวันเลยพอได้ยินเข้าหูเราก็นึกสุนนะนบีว่าไงให้อะไรนะให้ของขวัญแล้วก็ความรักจะตามมาเราก็ส่งนั่นอะไรสตอดูสตอใช่ไหมมาจากใต้เยอะใช่ไหมส่งให้ที่สิบฝากห้าฝากสี่ฝากให้บ่อยนะพอให้ประจำบ่อยๆก็เสียงด่าไม่มาแล้วถามว่าอ้าววันนี้ไม่ได้อาจารย์นี่แหละท่องจับอาจารย์ได้สับอาจารย์ไปแล้วเพราะการบริจาคเพราะการทำบุญเพราะการให้ของขวัญถึงต้องจะอยู่ตรงไหนก็จำสุนนะนบีเอาไว้ให้ดีของที่นบีทำเป็นแบบว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพิสูจน์แล้วเจอเลยโอ้ใช่เลยใช่ฉะนั้นใครด่าๆไปส่งอาหารให้มันกินบ่อยๆถูกอาหารไม่กี่มื้อเราจะเงียบหมดเออจะด่าก็ด่าไปทำไมได้ยินนี่ไงซุมมาอินนะกุมยาวมันกิยามะติอินดะร็อบบิกุมตัคตาซิมูนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องจริงและโดยแน่นอนในวันฟื้นคืนชีพสูเจ้าจะเถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเห็นไหมหนึ่งลูกน้องจะด่าเจ้านายเพราะเจ้านายไม่เคยสอนอิสลามรวมถึงพรรคการเมืองด้วยนะแต่นิดๆนะเพื่อเข้าใจง่ายๆสองสามีภรรยาอยู่กันทะเลาะกันไม่ทำหน้าที่สามีไม่ทำหน้าที่ภรรยาสามเพื่อนบ้านแล้วมันตามมาอีกเยอะเอาแค่นี้ก่อนพอสามรายการเนี่ยมันใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดอัลลอฮฺอักบัรบางคนอธิบายอย่างนี้

ถูกเล่นงานในวันกิยามะห์อีกเที่ยวหนึ่งนะไม่ใช่แค่ดุนยานี้จบนะนี่เอาเล่าแค่นี้ก่อนพี่น้องตกลงว่าจะต้องขัดแย้งกันทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะตัดสินทีหลังนะพี่น้องเป็นต้นนบีได้สั่งอย่างนี้เคลียร์กันให้จบก่อนตายไปขอมาอาฟกันเถอะเคลียร์กันให้จบเพราะวันนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เอาเงินไปให้เขานะเอาความดีที่เรามีอยู่เนี่ยไปให้เขาจนกระทั่งความดีหมดแล้วไม่เหลืออะไรเอาความชั่วของเขาใส่ตัวเรามาอีกเพราะเราจะเป็นคนเลวฉะนั้นอย่าให้มีปัญหาเคลียร์กันให้จบเป็นหนี้เป็นสินเคลียร์กันให้จบอ้าวเราเนี่ยเป็นหนี้อยู่ล้านบาทหรือว่าแสนบาทให้กับคนหนึ่งไปกูไม่ยอมกูต้องเอาให้ได้อะอาคิเราะห์ก็ไม่ยอมเอ็งไปนั่งรอมันน่ะเมื่อไหร่มันจะมาวะเฮ้ยไอ้เงินแสนบาทหมื่นบาทเนี่ยถ้าเคลียร์จากดุนยาก่อนจบไหมจบนี่ไปนั่งรอน่ะมันเจอคดีเต็มเลยคดีนู่นคดีนู่นโอ้กว่าจะมาถึงเราต่ออยู่คุณนั่งรอทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นนบีสั่งว่าฟัลยูฮัลลิลให้เคลียร์กันให้มันจบก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนดันทุรังมีป่ะบนโลกนี้เยอะไหมเยอะฉันจะเอาในวันอาคิเราะห์ก็เชิญนี่ไม่ว่าอะไรอ่ะแต่นบีสั่งมังกานะอินดะฮูมุสลิมะลิอาคีฮิมินอัรฎินเอามาลินฟัลยะตะฮัลลัลฮูใครที่ล่วงเกินกันในด้านชื่อเสียงในด้านทรัพย์สินจงเคลียร์กันก่อนตายนะขอมาอัฟกันก่อนยกโทษกันก่อนอะไรกันก่อนแล้วค่อยตายถ้าเองไปเก็บดองเอาไว้ผู้จะเอาไปรอในวันเกียรติเองก็นั่งรอนะเองมาลิกเมื่อไรด่ามาลิกไว้เยอะนะไม่ได้มาขอมาอัฟเมื่อไรมาลิกจะมาเมื่อไรมาลิกจะมาไหวเหรอเอาไม่เชื่อก็ได้มาได้อิสลามมาได้บังคับใครให้เชื่อแบบนบีนะแต่อยู่แบบนี้จะเล่าให้ฟังเจอแน่ครับนี่กุรอานอายะที่31นี่นะครับมาต่อมาอายะที่32ฟะมันอัซลามุมิมมันกัซซะบะอัลกัซซะบะหรือกัซซะบะกัซซะบะفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

อิสยาอะไลซะฟีญะฮันนัมมัสวัลลิลกาฟิรินอัลลอฮุอักบัรเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผ่านนบีแล้วมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าอีกกับให้นบีเราอีกให้นบีฟะมันอัสลัมอัสลัมแปลว่าอาธรรมยิ่งซอลิมยิ่งทำความเดือดร้อนยิ่งใครเล่าที่จะทำความเดือดร้อนหรือซอลิมยิ่งยิ่งไปกว่าใครนะครับมินมันผู้ที่กาซาบะแปลว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์อธิบายยังไงความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์มาอยู่ในคัมภีร์กุรอานผ่านจากริมฝีปากท่านนบีนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพวกนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยถามให้นบีมาบอกว่าคนที่อาธรรมที่สุดนั้นไม่ใช่ใครก็คือความรู้ที่อัลลอฮ์ผ่านญิบรีลมาให้นบีมาสอนเช่นกุรอานเนี่ย 6,600 กว่าอายะห์เนี่ยไม่มีใครนำเอาไปใช้สักคนนะคนนี้แหละเป็นคนที่อาธรรมสุดๆอย่างครับแค่เรื่องทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยบางคน

0: ไม่ยอมหรอกอ่ะไม่ยอมก็เชิญไงเองปฏิเสธความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ผ่านนบีใช่ไหมบอกว่าคุณจะทะเลาะกันต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยฉันไม่เชื่ออ้าไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาดุนยาเอาไปเลยบ้านสองหลังเมียสองสามคนไปเลยรถอีกสิบคันที่ดินอีกร้อยไร่อยู่แถวจังหวัดนู่นเชิญไปตามสบายเลยครับแต่พอตายมันจะงับอินาลิลามาถึงก็หอยอายาใช่เลยคุณลุงว่าจะมีผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมไปกว่าเลวไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คำว่าปฏิเสธหนึ่งไม่ยอมรับในอัลลอฮ์องค์เดียวได้ไหมได้และนับถือพระเจ้านับถือโต๊ะตะเกียร์ด้วยเอาพวกเราแล้วก็ประกาศชัดดีนะเป็นมุสลิมพวกสารบันคุมฮิญาบนับถืออัลลอฮ์ด้วยนมาด้วยและไปหาโต๊ะตะเกียร์ด้วยนั่นชิริกนะไปหาหมอดูด้วยชิริกทั้งหมดถึงได้มีให้สอนกันอย่าไปหาคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะให้ขอจากอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์องค์เดียวนะอย่าไปหาโต๊ะตะเกียร์นะอย่าไปหาโต๊ะนู่นโต๊ะนี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ไม่มีมีแต่อัลลอฮ์องค์เดียวใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาอยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดส่วนรักษาก็รักษาไปนะครับต่อมาครับกัซซะบะบิสซิดกีมันมีซานซะดานะกัซซะบะเนี่ยแปลว่าผู้ที่ปฏิเสธความจริงมาแล้วแต่ไม่ยอมรับเข้าใจนะกัซซะบะหมายถึงปฏิเสธอัสซิดกีแปลว่าอะไรนะความจริงความจริงหมายถึงอะไรครับคำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากท่านนบีเป็นความจริงหมดเลยครับวะฮีแต่ละอาวักแต่ละอายะเป็นความจริงหมดเลยครับอิซะญาอะฮูเมื่อได้มายังเขาแล้ววันนี้กุรอานมาอยู่ที่บ้านยังอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็สอนตัฟซีรยังสอนแล้วเห็นไหมผ่านหูแล้วเข้าใจแล้วอยู่หนังสือในบ้านท่านก็มีแต่ไม่ได้ใส่ใจเอาดุนยาใหญ่กว่าคำสอนของอัลลอฮ์เห็นไหมเอาดุนยาใหญ่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ไต่เงินเดือนคุณนะเอาเงินไปแบบใครกอรูนเอาเงินไปฮามานเอาตำแหน่งไปฟาโรเอาตำแหน่งกษัตริย์ไปแล้วเป็นไงครับปฏิเสธนบีอุสนีซานบีมูซาใช่ไหมไม่เชื่อนบีมูซาแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ลงโทษให้เห็นก่อนตาจมน้ำตายเห็นยังนี่ไงกาซซาบะปฏิเสธความจริงที่ผ่านนบีมูซาอิสยาฮูหลังจากที่ความจริงได้ผ่านมาถึงคุณแล้วมาถึงปราสาทคุณแล้วมาถึงวังคุณแล้วคุณไม่รับอัลลอฮ์ต้องแต่งนบีมูซามาในลำบากขนาดไหนอ่ะต้องอพยพไปถือประเทศอะไรต่างประเทศอีกกี่ปี20ปีหรือ10ปี10ปีเห็นไหมแล้วก็มาสอนอีกอ่ะลงทุนให้นบีมูซาทำงานศาสนานั้นเหนื่อยขนาดไหนครับกูไม่เอาที่สมัยกูก็เชิญไงฉะนั้นไม่มีใครที่จะโหดโหดเท่ากับมนุษย์ไม่มีแล้วมนุษย์โหดสุดๆแล้วถ้าดีก็ดีสุดๆแบบท่านอบูบักท่านอุสมานท่านอาลีไซนาอุมัดแบบนบีโอโลเป็นคนที่นิ่มนวลดีมากครับทำไปแล้วทีนี้คนที่ปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงมาแล้วปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธนบีมุฮัมมัดเมื่อนบีมาแล้วพาของจริงมาแล้วดูมาดูดิอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรอะไลซะฟีญะฮันนัมมัสวัลลิลกาฟิรินญะฮันนัมแปลว่าอะไรนรกมัสวาแปลว่าที่พำนักลิลกาฟิรินสำหรับผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดปฏิเสธกุรอานปฏิเสธซุนนะห์นบีที่พำนักของเขาก็คือที่นรกอะไลซะถาม ที่พำนักของเขาไม่ใช่นรกดอกหรืออะลัยซะฟีญะฮันนัมมัสวัลลิลกาฟิรินและที่พำนักของพวกปฏิเสธอิสลามไม่ใช่อยู่ในนรกดอกหรืออัลลอฮฺอักบัรของจริงพวกเราไม่น่าจะเครียดนะมุสลิมไม่น่าจะเครียดต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเวลาคุณทำผิดคุณก็ตอบ้าตัวคุณเครียดทำไมล่ะทำอะไรผิดทำอะไรตอบ้าข้อที่สองเวลาทำความชั่วให้กล่าวอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ตอบ้าตัวแล้วกล่าวอัสตัฟฟิรุลลอฮ์เขาเชื่อเงินยืมทองเข้ามาก็ถึงเวลาประชัยนี่เข้าไปนี่ภรรยาก็อย่าตบหน้ามันหลักการมันมีอยู่แล้วต้องมานั่งเครียดทำไมเอาต่อมาครับอายะที่33วัลลาซีจาอ์บิสซิดกีวะซอดดะกะบิฮิอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกีนมัชฟิดอูลาอิกะฮุมุลมุตมุตตะกูนมุตตะกีนมุตตะกูนวัลลาซีจาอ์บิสซิดกีวะซอดดะกะบิฮิอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนอัลฮัมดุลิลลาห์อายะห์สุดท้ายนะครับมาดูศัพท์ครับจาอะบิสซิดกีผู้ที่นำความจริงมาความจริงที่เรียนมาจากกุรอานกุรอานคือความจริงคนที่นำมาใครนบีมุฮัมมัดเห็นไหมฉะนั้นเมื่อนบีมุฮัมมัดนำเอาความจริงมาตกลงว่าทั้งนบีทั้งกุรอานเป็นความจริงหมดเลยแล้วก็นบีตายไหมตายครับเห็นไหมตายที่บ้านใครครับยังยิงอายใช่แล้วก็ฝังที่ไหนครับฝังที่บ้านยิงอายใช่เลยที่ท่านนบีฝังวันนี้นะนั่นน่ะโฉนดยิงอายใช่นะพวกชีอะห์นี่เครื่องนักหนาเลยต้องการจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ตรงนี้แต่บิดไม่ได้ไงแต่แค่นี้พอต่อมาครับวะซอดดะกะบิฮิยืนยันซอดดะกะแปลหมายแปลว่ายืนยันคนที่ยืนยันตามนบีตามกุรอานใครซอฮาบะห์นี่อัลลอฮ์รับรองนะรับรองคนที่ปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็ยืนยันพวกมุมินทั้งหลายหนึ่งยิบรีนนำกุรอานมานะมาให้ใครมาให้นบีพาอะไรมาพากุรอานสามรายการเป็นเรื่องจริงนะยิบรีนก็เป็นเรื่องจริงมีจริงกุรอานก็เป็นเรื่องจริงนบีมุฮัมมัดก็รับกุรอานจริงใช่หรือไม่ใช่วาซอดดะกะคนที่มายืนยันใครบ้างบรรดาซอฮาบะห์นบีท่านอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีซอฮาบะห์นบียืนยันหมดเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงมาจากอัลลอฮ์และเราวันนี้มาเห็นหน้านบีด้วยมาเห็นหน้าซอฮาบะห์ยืนยันบ้างยืนยันว่านี่มาจากอัลลอฮ์จากรอซูลอัลลอฮ์ชมว่าไงครับอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนเหล่านี้พวกเขาทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งกุรอานนบีมุฮัมมัดญิบรีลคนที่ยืนยันนะครับซอฮาบะห์นบีท่านอบูบักรอุมัรพวกเราวันนี้เนี่ยทั้งหมดนี่นะฮุมุลมุตตะกูนเป็นผู้สำรวมตนจากความชั่วดีไหมเห็นยังครับหันมาเรียนศาสนาเถอะพี่น้องเรียนศาสนาจากกุรอานนะนี่ค่อยๆเรียนไปวันละ 3-4 อายะห์ศึกษาไปค่อยๆเรียนค่อยๆอ่านไปอัลลอฮ์ชมว่าไงครับอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนเหล่านี้พวกเขา ป็นผู้ตักวาตักวาเนี่ยอธิบายยังไงตักวาหมายถึงออกห่างจากความชั่วส่วนอีมานเนี่ยอยากจะทำความดีมีทั้งสองอย่างเลยดีไหมมีอีมานอยากอ่านกุรอานอยากนมาอยากบริจาคอยากซิกรุลลอฮ์อยากขอดุอาอยากติดต่อกับญาติพี่น้องอยากให้อภัยส่วนตักวาเนี่ยไม่อยากทำความชั่วด่าเออไม่เอาเคยด่ามาแล้วเคยตวาดไม่ตวาดแล้วเคยเตะตอนนี้ไม่เตะแล้วไม่เอาแล้วเรื่องชั่วชั่วผ่านมาเยอะแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมฉะนั้นคนที่มีตักวาคือคนที่ไม่ทำความชั่วคนที่มีอีมานอยากจะทำความดีอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรตัวลงกุรอานนี่เคลียร์ยังเคลียร์แล้วนะอายะห์สุดท้ายวัลลซีจาบิสซิดกิส่วนผู้ใดที่นำความจริงมาคืออัลกุรอานด้วยนบีด้วยญิบรีลด้วยวาซอดกอบิฮีแล้วก็ยืนยันก็มีใครอ่ะซอฮาบะห์นบียิบซอฮาบะห์นบีแล้วก็คนมุมินทั้งหลายท่านไซนาอบูบักรอุมัรอุสมานใช่ไหมคนในยุคนบีทั้งหมดเนี่ยพวกเราวันนี้มาเห็นหน้านบีสักนิดถึงแต่ยืนยันอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนเหล่านี้พวกเขาทั้งพวกเราและกลุ่มซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้สำรวมตนจากความชั่วเป็นคนดีเป็นคนมีตักวาสบายใจไหมเรียนศาสนาแต่เรียนกุรอานอายะห์นี้ละอ่านทนไปทนมาหลายๆเที่ยวนะครับหมดเวลาครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณ มัสยิดกะมาลุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโมโตเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: ثم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. ท่านผู้ฟังที่เคารพรักช่วงรายการการให้ซึ่งเกี่ยวกับลูกกำพร้าในวันนี้ก็ได้กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ก่อนได้คราวก่อนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันในแง่มุมในประเด็นที่เกี่ยวกับลูกกำพร้าซึ่งการให้การช่วยเหลือการอุปการะเลี้ยงดูความให้ความรักความอบอุ่นการเอ็นดูเมตตาต่อลูกกำพร้านั้นถือเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดงานหนึ่งในทัศนะของอัลอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของพระองค์ท่านก็เป็นกำพร้ามาตั้งแต่เด็กพระองค์พยายามให้เรานั้นได้รำลึกถึงดวงใจดวงน้อยๆของเด็กๆที่ต้องการที่พึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอันได้แก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่พวกเขาต้องตรงปรักอยู่ในความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายที่แสนจะเจ็บปวดรวดร้าวท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ห้อมล้อมพวกเขาอยู่นั้นขณะเดียวกันพวกเขากำลังรอคอยความรักความเอ็นดูเมตตาจากท่านดังเช่นบรรดาลูกๆคนอื่นๆที่คนที่เขามีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลเอาใจใส่ประคบประหงมอยู่ตลอดเวลาพวกเขาเหล่านั้นแท้ที่จริงคือส่วนหนึ่งของสังคมที่พร้อมเสมอจะให้ทุกคนได้ค้นหาพลังความสามารถตลอดจนพรสวรรค์อันมากมายในตัวของพวกเขาอยู่เพียงแต่ว่าเราล่ะเรามีโอกาสได้เข้าช่วยเหลือให้ความรักความอบอุ่นให้การอุปการะเอ็นดูลูกกำพร้ากันแล้วหรือยังท่านผู้ฟังที่เคารพรักลูกกำพร้านั้นคือหนทางที่จะนำเราไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองมีชายคนหนึ่งได้ขอเข้าพบท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อขอคำปรึกษากับท่านว่าเขาเองเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างหยาบช้าดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดแนะนำให้เขาหายจากโรคดังกล่าวได้เถอะท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จึงแนะนำเขาว่าให้เขาคงมีความเมตตากรุณาต่อลูกกำพร้าและคนยากจนอนาถาให้เขาพยายามช่วยเหลือมีเมตตาอย่างน้อยก็ให้เขาพยายามลูบศีรษะของลูกกำพร้าด้วยความรักความเอ็นดูเมตตาเพราะมือที่เขาลูบศีรษะไปบนเส้นผมของลูกกำพร้านั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปกรรมความชั่วให้ทั้งหมดเท่ากับจำนวนของเส้นผมที่เขาได้ลูบไปบนศีรษะของลูกกำพร้าด้วยหัวใจที่มาจากส่วนลึกของหัวใจอันเป็นความรักความเมตตาจริงๆบ่อยครั้งทีเดียวท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้พยายามส่งเสริมให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของพระองค์รับเป็นธุระในส่วนของลูกกำพร้าแต่พระองค์ได้อธิบายถึงภาคผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่เขาจะได้รับสำหรับคนที่ช่วยเหลือเป็นธุระกับลูกกำพร้าและพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ความว่ามันตะกัลละฟะยะตีมันละฮูเอาลีวะยะวะยะบัตละฮุลญันนะห์อิลลาอัยยะกูนอามะละอามะลันลายัฆฟิรุบุคคลใดใครก็ตามที่ได้รับเป็นธุระในเรื่องของลูกกำพร้าหรือว่าเข้าช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ลูกกำพร้าเขาจำเป็นต้องได้เข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์ยกเว้นแต่ว่าเขาคนนั้นได้กระทำบาปใหญ่ที่สุดซึ่งศาสนาไม่อาจจะให้อภัยกับเขาได้เท่านั้นนอกจากนี้แล้วเขามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์อย่างแน่นอนและท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตรัสต่อไปอีกว่าอะนะวะกาฟิลยะตีมฟิลญันนะห์ตัวฉันเองและบรรดาผู้ที่รับเป็นธุระแก่ลูกกำพร้าคือตัวของฉันและคนที่ช่วยเหลืออุปการะให้ความเอ็นดูเมตตาแก่ลูกกำพร้าจะเข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์ร่วมกันท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเรามุสลิมมีความรักมีความห่วงใยซึ่งกันและกันทรงสอนให้เรารู้จักเจ็บร้อนแทนกันโดยเปรียบเสมือนว่าพวกเรามุสลิมนั้นเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นหากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของเราเจ็บทุกส่วนอื่นของร่างกายก็ย่อมต้องเจ็บไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
0: รวมความทุกโศกความเศร้าหมองที่เกิดจากความสูญเสียที่บรรดาลูกกำพร้าได้รับถ้าเราสุลลอฮ์จึงร้องเรียกให้พวกเราทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมและช่วยกันแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบช่วยเหลือพวกเขาในทุกๆด้านโดยให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าลูกกำพร้านั้นเขาก็เปรียบเสมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวของเราเช่นกันซึ่งใครก็ตามที่มีส่วนในการช่วยเหลือลูกกำพร้าแล้วเขาย่อมได้รับสวนสวรรค์เป็นเครื่องตอบแทนอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพรักมีองค์การมากมายเหลือเกินที่เกี่ยวกับลูกกำพร้าได้ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอิสลามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือลูกกำพร้าและส่งเสริมให้ทุกคนแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำสร้างคุณงามความดีต่อลูกกำพร้าโดยให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นเสมือนเรือนร่างเดียวกันซึ่งจะต้องมีทุกข์มีสุขร่วมกันหลักการของอิสลามนั้นจะไม่นับว่าคนคนนั้นอีหม่านศรัทธาที่แท้จริงหากว่าเขามีความสุขความสบายแต่ที่เขาไม่เคยหันมาเหลียวแลความทุกข์ความระทมของคนอื่นความสัมพันธ์ในระหว่างมุสลิมนั้นจะต้องเปรียบเสมือนกับทุกคนเป็นเรือนร่างเดียวกันทุกสุขเจ็บร้อนทุกคนย่อมมีความรู้สึกร่วมกันในสิ่งเหล่านั้นเด็กเขาจะหลงระเริงอยู่กับความสุขของตนเองที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงทุกโศกของคนอื่นนั้นไม่ได้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัดดุฮาอายะห์ที่9ความว่าฟะอัมมัลยาตีมฟะลาตะฆรดังนั้นเจ้าจงอย่ากดขี่ลูกกำพร้าพระเจ้าเองเจ้าก็เคยตกอยู่ในสภาพนั้นมาก่อนพระองค์ทรงตรัสเตือนให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รำลึกถึงอนาคตของบรรดาลูกกำพร้าที่ต้องอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายโดยพระองค์ได้ย้ำเตือนให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรำลึกถึงในอดีตที่ท่านเองก็คือประสบกับชะตากรรมเหล่านั้นมาแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงขนานนามให้การให้อาหารแก่คนยากจนอนาถาและการทำความดีช่วยเหลือลูกกำพร้าว่าเป็นส่วนหนึ่งจากลักษณะของมุสลิมศรัทธาชนที่แท้จริงดังพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในสุรอินซานอายะห์ที่แต่อายะห์ที่8ถึง12ความว่าวะตออิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนันวะยะตีมันวะอะซีรออินนะมานุตออิมูกุมลิวัจฮิลลาห์لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
1: และพวกเขาได้ให้อาหารโดยเสน่หาของเขาแก่คนกำพร้าอนาถาและเฉลยศึกพร้อมกับนั้นพวกเขาก็ได้พูดว่าอันที่จริงเราได้อาหารแก่พวกท่านด้วยความบริสุทธิ์จากหัวใจของเราเราศรัทธาในอัลลอฮ์เราไม่ปรารถนาผลตอบแทนและไม่ปรารถนาคำขอบคุณใดๆจากพวกท่านเราเพียงแต่เกรงกลัวองค์อภิบาลของเราในวันซึ่งใบหน้าจะมีแต่ความหมองคล้ำอย่างที่สุดดังนั้นอัลลอฮ์จึงปกป้องให้พ้นจากโทษทันของวันนั้นและพระองค์ทรงประทานความสง่างามความสงบสุขสดชื่นแก่พวกเขาและพระองค์ทรงตอบแทนกับพวกเขาและความอดทนของพวกเขาได้สูงสวรรค์และเครื่องนุ่งห่มไหมอันมีเกียรติในสูงสวรรค์เช่นเดียวกันพระองค์ได้ทรงยกย่องชมเชยผู้ที่ช่วยเหลือคนยากจนอนาถาคนที่ช่วยเหลือเลี้ยงดูให้อาหารแก่ลูกกำพร้าในยามที่หิวโหยเขาคือผู้ที่สมควรได้รับสูงสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนดังองค์การในซูเราะห์อัลบาลัดอายะห์ที่11ถึง18ความว่าฟะละกตะฮามัลอักบะوما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
0: تاجين كما دي لئك نيو تان كي دي بقبان كرتام كوام دي بريب سمون شون تان أن ياك لنبا أن دي لو ที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอะไรคือช่องทางอันยากลำบากทางที่ทำให้ยากลำบากนั้นคือการปลดปล่อยทาสเป็นอิสระหรือการให้อาหารในวันที่คนที่มีความอดอยากหิวโหยแก่เด็กกำพร้าที่มีฐานะเป็นเครือญาติหรือแก่คนยากอนาถาที่ยากไร้คนจนที่มีชีวิตคลุกอยู่กับดินหลังจากนั้น เขาก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาและสนับสนุนกันในเรื่องคันติธรรมและสนับสนุนกันในเรื่องความรักความสามัคคีซึ่งพวกเหล่านั้นเป็นชาวขวาซึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นลูกกำพร้าที่ชีวิตของเขาขาดที่พึ่งขาดที่พักพิงชีวิตของเขาขาดร่มโพร่มใสของชีวิตอันได้แก่ผู้บังเกิดกล้าวที่จะคอยคุ้มครองค้ำจุนประคับประคองดังนั้นพวกเขาจึงได้รับสิทธิพิเศษในส่วนจากบรรดาทรัพย์เฉลยที่ได้จากการทำศึกสงครามโดยสิทธิของพวกเขาที่จะรับส่วนแบ่งตามแนวทางที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้นูรในซูเราะห์อัลฟานอายะห์ที่41ความว่าและพวกเจ้าจงรู้เถิดว่าอันที่จริงที่พวกเจ้าได้รับทรัพย์มาจากข้าศึกแท้จริงเป็นของอัลลอฮ์เศษ1ส่วน5ของมันของและของศาสนทูตของเครือญาติของศาสนทูตและของลูกกำพร้าของคนจนอนาถาและของคนเดินทางท่านผู้ฟังที่เคารพรักความประเสริฐของการช่วยเหลือค้ำจุนลูกกำพร้านั้นมีมากมายสุดที่จักพารณาหลายสิบหลายร้อยองค์การจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่177พระองค์ทรงกำหนดรูปแบบของการช่วยเหลือค้ำจุนลูกกำพร้าให้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณธรรมความดีที่น่ายกย่องสรรเสริญซึ่งสมควรได้รับรางวัลตอบแทนดังพระองค์ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่าในสันบิรอันตุวัลลูวุจูฮะกุมกิบัลัลมัชริกวัลมักริบวะลากินนัลบิรมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัลมะลาอิกะติวัลกิตาบิวัลนบียีนวะอาตัลมาลอะลาฮุบบิฮิซะบิลกุรบะวัลยะตามะวัลมะซากีนวะบินัสซะบีลหาซึ่งคุณธรรมนั้นก็อยู่ที่เจ้าทั้งหลายเพียงแต่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในพิธีละหมาดเท่านั้นถ้าว่าอันคุณธรรมที่เที่ยงแท้ย่อมได้แก่บุคคลที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ในวันสุดท้ายในมวลมลาอิกะห์ในบรรดาคัมภีร์บรรดานบีและเขาได้เอื้อเฟื้อทรัพย์สินโดยเสน่หาของเขาแก่วงญาติแก่ลูกกำพร้าแก่คนอนาถาแก่ผู้พลัดถิ่นท่านผู้ฟังที่เคารพรักองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงสัญญากับเหล่าบรรดาบ่าวผู้ต่ออัตเคารพภักดีต่อพระองค์ซึ่งพวกเขามีหัวใจที่มีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือล้วนดาลูกกำพร้าและพระองค์เสนอรางวัลอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ไม่เคยบิดเพี้ยวหรือผิดสัญญาที่พระองค์มีต่อบ่าวของพระองค์เลยดังองค์การแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่39ความว่าวะมาอันฟักตุมมินชัยอ์ฟะฮุยะคลิฟุฮุวะฮุคอยรุรอซิกีนและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าได้ใช้จ่ายออกไปพระองค์ย่อมทดแทนให้เสมอและพระองค์ทรงประเสริฐสุดแห่งเหล่าบรรดาผู้ให้โชคผลทั้งมวลดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเหล่าบรรดาลูกกำพร้าทุกคนจำเป็นต้องช่วยเหลือค้ำจุนพวกเขาอย่างดีที่สุดโดยมอบความรักความอบอุ่นและการให้การศึกษาอบรมจริยามารยาทโดยให้ถือเสมือนว่าเขานั้นเป็นลูกหลานของเราคนหนึ่งเลยทีเดียวท่านผู้ฟังที่เคารพรักและเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกกำพร้าเป็นเรื่องราวที่จะเสนอถึงพระลานิสงส์อันมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้แม้กระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าฉันและบรรดาคนที่รับเป็นธุระคือคนที่ช่วยเหลือให้ความเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นต่อลูกกำพร้านั้นฉันจะไปอยู่ร่วมกับเขาในสวงสวรรค์รวมกันและท่านพี่น้องล่ะครับเราให้การช่วยเหลือลูกกำพร้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นมีความอิมานศรัทธาและสนองตอบพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันแล้วหรือยังอินชาอัลลอฮฺพระลานิสงส์ที่เราได้ช่วยเหลือลูกกำพร้าแม้เพียงแต่เรานั้นเอามือของเราลูกศิษย์ของเด็กที่เป็นลูกกำพร้านั้นเราก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับจำนวนเส้นผมที่เราได้ลูบไปทั้งหมดนั่นเองขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ญันนะตุลนะอีมและอยู่ร่วมกับท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันโลกหน้าอาคิเราะห์โดยร่วมกันได้เถิดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน นางสาววัยซาพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซาพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 นณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโมโตเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือ 13:30 นณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินศรีฮัจญีซาฟีอีมินศรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: صدرك
1: ووضعنا عنك وزرك
0: ووضعنا عنك وزرك
1: الذي أنقض ظهرك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد นักเรียนผู้ที่ติดตามวิชาประวัติศาสตร์และผู้ที่สนใจทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นักเรียนที่รักทั้งหลายครับการเรียนรู้ในชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอีหม่านเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเพราะตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆจริยวัตรทุกๆการปฏิบัติทุกๆคำพูดของท่านนบีนั้นนะครับเป็นเรื่องของหลักการของศาสนาดังนั้นเองการที่เราต้องการที่จะเพิ่มพูนในอีหม่านในความศรัทธาของเราการที่เราศึกษาการที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในคาบที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงแผนการหรือการเตรียมการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านอพยพไปยังเมืองยัสริบนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรซิดดีกรวมถึงบุคคลผู้ที่จะร่วมเดินทางกับท่านเนี่ยนะครับก็ได้กระทําในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ตระเตรียมเอาไว้โดยที่ท่านทั้งสองได้ไปหลบนะครับอยู่ที่ถ้ำซูรและระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ถ้ำซูรนั่นเองในยามเช้านะครับชาวกุเรชก็ได้เดินเข้าไปในบ้านของท่านนบีเพื่อที่จะสังหารบุคคลผู้ที่นอนอยู่บนเตียงแต่ปรากฏว่าบุคคลผู้ที่นอนอยู่บนเตียงนอนไม่ใช่ท่านนบีกลับกลายเป็นท่านอาลีบินอบีตอลิบพวกเขาเหล่านั้นนะครับจึงได้ทุบตีท่านอาลีนะครับแล้วก็ได้นำลากนะครับท่านอาลีเนี่ยมาที่กาบะแล้วก็ได้ผูกนะครับได้มัดตัวของท่านอาลีบินอบีตอลิบเอาไว้เพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นนะครับก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มของชาวกุเรชได้เดินไปเดินทางไปที่บ้านของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเพื่อที่จะดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแอบอยู่ที่บ้านท่านอบูบักรหรือเปล่าปรากฏก็ไม่พบทั้งตัวของท่านนบีและก็ไม่พบทั้งตัวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจึงได้ถามตัวบุคคลผู้ที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงอัสมาท่านอับดุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นลูกบุตรชายแล้วก็บุตรสาวของท่านอบูบักรถามถึงตัวของผู้ที่เป็นบิดาทั้งสองก็บอกคำเดียวนะครับว่าฉันไม่ทราบฉันไม่รู้ทำให้ท่านอบูยะฮันเนี่ยโมโหแล้วก็ได้ทุบตีท่านหญิงอัสมาแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนจากนั้นเองนะครับชาวกุเรชก็ได้ตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถที่จะนำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ท่านอบูบักรนะครับมาให้พวกเขาได้ไม่ว่าจะมาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่หรือสภาพที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นมูลค่าอูฐถึง100ตัวทำให้ชาวอาหรับในเมืองมักกะฮ์และชาวอาหรับที่ได้ยินข่าวเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะออกตามล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและระหว่างที่ท่านนบีพักอยู่ที่ถ้ำซูรนั่นเองนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงช่วยเหลือปกป้องต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีชาวอาหรับกุเรชเนี่ยนะครับได้ออกมาตามหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบริเวณถ้ำซูรปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยนะครับยืนอยู่บนถ้ำและถ้าพวกเขามองลงมาเนี่ยก็จะเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจะมีช่องนะครับอยู่ในถ้ำเห็นตัวท่านนบีแล้วก็ท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮูด้วยกับความเป็นห่วงที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็บอกต่อท่านนบีนะครับว่าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมองลงมายังปลายเท้าของเขาเนี่ยแน่นอนพวกเขาจะเห็นเราท่านนบีก็บอกต่อท่านอบูบักรนะครับว่าท่านอย่าได้คิดว่าเราอยู่กันเพียง2คนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับพวกเรานั่นก็คือ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่ท่านอบูบักรนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือท่านนบีและบุคคลผู้ที่ร่วมเดินทางกับท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกและระหว่างที่พวกชาวกุเรชนะครับเดินอยู่ที่หน้าปากถ้ำได้มีการรายงานของบางสายรายงานนะครับได้บอกว่าพวกเขาก็ได้เห็นนกพิราบเนี่ยนะครับทำรังและก็ได้เห็นแมงมุมเนี่ยนะครับทำรังของมันพวกเขาก็กล่าวนะครับว่าถ้าว่ามีใครเข้าไปพักอยู่ในถ้ำเนี่ยย่อมที่จะเป็นไปไม่ได้ที่แมงมุมเนี่ยจะทำรังอยู่หน้าถ้ำและย่อมที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับที่นกพิราบซึ่งเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวังนะครับจะอยู่ในปากถ้ำและก็ทำรังอยู่ที่ปากถ้ำซึ่งในรีวายะหรือการรายงานอันนี้นักวิชาการบางท่านก็บอกนะครับว่าเป็นสายรายงานที่ไม่ถูกต้องแต่บรรดานักประวัติศาสตร์หลายๆท่านก็บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดการรายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ท่านอบูบักรซิดดีกนะครับได้พักอยู่ที่ทัมซูรเป็นเวลา3วันนั่นเองในวันที่3นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุไรกิดซึ่งเป็นคนนำทางที่ท่านอบูบักรได้ว่าจ้างในการนำทางไปยังเมืองยะซริบก็ได้มาหาท่านนบีพร้อมกับพาหนะคืออูฐ2ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรวมถึงท่านอามิรบินฟูไฮเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็ได้เดินทางนะครับไปยังเมืองยะซริบซึ่งเส้นทางในการเดินทางเนี่ยแทนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมุ่งไปทางเหนือนะครับของเมืองมักกะแต่ท่านนบีเลือกที่จะเดินทางเลียบทะเลทรายนะครับเลียบทะเลแดงเนี่ยอ้อมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกกุเรชสามารถที่จะค้นหาตัวของท่านนบีแล้วก็ท่านอบูบักรอัสดีกรวมถึงผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยนักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำได้ตระเตรียมในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายควรที่จะกระทำในการที่จะเดินทางหรือในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มีความปลอดภัยจากผู้ที่เป็นศัตรูเนี่ยแต่หัวใจของท่านนบีก็มีความสงบและลิ้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปียกชุ่มไปด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรวมถึงการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันเนื่องมาจากความเป็นห่วงของท่านที่มีต่อท่านนบีเนี่ยท่านพยายามที่จะมองไปยังทิศต่างๆท่านพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าพยายามที่จะเดินไปข้างหลังของท่านนบีเพื่อที่จะดูว่าจะมีใครผู้ที่เป็นศัตรูนะครับที่จะมาทำร้ายแล้วก็จับตัวของท่านนบีท่านยอมที่จะสละชีวิตของท่านเนี่ยเป็นบุคคลแรกก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึงตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้และระหว่างทางนั้นเองนะครับก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งคือชื่อของท่านก็คือท่านซูรอกออิบนุมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับศาสนาอิสลามท่านซูรอกอได้รับข่าวจากชาวอาหรับเบดูอินหรือชาวอาหรับเร่ร่อนนะครับที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลางทะเลทรายเนี่ยท่านได้รับทราบข่าวนะครับว่าพวกเขาได้เห็นกลุ่มชน4คนเนี่ยเดินทางไปยังทางทิศทางไปยังเมืองยะซริบอยู่เรียบฝั่งทะเลแดงท่านซูรอกอก็ได้ถามถึงรูปลักษณะของบุคคลผู้ที่เดินทางพวกเขาเหล่านั้นก็บอกท่านซูรอกอนะครับถึงลักษณะของผู้ที่เดินทางในครั้งนั้นท่านซูรอกอก็บอกนะครับว่าน่าจะเป็นมุฮัมมัดและก็ผู้ที่เป็นสหายของเขาก็คือท่านอบูบักรท่านซูรอกอนะครับก็ได้ตระเตรียมม้าและตระเตรียมอาวุธและก็มุ่งตรงไปยังทิศที่ท่านที่ท่านได้รับข่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทาง อพยพ
และระหว่างทางก่อนที่จะถึงนะครับระหว่างที่เห็นกองคาราวานหรือกลุ่มการเดินทางของท่านนบีปรากฏว่าม้าของท่านเนี่ยนะครับตกลงไปในหลุมทรายท่านก็ยกม้าขึ้นมาเพื่อที่จะควบต่อปรากฏว่าพอวิ่งไปได้สักพักม้าก็ตกไปที่ทรายอีกจนกระทั่งเท้าทั้งสองของม้าเนี่ยนะครับตกไปที่ทรายอยู่เบื้องหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ท่านซูรอกอห์เนี่ยนะครับคิดว่าบุคคลผู้ที่อพยพเนี่ยคงไม่ใช่บุคคลธรรมดาก็ได้สนทนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ท่านนบีนั้นช่วยปกป้องท่านนะครับ แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านซูรอกอห์นะครับว่าให้ตัวของท่านเนี่ยปกปิดข่าวในการเดินทางในครั้งนี้ท่านซูรอกอห์ก็รับปากและต่อมานะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิชิตเมืองมักกะฮ์ได้ท่านซูรอกอห์ก็รับศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกับท่านซูรอกอห์นะครับในวันนั้นว่าและในอนาคตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายมากกว่าการมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นอามิสสินจ้างหรือสินบนในการนำจับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางจนกระทั่งในวันจันทร์ที่12ของเดือนรอบิอุลอาวัลนะครับในวันจันทร์ที่12ของเดือนรอบิอุลอาวัลปรากฏว่าท่านก็ได้เดินทางบรรลุถึงเมืองยะซริบที่ตำบลกุบะนะครับในเมืองยะซริบซึ่งชาวเมืองยะซริบเนี่ยในแต่ละวันพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะออกมาเพื่อที่จะเฝ้ามองการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกมาเฝ้าตั้งแต่เช้านะครับพอดวงอาทิตย์ตกพวกเขาก็กลับไปยังบ้านเรือนของพวกเขาพอยามเช้าเนี่ยก็จะออกมาเฝ้านะครับเพื่อที่จะดูการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในวันนั้นเองเนี่ยนะครับวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงเมืองยะซริบพวกเขาเหล่านั้นก็มารอคอยท่านนบีจนกระทั่งในยามที่ใกล้ดวงอาทิตย์ตกพวกเขาเหล่านั้นก็เดินทางกลับบรรดายะฮูดีนะครับซึ่งรับทราบข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังเดินทางอพยพจากเมืองมักกะฮ์มาสู่เมืองยะซริบพวกเขาก็ได้เห็นการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็บอกนะครับว่ายามะชะรันอาหรับโอชาวอาหรับทั้งหลายฮาซายัดดุกุมละซีตันตะซิรูนะนี่บุคคลผู้ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นรอคอยได้มาถึงแล้วแล้วบรรดามุสลิมนะครับได้รับทราบข่าวการมาถึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็โห่ร้องด้วยกับความยินดีพวกเขาก็ได้ชูอาวุธของเขานะครับชูขึ้นด้วยกับความยินดีในการมาถึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ไปห้อมร้อมนะครับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยมุสลิมบางคนที่ไม่เคยเห็นท่านนบีนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าชาวอาหรับหรือชาวเมืองยะซริบทั้งหมดที่เข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มีโอกาสได้เห็นท่านนบีนั้นก็คือคนที่เคยร่วมเดินทางนะครับไปยังยัมรอตุลอักอบะเพื่อที่จะให้สัตยาบันต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บุคคลที่อยู่ในเมืองยะซริบหลายๆคนนะครับเข้ารับอิสลามด้วยกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างที่ท่านนบีเดินทางมาเนี่ยพวกเขาก็คิดว่าท่านอบูบักรเนี่ยนะครับเป็นท่านนบีเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งในยามที่มีแดดนะครับมีแสงแดดเนี่ยท่านอบูบักรก็ได้เอาผ้าของท่านเนี่ยบังแดดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังนั้นเองพวกเขาเหล่านั้นก็รู้นะครับว่าบุคคลใดคือรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดา
เด็กๆนะครับบรรดาสตรีก็ได้มาคอยต้อนรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ได้มีการกล่าวโครงกรนะครับซึ่งเป็นโครงกรที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยคงที่จะเคยได้ยินนะครับซึ่งในเรื่องของโครงกรอันนี้บรรดานักวิชาการเองเนี่ยก็ได้มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการมาถึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีนั้นกลับมาจากสงครามตะบุกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราบรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในคำกลอนที่พวกเขาเรานั้นกล่าวนะครับว่าตอลาอันบาตรูอะลัยนามินซานียะติวะดานะครับวะยะบัชุกรูอะลัยนามาดะอัลลอฮ์มาดะอะลิลลาฮิดานะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะครับตอลาอันบาตรูอะลัยนานะครับหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เดินทางเข้าไปยังตำบลกุบะนะครับและไปถึงบ้านของบันีอัมร์อิบนูอัลฟ์นะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมโดยที่ท่านนบีนั้นได้พักอยู่ที่ตำบลกุบะเป็นระยะเวลา40คืนด้วยกันและสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำขณะที่อยู่ที่เมืองกุบะก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สร้างมัสยิดที่ตำบลกุบะซึ่งมัสยิดหลังนี้นะครับก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เดินทางจากเมืองยะซริบหรือจากมัสยิดนบีเนี่ยมาที่มัสยิดกุบะในทุกๆวันเสาร์นะครับได้เดินทางมาเยี่ยมในทุกๆวันเสาร์และท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าบุคคลใดก็ตามนะครับที่ละหมาดสุนัตที่มัสยิดกุบะเนี่ยเท่ากับเขาได้รับผลบุญของการประกอบพิธีอุมเราะห์เพราะนั้นบุคคลผู้ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเมืองมะดีนะห์นะครับก็สมควรที่จะไปเยี่ยมมัสยิดกุบะและละหมาดสุนัตที่มัสยิดกุบะด้วยเช่นเดียวกันอินชาอัลเลาะห์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในคาบต่อไปครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน

อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวไวซะพิมพ์นวลศรีนางสาวไวซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีน

0: 30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเย็นกุลโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอรายการอัลฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มาน

0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ เมตตาจาก Allah سبحانه وتعالى ได้มีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับฟังรับชมนะครับเสียงวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับขอให้อัลลอฮ์ได้มีโอกาสหรือได้ทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนอิสลามนะครับในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะช่องทางเสียงซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการติดตามอันอิสลามพอเราสามารถที่จะเรียนรู้อิสลามผ่านกระบวนการโอกาสต่างๆได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องที่รับชมรับฟังนะครับเสียงอิสลามทุกท่านนะครับในช่วงเวลาของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรากำลังพูดคุยกันก็เป็นช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งนะครับที่พี่น้องได้มีโอกาสได้ติดตามการเรียนรู้การถ่ายทอดนะครับช่องทางที่มาที่ไปของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากำลังคุยกันในประเด็นของกลุ่มก้อนของการเรียนรู้อิสลามหรือโรงเรียนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้มีฐานกำเนิดนะครับขึ้นมาหลังจากท่านนบีได้อพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์เอื้อบรรยากาศเป็นตัวแปรสำคัญในการเอื้อทำให้เราได้เห็นวิวัฒนาการการเรียนรู้อันอิสลามประวัติศาสตร์พี่น้องคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องใดก็ตามนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราได้จากประวัติศาสตร์ก็คือเราสามารถนำประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับพวกเรานะครับได้นะครับโดยเฉพาะบุตรหลานของเรา เราเห็นว่าการเรียนรู้ของหรือการสอนอิสลามในช่วงแรกๆของบรรดาซอฮาบะห์นะครับหลังจากที่ได้รับการบ่มเพาะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านไม่ได้เอาอิสลามยื่นสู่เด็กๆหรือเยาวชนมากมายนะครับแต่ท่านค่อยๆขยับนะครับฉะนั้นการประวัติศาสตร์สอนให้เราได้รับรู้ว่าช่องทางในการที่จะป้อนอิสลามหรือสอนอิสลามให้กับคนที่เขาไม่มีพื้นฐานเราอย่ายัดเยียดอิสลามทั้งหมดให้กับเขาแต่เราจงดูความจำเป็นนะครับลำดับความจำเป็นลำดับความสำคัญก่อนว่าควรจะเอาอิสลามในด้านไหนเนี่ยไปสู่คนเหล่านั้นนะครับถ้าเขายังขาดเรื่องของมารยาทเราก็ต้องปลูกฝังมารยาทนะครับให้กับเขาเพราะหรือเขาขาดเรื่องอะกีดะห์เราก็ป้อนเรื่องอะกีดะห์ให้กับเขาเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์ป้อนลูกหลานของเขาในการเรียนรู้อิสลามด้วยกับการนับ1นับ2นับ3ก็คือขยับไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นประวัติศาสตร์สอนเราให้รู้ว่าการที่อิสลามจะได้มาอย่างสมบูรณ์มันผ่านวิวัฒนาการอะไรมาบ้างฉะนั้นเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์ท่านนบีเราเรียนประวัติศาสตร์ของนักวิชาการในการเผยแผ่อิสลามนะครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เราได้กลับมามุมมาดูมุมของเราว่าสังคมบ้านเราแน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีสภาพเหมือนกันทุกสังคมนะครับสังคมบางที่พร้อมสังคมบางที่ยังไม่พร้อมในการที่จะรับอิสลามฉะนั้นเราดูว่าสังคมไหนเขาต้องการอะไรเราก็หยิบยื่นนะครับให้กับเขาในเรื่องราวเหล่านั้นมันจะทำให้อิสลามเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเหล่านั้นในการที่จะเรียนรู้เหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้แล้วก็ได้สอนบุตรหลานของเขานะครับเราพูดถึงยุคของท่านนบีและยุคของบรรดาซอฮาบะห์ที่เฟื่องฟูกับการขยายอำนาจอิสลามในรูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยจนกระทั่งครูท่านหนึ่งที่เราเรียกว่าท่านดอฮากนะครับหรือท่านดอฮากเนี่ยสามารถที่จะเอาอิสลามไปสอนกับเด็กๆได้นะครับจนกระทั่งมีนักเรียนถึงแค่ครูคนเดียวเนี่ยสามารถสอนอิสลามให้กับเขาได้ถึง 3,000 คนด้วยกันนะครับ 3,000 คนเป็นนักเรียนที่ใหญ่มากนะครับหรือฐานของการเรียนรู้ถือว่าใหญ่มากนะครับแต่ถึงกระนั้น เขาก็สอนอิสลามแบบก้าวไม่เราเรียกว่าไม่ก้าวกระโดดสอนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้หวือหวานะครับแต่สร้างความเชื่อมั่นสร้างบรรทัดฐานสร้างอีมานให้กับเขาให้กับเด็กๆเหล่านั้นอย่างค่อยๆก้าวเขยิบนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราจึงเห็นว่าหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังไม่ได้ถูกรวบรวมมาเป็นกระทั่งเป็นร้อยเป็นพันแต่ยังเรียนรู้กันแค่เพียง 3-4 หะดีษ 5-6 หะดีษนะครับแต่ก็ยังผ่านกระบวนการของการเรียนรู้พร้อมทั้งการปฏิบัติไปนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นอิสลามในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคนที่บันทึกหะดีษในยุคนั้นนะครับยังไม่ได้มีเป็นรูปเป็นร่างมากมายนักนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเหตุผลที่อิสลามยังไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากว่าอะไรนักวิชาการบอกว่าอะไรเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้คุ้นชินกับการเขียนนะครับยังไม่ได้ก็คือความคล่องตัวในการเขียนเนี่ยยังไม่ได้มีมากมายจนเกินไปนั่นก็คือหมายความว่าเด็กที่จดไปหรือเด็กหรือตำราที่มันไม่ถูกแพร่หลายยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าอะไรตัวของชาวอาหรับเองเนี่ยก็ยังเขียนภาษาอาหรับไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งนะครับฉะนั้นเมื่อยังไม่เก่งความโอกาสที่มันจะผิดพลาดโอกาสที่มันจะเขียนหะดีษนบีผิดพลาดไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเมื่อง่ายโอกาสที่ให้เด็กไปจดอัลกุรอานให้เด็กไปบันทึกหะดีษมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดง่ายเช่นเดียวกันจึงยังไม่ได้รับการเป็นที่แพร่หลายนะครับแต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของการท่องจำอยู่นะครับฉะนั้นเริ่มเขาเรียกว่าจะเป็นแค่เพียงบันไดก้าวแรกในการจดเนี่ยก็ยังถือว่ากินละอยู่ก็คือยังน้อยอยู่นะครับและอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเหตุมีสองอย่างก็คือซูอุนกิตาบะในภาษาของประวัติศาสตร์บอกว่าซูอุนกิตาบะแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กยังไม่ได้รับความฝึกฝนโดยความชำนาญนะครับเหมือนกับเด็กบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาจะเขียนภาษาไทยนะครับเขียนไม้บรรลัยไม้ม้วนบางทียังไม่สามารถเขียนได้นะครับยังสะกดผิดบ้างนะครับในการเขียนฉะนั้นก็ยังไม่ได้รับการคล่องตัวนะครับก็เลยทำให้ความแพร่หลายของการบันทึกจดจำหะดีษยังไม่ได้ระกาให้การยอมรับโดยเฉพาะท่านนบีเองก็รู้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งยังไม่ใช่คนที่ผ่านการเรียนรู้ทุกคนฉะนั้นจึงให้การท่องจำมากกว่านะครับเราจึงเห็นว่าในยุคท่านนบีเองตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจำนวนของผู้ที่สามารถจดจำเขียนลงในแผ่นศิลาลงในการติบาลัมเนี่ยมีแค่เพียงไม่ถึง30คนที่เราเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของการจดการจำแค่30คนนะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นคนที่เขียนหนังสือคล่องเขียนหนังสือเก่งนะครับแต่บรรดาซอฮาบะห์เป็นพันๆคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยถ้าจะหาคนที่เขียนหนังสือเก่งเนี่ยนะครับมีแค่เพียงไม่ถึง30คนนะครับเพียงไม่ถึง30คนฉะนั้นทุกคนจะที่แล้วก็ฉะนั้นจึง30คนเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่นบีให้ไว้ใจในการที่จะจดบันทึกอัลกุรอานลงในแผ่นลงในตำรานะครับที่เหลืออยู่บรรดาซอฮาบะห์ที่เหลืออยู่จะใช้วิธีการท่องจำนะครับฉะนั้น เราจึงเห็นว่าแค่เพียง30คนเนี่ยถ้าจะให้มาเขียนอัลกุรอานหรือบันทึกอัลกุรอานรวมไปถึงหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากหะดีษนบีเป็นพันๆหะดีษกุรอานมีตั้ง 6,000 กว่าอายะนะครับหาคนที่จะมาจดซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เรียกว่าว่างตลอดนะครับก็ต้องทำมาค้าขายแล้วก็เนื่องจากอุปกรณ์ในการเขียนในการจดก็เป็นเรื่องที่หายากอยู่นะครับรวมไปถึงการรวบรวมอีกนะครับว่าจะไปไว้ที่ไหนเพราะว่าหะดีษท่านนบีหรือมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันไม่ได้เหมือนกับมัสยิดบ้านเราที่จะมี 2-3 ชั้นนะครับแล้วก็มีหลังคาหรือมีห้องหับ ที่มันหนีฝนได้หนีอะไรได้ฉะนั้นบางทีพายุทรายมานะครับมันก็อาจจะถูกปลิวไปบ้างฝนตกมันก็ทำให้บางทีการจดที่มันไม่ได้มีน้ำหมึกเหมือนกับสมัยยุคเราที่มันทนทานมันก็อาจจะลบจะจางไปได้จึงไม่ได้รับความแพร่หลายนะครับแล้วก็เวลาหายไปทีนึงจะหาคนมาเขียนต่อมาเขียนซ้ำก็ไม่ใช่คนที่ทุกคนสามารถมาได้ฉะนั้นแค่30คนพี่น้องคิดดูแค่30คนมันจะสามารถรวมตัวกันได้แล้วก็จะมานั่งจดมานั่งบันทึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเมื่อเป็นเรื่องที่ยากซอฮาบะห์ก็อาศัยการท่องจำดีกว่านะครับอาศัยการท่องจำดีกว่าก็เลยทำให้การเขียนบันทึกหะดีษไม่ว่าจะเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นอัลกุรอานหรือหะดีษนบีนั้นก็ยังไม่ได้รับการแพร่หลายจึงเรียกว่ายังน้อยอยู่นะครับนี่เป็นเหตุหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หะดีษของท่านนบีหรือกุรอานไม่ได้ถูกรวบรวมในยุคของท่านนบีเนื่องจากคนเหล่านี้ถือว่าไม่ได้มีความชำนาญในการบันทึกนะครับชื่อที่ถูกบันทึกว่าเป็นบุคคลที่เขียนเก่งก็คือหนึ่งก็คือท่านเซดอิบนุซาบิตที่เราได้เห็นว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมือขวาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบันทึกหะดีษก็คือท่านเซดอิบนุซาบิตท่านที่สองที่เราเห็นอยู่ก็คือท่านอับดุลละอิบนุอัมนะครับซึ่งมีความชำนาญในการบันทึกอัลกุรอานนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจึงไม่ได้ถูกแพร่หลายนะครับในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการยังบอกว่าตัดวีนุลฮะดีษมัตรอบิมารอฮิลฉะนั้นลำดับการรวบรวมหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้เวลานานมากนะครับถือว่านานมากเลยนะครับในการที่จะเอาคนที่สามารถท่องจำหะดีษมาแล้วก็มานั่งแล้วก็ให้ท่านซาบิตจดให้ท่านอับดุลลอฮ์นะครับจดอับดุลอิบนุอัมเนี่ยจดนะครับก็ถือว่ายากอยู่จึงเป็นเหตุให้เราได้เห็นว่าร่องรอยการบันทึกหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผ่านซอฮาบะห์ผ่านตาบีอีนนะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับถือว่าน้อยอยู่นะครับฉะนั้นเหตุอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปากกาหรือสื่อในการจดในการบันทึกเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่มันจึงเป็นเหตุให้เราเห็นว่า300ปีแรกซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตาบีอีนนะครับยังไม่ได้คล่องตัวหรือยังไม่มีคนเอ่ยถึงการรวบรวมหะดีษและรวบรวมอัลกุรอานนะครับอย่างที่ปัจจัยที่เราบอกหรือเหตุที่เราบอกก็คือคนเขียนมันน้อยลงแต่พอเวลาซอฮาบะห์เริ่มมีการบันทึกมีการ 3-400 ปีหลังนะครับหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการบันทึกการจดเริ่มแพร่หลายเมื่อเริ่มแพร่หลายสิ่งหนึ่งที่มันด้อยไปนะครับสังเกตว่าเวลาอะไรก็ตามที่เขาฮิตในยุคนี้นะครับสิ่งที่มันฮิตในยุคก่อนหรือมันแพร่หลายในยุคก่อนก็เริ่มที่จะจดจำหรือเริ่มที่จะหายไปพี่น้องลองสังเกตยุคเราในยุคก่อนที่โทรศัพท์เข้ามาในยุคใหม่ในประเทศไทยนะครับใน 3-40 ปีหรือ30ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ไม่ได้โชว์เบอร์เป็นเห็นไหมครับโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ได้โชว์เบอร์ไม่สามารถบันทึกคนโทรได้ว่าเป็นเบอร์ใครฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจดก็คือจดไว้ในสมุดบันทึกของเราเล่มหนึ่งนะครับว่าเบอร์เนี่ยเป็นชื่อใครนะเบอร์ที่1ชื่อใครเบอร์ที่2ชื่อใครฉะนั้นเวลาเราจะโทรเราก็เอาสมุดบันทึกเนี่ยมาแล้วก็มากดเบอร์แล้วเราก็โทรหาแต่พอเวลาวิวัฒนาการเปลี่ยนไปทำไมครับโทรศัพท์เราสามารถบันทึกคนที่โทรได้นะครับมุฮัมมัดชื่อนี้วิทยาชื่อนี้นะครับอะห์มัดชื่อนี้คนนั้นชื่อนี้เราก็สามารถเราก็ไม่สมุดบันทึกเราก็จะหายไปแล้วนะครับในยุคนี้จะไม่มีใครมาจำเบอร์โทรศัพท์แล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากเราสามารถโทรได้เลยอัตโนมัติเช่นเดียวกันพอเวลาการเขียนการบันทึกในยุคของ300ปีหลังเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการเขียนการจดมากขึ้นอาหรับก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของการท่องจำแล้วไม่ค่อยสนใจ ก็จะมาดูหะดีษจากตำรับตำราแล้วนะครับดังนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ท่องแต่ไม่ได้แพร่รับการแพร่หลายก็จะมีการท่องยามแกมแค่เพียงตรงนี้แหละนะครับก็เป็นเหตุให้อาหรับเริ่มที่จะสนใจตำรามากขึ้นเวลาติดหะดีษบทไหนก็จะไปเอาหะดีษที่มันอยู่ในแผ่นศิลาเอามาอ่านให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังหรือตาบีอีนฟังหรือคนยุคหลังๆฟังเรื่องกระบวนการท่องจำก็ถือว่าน้อยลงก็เริ่มหายไปเหมือนกับปัจจุบันที่โทรศัพท์ที่ไม่สามารถบันทึกเบอร์ได้ไม่สามารถเล่นไลน์ได้ไม่สามารถเล่นแอปได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยสนใจก็จะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเช่นเดียวกับอาหรับในยุคนั้นเมื่อเริ่มมีการเขียนมีการบันทึกคนก็ไม่ค่อยสนใจในการท่องจำจึงหาคนที่จะท่องจำกุรอานได้น้อยมากนะครับท่องจำฮะดีษได้น้อยมากเพราะทุกคนใส่ใจว่าเรามีหนังสือแล้วเรามีที่จดแล้วฉะนั้นก็จะใช้วิธีการอ่านการเรียนด้วยกับตำรับตำราเพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีแค่เพียงว่ามันยังไม่ได้อุปกรณ์การเรียนการสอนมันยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราสมัยนี้ก็คือมีปากกามีสมุดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้แผ่นศิลาฉะนั้นเวลาไปแบกไปย้ายที่ไปมันก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากจึงเป็นที่เล็งเห็นของนักวิชาการว่าในยุคนั้นว่าถ้าหะดีษคนท่องจำน้อยอัลกุรอานคนท่องจำน้อยนะครับแล้วก็มาจดบันทึกมากมายถ้าวันหนึ่งวันใดคนเหล่านี้หายไปในสังคมคนเหล่านี้หายไปในยุคนั้นเนี่ยจะทำยังไงจึงเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้คนเขามานั่งคิดกันเด็กนักวิชาการในยุคนั้นมานั่งคิดกันว่าเราเองจะต้องรวบรวมแล้วนะครับจะต้องรวบรวมหะดีษให้มันเป็นเล่มเป็นที่เป็นทางเพื่อวันหนึ่งวันใดนะครับคนท่องจำหายไปเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกับหะดีษส่วนนั้นจึงเป็นจุดประกายเล็กๆจุดหนึ่งที่ให้คนในยุคนั้นเริ่มที่จะเห็นความสำคัญว่าเราเองจะต้องรวมหะดีษเราเองจะต้องรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มให้เป็นทิศเป็นทางนะครับที่แน่นอนเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้ใส่ใจนะครับฉะนั้นเรื่องสิ่งหนึ่งที่เหตุปัจจัยที่เราเองบอกว่าทำไมยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่นิยมการอะไรนะครับการจดบันทึกไม่นิยมแต่มันกลับไปนิยมในยุค 3-400 ปีหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพึ่งมีการจดมีการบันทึกเนี่ยพี่น้องประเด็นที่นักวิชาการบอกว่าทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกแพร่หลายทั้งที่ท่านนบีเองก็ส่งเสริมให้บรรดาซอฮาบะได้มีการจดมีการบันทึกแต่ไม่ได้รับการความนิยมมันมีเหตุตรงไหนหรือไม่ใช่ว่าเพราะท่านนบีไม่แอนตี้หรือไม่ยอมรับเรื่องของการท่องจำหะดีษหรือเรื่องการจดแต่เหตุของมันมูลเหตุที่ซอฮาบะไม่อยากจดหะดีษนั้นเพราะอะไรนี่คือประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องนำมาพูดคุยกันนะครับว่าปัจจัยหลักในยุคของท่านนบีหรือ300ปีแรกเนี่ยการเรียนอันการจดบันทึกอันฮะดีษการจดบันทึกอันกุรอานจึงไม่ถูกแพร่หลายเนี่ยมันมีเหตุตรงไหนที่นักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์ได้รวบรวมได้ให้แนวทางไว้ว่าท่านนบีเองจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากมายมันอยู่ตรงไหนมันมีเหตุปัจจัยอะไรนะครับนี่คือประเด็นที่เราเองน่าจะเอามาเรียนรู้กันว่าต้นเหตุหรือมูลเหตุนั้นมันมาจากตรงไหนอินชาอัลลอฮ์นะครับเราตรงจะนำมูลเหตุเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงบทบาทประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเราก็นำมาพูดคุยกันในช่วงเวลาต่อไปครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน นางสาววัยซาพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซาพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมตอรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือ 13:30 น.ณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru ala tawfiqihi wa amtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทางนำจากฟากฟ้าทางยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนที่เคารพรักทุกท่านครับท่านพี่น้องครับสำหรับวันนี้ทางนำจากฟากฟ้าก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าคงจะนำเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอามีนซึ่งเรานั้นนำมาอ่านในต่อจากซูเราะตุลฟาติฮะในการละหมาดของเราเนี่ยดูซิว่าอามีนคำแค่สองคำหนึ่งคำสองพยางค์เนี่ยมีประเด็นมีเนื้อหาสาระอะไรที่เราจะต้องติดตามทำความเข้าใจกันบ้างซึ่งจากเมื่อวานนี้นั้นผมก็ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องไปแล้วเกี่ยวกับ2ประเด็นในแง่ของว่าเมื่อไหร่นะเราจะต้องอ่านกล่าวอามีนเราสามารถที่จะนำไปอ่านต่อจากฟาติฮะแบบวะซอนก็คือวะลดอลีนัลอามีนได้เลยหรือเปล่าผมบอกไปแล้วเมื่อวานก็คือไม่ได้ต้องอ่านแยกออกจากกันวะลดอลีนแล้วถึงจะอามีนส่วนที่2ภาลานิสงส์ที่เราจะได้จากการกล่าวอามีนเนี่ยคืออะไรบ้างก็คือการกล่าวอามีนจะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกได้ทรงแจ้งเอาไว้ก็คือเราจะต้องกล่าวอามีนเมื่อเราได้ยินอิหม่ามกล่าวอามีนแล้วก็พอดีการกล่าวอามีนของเราเนี่ยไปสอดคล้องกับบรรดาการกล่าวอามีนของบรรดามาลาอิกะห์นั่นก็คือสิ่งที่ผมได้พูดออกไปแล้วประเด็นที่ผมอยากจะพูดต่อเนื่องต่อไปก็คือความสำคัญของการกล่าวอามีนเนี่ยสถานะของอามีนเรารู้แล้วว่าอามีนเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกุรอานไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์แต่ว่ามันมีความสำคัญหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่ามีพลานุภาพแหมจะพูดใช้คำว่าพลานุภาพก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างก็แล้วกันเขาบอกว่ามีหะดีษหรือว่ามีคำกล่าวของบรรดาซอฮาบะห์บางท่านที่บอกว่าการกล่าวอามีนเนี่ยเหมือนกับตาประทับแปลว่าอะไรไปดูหะดีษของท่านอบูฮุเรของท่านอบูซุเฮรกันอบูซุเฮรอันนุมัยรีซึ่งเป็นบรรดาเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งคำพูดนี้นั้นรายงานโดยท่าน อบิลมุซับบะห์อัลมักรออีซึ่งเป็นตาบีอีนอบูซุเฮรเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งได้เห็นชายคนหนึ่งฟะอิซาดะอัรรอญุลุมินนาบิดุอาอ์นฟะกอละأختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة أبو زهير เล่าให้ฟังว่าในเมื่อใครก็ตามที่มีความต้องการที่จะขอดุอาเนี่ยในเมื่อได้ทำการขอดุอาเนี่ยขอให้กล่าวอามีนด้วย فإذا دعا الرجل منا بدعاء فقال أختمه بآمين ถ้าเกิดมีใครอ่านดุอาเนี่ยอบูซุเฮรจะสอนคนนั้นเลยว่าปิดท้ายด้วยการกล่าวว่าอามีนนะอัคติมฮุบิอามีนขอให้กล่าวอามีนปิดท้ายฟะอินนาอามีนมิสลุตตอบีอะลัสซอฮีฟะเพราะว่าการกล่าวอามีนเนี่ยเหมือนสแตมตอบีอะเลยเหมือนสแตมที่แปะไปกับอะไรครับที่แปะไปกับจดหมายท่านอบูซุเฮรต้องการที่จะยกตัวอย่างที่ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังคำพูดของท่านเนี่ยมองเห็นภาพเหมือนเรากำลังจะส่งจดหมายหรือส่งสารไปที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าเราต้องการให้จดหมายนั้นได้รับความปลอดภัยไปถึงจดหมายปลายทางเราต้องติดสแตมป์ใช่ไหมครับวันนี้เราต้องติดสแตมป์ต้องติดไปรษณียากรพูดง่ายๆเป็นค่าบริการเหมือนกันดูอาที่เราต้องการที่จะส่งให้ไปถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเนี่ยขอยกมือขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาจะขอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้จบท้ายด้วยกับอามีนมันเหมือนประทับตราแล้วก็ส่งตรงถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเลยอบูซูเฮดบอกว่าเพราะว่าฉันกำลังจะบอกที่ฉันพูดอย่างเงี้ยฉันไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองนะฉันไม่ได้อยู่ๆก็นั่งแล้วก็ อะไรนะขีดความขีดงายแล้วก็ได้คำพูดนี้ออกมาเพราะว่าครั้งหนึ่งอัลลอฮฺอุคบิรุกุมอันซาลิก พราะอบูซูเฮดบอกว่าฉันจะเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ฉันพูดแบบนี้เพราะอะไรคารอจนามาอะรอซูลิลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตยอมินซาตไลลาตินฟะอะตัยนาอะลารอจุลินกอดอะลาฮฟิลมัสอะละอบูซูเฮดบอกว่าเราได้ออกไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนนึงเราออกเดินทางหรือว่าออกเดินไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าไปไหนกันฟะอะตัยนาอะลารอจุลินปรากฏว่าเราเดินไปผ่านไปที่ผู้ชายคนนึงเดินไปหาที่ผู้ชายคนนึงกอดอะลาฮฟิลมัสอะละคนนั้นเนี่ยโดยที่ชายคนนั้นเนี่ยกำลังขอดุอาอย่างอิลฮะอะลาฮแปลว่าขอดุอาแบบซ้ำไปซ้ำมาขออยู่นั่นแหละขอยอดซ้ำไปซ้ำมาคือขออาจจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยขอหลายครั้งมากอิลฮะขอแบบเซาซีอ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ถ้าเป็นเด็กขอผู้ใหญ่ก็เรียกว่าขอแบบเซาซีอ่ะรบจะเอาไอ้นั่นแหละเอาให้ได้จะเอาให้ได้ชายคนนี้กำลังขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเนี้ยขอซ้ำไปซ้ำมาขออยู่สิ่งนั้นแหละฟาวะกอฟันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสมาอูมินฮุท่านนบีก็หยุดแล้วก็ฟังชายคนนั้นคืออาจจะเดินผ่านไปที่บ้านหลังนึงชายคนนั้นขอดุอาอยู่ในบ้านแต่อาจจะขอเสียงดังนิดนึงหรือว่าขออยู่ในมืดเพราะไปกันตอนกลางคืนนี่ครับนบีหยุดแล้วก็ฟังชายคนนั้นฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอฟังเสร็จท่านนบีก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าเอาจะบะอินคอตัมท่านรอซูลบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาจะบะแปลว่าเกิดขึ้นแน่นอนจะได้รับแน่นอนอินคอตัมเขาจะได้รับอย่างนั้นแน่นอนอย่างที่เขาขอแหละท่านรอซูลไม่ได้บอกท่านรอซูลไม่ได้เล่าแล้วบูซูเฮดไม่ได้เล่าว่าผู้ชายคนนี้ขออะไรแต่ท่านรอซูลพูดว่าได้แน่นอนอินคอตัมถ้าหากว่าเขาปิดท้ายดุอาต้นนี้ซะมีคอตัมซะปิดท้ายซะฟะกอละละฮูรอจุลุนมินัลกอมีคนที่ไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นก็ถามท่านนบีว่าบีอัยชัยอินยัคตัมเขาจะต้องปิดท้ายยังไงละท่านรอซูลชายคนนั้นน่ะไม่รู้เรื่องนะเพราะเขาขออยู่ในบ้านของเขาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีรอซูลเนี่ยมายืนฟังอยู่แล้วก็มีคนอีกหลายคนอยู่กับท่านรอซูลเนี่ยรอซูลบอกถ้าเกิดเขาปิดท้ายเนี่ยนะดุอาปิดท้ายดุอาของเขาเนี่ยเขาต้องได้รับแน่ๆคนๆนึงก็ถามท่านรอซูลว่าเอ๊เขาจะต้องปิดท้ายยังไงล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละบิอามีนฟะอินนะฮูอินคอตัมบิอามีนฟะกอดเอาญะบะท่านรอซูลบอกว่าปิดท้ายด้วยการกล่าวว่าอามีนสิก็คือชายคนนั้นกำลังขอดุอาอยู่แล้วก็พอเวลาขอเสร็จให้ปิดท้ายด้วยกับอามีนฟะอินนะฮูอินคอตัมบิอามีนฟะกอดเอาญะบท่านรอซูลบอกว่าเพราะว่าจะเกิดเขาปิดท้ายด้วยกับอามีนนะการสิ่งที่เขาขอเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาขอแน่ๆเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะตอบรับแล้วก็ประทานให้กับเขาในสิ่งที่เขาวิงวอนขอต่อพระองค์นั่นนะครับท่านพี่น้องนี่คือความสำคัญของของการกล่าวอามีนพอเราอ่านดูอาจบพอเราอ่านดูอาเสร็จขอดูอาเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามความประสงค์ของเรากล่าวอามีนซะเพราะว่าอัลลอฮฺท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่ชายคนนี้บอกกับชายคนนี้ว่าไปกล่าวอามีนซะจะได้อย่างที่ขอฟันซอรฟัรรอจุลเอาเล่าต่อท่านชายคนนั้นคนที่ถามท่านรอซูลเนี่ยฟันซอรฟัรรอจุลละดีซะอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนั้นก็พระจากท่านรอซูลไปชายคนที่ถามท่านรอซูลนะฮะฟะอัตรอจุลฟะกอละละฮูไปหาผู้ชายคนที่ขอดุอาเมื่อตะกี้ก็ไปบอกเขาฟะกอละละฮูแล้วก็ไปพูดว่าอัคติมยาฟูลานวะอับชิรปิดท้ายดุอาซะแล้วอัมชิรแล้วเจ้าก็จะได้รับข่าวดีก็หมายความว่าจะได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองได้ขอนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจากฮะดีษต้นนี้แล้วผมเข้าใจว่าท่านพี่น้องได้ยินแค่นี้เข้าใจแล้วเคลียร์ชัดเจนเลยขอดุอาจะขออะไรก็แล้วแต่ขอในเรื่องที่ดีแล้วกล่าวอามีนซะอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะรซุกนียารับอามีนอามีนอามีนขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะคำว่าอามีนน่ะแปลว่าอิสติจิบคำว่าอามีนเนี่ยแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาต้นนี้ด้วยคำว่าอามีนมีอยู่หลายความหมายแล้วแต่นักวิชาการเขาจะตีความกันว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้ามองกันในแง่ของวิชานะฮูหรือว่าวิชาภาษาอาหรับเนี่ยไวยากรณ์ภาษาอาหรับอามีนเป็นอิสมุลฟิอะเป็นคำนามแต่ทำหน้าที่เหมือนคำกริยาอิสมูฟิอลิลอัมรเป็นคำนามแต่ทำหน้าที่เหมือนคำกริยานะครับมีความหมายไม่ใช่แปลว่าทำหน้าที่มีความหมายเหมือน คำกริยาเพราะฉะนั้นคำว่าอามีนบางท่านก็จะแปลว่าวะกะซาลิกะฟัลยะกุลขอให้เป็นแบบนี้ก็คือขออะไรไปขอให้เป็นแบบนี้ขอจงเป็นแบบนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับพูดง่ายๆก็คือโดยความหมายโดยสรุปแล้วจะมีความหมายหรือว่ามีเนื้อหาเนี่ยเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าเออนะขอให้เป็นไปลักษณะแบบนี้นะนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญอามีนจะแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่สำคัญแต่ขอให้รู้ว่าทุกครั้งที่เราขอดุอาเนี่ยเหมือนที่ท่านรอซูลบอกให้ชายคนนี้ทำก็คือถ้าขอดุอาขอให้ปิดท้ายด้วยกับคำว่าอามีนเพราะอามีนเปรียบเสมือนตาประทับที่จะทำให้จดหมายฉบับหนึ่งไปสู่จดหมายปลายทางได้ก็เหมือนตาประทับให้กับดุอาที่เราขอเนี่ยไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ทรงตอบรับแล้วก็จะได้ทรงประทานในสิ่งที่เรานั้นต้องการได้นะครับผมฮะนี่ก็คือประเด็นที่เรากำลังพูดถึงว่า อามีนมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนแปลว่าอิสตะญิบแปลว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเราและมีนักวิชาการตีความคำว่าอามีนเนี่ยอยู่ 2-3 ทัศนะด้วยกันรับบีอิฟอันแปลว่าโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงขอพระองค์ทรงทำในสิ่งที่เราวิงวอนขอเถอะทรงประทานให้ในสิ่งที่เราขอเถอะบอกแล้วว่าจะแปลว่าอะไรก็คือมีความหมายอย่างเดียวกันว่าขอให้เราได้รับในสิ่งที่เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่ท่านพี่น้องอย่าทำเบาความนะครับผมฮะอย่าทำว่าอามีนไม่มีอะไรหรอกอามีนกันไปเฉยๆอย่างเดียวไม่ใช่ขอดุอาด้วยความมั่นใจในการตอบรับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปิดท้ายด้วยอามีนทุกครั้งจะขออะไรก็แล้วแต่จะขออะไรก็แล้วแต่ขอในสิ่งที่เกี่ยวกับโลกดุนยานี้ความดีงามในโลกดุนยานี้ก็ปิดท้ายด้วยอามีนขอในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับโลกอาคิเราะห์ก็ปิดท้ายด้วยกับอามีนเพื่อที่ว่าสิ่งที่เราวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์นะครับผมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาสาระของคำว่าอามีนแล้วก็คำว่าอามีนเนี่ยประเด็นที่3ที่4ท่านประเด็นที่5อิหม่ามกุตตุบีบอกว่าคำว่าอามีนเนี่ยมีการออกเสียงได้หลัก2ลักษณะคือออกเสียงแบบสั้นและออกเสียงแบบยาวแปลว่าอะไรฮะการออกเสียงแบบยาวก็คือการกล่าวว่าอามีนอามีนเราจะออกเสียงยาวอามีนถ้าออกสั้นล่ะอามีนอามีนไม่ต้องออกเสียงอามีนออกเสียงได้2ลักษณะแบบนี้เพราะเขาอัลลูกอตานมีอยู่2สำเนียงด้วยกันมีอยู่2การออกเสียงด้วยกันแต่การออกเสียงที่ผิดก็คือการออกเสียงแบบมัดก็คืออามีนเพราะคำว่าอามีนไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีความหมายเป็นคนละคำกันนะครับอามีนอย่างนี้ออกไม่ได้ที่ผิดนะครับจะมีอยู่3อย่างอามีนอามีนกับอามีนที่ถูกแล้วออกเสียงได้2อย่างก็คืออามีนกับอามีนนะครับท่านพี่น้องฟังให้ดีนะครับอามีนกับอามีนแต่ที่ผิดก็คืออามีนอันนี้ผิดเพราะคำว่าอามีนจะแปลว่าเจตนาตั้งใจเป็นคำนามเหมือนกันคำกริยานามแต่ถ้าเกิดคำว่าอามีนในที่นี้จะเป็นคำเขาเรียกว่าอิสมุฟิอลิลอัมแต่อันนั้นเขาเรียกว่าอิสมุลฟาแอนต่างคนต่างคำกันแต่ว่ามีความหมายหรือว่ามีการออกเสียงที่คล้ายๆกันมีรูปแบบการเขียนคล้ายๆกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านพี่น้องจำให้ดีนะฮะพอเวลาเราอ่านจากฟาติฮะเพราะสิ่งที่ประเด็นที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือการอ่านอามีนหลังจากฟาติฮะในละหมาดเพราะเราอยู่กันที่ฟาติฮะเราไม่ได้พูดถึงประเด็นอื่นเรายังไม่ได้หลงไปประเด็นอื่นغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นี่รูปแบบที่1 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นี่รูปแบบที่2ที่ถือว่าใช้ได้ท่านพี่น้องเพราะว่าแต่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะถ้าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการอ่านแบบยาวกันก็คืออามีนการอ่านแบบสั้นๆเนี่ยอามีนเนี่ยน้อยมากเท่าที่ผมเคยได้ยินก็คือเชคซาอุดอิบนอิบรอฮิมอัชชุเรมถ้าเกิดคนที่ไปละหมาดมักกะฮ์นะครับผมฮะท่านซาอุดบินชุเรมเนี่ยซาอุดชุเรมเนี่ยพอเวลาท่านจะกล่าวอามีนเนี่ยจะอ่านสั้นจะพูดว่าอามีนท่านจะพูดลักษณะแบบนี้ท่านจะกล่าวอามีนแบบนี้ซึ่งตอนแรกๆผมก็งงอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมที่อื่นเขาก็อ่านการอามีนกันหมด ซูเดสท่านอิมามอับดุลรหมานซูเดสหรือว่าอับดุลรหมานฮุซัยฟีใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะกล่าวอามีนกันยาวๆแต่มีซาอุดท่านซาอุดชูเรมคนเดียวเนี่ยที่จะกล่าวอามีนสั้นๆอ้อแต่พอมาเจอแล้วก็รู้ว่าเออนี่มันเป็นอีกลักษณะนึงนะหรือว่าเป็นอีกการออกเสียงนึงนะก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นทางเลือกของเราที่เรานั้นจะสามารถนำไปใช้ในการละหมาดของเราได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอามีนใช้ไม่ได้นะครับผมอามีนจะแปลว่ามีลักษณะเป็นความหมายอีกอย่างนึงเอาต่อไปเรามาดูประเด็นที่6เนื่องจากวันนี้ผมคงต้องจบในส่วนของเรื่องของอามีนนี้ให้ได้นะฮะอีกประเด็นนึงในเมื่อเรารู้แล้วว่าอามีนเนี่ยเราจะกล่าวหลังจากฟาติฮะห์เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะต้องพูดถึงกันก็คืออิหม่ามจะต้องอ่านด้วยหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่มีพูดถึงไว้ในหนังสือฟิกสำหรับตำราวิชาฟิกอิหม่ามจะต้องอ่านฟาติฮะห์หลังจากอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วอิหม่ามจะต้องการกล่าวอามีนด้วยหรือไม่ถ้ากล่าวแล้วต้องอ่านกล่าวเสียงค่อยหรือกล่าวเสียงดังสองข้อนะครับข้อหนึ่งอิหม่ามต้องกล่าวอามีนด้วยไหมต้องกล่าวไหมกล่าวกับไม่กล่าวมีสองทัศนะแค่นั้นทัศนะที่สองทัศนะที่บอกว่ากล่าวเนี่ยกล่าวแล้วเนี่ยถ้าจะกล่าวถ้าจะต้องพูดอามีนเนี่ยต้องพูดเสียงค่อยหรือพูดเสียงดังเดี๋ยวเราไปดูกันนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมีทัศนะบอกว่าอิหม่ามทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่ก่อนนะครับบอกว่าอิหม่ามจะต้องกล่าวอามีนด้วยหลังจากฟาติฮะห์จบแล้วกล่าวอามีนด้วยไม่ได้หมายความว่าจบฟาติฮะห์แล้วก็เงียบหายไปเลยเฉยๆต้องพูดอามีนด้วยแต่มีบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องกล่าวเลยในเมื่อฟาติฮะห์ในเมื่ออามีนเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์แล้วจะเอาอามีนมาสอดแทรกไว้ทำไมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นข้อตัดสินหรือสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานที่ได้จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนี่คือมาตรฐานมาตรวัดว่าเราจะทำหรือไม่ทำถ้ามันมีมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จบเลยครับท่านพี่น้องไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแล้วถ้าท่านรอซูลบอกว่าฟะอิซาอัมมานัลอิมามฟะอัมมินูถ้าอิมามกล่าวอามีนก็แสดงว่าอิมามเองก็ต้องกล่าวอามีนด้วยแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ต้องกล่าวอามีนเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คืออิหม่ามต้องกล่าวอามีนด้วยแต่ที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ก็คือกล่าวค่อยหรือกล่าวดังนั่นแหละนี่คือประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันหรือว่าเป็นประเด็นที่นักวิชาการเขาได้พูดเอาไว้เนื่องจากว่ามันมีเหตุผลที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยมันหมายความว่าอยู่ๆเขาก็นึกอยากจะขัดแย้งหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเปล่าเพราะแต่ละทัศนะที่บอกว่าอ่านค่อยก็มีเหตุผลของตัวเองทัศนะที่บอกว่าอ่านดังก็ให้มีเหตุผลของตัวเองทัศนะที่อ่านค่อยนั้น มีตัวบทหะดีษมีตัวบทหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูมูซาอัลอัชรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูมูซาอัลอัชรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะท่านรอซูลนะว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตอบานาวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวสุนทรพจน์กับเราก็คือกล่าวคุตบะห์พูดบรรยายกับเราเนี่ยสอนให้เราได้รู้เนี่ยفبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا وتن ابو هريره وتن رسول صلى الله عليه وسلم ولا تن خطبه ท่านก็จะสอนถึงสุนนะที่ปรากฏอยู่แบบอย่างในศาสนาอิสลามว่าอัลลามานาศอลาตานาแล้วก็สอนถึงวิธีการละหมาดให้เราได้รับรู้ฟะกอละโดยที่ท่านรอซูลได้พูดว่าอิซาศอลลัยตุมฟะอะกีมูซุฟูฟะกุมซุมมาลียอุมมะกุมอะฮะดุกุมฟะอิซากับบะรฟะกับบิรูوإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ท่านอบูฮุรอยเราะห์เล่าให้ท่านอบูมูซาอัชรีเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลเนี่ยจะสอนเราจะพูดบรรยายสอนเรานี่แหละว่ามีวิธีการละหมาดยังไงท่านรอซูลได้พูดตอนนึงท่านรอซูลได้พูดด้วยว่าอิซาศ็อลลัยตุมถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติละหมาดเนี่ยนะฟะอะกีมูซุฟูฟะกุมพวกท่านทั้งหลายจงเข้าแถวละหมาดให้ตรงก็พูดถึงละหมาดญะมาอะห์พอเวลาไปละหมาดญะมาอะห์เข้าแถวกันให้ตรงนะซุมมาลียาอุมมะกุมอะฮะดุกุมแล้วก็ขอให้มีใครสักคนเนี่ยมายืนเป็นอิหม่ามก็คือสักคนนึงในหมู่พวกท่านเนี่ยมายืนเป็นอิหม่ามฟะอิซากับบะรฟะกับบิรูถ้าคนๆนั้นคนที่อิหม่ามตักบีรเสร็จพวกท่านทั้งหลายก็ต้องก็ตักบีรตามฟะกับบิรูมาตักบีรพร้อมกันนะฮะอิหม่ามกับอัลลอฮุอักบัรฟะกับบิรูฟาตัวนี้คาริฮัตฟุอัตฟินเป็นฮัรฟุลอัตอฟแต่แสดงให้เห็นว่าเชื่อมประโยค2ประโยคเนี่ยเข้าด้วยกันแต่ว่าประโยคหลังเนี่ยขอให้เริ่มจากประโยคแรกเสร็จเสียก่อนLittertip ma'at tarakhi Littertip ma'at tarakhi Littertip ma'at ta'kib ก็คือท ทำแต่ว่าขอให้ทำต่อจากหลังจากที่อันแรกเสร็จแล้วพออิหม่ามตักบีรเสร็จพวกท่านทั้งหลายก็ตักบีรตามชาฮิดอยู่ตรงนี้ว่าอิดากอละถ้าอิหม่ามพูดว่าหรืออิหม่ามอ่านไปถึงตรงว่ากอริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลีนพวกฟากูลูพวกท่านทั้งหลายก็กล่าวว่าอามีนเถอะเห็นไหมฮะจากหะดีษบทนี้ท่านรอซูลบอกว่าถ้าอิหม่ามพูดว่ากอริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลีนพวกท่านทั้งหลายก็ให้กล่าวว่าอามีนยูจิบุกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับพวกท่านจากหะดีษบทนี้จากชาฮิดที่ปรากฏในหะดีษบทนี้ก็คือพออิหม่ามพูดวะลอดอลีนท่านรอซูลไม่ได้บอกว่าให้อิหม่ามพูดอามีนด้วยแต่ขอให้บรรดาคนที่เป็นมะมูมเนี่ยต่างหากพูดอามีนออกมาเพราะฉะนั้นทัศนะที่บอกว่าอิหม่ามนั้นให้กล่าวอามีนด้วยนั้นแต่ให้อ่านค่อยๆเพราะในหะดีษบทนี้ท่านรอซูลไม่ได้ให้อ่านเสียงดังไม่ได้บอกให้อ่านเสียงดังนี่คือตัวบทหลักฐานหรือว่าทัศนะของคนที่บอกว่าอิหม่ามต้องกล่าวอามีนแต่ไม่ต้องอ่านเสียงดังเอาเราไปดูอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าอิหม่ามต้องกล่าวอามีนแล้วก็ต้องอ่านเสียงดังด้วยต้องกล่าวออกมาเสียงดังด้วยเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านวาอิลอิบิลฮุจรเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านวาอิลอิบิลฮุจรเป็นอีกหะดีษนึงที่ซอฮาบะห์ท่านนึงได้กล่าวว่ากอละท่านวาอิลได้กล่าวไว้ว่าการรอซูลุลลอฮ์การรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอรออะวะลอดอลีนกอละอามีนยัรฟะอูบิฮาซอตะฮูหะดีษนี้ชัดเจนฮะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาอิลอิบิลฮุจรกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในเมื่อท่านอ่านอิซากอรออะวะลอดอลีนอ่านในที่นี้ก็หมายถึงอ่านฟาติฮะห์เนี่ยในเวลาละหมาดอ่านถึงวะลอดอลีนท่านจะกล่าวว่าท่านวาเอ็นบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวหลังจากกล่าวว่าวะลอดอลีนว่าอามีนยัรฟะอูบิฮาซอตะฮูท่านรอซูลกล่าวอามีนหลังจากนั้นโดยออกเสียงกล่าวอามีนเนี่ยยัรฟะอูบิฮาซอตะฮูท่านรอซูลจะกล่าวออกมาเสียงดังก็แสดงว่าตอนนี้ชัดเจนมั้ยครับชัดเจนครับผมว่าสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไว้เองไว้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นก็คือพอกล่าวอามีนพอกล่าวว่าวะลอดอลีนเสร็จเพราะท่านรอซูลเป็นอิหม่ามนะฮะต้องท่านพี่น้องต้องรับทราบได้ว่าในสมัยนั้นในสมัยที่ท่านรอซูลยังมีชีวิตอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านรอซูลจะเป็นอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นในขณะเดินทางหรืออยู่ระหว่างการเดินทางจะอยู่ที่ไหนท่านรอซูลจะเป็นอิหม่ามเสมอมีเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์เองที่ท่านรอซูลนั้นไม่ได้เป็นอิหม่ามเพราะฉะนั้นหะดีษของท่านวาเอ็นคำบอกเล่าของท่านวาเอ็นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลนั้นละหมาดโดยที่ท่านเป็นอิหม่ามนะครับเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการกล่าวอามีนนั้นน่ะคนที่เป็นอิหม่ามก็ต้องกล่าวด้วยแล้วก็กล่าวออกมาเสียงดังซึ่งไปสอดคล้องกับหะดีษบทแรกที่ผมบอกไว้แล้วว่าอิดาอัมมานัลอิมามอิดาอัมมานัลอิมามูฟะอัมมีนูเมื่ออิหม่ามกล่าวอามีนพวกท่านทั้งหลายก็จงกล่าวอามีนส่วนหะดีษเมื่อตะกี้ที่บอกว่าที่ท่านรอซูลเป็นหะดีษของท่านอบูมูซาและอัชอะรีที่บอกว่าพอเวลาอิหม่ามพูดว่าวะอิรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดอลีนพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวอามีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามไม่ต้องกล่าวเพียงแต่ว่าเป็นหะดีษที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคนที่ก็กล่าวคนที่การฟาติฮะห์อยู่แล้วเขาก็กล่าวอามีนไปส่วนคนที่เป็นมะมูมเนี่ยไม่ได้อ่านฟาติฮะห์อยู่ในขณะนั้นเพราะกำลังฟังอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์อยู่ก็ต้องกล่าวอามีนไปด้วยตอนนั้นหะดีษบทนี้นั้นมีมาเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าพวกคนที่เป็นมะมูมก็ต้องกล่าวอามีนด้วยนะกล่าวเมื่อไหร่ล่ะกล่าวหลังจากที่อิหม่ามจบจากฟาติฮะห์แล้วก็จะได้กล่าวพร้อมอิหม่ามไปด้วยเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง 3-4 หะดีษอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่ขัดแย้งหรือว่าโต้แย้งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยข้อสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นอิหม่ามก็กล่าวอามีนหลังจากฟาติฮะห์จบคนที่เป็นมะมูมก็กล่าวพร้อมอิหม่ามไปเลยนั่นเองนะครับผมฮะนี่คือข้อสรุปที่ได้จากหะดีษบทนี้แล้วก็ยังมีหะดีษอีกบทนึงหรือว่าเป็นการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ก็คืออิบนุซุเบรอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรซึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรเนี่ยถือได้ว่าเป็นซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสเลยไม่ใช่รุ่นเดียวกับซุเบรซุเบรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์รุ่นเดียวกับซุเบรอิบนอาวามเป็นซอฮาบะห์รุ่นเดียวกับท่านอบูบักรตอบากอเดียวกันจะว่ารุ่นเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นตอบากอเป็นชั้นเดียวกันแต่อับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรเป็นซอฮาบะห์ที่ชั้นต่ำชั้นลงมาก็คือเป็นรุ่นลูกเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรเคยดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ถึงแม้ว่าจะมีการคีลาฟกันอยู่ว่าจะนับว่าเป็นคอลีฟะห์ในอุมมะห์คอลีฟะห์ของมุสลิมเลยหรือเปล่า นื่องจากว่ามีการขัดแย้งกันระหว่างมูอาวิยะกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มโอมวียีนกลุ่มพวกเนี่ยในแง่ของการเมืองแต่อย่างไรก็แล้วแต่อับดุลลอฮ์อิบนุซุเบตซึ่งถือได้ว่าเป็นคอลิฟะถูกคัดเลือกให้เป็นคอลิฟะเนี่ยเคยกล่าวอามีนในละหมาดพร้อมกับคนที่ยืนหลังจากท่านก็คือคนที่ยืนเป็นอิมามุมอยู่เนี่ยจนกระทั่งเขาบอกอินนาลินมัสยิดะละลัจจุนถึงขนาดที่ว่าในมัสยิดนะมีเสียงกระหึ่มไปทั่วเลยก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยพากันกล่าวอามีนทั้งที่เป็นอิหม่ามคืออับดุลฮิมนุซุเบตเองอับดุลฮิมนุซุเบตเองแล้วก็คนที่เป็นมะมุมกล่าวอามีนพร้อมๆกันจนกระทั่งมีเสียงกึกก้องมีเสียงกระหึ่มไปด้วยเสียงอามีนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในสมัยท่านรอซูลท่านก็ทำไว้เป็นตัวอย่างในสมัยบรรดาซอฮาบะเองก็มีตัวอย่างที่ได้จากซีกอรุสซอฮาบะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามก็กล่าวอามีนด้วยแล้วก็ให้ออกเสียงดังขึ้นมาด้วยนะครับผมฮะนี่ก็คือส่วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอามีนซึ่งผมเองนั้นก็อยากจะสร้างหรือว่าพูดให้ท่านพี่น้องเนี่ยเกิดความเข้าใจท่านพี่น้องอาจจะรู้ว่าอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำไมจะต้องพูดกันยืดยาวให้มันเรื่อยเปื่อยกันไปทำให้เสียเวลาดึงเวลาหรือเปล่าครับเพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อกับท่านพี่น้องท่านอื่นๆที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่มียังไม่ได้ทราบในเรื่องประเด็นนี้สำหรับวันนี้ทางนำจากฟ้าก็คงต้องจากลากับท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปก็คงจะได้นำเอาส่วนที่เป็นเนื้อหาของซูเราะตุลฟาติฮะห์จริงๆความหมายนะครับของซูเราะตุลฟาติฮะห์มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในโอกาสต่อไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซาพิมนวลศรีนางสาววัยซาพิมนวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมนวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมตอรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือ 13:30 นณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีมินสีฮัจญีซาฟีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

الرزق وإليه النشور.

صف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين

0: صدق الله العظيم
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นที่เกี่ยวกับการกระทำในส่วนของกุบูตนั้นก็ยังคงจะต้องมาต่อเติมกันอีกสักตอนหนึ่งนั่นก็คือการผูกพันกับกุบูตจนมากเกินไปจนถึงขั้นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งชิริกนั้นมันจะไปลบเตาฮีดหรือเอกภาพที่ให้ต่ออัลลอฮ์นั้นหมดนะครับเราทุกคนที่เป็นมุสลิมให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตลอดด้วยคำกล่าวที่ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คำสูงสุดของเตาฮีดเลยคำสูงสุดของอีมานเลยที่มุสลิมก็กล่าวกันอยู่โดยตลอดไม่ว่าชายหรือหญิงในโบราณนี่บางครั้งก็เอามาผูกเป็นกลอนกล่อมเด็กๆที่ลงเปลด้วยซ้ำไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่อมกันอยู่อย่างนั้นให้เด็กนอนหลับปลูกฝังอะกีดะตุตเตาฮีดแต่ถามว่าเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนคำนี้ต้องเข้าใจนะครับเมื่อกล่าวแล้วและกล่าวแล้วไปทำที่มันสวนทางกันก็จะยิ่งมีโทษมหันต์นะครับก็คือโทษของชิริกเพราะชิริกนั้นอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้อภัยถ้าเป็นชิริกที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ก็จะกล่าวถึงนั่นก็คือการซอร์ฟชัยอินมินอันวาอัลอิบาดะลิซอฮิบิลกอบรีการนำเอาชนิดหนึ่งชนิดใดของอิบาดะอิบาดะก็คือการกราบไหว้ผูกพันจิตใจทำต่ออัตต่อพระองค์นะครับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในลักษณะนี้หันไปสู่กุบฏถึงได้บอกว่าเรามีมัสยิดแล้วไม่ควรจะให้มีกุบฏอยู่ทางด้านหน้ามันจะเป็นสื่อสู่ชิริกได้นะครับก็ไม่สมควรแต่ว่าที่มันมีแล้วไปแล้วแล้วก็มันย้ายไม่ได้และโดยเฉพาะถ้ามันมีกำแพงกั้นอยู่ก็ถือว่าเป็นคนละตอนกันแต่จะทำต่อไปนั้นก็ไม่สมควรถึงแม้ว่าจะมีกำแพงก็ควรจะให้กุบูตนั้นอยู่เป็นส่วนเฉพาะของกุบูตอย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับมัสยิดทางด้านหน้าทิศกิบลัตนะครับจะเป็นการบริหรือปลอดภัยที่บอกว่านำชนิดหนึ่งชนิดใดของการทำอิบาดะนะครับที่เป็นสิทธิที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ก็เอาไปผูกพันอยู่กับกูบูตเช่นดูอาการดูอานี่เป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งนะครับขอดูอาทุกคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องกระทำอยู่แล้วในละหมาดก็มีดูอานอกละหมาดก็มีดูอาถ้าในละหมาดนี่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอาหรับถ้าไม่เป็นภาษาอาหรับก็จะทำให้ละหมาดนั้นเสียนะครับเป็นภาษาอาหรับและสมควรจะรู้ความหมายเข้าใจความหมายด้วยจะได้เกิดน้ำหนักและความลึกซึ้งแห่งจิตใจด้วยกับการเปล่งวาจาขอออกไปนั้นเพราะนั้นดุอาเป็นสิ่งสำคัญที่คู่กับชีวิตของมุสลิมเลยทีเดียวแล้วก็เป็นยาขนาดใหญ่ที่สุดยิ่งกว่ายาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณอีกนะครับใช้ยาแผนโบราณใช้ยาแผนปัจจุบันใช้แพทย์ใช้หมอแล้วก็ต้องขอจากอัลลอฮ์ประกอบด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเพราะนั้นดุอาเป็นสิทธิที่จะต้องมอบให้อัลลอฮ์เอาไปควบกับอื่นเช่นควบกับกุบูตก็เป็นชิริกนะครับชิริก ชิริกใหญ่ด้วยนะครับขอโดยผูกพันอยู่กับอุวุธว่ามันขลังมันดีมันส่งผลทันตาเห็นก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับไปขอตรงนั้นขอที่นั่นหรือขอกับกูบูธนั้นเลยเหมือนกับบางทีอยู่ในที่อื่นแต่ว่าถึงคราวคับขันถ้าคราววิกฤตก็ร้องเรียกเจ้าของกูบูธที่มีโตย่ออยู่เอาโตกิย่อช่วยด้วยโตกิแซ่ช่วยด้วยแซ่ช่วยฉันด้วยร้องเรียกอย่างนั้นอันนี้เป็นความผิดมหันต์เลยนะครับแทนที่จะเรียกยาอัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอสำหรับเราเป็นผู้คุ้มครองช่วยเหลือที่พอเพียงสำหรับเราแล้วก็ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะครับที่ถูกต้องควรจะร้องเรียกยาอัลลอฮ์ยามูกิสยาเราะห์มานยาเราะฮีมนะครับยาซัลจาลาลิวัลอิกรอมอันนี้เป็นนามที่สมควรจะเรียกทั้งสิ้นในขณะที่เกิดความคับขันยุ่งยากวิกฤตเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเคยกล่าวประโยคนี้ขณะจะถูกโยนลงไปในกองไฟแล้วท่านก็รอดด้วยการอัลลอฮ์ช่วยให้ท่านรอดทำให้ไฟนั้นเย็นนะครับเช่นเดียวกันนบีอื่นๆเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่ในสภาวะคับขันก็รอดกันมาแล้วนะครับวัลฮัมดุลิลลาห์นั่นส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิที่จะต้องมอบให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอิสติอานะฮ์วัลอิสติฆอซะฮ์อิสติอานะฮ์นี่ก็คือขอความช่วยเหลือวัลอิสติฆอซะฮ์ขอบรรเทาทุกข์การขอความช่วยเหลือนี่เราขอกับคนได้ไหมเราแย่แล้วตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีค่ารักษาไม่มีค่าครองชีพขาดแคลนเราก็ขอจากผู้ที่มั่งมีทรัพย์มีกองทุนไปอิสติอานะจากพวกเขาอันนี้อนุญาตให้กระทำได้เพราะสิ่งที่ขอนั้นเขามีให้ยกเว้นว่าจะได้หรือไม่เขาจะเห็นด้วยเขาจะให้ไหมหรืออาจจะมีความเดือดร้อนอย่างกับเช่นทางบางภาคของประเทศไทยนี่อย่างกระทางภาคใต้ใครที่เคยอยู่ภาคใต้เขาจะย้ายบ้านกันง่ายๆนะครับปลูกบ้านสำเร็จรูปแล้วก็บางครั้งทำเลตรงที่อยู่นั้นมันไม่สะดวกแล้วก็จะย้ายไปอีกที่นึงก็เมื่อถึงวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์ก็เกณฑ์คนที่มาละหมาดวันศุกร์ไปช่วยกันหามเรือนพักอาศัยที่อยู่นั้นย้ายไปอีกที่นึงที่ไปตั้งใหม่ขออย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ขออย่างนี้จะไปขอต่ออัลเลาะห์ก็คงลำบากแล้วอัลเลาะห์ช่วยมหาเรือนของข้าพเจ้าทีไม่ใช่ครับอย่างนี้ท่านต้องขออาศัยเงินของท่านขออาศัยคำพูดของท่านที่ยื่นไปสู่ช่างยื่นไปสู่คนที่มีเรี่ยวแรงที่จะมาช่วยหาบนะครับอัลอิสติอานะห์แบบนี้ซึ่งบางองค์กรก็จะตั้งเป็นกองทุนเอาไว้เพื่อบรรเทาเดือดร้อนให้กับคนเหล่านี้ด้วยซ้ำไปหรืออิสติกอซะอันนี้ก็เรียกว่าบรรเทาทุกข์หน่วยบรรเทาทุกข์ก็คล้ายกับอิสติอานะอันนี้ก็เกิดทุกข์ร้อนนะครับไฟไหม้บ้านหรือกำลังจะถึงวิกฤตขอให้หน่วยนู้นมาบรรเทาทุกข์ขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับงูมันเข้าบ้านมันเดือดร้อนแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยเอาไปแจ้งหน่วยกู้ภัยมาช่วยกู้ภัยอย่างนี้ก็ต้องทำกันนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทำได้แต่จะเอาไปพูดกับกูบูธบอกว่าให้มาบรรเทาทุกข์ตรงนี้ลำบากแล้วนะครับไปเอาคำขอไปให้กับกูบูธให้มาช่วยปลดเปลื้องไม่ได้นะครับหรือนอกเหนือไปจากนั้นอยากจะได้สมปรารถนาก็พยายามไปทำสิ่งที่ดีต่อกูบูธไปเดินเวียนหรือต่อวาบโอ้โหวนแล้วก็ขอวนแล้วก็บริกรรมวนแล้วก็กล่าวดุอายิ่งไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะการต่อวาบเป็นการเดินเวียนรอบไบตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งว่าวัลยะตะวาฟูบิลไบติลอะตีกไบติลอะตีกก็บ้านหลังเก่าแก่ที่สุดก็คือไบตุลลอฮ์ ก็ไปเดินเวียนได้นะครับแต่เดินเวียนนั้นก็จะต้องมีความสะอาดเดินเวียนนั้นก็จะต้องมีความสมบูรณ์เดินเวียนนั้นก็จะต้องมิดชิดไม่ไปทำการปนเปหญิงชายที่เบียดเสียดยัดเยียดกันมันก็จะทำให้เกิดฟิตนะหรือความไม่ถูกต้องขึ้นได้เพราะฉะนั้นทำกับกูบูตอื่นๆได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลานอกเหนือไปจากนั้นก็ทำอิบาดะห์การเชือดการเชือดในเราทุกคนพูดกันตลอดนะครับโดยเฉพาะในการละหมาดอินนะซอลาตีวะนุซุกีเชือดกล่าวถึงการเชือดนุซุกแปลว่าการเชือดสัตว์ก็กล่าวกันอย่างนั้นแต่ในชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยเชือดหลังเลือดสักหยดเดียวมันก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะครับเราก็สมควรจะกระทำซึ่งเราไม่ได้เชือดด้วยตนเองก็ควรจะวะเกนได้นะครับให้เขาเชือดแทนให้นะครับอย่างกับเช่นเชือดอากีก็เชือดอัลอุทยะสัตว์พรีในวันทำฮัจญ์หรือถ้าเราอยู่ก็ทำอุทยะหรือกุรบันในวันที่10ซิลฮิจญะห์ไปถึงวันตัชรีกอีก3วันนั่นก็สำหรับเทศกาลการเชือดเพื่อถวายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปผูกพันอยู่กับกูบูตถือว่าเป็นอามัลที่ดีที่สุดเราต้องไปที่ที่ดีก็ไปที่กูบูตอาจจะเป็นกูบูตญาติอาจจะเป็นกูบูตของโตอัวลีหรือคนซอและคนที่รักผูกพันตรงนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเหมือนกับในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่นว่าจะเชือดอูฐที่บูวานะบูวานะนี่เป็นที่แห่งหนึ่งนะครับนบีก็ถามว่าถามนบีว่าไปเชือดได้ไหมมาบ่นแล้วนบีก็บอกว่าตรงนั้นมีสิ่งเคารพของพวกยาฮิลียะไหมเป็นเทวรูปเป็นสิ่งเคารพบูชาไม่มีเป็นที่เทศกาลของพวกเขาไหมไม่มีไม่มีงั้นนบีก็บอกว่าไปทำได้ถ้าเป็นที่เทศกาลเป็นที่จัดโน่นจัดนี่ก็ไม่อนุญาตให้กระทำนะครับในการเชือดก็จะต้องรู้ด้วยบางทีบนไว้อยากจะเชือดตรงป่านั้นตรงเขานี้ตรงแหล่งน้ำบ่อนั้นบ่อนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปที่ว่าแต่การเชือดนั้นก็ให้ทำได้นะครับซึ่งเป็นที่ที่จะต้องปลอดจากชิริกนะครับจากการกระทำที่ไม่ใช่การกระทำของยาฮิลียะต่อมานะครับในเรื่องของการทำอิบาดะห์นะซัรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับนะซัรก็คือการบ่นการบ่นนั้นมี2รูปบ่นเฉยๆนะซัรมุตลักบ่นว่าจะบวชเพื่ออัลเลาะห์นอกจากเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี้บ่นไม่ได้นะครับเพราะเป็นฟัรดูอยู่แล้วจะถือศีลอดลิลลาฮิตะอาลา3วันก็ถือศีลอดวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนและไม่ใช่วันอีดวันต้องห้ามนะครับหรือจะเชื่อเฉยๆจะเชื่อจัดทำเลี้ยงลิลลาฮิตะอาลาก็เชื่ออย่าไปเกี่ยวกับวันอย่าไปเกี่ยวกับเวลาถ้าไม่ได้ระบุแต่อีกบนหนึ่งนะซัรมุตลักไปแล้วก็มีนะซัรมุอัลลักนะซัรที่มีเงื่อนไขถ้าข้าพเจ้าได้แต่งงานข้าพเจ้าจะเชือดวัวถ้าข้าพเจ้าได้ลูกข้าพเจ้าจะเชือดแพะถ้าข้าพเจ้าทำงานสำเร็จติดถูกบรรจุก็จะเชือดทำอาหารเลี้ยงก็ต้องทำตามระบุเมื่อได้สิ่งที่เป็นการกล่าววางเงื่อนไขนั้นถ้าไม่ทำท่านก็จะมีโทษนะครับเกิดบาปหรือโทษขึ้นคือไม่ทำตามตรงที่ได้พูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลวาฟาอูบินนัซริยูฟูนบินนัซริวะยะคอฟูนยอมันกานะชัรรุฮูมุสตะตีรออัลลอฮ์ทรงชมเชยบรรดากลุ่มคนที่ซื่อสัตย์ทำตามที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับตามสัญญาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เกรงกลัวที่วันหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วความชั่วที่เขาปิดบังเอาไว้ที่ไม่ได้ทำนั้นจะถูกตีแผ่ออกมานะครับก็เป็นที่ขายหน้าอาณาจารต่อประชาราษฎรนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนะครับการกระทำที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องของการทำอิบาดะห์นั้นอัลลอฮ์เป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทุกคนก็จะต้องให้สิทธินั้นต่ออัลลอฮ์ จ้าหันเหไปพ่วงโยงกับอื่นจากอัลเลาะห์ก็จะโดนข้อหาและจะมีโทษมหันต์ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำอามัลที่ซอและแต่กับมีอื่นจากอัลเลาะห์มาพ่วงเข้ามาโยงเข้าก็จะทำให้เสียประโยชน์ที่น่าจะได้รับนั่นก็คือผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปและในท้ายที่สุดก็ล้มเหลวนะครับว่างเปล่าทั้งที่ภูมิใจมั่นใจว่าได้เสียสละแล้วได้เชื่อดแล้วได้ทำแล้วได้มีความสะดวกสบายใจแล้วแต่มันกลับกลายเป็นความผิดแล้วก็เต็มไปด้วยผลลบไปในท้ายที่สุดจะไปรู้อีกทีนึงก็มันสายไปแล้วคือหมดโอกาสแต่ตอนนี้เราทราบแล้วเราเข้าใจแล้วก็พยายามประคับประคองแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้เป็นสิ่งถูกเพื่อนำมาซึ่งคะแนนนิยมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแล้วก็ไปลบสิ่งที่มีดีนั้นได้อย่างหมดจดผุดผ่องนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเย็นกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีมินสีฮัจญีซาฟีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: การลดน้ำหนักไม่จำเป็นต้องอดไม่จำเป็นต้องทรมานแต่ต้องรู้จักกินให้ถูกจังหวะเริ่มจากการหยุดกินหลัง2ทุ่มเลือกอาหารเช้าที่มีโปรตีนและลดแป้งแปรรูปให้น้อยที่สุดเคี้ยวช้าๆดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารและขยับตัวให้บ่อยขึ้นร่างกายจะค่อยๆปรับสมดุลฮอร์โมนความหิวและเผาผลาญได้ดีขึ้นจำไว้ว่าสิ่งที่ทำได้ทุกวันคือกุญแจของการลดน้ำหนักระยะยาวลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอดอาหารกินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: ครับพอดีพ่อหนูโดนทางไสยศาสตร์ไม่ทราบว่ามีดุอาหรือว่าให้ละหมาดให้ท่านถึงจะหายจากการโดนไสยศาสตร
7: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมน้องครับไสยศาสตร์นี่มีจริงนะไม่ใช่ไม่มีมีแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมให้คนมุสลิมเนี่ยเล่นไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยเรียนไสยศาสตร์เพราะไสยะนี่แปลว่านอนศาสตร์แปลว่าความรู้ความรู้ที่เอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดไม่ได้ฉะนั้นในศาสนาอิสลามเนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากไสยศาสตร์ให้พ้นจากคนหมอไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์กับชัยฏอนนี่มันอยู่คู่กันและชัยฏอนเนี่ยอิทธิพลมันเยอะมากมันวิ่งได้เอ๊ะมันทำนะมันแปลงตัวได้มันแปลงร่างได้มันบินได้แล้วมันเหาะได้แล้วก็มันทำอะไรอีกมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์และมันทำร้ายร่างกายที่ร่างกายแล้วก็สมองอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไสยศาสตร์เนี่ยมีไม่มีแต่มุสลิมต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์วิธีรักษาไสยศาสตร์ให้ออกไปจากตัวเราข้อที่หนึ่ง ให้เก็บน้ำนมาศแล้วก็เราต้องเป็นมุสลิมที่ดีด้วยนะนมาศ5เวลาเนี่ยขาดไม่ได้แล้วก็ชัยฏอนนี่นะไสยศาสตร์ก็คือชัยฏอนนั่นแหละมันจะหนีออกจากบ้านที่อ่านอัลกุรอานเยอะๆเช่นอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ลามีซาลิกัลกิตาบุลาโรยบาฟีฮิวดัลลิลมุตตะกีนอ่านให้จบซูเราะห์เลยแล้วก็พยายามเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นนี่นะให้อ่านสามกุลกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุร็อบบินอ่านให้จบนะแล้วก็ยิ่งตอนจะนอนเนี่ยให้แปรงฟันให้อาบน้ำนมาศก่อนนะแล้วจะปัดที่นอนแล้วก็ดึงที่นอนให้ตึงแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าแล้วก็อ่านแล้วก็ลูบไปทั้งตัวทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะไล่ชัยฏอนออกจากตัวของเราและตามด้วยอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูซูฮูซินะตุวะลานะอ่านให้จบเนี่ยฉะนั้นอานะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรจีมอันบิสมิลลาห์อันซูเราะห์ฟาติฮะอันซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันอายะกุรซีอันสามกุลสิ่งเหล่านี้เป็นทําไมนะชัยฏอนเนี่ยหนีแล้วก็ไสยศาสตร์ก็จะหนีไปและอีกอย่างนึงให้ทานน้ํามันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยพอทานน้ำมันมะกอกไปเนี่ยยุงยินที่อยู่ในใจเนี่ยมันวุ่นวายมันรำคาญใช่ไหมต้องเข้าใจนะน้ำมันมะกอกนี่ช่วยได้เยอะเลยแต่ท่านอย่าลืมคนที่ผีเข้าเยอะๆเนี่ยต้องอ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็มีน้ำนมาศแล้วก็นมาศอย่าขาดแล้วก็ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่านั่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยอย่าด่าคนอื่นให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير อย่างนี้เป็นต้นนะไล่ชัยฏอนหมดเลยยินก็หนีด้วยนะครับ
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
9: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
10: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะ
2: ฮีมขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบาร

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านสูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร081-915-3786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

عود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاء

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا

0: صدق الله العظيم
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลขอบคุณอัลเลาะห์สรรเสริญพระองค์ในทุกสภาพพี่น้องเราจะทุกข์จะสุขจะสุขภาพดีจะป่วยจะยิ้มจะเศร้าก็อย่าลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สำนึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์นั้นได้โปรดปรานเราฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดูนะเราจากไม่มีอะไรเลยออกมาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยวันนี้เรามีหลายอย่างอาจจะไม่ได้มากเท่าคนอื่นแต่อัลลอฮ์ก็ให้เรามีเพียงพอในการที่เราใช้ประโยชน์ฮัมดุลิลลาห์วันนี้คุยกันถึงเรื่องทุกสิ่งที่จ่ายเป็นมะฮัจญ์ก็จ่ายเป็นค่าซื้อยาได้หลักของเรื่องนี้ก็คือทุกสิ่งที่ใช้เป็นสินสอดหรือมะฮัจญ์ให้กับภรรยาได้ก็เอามาเป็นสิ่งทดแทนในการซื้อหย่าได้เนื่องจากดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่าฟะลาญูนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบิดังนั้นจึงไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางจะใช้ไถ่ตัวเองและเนื่องจากว่าการซื้อหย่านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมเหมือนกับเรื่องของแต่งงานนั่นแหละนิกะก็เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องนี้แหละแต่นิกะนี่มันเริ่มส่วนซื้อยาเนี่ยก็คือจากแยกกันไอ้นั่นรวมกันนิกะเนี่ยตามภาษาแปลว่ารวมกันจากอยู่กันคนละทิศคนละทางก็มาอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ครองส่วนไอ้กรณีซื้อ

ดแทนแลกกับการหย่าเขาบอกว่าในหนังสือฟิกฮุสซุนนะห์บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความสุขและการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเช่นเดียวกับเรื่องสมรสดังนั้นเงื่อนไขของมันในการซื้อหย่าก็คือต้องเป็นทรัพย์สินที่ชัดเจนพร้อมครบเงื่อนไขในเรื่องของการชดเชยต่างๆเช่นต้องเอามาให้ได้ต้องเอามาให้ได้บางยีบอกเธอบอกเลยจะให้ทองคำ10บาทแลกกับการที่บางยีหย่าฉันบางยีหย่าฉันเนี่ยบางยีไม่ได้หย่าปกตินะบางยีไม่อยากหย่าหรอกแต่บางยีเห็นทองคำ10บาทบางยีก็ก็คุ้มเหมือนกันนะพอตอนบางยีแต่งในหมดไป20ปรากฏว่า20บาทเนี่ยมีภรรยาเอาไปใช้หมดเลี้ยวพอถึงเวลาจะจ่ายถามเธอแล้วไหนอะทองคำ10บาทเนี่ยฉันพร้อมแล้วจะซื้อขายกันแล้วเนี่ยพร้อมแล้วภรรยาบอกอยู่ที่ร้านทองจ้ะอ๋อของเธอเหรอป้าของร้านทองอันนี้ไม่นับเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้รับยังไม่สามารถเอามาได้เอามาได้เมื่อไหร่ก็ต้องไปซื้อดิพี่น้องเดินผ่านด้านทองอยากจะได้ทองทำไงก็ต้องไปซื้อใช่ไหมถ้าไปหยิบเข้ามาเผยเขาก็หาว่าไปปล้นนี่ไม่ได้ต้องตกลงกันเนี่ยต้องอะไรต้องเอามาได้นะไปตกลงปลาในทะเลไม่รู้ยังจับไม่ได้เลยยังไม่ได้ใส่อวนเลยอันนี้ยังต้องชัดเจนชัดเจนตรงนี้หมายถึงสามารถเอามันมาได้ไอ้ของเนี่ยหรือมีสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนเราเป็นเจ้าของแล้วนั่นแหละคือสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยพี่น้องจำยังไง 1. เราเป็นเจ้าของ 2. เราใช้ประโยชน์นั่นแหละเรียกสมบูรณ์นะสมบูรณ์คือ1เราเป็นเจ้าของ2เราใช้ประโยชน์แต่ถ้าของที่ถูกหยิบยืมไปเงินเนี่ยเขามายืมตังค์เราไปล้านหนึ่งเราก็บอกว่าไอ้เงินยืมล้านหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวฉันจะเอามาซื้อยาถ้าเขายังไม่ได้ใช้มาเนี่ยมันเงินอยู่ที่เราไหมมันก็ยังไม่ได้เป็นเราเป็นแค่เจ้าของแต่ไม่ได้ใช้เงินยังต้องรอให้เขาใช้ก่อนพอใช้ปุ๊บนั่นแหละเราถึงจะสมเป็นเจ้าของแบบสมบูรณ์เนื่องจากการซื้อหย่านั้นทำไปโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยนจึงเหมือนกับการขายและมหัตค่าตัวหรือสินน้ำใจอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็คือการให้นะการรับต้องมีความชัดเจนว่ามันกี่บาทเท่าไหร่ยังไงนี่คือความถูกต้องในการซื้อหย่าที่ถูกต้องส่วนการซื้อหย่าที่ผิดใช้ไม่ได้ก็คือไม่มีเงื่อนไขใดๆและความชัดเจนเช่นขายหย่าให้กับภรรยาด้วยกับสิ่งของที่ไม่ชัดเจนเช่นด้วยเสื้อตัวหนึ่งอาจารย์มันก็น่าจะชัดนะมึงเสื้อตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เสื้อตัวนั้นเนี่ยมันคือตัวไหนสมมุติในตู้เสื้อผ้าเรานี่มีหลายราคามีตั้งแต่หารคู่เป็นรูด้วยกับเสื้อแพงๆตัวละเป็นแสนหรือยกตัวอย่างเสื้อมันอาจจะไม่ชัดเอานาฬิกาแล้วกันนาฬิกาเรือนหนึ่งสมมุติไอ้บางยี่ไอ้นี่เนี่ยแกมีนาฬิกาอยู่10เรือนไล่ตั้งแต่199จนกระทั่งถึง1ล้านไอ้บางยีก็แหมเอาหลอใจแป้วพอบอกนาฬิกาปั๊บใจเนี่ยนึกถึงไอ้เดือนนั้นหนึ่งเลยไอ้เดือน1ล้านก็รับเลยซื้อไปปรากฏเวลาจ่ายจริง199ยุ่งไอ้เดือน1เนี่ยเดือนไหนถ้าบอกว่าเดือนนี้อันนี้ชัดเจนถือให้เห็นเลยเนี่ยเดือนเนี้ยเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนอันละเนี่ยล้านนึงเนี่ยอันเนี้ยถ้าไอ้เดือน1มันมีจาก10เดือนน่ะเดือนไหน

0: หรือเสื้อผ้าตัวหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้เสื้อผ้าตัวนี้มันอยู่ที่ไหนหรือของอยู่บนหลังพาหนะก็ไม่รู้อีกไอ้ของอยู่บนผ่านพาหนะมันคืออะไรบางพวกอะไรมาล่ะทานเกลือหนังสือนะนุ่นรู้ไหมไอ้ของที่อยู่บนพาหนะเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็ต้องไปให้ชัดเจนหรือการซื้อยานางด้วยเงินไขที่ไม่มีเช่นเขาไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้นางในขณะที่นางต้องตั้งครรภ์เขาไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูในขณะที่นางตั้งครรภ์หรือไม่ให้ที่พักอาศัยแก่นางหรือด้วยกับเงิน 1,000 ที่ไม่ได้แจ้งเวลาแน่นอนไอ้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้เงิน 1,000 น่ะใช้ได้แต่ต้องแจ้งเวลาด้วยว่าให้เลยไหมไม่ใช่พูดแบบไม่มีระยะเวลาให้เมื่อไหร่พอบอกไปแล้วว่ามันเป็นเชื่อก็ได้นะสดก็ได้เชื่อก็ได้เขาไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนางในขณะที่นางตั้งครรภ์พี่น้องมันไม่มีอยู่จริงทำไมไม่มีอยู่จริงล่ะก็แล้วมันจะไปท้องยังไงล่ะก็พี่น้องมันเลิกกันไปเร็วนะยังไงหรือว่าท้องอยู่หรือไม่ให้ที่พักอาศัยแกนางก็มันไม่ต้องให้อยู่แล้วพอเลิกกันไปเร็วนางมันจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วเห็นไหมนางก็ต้องรับด้วยราคาเทียบเท่ากับมหัตหรือใกล้เคียงเรื่องการแยกกันที่มีขึ้นนั้นก็เพราะว่าการซื้อหย่านั้นเป็นไปดั่งการหย่าขาดหรือการยกเลิกการสมรสถ้าเป็นไปได้การยกเลิกแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปดังการยกเลิกแล้วเนี่ยการสมรสนั้นก็ไม่เสียหรือโมฆะด้วยการเสียหายของสิ่งที่ให้มาทดแทนเช่นเดียวกันการยกเลิกการสมรสเพราะการยกเลิกนั้นพูดเกี่ยวกับการทำพิธีแต่งงานและถ้าหากว่าการหย่านั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนและสิ่งใดที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อไม่ต้องมีสองเนี่ยแปดเนี่ยก็คงอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมทั้งที่สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นเสียหายไปแล้วเช่นการแต่งงานยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากน้ำหนักของการหย่าต่อลากมีพื้นนะจะมีพื้นที่ขยายกว้างออกไปอีกส่วนเรื่องของการกลับไปใช้เทียบเคียงค่าเอาค่าหรือราคาสินพรอมข้างเคียงนั้นเพราะว่าในกรณีทดแทนนั้นเสียไปจะต้องเอาอันอื่นมาให้ใหม่เดี๋ยวผมอ่านให้จบแล้วอธิบายทีเดียวเนาะและการร่วมสัมมีการร่วมสัมพันธ์ทางเพศมันก็เอาคืนไม่ได้หลังจากการแยกกันไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องชดเชยใช้ด้วยการทดแทนจึงจำเป็นต้องชดใช้ด้วยการทดแทนเทียบเคียงกับข้างเคียงเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นหลักสำคัญในเรื่องใดก็ตามและไม่ได้เจาะจงหรือรู้มาก่อนก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆเช่นเรื่องเอาตัวเรื่องค่าตัวหรือเรื่องสีสอดเขาบอกอย่างนี้อธิบายให้ฟังเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายคือคนที่แต่งงานเนี่ยนะถ้าพูดถึงในมุมของความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้ในมุมของการเลือกคู่อ่ะพี่น้องมันก็เหมือนกับของที่ ถูกพิจารณาที่หลังงงไหมคืออย่างนี้ในอายะกุรอานบทหนึ่งเนาะบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงแต่งงานชายของพระเจ้าหญิงของพระเจ้าในบรรดาคนโสดของพระเจ้าคำว่าคนโสดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เคยแต่งงานกันมาก่อนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าหากวันนี้เรามีลูกสาวเรามีลูกสาวผู้ชายที่จะมาขอเนี่ยคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างเลยศาสนาก็ดีเลี้ยงดูรับผิดชอบได้อีกคนหนึ่งมีครอบครัวอีกคนหนึ่งยังไม่มีครอบครัวเลยให้เราเลือกคนไหนคนโสดก่อนคนที่ยังไม่มีครอบครัวก่อนดิเพราะการที่คนคนหนึ่งมีครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องไปตกลงอีกหลายเรื่องถูกไหมไหนจะเรื่องของการแบ่งเวลาเรื่องของความยุติธรรมและก็เรื่องหัวใจด้วยไม่ได้บอกว่าต้องเอาคนมีประสบการณ์ไม่ใช่เพราะเรื่องพวกนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเนี่ยมันมาสร้างประสบการณ์ร่วมกันได้ถ้าไม่งั้นนี่ยุ่งเงินนะถ้าบอกเอาประสบการณ์นี่ยุ่งนะไอ้คนมือใหม่ไม่ได้แต่งกันหรอกและเช่นเดียวกันพี่น้องถ้าเป็นหญิงไม่กับหญิงโสดไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเนี่ยเขาเรียกบิกนบีบอกว่าหญิงพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบหญิงที่อะไรที่น่าสนใจสาวโสดมีความเขินอายมันมีอะไรให้น่าค้นหามากกว่าสาวไม่เพราะสาวไม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเผยหมดแหละทำไมเพราะว่าเธอบอกว่าแม่อะไรล่ะฉันผ่านมาหมดแล้วบางนี่พูดอะไรมาเนี่ยฉันรับได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันผ่านมาแล้วไอ้คำหวานคำอะไรเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบางทีมันไม่ได้จีบกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในมุมของการผ่านครอบครัวมามันก็อาจจะมีประสบการณ์จริงๆนั่นแหละอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องทะลึ่งตึงตังนะพี่น้องเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นั่นแหละดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยศาสนามองว่ามันเกิดความเสียหายและมันมีตำหนิก็ต้องมีการชดเชยใช่ไหมแลกเปลี่ยนกันไปพี่ต้องลองคิดดูสิสมมุติเนาะสมมุติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยามาก็อยู่กันดีวันดีคืนดีผู้ชายคนนี้ถูกภรรยาเสนอให้ซื้อยาแล้วผู้ชายคนนี้ก็รับด้วยไอ้รถที่มันขับมาเนี่ยรู้ป่ะรถใครรถอดีตภรรยาซื้อยามาเนี่ยป้ายแดงมาเชียวพี่น้องคนจะมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้คิดแล้วคิดอีกนะเฮ้ยมันยังไงล่ะถ้ามันดีจริงหนูผู้หญิงจะอยู่ขออยู่ไม่จะอะไรจะไปขอซื้อยาเหรอมันก็น่าคิดนะคือไม่รู้หรอกเวลามันเกิดการแยกทางกันนะมันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสียหายอยู่แล้วมีคนถูกคนผิดเนาะแต่ถ้าครอบครัวมันยังอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็เดินหน้ากันไปในครอบครัวมันก็ดูดีอะถูกไหมแล้วก็ต่อให้มีมากกว่าหนึ่งด้วยนะจะมี2บ้านมี3บ้านแต่ก็อยู่ด้วยกันไปอาจจะมีบ้างแหละพี่น้องมันกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ประคับประคองจนกระทั่งชีวิตคู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆมันก็ดีกว่าผัวไปทางเมียไปทางที่ฉันอธิบายให้พี่น้องฟังก็คือว่าเวลาเลิกกันหย่ากันเนี่ยมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมีตำหนิแล้วจากประสบการณ์ของฉันเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะมองว่าต่อให้มันจะดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเคยหย่ามาแล้วเนี่ยมันก็เลยมองว่ามันไม่อะไรมันไม่ได้สมบูรณ์แล้วมันมีข้อตำหนินะส่วนหนึ่งจากรูปดังกล่าวเช่นเมื่อสามีได้ขายยาของกับภรรยาของเขาด้วยกับของที่อยู่ในอุ้งมือของนาง อยู่ในกำมือของนางเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรนางก็ต้องจ่ายเท่ากับสินสอดของคนข้างเคียงและถ้าในมือของนางไม่มีอะไรจริงๆในสายกลางก็คือเป็นเพียงการหย่าที่กลับคืนดีได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดเอาไว้ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะให้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองพิจารณาดูซิว่ามหัศส่วนตรงนี้เขาให้กันเท่าไหร่เทียบเคียงเอาคืออันนี้มันจะเกิดปัญหาอีกอันนึงนะปัญหาอะไรรู้ไหมปัญหาไอ้ตอนแต่งเนี่ยดันไปให้125บาทมันก็ยุ่งอะให้ไป125คนที่จะซื้อยาเนี่ยเขาบอกมึงยีบอกเอามา200ก็ได้คน125นี่ตอนแต่งกันทุกพอจะซื้อยาภรรยาจะเสนอเท่าไหร่ให้ไป200ยังสบายเลยดังนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องเนาะว่าให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถแล้วก็เผื่อเอาไว้ตอนเวลาซื้อยาจะได้มีมูลค่าหน่อยไม่ใช่ตัวเราเนี่ย125บาทแล้วมันโอ้โหนะก็ตามนั้นแหละคือก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งขั้นต่ำขั้นสูงเขาเรียกไม่ใช่ขั้นต่ำมันมีหลายระดับตรงนี้หมายถึงความสามารถเนาะคนจนก็ให้อีกแบบนึงคนมีก็ให้อีกแบบนึงดังนั้นถ้าไม่รู้จะให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องไปดูตอนนิกาตอนแต่งว่ามหัศกันให้กันเท่าไหร่จะให้เท่ากันเท่ากับมหัศตอนที่ได้มาหรือจะลดครึ่งนึงอันนี้ก็อยู่ที่คนที่เขาจะตั้งมูลค่าไว้แต่ว่าสามีเองก็ไม่ใช่ตั้งจนกระทั่งน่าเกียดเนาะตอนแต่งไปเนี่ยแต่งไปเท่าไหร่ล่ะแต่งไป 500,000 เวลาตั้งเนี่ย10ล้านอะไรเงี้ยนี่มันก็เกินไปก็ดูตามความเหมาะสมนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยกันว่าถ้าจะเอาราคาสามีจะเรียกมากกว่าตอนที่แต่งกับภรรยาเนี่ยจะได้ไหมอย่างที่บอกอะแต่งไป 500,000 เรียก10ล้านตอนจ่ายให้มหัศ 500,000 พอผู้หญิงจะซื้อยา10ล้านมูลค่ามันเฟ้อเงินเฟ้อยังไงเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้ามีคำตอบนะครับอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณ มัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอรียมเยนกุรุโมโตเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีมินสีฮัจญีซาฟีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
1: บทความพิเศษโดย
6: อาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนوعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاAllahumma sahil umurana wa syurah sudurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ Allah Subhanahu wa ta'ala นะครับได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันนะครับในเรื่องมารยาทแห่งอัลอิสลามวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องอัลอาดาบุมะอัลอัศดีกออีวัลอัศฮาบมารยาทที่เราพึงต้องมีกับเพื่อนและสหายของเราการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าเราทุกคนนั้นจะต้องมีเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็ดีเพื่อนหรือสหายของเราที่รู้จักกันนะครับนะคนที่เป็นเพื่อนกันกับเราเนี่ยมารยาทที่เราต้องมีกับเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องมารยาทเพื่อนนะครับองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ได้บอกแนวทางให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าวิธีการที่เราเนี่ยจะอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าวัสบิรนัฟซะกะมะอัลลซีนยะดะอูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนวัจฮะจงอดทนนะครับเราเนี่ยจะต้องอดทนตัวของพวกเรามาอัลลซีนยะดะอูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนวัจฮะอดทนตัวเรากับบุคคลซึ่งที่เขาเนี่ยนะครับเรียกร้องเชิญชวนไปสู่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาต่างเหล่านั้นนะแสวงหาผลบุญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราอาจจะมีสิ่งที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะมีสิ่งความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปกับเพื่อนร่วมงานของเราก็ดีให้เราเนี่ยอดทนนะครับองค์อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเราอดทนในการอยู่ร่วมหมู่คณะเนี่ยดีกว่าการที่เราเนี่ยอยู่คนเดียวซะอีกนะงั้นเราอดทนอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนของเราถึงแม้ว่าความคิดอาจจะต่างกันไปบ้างนะเราก็ต้องอดทนมารยาทเลยนะครับวะมินอาดาบิสซุฮบะติมารยาทในการที่เราจะคบเพื่อนเนี่ยนะครับพี่น้อง ืออะไรมุซอฮาบะตุลมุมินีนัสซอดิกีนคือการที่เราเนี่ยจะต้องคบเพื่อนที่เป็นมุมินอัสซอดิกีนเพื่อนที่เป็นมุมินที่มีความสัตย์จริงมีความซื่อสัตย์นะเราจะต้องดูเลยว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่คนที่เป็นหน้าไหว้หลังลอกพูดอีกอย่างทำอีกอย่างนะเราต้องดูให้ดีนะครับงั้นมินอาดาบิสซอฮบะติการที่เรามารยาทจากการที่เราจะต้องคบเพื่อนเราจะต้องมุซอฮาบะตุลมุมินีนัสซอดิกีนเราจะต้องคบเพื่อนที่เขาเนี่ยมีความสัตย์จริงเป็นคนที่มุมินมีศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้ประการแรกนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับวะอะดามุซุฮบะติลอัชรอริซซอลิมีนและอย่าคบเพื่อนที่ไม่ดีที่ชอบซอลิมคนอื่นชอบช่อโกงคนอื่นอาธรรมคนอื่นนะครับเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับพี่น้องถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ชอบไปโกงคนอื่นมีเพื่อนที่ชอบไปละเมิดสิทธิคนอื่นเนี่ยเราก็จะมองถูกมองว่าเป็นคนที่ละเมิดกับเขาไปด้วยเพราะเราไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาทางที่ดีนะครับถ้าว่าเรามีเพื่อนแบบนี้เนี่ยนะนบีบอกว่าอุนซุรอคอกัลอัซซอลิมอวิลมัซลูมนบีบอกว่าถ้าว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคนที่ชอบซอลิมคนอื่นเนี่ยมีเพื่อนที่ชอบช่อโกงคนอื่นอาธรรมคนอื่นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาหรือถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ถูกซอลิมเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์เราเข้าใจว่าการช่วยคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยแน่นอนเราช่วยคืนสิทธิให้กับเขาแต่ไอการที่เราไปช่วยคนไปละเมิดคนอื่นเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะแน่นอนแล้วว่าคนคนนึงไปละเมิดสิทธิคนอื่นเนี่ยเราจะไปช่วยเขายังไงนบีตอบกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าการที่เราจะช่วยคนที่ไปอาธรรมคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยไปห้ามเขาหยุดการซอลิมไปห้ามเขาไม่ให้ไปซอลิมคนอื่นนี่แหละคือการช่วยเหลือเขานะครับงั้นมารยาทในการคบเพื่อนกับวะอะดะมุซุฮบะติลอัชรอริซซอลิมีนเราจะต้องไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีที่ชอบไปซอลิมไปโกงคนอื่นเพราะอะไรครับฟะอินนะซุฮบะตัลอัชรอรีเพราะแท้จริงแล้วการคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยมาซีรุฮาอิลัลอะดาวะติวัลบัฆฎออีเพราะมันจะเป็นทางที่นำไปสู่การเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนะอ่ะเราลองนึกดูง่ายๆวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ไม่ดีมีเพื่อนที่ชอบโกงคนอื่นวันหนึ่งเขาก็ต้องมาโกงเรางั้นถ้าหากว่าเราคบเพื่อนแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอุลามะบอกว่าเขาจะนำไปสู่การเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวันหนึ่งเขาต้องมาโกงเรามาอาธรรมต่อเราวิธีการเราตักเตือนกันซึ่งกันและกันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะถ้าว่าเราตักเตือนเข้าไปแล้วเขายังไม่ฟังวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เขาต้องฟังนะถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาคิดถึงคำที่เราเตือนเขาได้ว่าอย่าไปโกงเลยนะเป็นคนดีละหมาดนะเขาถ้าหากว่าเขาคิดได้เขาจะนึกถึงเราคนแรกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับนะช่วยกันองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอัลอะคิลลาอูยาวมะอิมบะอดูฮุมลิบะอดินอะดูดอิลลัลมุตตะกีนองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัลอะคิลลาอูยาวมะอิดินในวันนั้นหมายถึงว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับบะอดูฮุมลิบะอดินอะดูดคนที่เป็นคนรู้จักกันในโลกดุนยาคนที่เป็นเพื่อนสหายกันเนี่ยนะครับ บาดูฮุมเลบาดินบางคนจากพวกเขาเนี่ยอาดูวนเขาจะเป็นปรปักษ์กันเป็นศัตรูกันยกเว้นใครครับอินลันมุตตะกินยกเว้นคนที่ตักวาคนที่ยำเกรงต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากเป็นศัตรูกันนะครับเราต้องเป็นคนตักวาให้ได้พี่น้องคนตักวาก็คือคนเอาง่ายๆนะครับตักวาก็คือคนที่ทำในสิ่งที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวาญิบหรือเป็นซุนัตก็ตามแต่และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนั่นแหละเรียกว่าตักวาทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยนะตักวานะครับต่อมาวามินอาดาบิฮาและส่วนหนึ่งจากมารยาทของการคบเพื่อนก็คืออัลฮิรซุอัลฮิรซุอะลานัฟอิศซอฮิบีคือการเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอะลานัฟอิศซอฮิบีกับการที่เราเนี่ยจะให้ประโยชน์กับเพื่อนของเรานะครับวะตะอลีมิฮีวะตักวีมอัคลาคิฮีวะฮุสนิมะฮับบะติฮีให้ความสำคัญในการที่เราเนี่ยจะต้องสอนเข้าในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการศาสนาสอนเข้าในสิ่งที่เขาเนี่ยไม่รู้นะอันนี้คือการเป็นเพื่อนวะตักวีมอัคลาคิฮีและให้เราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้เราให้เขาเนี่ยมีมารยาทที่ดีวะฮุสนีมะฮับบะติฮีและเราเนี่ยจะต้องรักเขานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเพื่อนกันที่ดีด้วยนะครับวะอะดามุอิฟชาอิสริและเราจะต้องไม่ไปเปิดเผยความลับที่เขาเนี่ยเล่าให้เราฟังอันนี้คือมารยาทของการเป็นเพื่อนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับพี่น้องว่าอาดามูอิฟชาอิสริเราจะต้องไม่ไปเปิดความลับของเพื่อนเพื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไว้ใจเรานะไว้ใจเราเล่าให้เราฟังในสิ่งที่เขาเนี่ยมั่นใจว่าเราเนี่ยจะไม่ไปบอกคนอื่นเมื่อเขามาเล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับความสิ่งที่เป็นความลับเนี่ยเราจะต้องไม่เปิดเผยให้คนอื่นฟังนะอันนี้คืออามานะนะครับต่อมาว่าอะไรที่ صحبه العلماء الأتقياء และจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องให้คบเพื่อนก็คือจะเราจะต้องคบคนที่มีความรู้เอาไว้บ้างว่า صحبه العلماء الأتقياء จะต้องคบคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนมีความรู้ที่มีความยำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต้องมีนะครับวะอะฮลุลคอยรีแล้วก็ให้เราเนี่ยคบคนที่เป็นคนดีๆนะครับวันฟอดล์วันวะฟาต้องเป็นคนคบคนที่เป็นคนดีคนมีความประเสริฐว่าอิคลาสุนคิดมาติลิสดีกและเราจะต้องเป็นคนที่เวลาเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเวลาเราจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนของเราด้วยกับอิคลาสด้วยกับความบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรตอบแทนพี่น้องนะเราทำเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์เราเชื่อเถอะทำเพื่ออัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้เรานะเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนให้เราอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ ว่าอิซากานัลลอฮุยะมุรุนบียะฮูบิลจูลูซีมะอัศศอลิฮีนเมื่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสั่งใช้ให้นบีของพระองค์เนี่ยบิลจูลูซีมะอัศศอลิฮีนให้บรรดานบีเนี่ยนั่งร่วมวงกับคนที่เป็นคนมัศศอลิฮีนคนดีๆมะอันนะฮูมะอัยยะดูบิลวะฮีทั้งที่นบีเนี่ยถูกเจาะจงหรือถูกจำกัดว่าเขาเนี่ยเป็นคนได้รับวะฮีอยู่แล้วแหละอัลลอฮ์ยังให้นบีนะนั่งกับคนอะไรเลยคนดีๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคบอะไรครับคนที่เป็นเพื่อนดีๆนะครับอุลามะได้กล่าวว่าอัสซอบะตุศอลิฮะตุการที่เป็นเพื่อนหรือการคบกันที่เป็นคนดีๆเนี่ยนะครับเนี่ยมาตนกุบรอถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่การที่เราคบคนดีๆเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์มาบอกว่าถือว่าเป็นเนี่ยมาถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อะไรนะครับวะฮียะวะซีลาตุลลิซบาติอะลัดดีนและมันยังเป็นสื่อที่จะทำให้เราเนี่ยยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาของเราด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญให้การใส่ใจกับการที่เราเนี่ยจะต้องร่วมนั่งวงกับคนที่เป็นคนดีๆนะเพราะว่านะครับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลยะมัลกิยามะห์องค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะครับจะพูดจะกล่าวในวันกิยามะห์ว่าไอนัลมุตะฮาบูนบิญาลาลีไหนล่ะคนที่รักกันเพื่อฉันไหนคนที่เขารักกันเพื่อฉันในวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกว่าอัลยาวมะอะซิลลุฮุมฟีซิลลียาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลีหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอัลเลาะห์ถามในวันกิยามะห์เลยว่าไหนไอนัลมุตะฮาบูนบิญาลาลีไหนคนที่เขารักกันเพื่อฉันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอะซิลลุฮุมฉันจะให้ร่มเงากับพวกเขาฟีซิลลีในร่มเงาของฉันเนี่ยยาวมาลาซิลลาอิลลาซิลลีในวันซึ่งที่ไม่มีร่มเงาอะไรเลยยกเว้นร่มเงาของฉันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักการเป็นเพื่อนกันนะครับเราจะต้องรักกันมีบางครั้งบางคราวที่อาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องอดทนในสิ่งที่เรามีความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับดังนั้นอยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องนะครับให้เราเนี่ยนะครับคบหาคนที่เป็นคนที่ดีเพราะท่านองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงแล้วนะครับคนที่เป็นมุมินเนี่ยอิควะเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันพี่น้องฟาสลิฮูบัยนะอะคอวายกุมดังนั้นพวกท่านจงมาพัฒนามาให้ความยุติบัยนะอะคอวายกุมระหว่างพี่น้องของพวกท่านวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุรฮะมูนและพวกท่านเนี่ยจงยำเกรงองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหวังว่าพวกท่านน่ะจะได้รับความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้เราทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่ดีต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
8: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์ดาวุฒิสิริเจริญ
9: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
3: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวอาอิซะห์พิมพ์นวลศรีนางสาวอาอิซะห์พิมพ์นวลศรี อายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 นณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโมโตเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือ 13:30 นณมัสยิดดารุลมุฮาญิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินสีฮัจญีซาฟีอีมินสีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอ

0: حول
1: ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับก่อนที่จะเข้าสู่การคุตบะห์อยากจะสำทับเตือนพี่น้องทุกท่านเมื่อคุตบะห์ได้เริ่มขึ้นผู้ที่ร่วมอยู่ในมัจลิสในที่ละหมาดจะต้องให้ความสำคัญกับการฟังคุตบะห์และผู้ใดก็ตามที่เล่นหรือคุยในขณะที่มีการคุตบะห์ฮะดีษบอกฟะกอดละกอแปลว่าในการละหมาดของเขาวันนั้นเนี่ยถือว่าสูญสิ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ละหมาดหรือในบริเวณที่ได้ยินเสียงคุตบะห์และในบริเวณที่ใกล้เคียงก็ตามเพราะถือว่าท่านได้เข้าสู่สถานะของการเริ่มต้นในการฟังคุตบะห์แล้วก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติของการละหมาดญุมอะห์นี่คือหลักการที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเอาอัลอิสลามมาให้กับเราในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทตอกย้ำสิ่งที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตในโลกดุนยานี้เท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงชีวิตในโลกหน้าหนึ่งในสิ่งที่เป็นวะฮยุนเป็นวะฮีจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตรัสในรูปของคำสั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับเราที่บอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารนี่คือส่วนต้นของอายะห์แล้วเป็นส่วนสำคัญที่ผมจะได้นำมาขยายความให้ทุกคนนะครับได้รับทราบถึงความสำคัญของคำสั่งจากอัลกุรอานอายะห์นี้สาเหตุที่นำเอาอายะห์นี้มาศึกษามาเป็นคุตบะห์ก็เพราะว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการดำเนินชีวิตของเราและครอบครัวของเราก็คือสิ่งที่เป็นภัยร้ายที่มาในรูปแบบของหลักความเชื่อมาในรูปแบบของหลักปฏิบัติสอดแทรกเข้ามาในวิถีชีวิตของมุสลิมจนประหนึ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็น หนึ่งในหลักการอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสที่ออกมาในรูปของคำสั่งที่บอกกูวะกอความว่ากูในที่นี้แปลว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องมาจากคำว่าวิกอยะซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวของคำว่าตักวากูอัมฟุซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องกันจงปกป้องจงรักษาตัวเจ้าอังฟูซาคุมอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูกูอังฟูซาคุมไม่ให้เราไม่ได้ให้เราปกป้องตัวเราอย่างเดียวนะปกป้องใครอีกวะอะฮลีกุมและครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากอะไรครับนารันให้รอดพ้นจากไฟนรกกูอังฟูซะกุมวะอะฮลีกุมนารันอัลลอฮ์สั่งว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องกันจงป้องกันตัวสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทำไมพี่น้องครับคนที่มีครอบครัวคนที่เป็นผู้นำครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคนคนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับทุกคนคาดหวังปรารถนาที่จะให้คนในครอบครัวนั้นมีชีวิตที่เป็นสุขมีชีวิตที่ดีในโลกดุนยาพยายามแสวงหาปัจจัยยังชีพส่งให้เรียนส่งให้ศึกษาพยายามสร้างฐานะให้ครอบครัวมีความอะไรครับมีความสุขมีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนั่นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่อิสลามได้เน้นย้ำไม่ใช่ความสุขเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นหากแต่หลักการอิสลามได้มองเลยผ่านไปว่าเจ้าจะต้องป้องกันชีวิตของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกซึ่งไฟนรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในดุนยามันเกิดขึ้นในโลกหน้านั่นแปลว่าภาระหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับครอบครัวไม่ใช่ความสุขเฉพาะดุนยาอย่างเดียวหากแต่จะต้องเป็นความสุขที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงมันคือความสุขแห่งโลกอาคิเราะห์มันคือสวงสวรรค์อันสถาพรอัลลอฮ์สั่งกับใครสั่งกับผู้มีศรัทธาทั้งหลายพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับวันนี้หลายคนห่วงว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมลูกจะมีอาหารกินไหมจะมีที่อยู่ไหมจะมีการศึกษาที่ดีไหมห่วงว่าลูกจะไม่ทัดเทียมเท่าทันคนอื่นเขาพยายามอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขและความพร้อมมูลแห่งดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับแต่คนที่เป็นมุสลิมทำแค่นี้ไม่พอเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่ใช่คนโลกเดียวเราไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเมื่อตายไปแล้วก็จบกันหากแต่เราเป็นคนสองโลกเราใช้ชีวิตในโลกดุนยาและยังจะต้องไปรับผลแห่งการกระทำในโลกอาคิเราะห์ด้วยแปลว่าถ้าโลกดุนยาเราทำดีเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักการอิสลามอินชาอัลลอฮ์ในโลกหน้าเราก็จะได้รับความผาสุกอันนิรันดร์แต่หากว่าเราเสพสุขในโลกดุนยาอย่างเดียว และไม่ตระหนักหรือไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตในโลกหน้าเราอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดได้รับการทนทุกข์ทรมานมากที่สุดคนหนึ่งในฐานะผู้ปฏิเสธฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้สั่งผู้ศรัทธาว่าหน้าที่ของเจ้าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องทำหน้าที่ในบทบาทแห่งการเป็นผู้นำครอบครัวเฉพาะดุนยาแต่เจ้าจะต้องนำพาพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ความผาสุกอันนิรันดร์ในโลกหน้าด้วยปัญหาว่าทำยังไงจากพื้นฐานของอัลกุรอานอายะนี้อาลีบินอบีฏอลิบบอกว่าอัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมสู่เจ้าทั้งหลายจงให้การอบรมสั่งสอนตักเตือนให้ความรู้กับพวกเขาวันนี้พ่อแม่หลายครอบครัวพอจะเรียนรู้โดยเฉพาะเองยิ่งเรื่องของศาสนาโยนไปให้โรงเรียนอย่างเดียวไปเรียนหนังสือไปเรียนที่โรงเรียนถามว่าแล้วพ่อแม่มีอะไรที่จะชี้นำลูกไหมว่าสิ่งที่ลูกรับมาถูกหรือผิดส่งลูกไปเรียนไปเรียนอะไรมาพ่อตรวจสอบไม่ได้แม่ตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่มีพื้นฐานลูกไปเอาลัทธิที่ผิดมาไปเอาความคิดของชีอะห์มาความคิดของซูฟีมาเพียงแต่ให้ชื่อว่าได้ไปเรียนก็พอยังไม่หมดหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้หมายถึงว่าผลักให้ลูกไปเรียนแล้วเท่านั้นก็หมดหน้าที่อัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมอบรมสั่งสอนตักเตือนแล้วก็ให้ความรู้กับเขามันเหมือนกับต้องการจะบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าจะให้ความรู้กับลูกต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่มีความรู้ก่อนท่านรู้ไหมวันนี้มีลัทธิความเชื่อที่ผิดเข้ามาอยู่ในสังคมมุสลิมมากมาในรูปทรงที่น่าเชื่อถือมาในรูปทรงที่ใส่โต๊บสวยสระบันใหญ่เอาอะไรมาเอาชิริกมาเอาอะกีดะห์ที่ผิดมาวันนี้คนที่อยู่ในฐานะผู้นำครอบครัวบอกกับลูกได้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันผิดยังไงเราจะเอาอะไรไปสอนกับลูกไปบอกกับลูกไปเตือนกับลูกถ้าตัวเราเองยังไม่มีความรู้นั่นแปลว่าภาระหน้าที่นี้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องตระหนักท่านเคยได้ยินไหมมีความเชื่อแทรกเข้ามาในศาสนาอิสลามตอนนี้บอกว่าถ้าจะเชือด

คนหนึ่งเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าแปลว่าไม่เป็นชิริกนี่อันตรายถามแล้วอะกีดะห์ของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกอะไรกับเราครับอัดดุอาฮ์ฮุวัลอิบาดะห์การดุอาเป็นอิบาดะห์ใครก็ตามที่ดุอาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถือว่าเขาชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อคนตายขอต่อต้นไม้ขอต่ออะไรก็ตามแต่ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟะฮุวะชิริกุลอักบัรถือว่าเขาทำชิริกใหญ่ถ้าอะกีดะห์อย่างนี้เข้ามาในครอบครัวมุสลิมมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมันแปลว่าวันนี้จะขอกับอะไรก็ได้จะเชื่อกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ก็ได้เข้ามาแล้วเข้ามากับคนคนที่อยู่ในรูปทรงที่น่าเชื่อถือนบีไม่เคยการันตีนะว่าใครที่อยู่ในสายตระกูลของฉันแล้วจะเป็นชาวสวรรค์คนที่จะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาคือคนที่ยึดมั่นในกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอุมมะห์ของฉันจะแตกออกเป็น73คนที่รอดคือมาอานะอะลัยฮิวะซฮาบีคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันแปลว่ายึดมั่นในสุนนะของฉันและผ่านความเข้าใจของบรรดาสหายของฉันนี่คือมาตรวัดบ้านเราเป็นสังคมที่ชอบเห่อคนที่อยู่ในรูปทรงที่น่าเชื่อถือที่ต้องเป็นเครื่องมือของชีอะห์ก็เพราะรูปทรงนี่แหละตกเป็นเครื่องมือของซูฟีตอริกัตก็รูปทรงนี่แหละไปดูภาพนอกไปดูรูปลักษณ์ของเขามันน่าเชื่อถือยิ่งสืบไปเป็นสายตระกูลนบีอีกโอ้โหเหมือนกับชาวสวรรค์นบีไม่เคยการันตีเรื่องนี้เลยอบูละฮับเป็นใครอบูยะฮันเป็นใครเข้าใกล้ชิดกับนบีแค่ไหนฮะถามว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมลูกของนบีบางท่านในอดีตที่ดื้อดึงฝ่าฝืนเขาเป็นชาวสวรรค์ไหมอิบรอฮีมพ่อเป็นไม่ได้เป็นนบีพ่อเป็นคนแกะสลักรูปปั้นขายรูปปั้นอิบรอฮีมเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแปลว่ามาต้องมาจากสายตระกูลของนบีไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักให้ถูกยึดให้มั่นว่าคนที่เราจะตามน่ะใครคนที่เราจะเชื่อน่ะใครไม่ใช่เห็นคำกล่าวอ้างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทึกทักเอาว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถยึดและก็ปฏิบัติตามได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบย้ำกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและทุกความรับผิดชอบของเขาจะต้องถูกพิพากถูกไต่สวนณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรอญุนรออินฟีอะห์ลิวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติคนคนหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของเขาและเขาก็จะต้องรับผิดชอบและตอบคำถามจากความรับผิดชอบของเขาจะต้องถูกไต่สวนจากความรับผิดชอบของเขาวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราในฐานะคนที่อ่านกุรอานเราในฐานะคนที่อ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำหน้าที่นี้ของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่พ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้ลูกทำผิดไม่เตือนไม่บอกเมื่อลูกกระทำความผิดผลแห่งความผิดตกมาสู่พ่อแม่ด้วยในฐานะที่ละเลยต่อหน้าที่แต่ถ้าหากว่าทำอย่างสุดกำลังความสามารถเตือนแล้วบอกแล้วแต่เขายังดื้อยังฝ่าฝืนนั่นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อแม่เพราะเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้เราอยู่ในลักษณะพ่อแม่ประเภทไหนพี่

น้องครับพ่อแม่ที่เห็นลูกไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรลูกไม่ฮิญาบก็ไม่เป็นไรลูกใช้ชีวิตที่ผิดต่อหลักการก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้สิ่งที่เป็นความผิดของลูกตกมาสู่พ่อแม่ด้วยต้องหันมาถามตัวเราเองวันนี้ลูกจะจบปริญญาไหนก็ตามแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และรอซูลถ้ามันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยครับแต่ถ้าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้ให้คำตักเตือนชี้นำบอกกล่าวแล้วยังดื้อดึงฝ่าฝืนยังเป็นคนที่ไม่เอาหลักการเขารับผิดชอบตัวเขาเองนะวันนั้นวันนี้เราต้องหันกลับมาดูครอบครัวของเรานะผมเชื่อว่าทุกคนห่วงฮะห่วงภรรยาห่วงลูกห่วงพ่อห่วงแม่แต่ความห่วงของเราในปัจจุบันนี้มันอยู่แค่ไหนอะระดับของมันอยู่แค่ไหนเพียงนอนหลับกินอิ่มมีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยยังชีพมีหน้าที่การงานจบแค่นั้นพอหรือเราห่วงเขาไปจนกระทั่งถึงชีวิตหลังความตายอามานะของพ่อแม่ไม่ได้จบแค่ดุนยานะหากเขาละเลยเพิกเฉยบนความผิดที่ลูกกระทำพ่อแม่ต้องรับด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาดูตัวเราพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมในศาสนาเป็นกาฝากของศาสนาเข้ามาในรูปแบบของศาสนาสิ่งที่เป็นบิดอะห์เข้ามาในสังคมมุสลิมสิ่งที่เป็นอัชริกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เข้ามาในรูปแบบของศาสนาอิสลามเข้ามาในรูปแบบของมุสลิมวันนี้เราทำยังไงเราจะมีวัคซีนที่ป้องกันลูกหลานของเราให้สามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะป้องกันสิ่งที่มันเป็นของไม่ดีในการที่จะเข้ามาทำลายชีวิตเขาอย่างไรวันนี้เราต้องถามตัวเราเองเราบอกว่าเราต้องการที่อยากจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอันแสนสุขของเราทุกคนคิดเหมือนกันนะท่านอยากอยู่แค่เฉพาะดุนยาท่านทราบไหมครอบครัวที่เป็นชาวสวรรค์สามีภรรยาพ่อแม่ลูกถ้าเขาเป็นชาวสวรรค์เขาจะได้มีโอกาสไปอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์อันสถาพรท่านอยากจะมีความสุขเป็นครอบครัวเฉพาะดุนยาเหรอไปอยู่ในวันอาคิเราะห์ท่านมีความสุขในดุนยาแต่ว่าคนที่ท่านไม่ได้ให้ความสนใจจนเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องลงนรกเนี่ยท่านจะมีความสุขในวันนั้นเหรอวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรนำพาเขามีชีวิตที่ดีในดุนยาและมีชีวิตที่ผาสุกในโลกอาคิเราะห์ยันนาตุอะดนินยะดคูลูนฮาวะมันซอลิฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมวะซุรรียาติฮิมในซูเราะห์อัรรอฮ์พี่น้องไปดูยันนาตุอะดนินสวงสวรรค์อันสถาพรยะดคูลูนฮาพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าไปในสวงสวรรค์ต่างๆวะมันซอลิฮะมินอาบาอิฮิมพร้อมกับใครพร้อมกับคนดีๆไหนๆในหมู่บรรพชนของเขาวะอัซวาญิฮิมคนดีๆในหมู่ภรรยาของเขาวะซุรรียาติฮิมคนดีๆที่เป็นลูกหลานของเขาว่ามันซอลาฮะกุรอานใช้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่จะได้เข้าสวรรค์ตามเขาไปไม่ใช่ต้องเป็นว่ามันซอลาฮะมินอาบาอิฮิมคนที่ดีๆจากพวกเขาเหล่านั้นอะไรคือเครื่องหมายของคำว่าดีดีในที่นี้แปลว่าอะไรมีเงินเดือนเดือนละ 11,000 ในดุนยาจบการศึกษาสูงมันแปลว่าอะไรคำว่าดีในที่นี้อัลกุรอานได้ตอกย้ำกับเราว่าต้องเป็นคนดีที่เขาจะมีโอกาสไปอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ถ
ถึงแม้ว่าดรยะของความสุขและสวงสวรรค์อาจจะมีมุมมองของปราสาทที่แตกต่างกันว่าต้องอยู่ที่เดียวกันไหมแต่เขาไปมาหาสู่เล่าเรื่องราวพูดคุยในสภาพของชาวสวรรค์ด้วยกันได้เหมือนกับเราในดุนยาเนี่ยพ่อแม่อยู่บ้านนึงลูกอยู่บ้านนึงแต่งงานเป็นครอบครัวแต่ไปมาหาสู่กันได้ไหมไปมาหาสู่เล่าเรื่องราวพูดคุยกันได้ไหมได้ในสวงสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ไม่มีความผาสุกใดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับนอกจากความผาสุกที่เขาและครอบครัวของเขาได้รับสวงสวรรค์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราต้องถามตัวเราพี่น้องผู้มีเกียรติถามตัวเราว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่ของเราในการที่จะอะไรในการที่จะนำพาครอบครัวเราไปได้รับความสุขอันนิรันดร์ในสวงสวรรค์นี้ไหมกุรอานบอกกับเราว่าคนที่จะตามบรรดาผู้ศรัทธาเข้าสวงสวรรค์เนี่ยวัตตะบะอะตุมซุรรียะตุฮุใครคนที่เป็นลูกหลานตามเขาเข้าไปบีอีมานินตามเขาพวกใครด้วยกับอะไรตามพวกเขาไปด้วยกับอีมานที่ถูกต้องวะอัลฮักนาบิฮิมซุรรียะตุฮุมกุรอานบอกว่าแล้วเราก็จะพาพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นลูกหลานของพวกเขาเข้าสวงสวรรค์ไปกับเขาอัลลอฮฺอักบัรนั่นแปลว่าลูกหลานจะต้องเจริญรอยตามปฏิบัติตามมีสิ่งที่เป็นตัวนำพาไปสู่ความสำเร็จคืออีมานคืออีมานในซูเราะห์อัตตูรได้บอกอายะห์นี้ไว้อย่างชัดเจนวันนี้พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับอย่ารักลูกและครอบครัวของเราเฉพาะในดุนยาวันนี้สภาพสังคมเราน่ากลัวครับเรานิ่งนอนเฉยในเรื่องนี้ไม่ได้เราต้องตระหนักแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอเราจะตามคนอื่นด้วยอารมณ์ของเราวันนี้ใครบอกว่าเป็นเชื้อสายนบีเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยเหมือนหนึ่งจะเป็นชาวสวรรค์ผมบอกว่านบีไม่ได้การันตีนะไม่ได้การันตีแต่สิ่งที่การันตีชัดเจนคนคนนั้นเขาทำอะไรอ้างว่าเป็นลูกหลานนบีแต่ทำบิดอะห์อ้างว่าเป็นลูกหลานนบีทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีราคาในอิสลามไม่มีราคาเพราะสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความพึงพอพระทัยนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือการมีอะกีดะห์ที่ถูกการมีหลักปฏิบัติที่ถูกมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือคนที่ยึดมั่นปฏิบัติเยี่ยงฉันและซอฮาบะห์ของฉันนบีบอกอุมมะห์ของฉันแตกออกเป็น73นบีบอกคนที่รอดเนี่ยคือใครนบีการันตีไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้ามาจากเชื้อสายของฉันแล้วก็เขาจะต้องรอดถ้าเขาดื้อดึงป่าฝืนเขาอยู่ในหมวดของผู้ปฏิเสธเหมือนกันครับวันนี้ต้องถามตัวเราเองว่าหลักยึดในการที่เราจะยึดหรือจะตามเนี่ยเราจะยึดอะไรเราจะตามอะไรยึดใครแล้วตามอะไรผมเรียนกับท่านนะครับว่านี่คืออามานะอันสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตระหนักเราทุกคนต้องหันกลับมาตรวจสอบวันนี้ต้องตรวจสอบคืออิสลามที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอะกีดะห์ที่เรายึดมั่นเนี่ยวันนี้มันถูกต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามไหมหลักปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ถูกต้องตามหลักการอิสลามไหมถ้าหากว่าเราละเลยสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าบททดสอบอันยิ่งใหญ่มันจะทวีคูณขึ้นรูปแบบความหลงต่างๆจะเข้ามามากขึ้นถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันพอเราจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของความเลวร้ายเหล่านั้นเราจะเป็นเหยื่อของความหลงเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตระหนักในอัลกุรอานอายะห์นี้
กูอังฟูซะกุมวะอะห์ลีกุมนารสู่เจ้าทั้งหลายจงป้องปกป้องตัวสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกการปกป้องก็คืออะไรครับตะมูรุฮุมบิตออาติลลาห์วะตันฮาฮุมอันมะอซียะติลลาห์ใช้ให้เขาทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีห้ามปรามเขาในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนอัดดีบูฮุมวะอัลลิมูฮุมอบรมบ่มเพาะให้ความรู้กับเขาสอนเรื่องกิริยามารยาทในหลักการศาสนาให้กับเขาถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขานี่คือเกาะป้องกันที่จะนำพาตัวเราและครอบครัวของเรารอดพ้นจากไฟในรกและได้รับความสุขอันนิรันดร์ในโลกหน้าขอให้เราทุกคนนั้นเป็นครอบครัวมุสลิมที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสเข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งตัวเราและครอบครัวของเราเพราะณที่นั่นมันคือความสุขอันนิรันดร์ที่มันเป็นสิ่งที่มาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซามิอัตวะลาอะลาคาตาริอะลากัลบิบะชัรสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสจากความสุขในสวงสวรรค์ตาก็ไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินจินตนาการไปไม่ถึงขอให้เราทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งนั้นอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่กับครอบครัวของเราเรายังมีโอกาสสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ตรงนั้นจงระวังชีวิตของเราเองและครอบครัวของเราพยายามให้เราทุกคนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์ดังที่อัลกุรอานได้บอกไว้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวไวซะพิมพ์นวลศรีนางสาวไวซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะพิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดกะมารุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีอีมินศรีฮัจญีซาฟีอีมินศรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเยนกุรุโมโตเรียมเยนกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 น.หรือ 13:30 น.ณมัสยิดดารุนมุฮาจิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดะเยนกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมพองโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโตนะพองโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอั้นกุรอานชุมชนลำสาลีพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงาน
5: รวมใจสู่บ้านอั้นกุรอานปี69เพื่อหารายได้เป็นเงินเดือนครูและใช้ในกิจการของโรงเรียนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากบางกะปิอาจารย์ยะยาแดงโกเมนประธานจัดงานอิหม่ามมุฮัมมัดผู้มีสุขประธานพิธีฮัจญียะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยประธานอำนวยการ
2: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปคมณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีกลุ่มซุนนะคลองลากคอนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์ยูซุฟพงกาวีในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดมักริบเป็นต้นไปณบ้านโต๊ะฟ้าแดงชิดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตกอนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตกอนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอฮ์นิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
6: และพวกเจ้าอย่าก่อความเสียหายไว้ในแผ่นดินหลังจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขมันแล้วและจงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยความยำเกรงและความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริงความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮ์นั้นใกล้แก่ผู้กระทำดีทั้งหลายซูเราะห์อัลอะรอฟอายะที่56

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในหะดีษของท่านอบีซาอีดินซาอ์ดิบนุมาลิกอิบนุซีนานอัลคุดดารีรอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงพอพระทัยท่านซาอ์ดิบนุมาลิกอิบนุซีนานด้วยเถิดนะครับอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนได้รายงานว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ท่านนบีนั้นเล่าให้ฟังพูดถึงความสำคัญของการเตาบาตพูดถึงเรื่องสำคัญของการที่ความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะแนะนำอย่างไรหรือว่าความประเสริฐของคนรู้กับคนที่ขมักขม้นที่ในเรื่องราวของอิบาดะแต่ว่า อาจจะไม่สนใจในเรื่องของความรู้นะครับเอามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ล่ะท่านนบีได้เล่าว่ากานาฟีมังกานกบละกุมปรากฏว่ามีคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านก็คือนบีเล่าให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอจูลุนมีชายคนหนึ่งกอตาละติสอันวะติสไซนะนัฟซาคนคนนี้ฆ่าคนสังหารคนมาแล้ว99คนด้วยกันวะลียาซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราห่างไกลจากญะรีมะห์อันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฟาซาอาลาอันอาลามีอหลินอัรดีชายคนนั้นเนี่ยนะครับที่ฆ่าคนมา99คนเนี่ยนะครับเขาก็ถามหาคนที่มีความรู้ที่สุดในแผ่นดินนี้ว่าใครจะมีความรู้ที่สุดแต่เขาจะมาในสภาพที่อยากจะกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันเนี่ยมีโอกาสไหมอยากจะขอความแน่ใจว่ามีโอกาสหรือไม่ฟาดุลละอาลารอฮีบินมีคนชี้ไปหาบาทหลวงคนหนึ่งหรือนักอิบาดะห์คนหนึ่งคนที่ค่ำเข่งอยู่กับเรื่องของอิบาดะในนักวิชาการได้อธิบายว่าลาอินมาลาหูแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่ศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมอยู่ขมักขม้นกับเรื่องของอิบาดะเพียงอย่างเดียวผลร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับฟาอาตาหูชายคนนั้นที่ฆ่าคนมหา99ศพเนี่ยก็มาหาเขาฟาก็ละอินนะฮูกอตะละ99นัฟซันฟะฮัลละฮูมินเตาบะเมื่อมาหาก็ถามว่าฉันฆ่าคนมา99คน99ศพแล้วระหว่างฉันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวได้ไหมจะสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือไม่นี่นะครับนบีเล่าให้ฟังฟะกอละคนที่เป็นรอฮิบคนนั้นเนี่ยอิสตะอะซะมะฮูมองว่าโอ้ยนี่มันใหญ่โตมโหฬารมองว่านี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมองว่าไอ้อย่างแกเนี่ยทำความชั่วมาขนาดนี้นะไม่มีทางเตาบัตได้หรอกก็ปรากฏบอกว่าฟาก้อละล่ะไม่มีทางเด็ดขาดที่จะเตาบัตกับเนื้อกับตัวผิดแล้วเนี่ยอย่างไรเป็นไปไม่ได้นี่ด้วยความที่ค่ำเคร่งอยู่กับเรื่องของอีบาดะมองเห็นความผิดของคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเห็นว่าตัวเองดีที่สุดอิสตะอะซะมะฮูปรากฏว่าผลร้ายก็เกิดขึ้นกับตัวเองฟอกอตาลาฮูชายคนนั้นที่ฆ่าคนมา99คนเนี่ยก็สังหารไอ้ขัวนี่ด้วยไอ้นักอิบาดะห์นี่ด้วยฟากัมมาลาบีฮีมีอาจันปรากฏว่าทำให้ฆ่าคนกลายเป็น100ศพด้วยกันนะครับปรากฏว่าซุมมาซาลาอันอาลามีอะห์ลินอัรดียังไม่ละความพยายามแสวงหาคนที่อาเลมที่สุดรู้มากที่สุดในแผ่นดินนี้ว่าจะฉันจะเตาบัตได้ไหมวะดุลละอาลารอจุลินอาลีมินก็ชี้ไปที่ชายคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความรู้อันนี้เป็นคนที่มีความรู้ละคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมนี่เป็นอย่างไรฝากกอละก็กล่าวว่าอินนะฮูกอตะละมีอะตานัฟซินฟะฮัลละฮูมินเตาบะฉันเนี่ยฆ่าคนมา100คนละ100ศพละฉันจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวได้ไหมเขาก็ไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุหรือกลัวตายแต่อย่างใดพูดด้วยความสัตย์จริงพูดด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลานะอัมแน่นอนท่านจะเตาบัตได้อย่างแน่นอนวะมัยยะฮูลุบัยนะฮูวะบัยนะเตาบะ
1: อะไรล่ะจะปิดกั้นท่านระหว่างท่านกับการเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรจะปิดกั้นท่านกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยไม่ว่าความผิดมันจะมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับแล้วเขายังบอกต่อไปไม่ได้หมายความว่าพูดแล้วเอาตัวรอดพูดแล้วต้องการให้ตัวเองรอดเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่อย่างนั้นยังแนะนำต่อไปด้วยความจริงใจด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในหลักการศาสนาพูดอย่างไรต่อไปอินตอลิกอิลาอัรดิกาซาวะกาซาต่อจากนั้นจำไว้นะท่านเนี่ยต้องไปสู่แผ่นดินแห่งหนึ่งแผ่นดินดังกล่าวนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับฟาอินนบิฮาอูนาซุนยะบูดูนัลลอฮะตะอาลาเพราะในแผ่นดินดังกล่าวเนี่ยมีบุคคลจำนวนมากมีคนจำนวนมากเนี่ยเขาเคารพอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแผ่นดินที่ดีฟาอบูดิลลาฮะมะอะฮุมท่านไปถึงแผ่นดินใหม่เนี่ยมีคนดีเยอะๆเขาเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านก็เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับพวกเขาวะลาตัรจาอิลาอัรดิกะฟะอินนะฮาอัรดุซูอินท่านอย่าได้กลับมาแผ่นดินเดิมของท่านบ้านเกิดเมืองนอนของท่านที่ท่านได้เคยทำชั่วมาเนี่ยอย่ากลับมานะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรำลึกนึกถึงความไม่ดีและคนก็จะตีหน้าท่านตีตาว่าท่านเป็นคนไม่ดีและท่านก็ไม่สามารถที่จะดำรงตนเป็นคนดีได้เหมือนกับสังคมไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ให้โอกาสให้เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันตอละกะชายคนนั้นก็เชื่อคำดังกล่าวแล้วก็ออกเดินทางเพื่อไปสู่แผ่นดินที่ดีฮัตตาอิซานัสฟัตตอรีก็จนกระทั่งไปถึงครึ่งทางอาตาฮุลเมาตุและความตายก็มาพรากเข้าไปยังไม่ทันถึงแผ่นดินที่ดีแต่ปรากฏความตายก็มาหาเขาก็คือเขาเสียชีวิตฟัคตาซามัตฟีฮินมาลาอิกตุลรอห์มะห์วะมาลาอิกตุลอาซาบปรากฏว่าก็เกิดการขัดแย้งกันนี่เป็นกอฎอกอดัรของอัลลอฮ์ที่ให้เห็นภาพดังกล่าวเพื่อให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าจดจำนั่นก็คือว่าอะไรนั่นก็คือปรากฏว่ามาลาอิกะทั้งสองที่มาลาอิกะแห่งความเมตตาที่จะดึงวิญญาณของผู้ศรัทธาและมาลาอิกตุลอาซาบมาลาอิกะที่ดึงวิญญาณของคนกาเฟรเนี่ยก็ขัดแย้งกันฟะกอละมาลาอิกตุลรอห์มะห์มาลาอิกะตุรเราะห์มะห์เนี่ยก็กล่าวบอกว่าอะไรครับยาอาตาอิบันมุกบิลันบิกอลบิฮิอิลัลลอฮิตะอาลาปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยเขากลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่หัวใจของเขานั้นด้วยความจริงใจหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียววะกอลมาลาอิกะตุนอาซาบแต่มาลาอิกะที่ดึงวิญญาณคนกาเฟรวิญญาณคนชั่วเนี่ยแห่งการอาซาบเนี่ยก็กล่าวว่าอินนะฮูลัมยะมันค่อยรันกอดคนคนนี้ยังไม่เคยทำดีอะไรเลยฟะอาตาฮุมมาลากุนฟีซูรตินอาดามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประสงค์ให้มาลาอิกะเนี่ยอีกท่านหนึ่งแล้วก็จำแรงร่างมาเป็นในรูปร่างของคนแล้วก็มาตัดสินระหว่างสองมาลาอิกะที่กำลังขัดแย้งกันปรากฏว่ามาลาอิกะที่เป็นกรรมการบุคคลที่เป็นคนตัดสินก็บอกว่ากีซูไบนาอัรดัยนีฟะอีลาอัยยะติฮุมากานะอัดนาฟะฮุวะละฮูให้ท่านทั้งสองมาลาอิกะตุรเราะห์มะห์และมาลาอิกะตุลอาซาบเนี่ยวัดระยะทางซิว่าเขาไกลจากแผ่นดินไม่ดีเขาใกล้แผ่นดินไหนมากที่สุดก็คือถ้าใกล้แผ่นดินดีก็ให้มาลาอิกะเราะห์มะห์เอาไปแต่ถ้าใกล้แผ่นดินที่ไม่ดีที่เขาจากมาก็ให้มาลาอิกะตุลอาซาบเอาวิญญาณเขาไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดก้นพอหลังจากที่วัดกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาใกล้กับแผ่นดินที่ดีที่จะกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องราวในวันนี้เป็นอาจจะไม่ทันสรุปให้กับพี่น้องแต่เป็นหัวข้อเรื่องที่เป็นการกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าสิ้นหวังในพระเมตตาพระกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับأقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีนางสาววัยซะพิมพ์นวลศรีอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายอามีนและฮัจญะห์อามีนะห์พิมพ์นวลศรีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 8:00 นณมัสยิดกะมะรุนอิสลามประชาร่วมใจเขตคลองสามวาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญีซาฟีมินศรีฮัจญีซาฟีมินศรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 10:00 นณมัสยิดฮากีมุดดีนชุมพล
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนโตเรียมเย็นกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือ 13:30 นณมัสยิดดารุนมุฮาจิรินคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โต๊ะเดะเย็นกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมพองโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายกีนโต๊ะนะพองโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس.
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 kHz วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา